0: นั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้เข้าใจความจริงจากการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการสนทนาธรรมที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25 กันยายน 2561
1: ตั้งแต่เกิดมานะคะก็ไม่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถึงแต่สิ่งที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้กลิ่นลิ้มรสนะคะทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนจากโลกนี้ไปก็ไม่พ้นจากสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่รู้ความจริงเลยนะคะว่าทำไมเกิดมาอยู่ในโลกที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เห็นแล้วก็ชื่นชมมากเลยนะคะเวลาที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ว่าเวลาที่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังก็เกิดความทุกข์ไม่ชอบและทำไมเป็นอย่างนี้ใครบังคับบัญชาได้แล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เห็นแต่ละวันเนี่ยค่ะหมดแล้วไม่เหลือเลยเช่นเมื่อวานนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าแม้แต่เมื่อกี้นี้เองเห็นเมื่อกี้นี้แล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นที่เกิดก่อนได้ยินไม่ใช่เห็นที่เกิดหลังจากที่ได้ยินแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะแสนสั้นชั่วคราวแต่ไม่เคยมีใครบอกให้รู้ว่านี่แหละคำที่เราได้ยินบ่อยๆคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่มีอะไรที่เกิดแล้วจะทรงอยู่ตั้งอยู่ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะหมดไปเกิดมาแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นและไม่ว่าจะมีของตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ของนั้นอยู่ไหนของของเราตอนเป็นเด็กของเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีการที่จะคิดถึงเลยนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยหมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นที่หมดจริงๆก็คือว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เคยเป็นของเราทั้งหมดรวมทั้งตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยและก็เป็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ต้องเกิดอีกเหมือนกับที่เราได้เกิดมาแล้วแล้วก็ต้องเห็นอีกได้ยินอีกเรื่อยไปไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ทราบว่าเบื่อบ้างหรือยังหรือว่ายังพอใจที่จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปยับยั้งไม่ได้เดี๋ยวสุขสั้นมากทางไหนทางตาทางหูเกิดละทางตาหายไปไหนทางหูดับไปละทางจมูกอาจจะมีกลิ่นมากระทบแล้วก็หมดไปทุกขณะเนี่ยค่ะอนิจจังหมายความว่าไม่เคยตั้งมั่นคงอยู่ได้นานเลยแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิดมากเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้เคยฟังธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าฟังจากคนอื่นคำอื่นก็ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้ละเอียดชัดเจนสิ่งที่เกิดมีชั่วคราวแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราอยู่ไหนก่อนเกิดมีเราไหมคะไม่มีแน่ๆใช่ไหมคะแต่เกิดละกลายเป็นเราทั้งที่สิ่งนั้นนะคะก็เกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก่อนเกิดไม่มีแน่นอนแต่พอเกิดละมีละเป็นเราละเป็นเรามาเรื่อยๆจนกว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็หมดความเป็นเราไม่เหลือเลยแล้วก็ตั้งต้นใหม่อีกเกิดอีกเหมือนตอนเกิดมาเป็นเราแล้วก็มีชีวิตอยู่ทุกวันไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์โดยไม่รู้เลยนะคะว่าใครจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนเมื่อมีเหตุที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปต้องเป็นใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เหมือนได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินแล้วใครจะไม่ให้ได้ยินบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ก็กำลังเห็นใครจะไม่ให้เห็นบ้างเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีละเอียดเกินกว่าที่ใครจะคิดหวังคาดคะเนเอาเองได้เพราะอาศัยพระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่ปรากฏความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรพระองค์ทรงแสดงไว้เพื่อที่จะให้คนที่เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วก่อนจะจากโลกนี้ไปสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่มีดีกว่าเกิดมาสุขทุกข์ชั่วคราวลาภยศสรรเสริญเดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดแล้วก็จากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนอกจากว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเข้าใจว่ามีแต่แล้วก็ไม่มี

เช่นสิ่งที่มีแน่ๆคือก่อนมีไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีและสิ่งที่มีนั่นแหละก็ดับไปอนิจจังใครก็บังคับไม่ได้ที่จะให้ยั่งยืนต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าเห็นไหมว่าเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราได้มีความเข้าใจความจริงอย่างนี้เนี่ยเราจะลดความเดือดร้อนใจลงไปมากเพราะว่ารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนแม้แต่ที่ว่าเป็นเราก็ชั่วขณะที่เห็นเป็นเราเห็นพอได้ยินเกิดขึ้นก็เป็นเราได้ยินพอคิดเกิดขึ้นก็เป็นเราคิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครจริงๆชั่วคราวเกิดมีแล้วก็หมดไปเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็ต้องเริ่มเข้าใจตั้งแต่สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดแล้วก็ไม่ยั่งยืนนะคะหมดสิ้นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นก็จะตั้งต้นเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดจึงมีแล้วก็หมดไปเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง45พรรษาเพราะฉะนั้นเราฟังไม่กี่คำใช่ไหมคะแต่ยังมีคำอีกมากซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็จะทำให้เข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร

0: ปฐมอัสสัทธมูลกสูตรว่าด้วยสัตว์คบค้าสมาคมกันโดยท่าเดียวกันจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันวันนี้คือปฐมอัสสัทธมูลกสูตรคำว่าอัสสัทธมูลกะนะคะเป็นภาษาบาลีตามศัพท์แปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูลอัสสัทธมูลกะเนี่ยนะคะแปลว่าผู้ไม่มีศรัทธาเป็นมูลสำหรับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการคบค้าสมาคมของสัตว์โดยธาตุเดียวกันนะคะโดยทรงยกบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นต้นนะคะปฐมอัสสัทธมูลกสูตรว่าด้วยสัตว์คบค้าสมาคมกันโดยธาตุเดียวกันข้อ373พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเดียวคือสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธาสัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะสัตว์จำพวกที่มีสุตตะน้อยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสุตตะน้อยสัตว์จำพวกที่เกียจคร้านย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์ที่เกียจคร้านสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสามย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสามแม้ในอดีตกาลแม้ในอนาคตกาลแม้ในปัจจุบันกาลสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียวคือสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธาสัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะสัตว์จำพวกที่มีสุตตะน้อยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสุตตะน้อยสัตว์จำพวกที่เกียจคร้านย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่เกียจคร้านสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืมสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสามย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเดียวคือสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาสัตว์จำพวกที่มีหิริย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีหิริสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะสัตว์จำพวกที่มีสุตตะมากย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสุตตะมากสัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียรย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียรสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงสัตว์จำพวกที่มีปัญญาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาแม้ในอดีตกาลแม้ในอนาคตกาลแม้ในปัจจุบันกาลสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียวคือสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีศรัทธาสัตว์จำพวกที่มีหิริย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีหิริสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว์จำพวกที่มีสุตตะมากย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสุตตะมากสัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียรย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ปรารภความเพียรสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีสติมั่นคงสัตว์จำพวกที่มีปัญญาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาจบปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่7อัตถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่7ในบทเป็นต้นว่าอัสสัทธาอัสสัทเถหิความว่าบุคคลไม่มีโอชาไม่มีรสเว้นขาดจากศรัทธาในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ที่สมุทรฝั่งนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันชั่วนิรันดรกับบุคคลไม่มีศรัทธาซึ่งอยู่ที่ฝั่งโน้นเพราะความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานั้นบุคคลไม่มีหิริคือไร้มารยาทก็เป็นเช่นเดียวกันกับบุคคลไม่มีหิริคนไม่มีโอตปะคือไม่กลัวต่อการทำบาปก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนไม่มีโอตปะคนมีสุตตะน้อยคือเว้นขาดจากสุตตะก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีสุตตะน้อยคนเกียจคร้านคือคนมีความเกียจคร้านก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนเกียจคร้านคนมีสติหลงลืมคือเช่นกับกาเก็บอาหารและสุนัขจิ้งจอกเก็บเนื้อก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีสติหลงลืมคนมีปัญญาสามคือชื่อว่าหมดปัญญาเพราะไม่มีปัญญาที่จะกำหนดขันธ์เป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีปัญญาสามคนผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือผู้ขนขวายในกิจมีการไหว้พระเจดีย์เป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีศรัทธาคนมีหิริคือคนมีความละอายก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีหิริคนมีโอตตัปปะคือกลัวบาปก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีโอตตัปปะคนมีสุตตะมากคือทรงสุตตะทรงอาคมรักษาแบบแผนรักษาวงก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีสุตตะมากคนปรารภความเพียรคือมีความพยายามบริบูรณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนปรารภความเพียรคนมีสติมั่นคงคือประกอบด้วยสติอันกำหนดกิจทั้งปวงได้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับคนมีสติมั่นคงคนมีปัญญาแม้อยู่ในที่ไกลกับคนผู้มีปัญญามากคือคนมีปัญญามีความรู้เปรียบเหมือนแก้ววิเชียรย่อมคบค้ากันได้สมาคมกันได้ด้วยปัญญาสมบัตินั้นจบอรรถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่7
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะคะแล้วก็การสมาคมด้วยกันเนี่ยค่ะที่กล่าวว่าเป็นธาตุเดียวกันแล้วก็จะต้องสมาคมด้วยกันอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของพระสูตรอันนี้เนี่ยต้องการชี้ให้เห็นอย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็ชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง
0: แต่จริงๆแล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไหมล่ะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: อย่างนั้นจะกล่าวถึงสภาพธรรมะของกุศลและอกุศลใช่ไหม
2: ค่ะกุศลก็เป็นธาตุอกุศลก็เป็นธาตุทุกอย่างเป็นธาตุค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเราเคยคิดเคยเข้าใจยังไงมาก่อนเลยนะคะก็ฟังธรรมะเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ก็ต้องตรงกับความจริงทั้งๆที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็กล่าวถึงธาตุแต่ก่อนเคยมีความคิดว่าเป็นเพื่อนคนนั้นชื่อนี้นั่งอยู่ตรงโน้นตรงนี้แต่ว่าตามความเป็นจริงที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็คือถ้าไม่มีธาตุใดๆเลยการที่จะกล่าวว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจะมีได้ไหม
0: ไม่มีค
2: ่
0: ะ
2: ไม่มีนะฮะแต่เมื่อมีธาตุแล้วก็ยังรู้ว่า เป็นสิ่งใดหรือว่าเป็นคนใดก็ถูกต้องใช่ไหมคะตามสมมุติบัญญัติแต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเนี่ยก็เป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเมื่อใช้คำว่าธาตุกับธรรมะก็หมายความว่าไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาได้เลยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาตินะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุแต่เมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุก็ไม่ใช่หมายความว่าต่อไปก็ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีใครอีกเลยมีแต่ด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงแล้วลักษณะที่แท้จริงนะคะซึ่งเป็นคนนั้นคนนี้ก็คือเป็นธาตุแต่ละอย่างจะไม่ให้เป็นธาตุเนี่ยไม่ได้และเวลาที่เป็นธาตุแล้วนะคะเคยสมาคมหรือว่าเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงติดต่อกันก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคนที่มีบุตรหลานนะคะก็รักบุตรหลานแน่ๆคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็รักสัตว์เลี้ยงเอ็นดูสัตว์เลี้ยงแต่ว่ารู้ไหมว่าแท้ที่จริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ใช่ให้ไปหมดความผูกพันไม่ใช่ให้หมดความรักนะคะแต่ให้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นเป็นธรรมะซึ่งเป็นเพียงธาตุแต่ละลักษณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนกว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะละเอียดและสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสได้ตามลำดับนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่มีแม้แต่ความผูกพันหรือเยื่อใยใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงนะคะเวลาฟังธรรมะสูตรนี้แล้วเนี่ยค่ะมีความเข้าใจในความเป็นธาตุมากน้อยแค่ไหนหรือยังต้องฟังจนกว่าจะประจักษ์จริงๆว่าเป็นธาตุซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนให้มีความเห็นถูกค่ะการฟังธรรมะก็คือเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามลำดับขั้นไม่ใช่ให้ข้ามขั้นไม่ใช่ให้ละความติดข้องเป็นพระอรหันต์ทันทีนะคะแต่ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแม้เพียงการฟังเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีศรัทธาหรือเปล่ามีวิริยะความเพียรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาที่จะฟังให้เข้าใจความถูกต้องความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็คิดว่าเป็นการเสียเวลามากนะคะที่จะต้องมาฟังแล้วฟังเล่าเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแต่จากการฟังแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นว่าการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจตามคือการน้อมไปสู่ความจริงของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็จะน้อมไปได้ถึงความจริงซึ่งในขณะนี้ก็เกิดดับเพราะฉะนั้นการเข้าใจแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเพื่อได้มีความเห็นถูกแต่ละครั้งจะน้อยจะมากก็ตามแต่ให้พิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังกำลังมีจริงๆกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเทียบเคียงกับความไม่รู้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไม่รู้อย่างนี้เนี่ยสมควรที่จะอบรมฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือว่าไม่มีศรัทธาไม่เห็นประโยชน์ไม่มีความเพียรที่จะฟังต่อไปแม้ว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
3: ท่านอาจารย์คะแล้วการสมาคมนี่หมายถึงชั่วขณะหนึ่งหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
2: ค่ะเวลาที่คุณสุกัญญาก่อนที่จะมาถึงที่นี่พบคนเยอะแยะไหมคะ
3: พบค่ะ
2: สมาคมกับคนเยอะแยะนั่นหรือเปล่าหรือเพียงเห็นสมาคมกับคนที่เดินผ่านไปมาเวลาที่นั่งรถผ่านมาก็เจอโน่นบ้างนี่บ้างเนี่ยสมาคมกับคนเหล่านั้นธาตุเหล่านั้นหรือเปล่า
3: อันนั้นเพียงเห็น
2: ค่ะเพียงเห็นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเหมือนใหม่แม้แต่ละคำเนี่ยแต่ความจริงก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองเพียงแต่ว่าให้เข้าใจถูกต้องเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจถูกต้องไม่มีทางที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมแต่ส่วนมากเนี่ยหวังอย่างอื่นในขณะที่ฟังธรรมะคือไม่คิดที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏหวังจะทำหวังจะปฏิบัติหวังจะรู้มากมากหวังจะดับกิเลสเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะที่มีจริง
1: ๆสื่อคุณอนุภาพ
4: ความเข้าใจพระธรรมนะครับไม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงโดยในยะพระสูตร ซึ่งดูเหมือนว่ายกถึงสัตว์บุคคลขึ้นแสดงนะครับอย่างเช่นที่พระองค์ทรงแสดงว่าสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธาย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกับมีสัตว์มีบุคคลนะครับแต่นี้โดยโวหารเทศนาที่แสดงโดยสัตว์บุคคลแต่จริงๆแล้วนะครับความเข้าใจก็ต้องสอดคล้องกับพระพิธรรมซึ่งพื้นฐานพระพิธรรมเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานว่าอกุศลธรรมกับกุศลธรรมเนี่ยไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมครับขณะที่เป็นอกุศลก็ขณะหนึ่งขณะที่เป็นกุศลก็ขณะหนึ่งกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเนี่ยจะเกิดปนกันในขณะจิตเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับด้วยความที่แม้ชั่วที่ธรรมะแต่ละขณะเกิดขึ้นคือขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะครับขณะนั้นกุศลกับอกุศลก็ไม่เข้ากันซะแล้วอกุศลเจตสิกเนี่ยฮะจะไปเกิดประกอบเกิดพร้อมนะฮะที่ภาษาทะเลวะสัมปยุตกับกุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับและลักษณะของอกุศลธรรมประการต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะของอหิริกะอโนตปะก็เป็นลักษณะที่ไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่ออกุศลธรรมจึงทำให้ขณะนั้นเป็นอกุศลขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสมมุติว่าเป็นในกอที่มีอหิริกะ อโนตปะเป็นในขอที่มีอหิริกะอโนตปะลักษณะของอหิริกะอโนตปะนั้นนะครับก็เป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะสมมุติว่าเป็นในกอในขอในขออยู่ฝั่งนี้ของแม่น้ำหรืออยู่ฝั่งโน้นของแม่น้ำนะครับก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นอกุศลนะครับที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยลักษณะที่หยาบกระด้างนั้นด้วยความเห็นผิดเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่มีศรัทธาเลยลักษณะของความเห็นผิดที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สมมุติว่าเป็นของบุคคลใดนะครับบุคคลที่1ที่2ที่3อะไรนะก็เป็นลักษณะของความไม่ศรัทธาซึ่งเสมอกันเพราะเป็นชาติเดียวกันคืออกุศลธรรมนะครับที่ไม่มีความเข้าใจและไม่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเพราะฉะนั้นนะครับแม้โดยสมมุติว่าสัตว์นี้หรือคนนี้นะจะอยู่ฝั่งนี้ของมหาสมุทรและเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์กับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันอยู่อีกฝั่งโน้นของมหาสมุทรที่แสนไกลกันแต่โดยสภาพธรรมะแล้วนะครับมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงเป็นเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงนะครับและอรรถกถาท่านก็ได้ขยายความว่าบุคคลที่ไม่มีโอชาคือไม่มีรสก็คือไม่มีธรรมรสไม่เคยได้เข้าใจไม่เคยเห็นประโยชน์นะครับมีความศรัทธาซาบซึ้งในสัจจะความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้อยู่ฝั่งนี้ก็ดีของมหาสมุทรก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันชั่วนิดนิรันดร นะครับกับบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเพราะลักษณะของความเห็นผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับถ้าเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันและเกิดขึ้นกับบุคคลใดให้สมมุติว่าเป็นบุคคลนี้กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่กันไกลแสนไกลแต่ลักษณะนั้นฮะเหมือนกันเข้ากันสนิทเพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ท่านจึงทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายนะครับโดยสมมุติเพราะมีสภาพธรรมะเหล่านั้นจริงๆว่าบุคคลนั้นนะครับเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยอกุศลธรรมหรือประกอบด้วยกุศลธรรมแต่โดยแท้จริงแล้วนะครับก็มิได้มีสัตว์บุคคลแต่เพราะมีสภาพธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นจึงสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลที่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธามีหิริโอตปะหรือมีอหิริกะอโนตปะเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็เห็นในชีวิตประจำวันคนที่ไม่มีศรัทธามีความเห็นผิดเนี่ยเขาก็รวมกันนะครับที่จะสนใจในความเห็นผิดนั้นคบค้าสมาคมกันด้วยความเห็นผิดคนที่ไม่มีหิริไม่มีโอตปะในการทำบาปทั้งปวงนะครับเขาก็คบค้ากันอย่างกลุ่มนักล่าสัตว์เนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นผู้ที่ไม่มีหิริโอตปะในการที่จะงดเว้นการฆ่าเพราะนั้นก็คบค้ากันเพราะนั้นที่มีการสมมุติบัญญัติว่าเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเนี่ยครับก็เพราะมีสภาพธรรมะ และสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลก็เข้ากันได้กับอกุศลสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเป็นโสภณธรรมนะครับก็เข้ากันกับสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายโสภณธรรมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่จึงจะมีการอบรมเจริญขึ้นที่จะมีโสภณธรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการคบค้ากับธรรมะฝ่ายดีเพิ่มขึ้นอย่างในหลังพวกเราที่มาที่นี่นะครับก็เป็นผู้ที่เริ่มมีศรัทธาหรือมีศรัทธาเพิ่มขึ้นตามที่สะสมมานะครับความศรัทธาความเห็นถูกนะครับก็คบค้ากันมาสนทนามาศึกษากันอย่างเช่นที่เรามากันเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ตรงกับสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่ว่าพอท่านแสดงเรื่องสัตว์บุคคลนะครับเราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมสัตว์บุคคลมีหรือแต่เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมนะจริงได้ทรงบัญญัติทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจด้วยสำนวนของชาวโลกนะครับ
3: อาจารย์อนบคะอย่างที่อาจารย์อนบกล่าวอย่างนี้แสดงว่าจิตที่เป็นอกุศลและจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นขณะเดียวเกิดสืบต่อหลายขณะในจิตที่เป็นอกุศลและจิตที่เกิดสืบต่อหลายขณะเนี่ยก็เป็นการคบค้าสมาคมของจิตที่เกิดสืบต่อหลายขณะของอกุศลและจิตนะคะถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน
4: ครับแม้ในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นนะครับ7ขณะนั้นนะอกุศลขณะที่1ก็เป็นอาเสวนาปัจจัยให้อกุศลและจิตขณะที่2เกิดขณะที่2ก็เป็นปัจจัยเป็นอาเสวนาปัจจัยนะกับขณะต่อๆไปแม้ใน7ขณะที่เป็นอกุศลชวนะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือทรงแสดงธาตุนะฮะว่าถ้าเป็นอกุศลธรรมอย่างไรชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดที่เราสมมติว่าเป็นบุคคลนั้นแต่ความเป็นอกุศลธรรมนะเหมือนกันเป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ไกลกันฝั่งนี้ฝั่งโน้นของมหาสมุทรหรืออยู่คนละที่กันก็ตามหรือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยครับปัญญาเกิดกับบุคคลใดลักษณะของปัญญาเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมลักษณะของปัญญาเนี่ยเราเปลี่ยนลักษณะสภาพธรรมะของปัญญาได้ไหมครับ
3: เปลี่ยนไม่ได้
4: ไม่ได้เพราะนั้นลักษณะของปัญญาก็เป็นปัญญาเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดกับบุคคลใดที่อยู่ไกลแสนไกลกันขณะที่เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาเหมือนกันแล้วผู้ที่สะสมปัญญาด้วยกันนะก็ย่อมที่จะคบค้าเห็นประโยชน์กับการที่จะได้คบกับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสุตตะอย่างผู้ที่สนใจความละเอียดของธรรมะเนี่ยนะครับที่มีความใคร่ที่จะศึกษาธรรมะส่วนละเอียดที่เป็นสัจธรรมความจริงเนี่ยย่อมคบค้ากันกับคนที่มีอัธยาศัยเช่นนั้นใช่ไหมฮะอย่างในบ้านเราเนี่ยบางคนเขาก็สนใจธรรมะแต่เขาจะสนใจธรรมะอีกแนวหนึ่งเขาจะไม่เอาอะไรที่ละเอียดก็ให้ทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลานะครับง่ายๆอย่างนั้นซึ่งก็เป็นกุศลท่านหนึ่งแต่ที่เขาจะมีอัธยาศัยที่ศึกษาละเอียดเนี่ยเขาก็ไม่สนใจไม่มาไม่สนใจก็มีใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าคนที่สะสมอัธยาศัยในสุตตะมามากแล้วก็ใคร่ที่จะศึกษาสะสมสุตตะก็คบค้ากันกับผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะศึกษา
2: ขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายของคำว่าอาเสวนาหรืออาเสวนาไม่ทราบมีหรือเปล่าคะในภาษาบาลีใช้คำว่าอะไร
5: กราบท่านอาจารย์ครับคำว่าอาเสวนาหรืออาเสวนานี่นะครับหมายถึงการเสพจนกระทั่งคุ้นเคยครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจได้นะคะตั้งแต่อย่างละเอียดมากจนกระทั่งถึงอย่างทั่วๆไปเพราะว่าถ้าเราจะคิดเพียงคร่าวๆถึงอย่างทั่วๆไปเนี่ยก็จะเกิดความสงสัยจิตนี้ไปอาเสวนะหรืออาเสวนากับจิตนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วจิตในครั้งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแต่ว่าถ้าเป็นกุศลหรืออกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะจะไม่มีการเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแล้วดับไปแต่การเกิดขึ้นของกุศลครั้งแรกที่ดับไปนะคะก็จะเป็นอาเสวนปัจจัยแก่กุศลจิตประเภทเดียวกันนั้นแหละซ้ำนะคะสืบต่อกัน7ขณะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจากขณะหนึ่งซึ่งเป็นกุศลที่ดับไปเป็นปัจจัยที่จะทำให้กุศลประเภทเดียวนั้นเกิดขึ้นนะคะซ้ำเสพหรือซ้ำ ถึง7ครั้งทำให้มีการสะสมเป็นประเภทนั้นๆนะคะแล้วแต่ว่าในแต่ละครั้งที่อกุศลประเภทใดหรือกุศลประเภทใดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นปัจจัยให้มีฉันทะมีความพอใจในอะไรอย่างอวิชชาเนี่ยนะคะความไม่รู้เนี่ยเปรียบเสมือนคนตาบอดแต่กำเนิดลองคิดถึงนะคะคนตาดีเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะคิดถึงว่าคนตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยจะต่างกับคนตาดียังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่อวิชชาเกิดเนี่ยจะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเกิดแล้วหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะที่สองซ้ำเหมือนขณะนั้นคุ้นเคยเสพเป็นประเภทเดียวกันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นธาตุของธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นธาตุนั้นได้เลยอย่างปัญญาก็ตรงกันข้ามกับอวิชชาก็ไม่ได้เกิดขึ้นหนึ่งขณะนะคะเมื่อเกิดขึ้นระดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตประเภทนั้นแหละที่มีความเห็นถูกขั้นนั้นแหละนะคะเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยเกิดสืบต่อซ้ำกันนี่คืออาเสวนะหรืออาเสวนาเสพคุ้นคบหาสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ต่างบุคคลหมายความว่าการเกิดซ้ำนั่นแหละนะคะทำให้มีอุปนิสัยหรือมีอัธยาศัยอย่างนั้นด้วยความไม่รู้ต่างคนก็ต่างมีจิตแต่ละขณะนะคะแล้วก็มีฉันทะมีความพอใจที่ได้สะสมมาในแต่ละบุคคลอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ความเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ทำให้มีความเข้าใจว่ากำลังเสพคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีฉันทะหรือว่ามีการสะสมมาอย่างเดียวกันแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็คือการสะสมของจิตแต่ละหนึ่งขณะนั่นเองถ้าเคยฟังพระธรรมมาแล้วก็เห็นประโยชน์เป็นจิตคนอื่นหรือว่าเป็นการสะสมของแต่ละขณะของจิตของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละคนมีฉันทะมีศรัทธาอย่างเดียวกันมีการฟังสิ่งที่สนใจเหมือนกันก็เหมือนกับการคบกันแต่ความจริงก็เป็นการสะสมของจิตแต่ละขณะนั่นเองอยู่คนเดียวในโลกจนกว่าจะรู้ความจริงค่ะ
1: เชิญคุณรงค์ค่ะ
6: สวัสดีอาจารย์นะครับอาจารย์ครับผมอยากจะได้สโคปคำจำกัดความของคำว่าศรัทธาครับอาจารย์ครับว่ามันกินความหมายลึกซึ้งแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะศรัทธาเป็นสภาพความผ่องใสขณะใดที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีอกุศลลักษณะของจิตที่มีศรัทธาเจตสิกเกิดด้วยขณะนั้นนะคะทำให้ไม่มีโลภะโทสะโมหะเพราะความผ่องใสของจิตซึ่งเป็นโสภณะฝ่ายดีเกิดขึ้นซึ่งโสภณะเจตสิกไม่ได้มีแต่เฉพาะศรัทธาเจตสิกนะคะมีเจตสิกฝ่ายดีเช่นอโลภาอโทสะหิริโอตปะ19ประเภทที่ต้องเกิดร่วมกันอย่างน้อยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าลักษณะของเจตสิกฝ่ายดีแต่ละอย่างเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนแต่เมื่อเกิดร่วมกันก็ทำกิจพร้อมกันนะคะโดยมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทำให้เราไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของเจตสิกแต่ละชนิดแต่กล่าวรวมถึงจิตเช่นเวลาที่มีศรัทธาเกิดขึ้นนะคะขณะนี้ค่ะจิตผ่องใสไม่มีอกุศลใดๆในขณะที่กำลังฟังนะคะแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังฟังและเข้าใจขึ้นในขณะนั้นเราก็กล่าวได้นะคะว่ามีความเห็นถูกบ้างมีศรัทธาบ้างมีความละอายที่จะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะมีการเห็นโทษของการที่เกิดมาแล้วก็ตายไปโดยที่มีธรรมะปรากฏก็ไม่เคยมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนี่คือลักษณะของโสภณะแต่ละประเภทนะคะหรือแม้แต่ความเพียรที่เป็นกุศลเช่นขณะที่กำลังฟังเนี่ยไม่ต้องมีใครต่างหากไปเพียรแต่มีวิริยะเจตสิกเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะกับจิตนั้นและในขณะที่กำลังฟังแล้วก็เข้าใจขณะนั้นก็เป็นวิริยะเจตสิกแต่เราก็กล่าวรู้ว่าเป็นจิตทั้งหมดจิตดีจิตไม่ดีนะคะเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยที่มีเจตสิกแต่ละเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ทำกิจของเจตสิกนั้นๆ
5: ถ้าผมสรุปก็คือศรัทธาก็คือความผ่องใสแต่ว่า
2: ที่เป็นกุศลนะคะ
5: อ๋อแล้วก็มันจะต้องเกิดร่วมๆกันกับโสภณธรรมต่าง
2: ๆแน่นอนค่ะ
5: พร้อมกัน
2: เพราะฉะนั้นถ้าหิริโอตตปะไม่เกิดแล้วจะบอกว่าคนนั้นมีศรัทธาก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะจะใช้คำว่าศรัทธาผิดเช่นกำลังมีความเห็นผิดก็บอกว่าคนนี้มีศรัทธาแต่จริงๆศรัทธาต้องเป็นโสภณะเจตสิกซึ่งเกิดกับโสภณะเจตสิกอื่นๆที่เกิดพร้อมกับจิต
5: เพราะว่าผมเห็นว่าปัจจุบันนะครับใช้คำว่าศรัทธาเนี่ยใช้กันพร่ำเพื่อมากเลยไงครับผมก็เอ๊ะศรัทธามันจะกินขอบเขตถึงแค่ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทราบว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลก็จะรู้ได้นะคะว่าขณะที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่มีศรัทธาเจตสิกดูภายนอกเสมือนมีการกระทำทางกายทางวาจาด้วยศรัทธาแต่ความจริงขณะที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่ใช่ศรัทธาเจตสิก
5: อาจารย์ครับแล้วก็ผมมีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าคนมีปัญญาสามคือชื่อว่าหมดปัญญาเพราะไม่มีปัญญาที่จะกำหนดขันเป็นต้นคำว่าขันตัวนี้เนี่ยคือขันห้าหรือว่าขันตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะถ้าเข้าใจคำว่าขันจะสงสัยไหมคะ
5: ผมเข้าใจแต่มันก็ยังสงสัยว่าน่าจะเป็นรูปหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: ขันหมายความถึงอะไรคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงสภาพที่ไม่รู้อะไรเป็นรูปขันเกิดเมื่อไหร่นะคะลักษณะต่างกันยังไงก็ไม่พ้นจากสภาพที่เป็นรูปเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเป็นรูปขันรูปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกแต่ว่ามีปัจจัยให้รูปแต่ละรูปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นแต่ละขันคือเป็นรูปขันแต่ละรูปขันพอถึงเวทนาขันความรู้สึกนะคะไม่ยั่งยืนเลยค่ะมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นสุขนิดนึงแล้วก็ดับไปไม่ว่าความรู้สึกประเภทใดๆทั้งสิ้นที่เกิดเป็นขันแต่ละขันคือเป็นเวทนาขันแต่ละเวทนาขันจะเป็นรูปขันไม่ได้นี่ก็คือแสดงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะแต่ก็จะมีศีลขันสมาธิขันปัญญาขันต่อไปอีกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะแต่ว่าแสดงโดยนัยยะหลากหลายก็จะรู้ว่าเวลาที่กล่าวถึงขันซึ่งเป็นขันห้าหมายความถึงอะไร
1: ท่านอาจารย์คะมีจดหมายจากท่านผู้ฟังฝากกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะผู้ถามบอกว่าถ้าพิจารณาโดยหยาบๆไม่ลึกซึ้งรู้เรื่องราวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตัวอย่างเช่นนะคะผู้ฟังเองเนี่ยบอกว่าโดยธาตุแต่ผมเป็นสัตว์ที่มีปัญญาสามหลงลืมสติไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเรื่อยไปเลยนะคะโดยธาตุโอกาสที่กระผมจะเป็นสัตว์ที่มีปัญญาไม่หลงลืมสติปรารภความเพียรมีหิริมีโอตตัปปะไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีโอกาสเลยหรือมีโอกาสก็น้อยนิดจนไม่รู้สึกเลยขอความกรุณาของท่านอาจารย์ด้วยกรุณาอธิบายให้เข้าใจขึ้นมากกว่านี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
2: ค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะมีอย่างที่หวังไหมคะ
1: ก็คงไม่มีนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็ตอบโดยสรุปว่าก็ต้องฟังธรรมะให้เข้าใจใช่ไหมคะ
2: แน่นอนค่ะ
1: ฟังธรรมะให้เข้าใจจึงจะมีโอกาสอย่างที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะให้กุศลธรรมเกิด
2: ท่านผู้ถามไม่ได้คิดถึงเรื่องเข้าใจธรรมะแต่ท่านหวังผลใช่ไหมคะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
2: และผลนั้นจะมาได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะอวิชชาเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่รู้ไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริงเลยแล้วก็หวังโน่นหวังนี่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะไม่มีอกุศลอยากจะมีแต่กุศลก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้ทราบว่าเรื่องละความหวังเป็นสิ่งที่ยากที่สุดจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจขึ้นจากการฟังฟังทำไมถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยทั้งสิ้น
1: เชิญคุณกัญจนาค่ะ
7: เป็นท่านอาจารย์ค่ะที่พูดว่าคนมีสุตตะมากคือทรงสุตตะทรงอาคมรักษาแบบแผนรักษาวงทรงอาคม
2: ค่ะไปยังไงคะขอเชิญคุณกุลวิไลค่ะ สำหรับผู้ที่มีสุตตะมากเนี่ยนะก็คือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมนั่นเองเพราะว่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมส่วนทรงอาคมในที่นี้นะก็คือปริยัตินั่นเองเพราะว่าการที่จะเข้าใจในธรรมะเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจธรรมะถึงระดับไหนระดับขั้นถึงความที่ว่ารู้ถึงความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือเปล่าแม้แต่ในขั้นของปริยัติแล้วก็การรักษาแบบแผนนะฮะก็คือแบบแผนของการที่จะเป็นอริยะนั่นเองเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอริยะเนี่ยนะจะต้องเป็นผู้ที่มีความเจริญแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะละอกุศลธรรมได้นั่นเองสำหรับการรักษาวงในที่นี้นะถ้าเป็นอริยวงก็คือผู้ที่เป็นภริยะนั่นเองที่จะสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทค่ะ
3: ค่ะต่อไปนี้เวลาได้ยินคำว่าคาถาอาคมก็จะได้รู้ว่าภาษาไทยเราเนี่ยใช้โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายเลยใช่ไหมคะคาถาหรือคาถาก็คือคำพูดและก็อาคมก็คือปริยัติที่ได้ตรัสและได้ทรงแสดงไว้45พรรษาแต่เวลาที่เราได้ยินคำว่าคาถาอาคมก็เหมือนภาษาบาลีแล้วก็เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตามความเป็นจริงก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะรักษาความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงตามที่ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ลองคิดดูสิคะความละเอียดและก็ความจริงของธรรมะเราจะรักษาได้ยังไงถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆก็มีความคลาดเคลื่อนตั้งแต่แม้แต่คำว่าคาถาอาคมนี่ก็ไม่เข้าใจแล้วนะคะว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่รักษาวงของพระอริยะหรือว่ารักษาปริยัติแบบแผนอาคมได้เนี่ยก็คือมีความเข้าใจถูกต้องจริงๆตามที่ได้ทรงแสดงไว้และทั้งหมดนี่ค่ะคือการละความไม่รู้จากการที่ไม่เคยได้ฟังธรรมะ
7: มีพุทธภาษิตหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าธรรมะของปุถุชนกับธรรมะของพระอริยะห่างไกลกันเหมือนมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเมื่อกี้หนูอ่านข้อความตอนนี้เลยรู้สึกทำไมเหมือนกับอันนั้น
3: คนละตอนค่ะต้องรู้ว่าขณะนี้กำลังกล่าวถึงธาตุนะคะซึ่งเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนที่อยู่ประเทศไทยกับคนที่อยู่ประเทศอื่นแต่ว่ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในธรรมะได้ไหมและเมื่อมีความเข้าใจถูกแล้วเนี่ยค่ะเหมือนกันไหมความเห็นนั้นหรือว่าต่างกันว่าเราอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่โน่นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นสากลจริงๆนะคะไม่ได้เป็นของใครเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างที่กล่าวไว้ครั้งก่อนนะคะจากการสนทนาธรรมที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะคุณบุษาวงศ์ก็ได้กล่าวถึงขณะจิตแต่ละขณะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะใครได้อะไรหรือเปล่าเช่นขณะนี้เห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตเห็นได้อะไรจากสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าหรือเพียงเห็นเท่านั้นเองค่ะแล้วจิตเห็นก็ดับและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับใครได้อะไรนี่แค่ทางตานะคะเปรียบเทียบขณะที่เห็นและก็แม้แต่จิตอื่นๆซึ่งเกิดก่อนหรือเกิดสืบต่อก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุซึ่งเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยนะคะและเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพียงแค่รู้และทั้งจิตและสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็ดับเพราะฉะนั้นจะกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครได้อะไรเพราะว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์นะคะแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่แน่นอนแล้วก็ด้วยความไม่รู้เพราะว่าอวิชชาเหมือนคนที่ตาบอดแต่กำเนิดไม่มีทางที่จะเป็นวิชาได้เลยนะคะเพราะลักษณะของอวิชชาเป็นธาตุที่ไม่สามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่ปรากฏด้วยเหตุนี้ไม่มีใครได้อะไรทุกภพชาตินะคะแต่มีการสะสมของกุศลและอกุศลเช่นถ้าเป็นคนที่สะสมโลภะไว้มากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือชีวิตของปุถุชนตามความเป็นจริงนะคะมีใครบ้างที่เห็นและไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏมีใครไม่ชอบเสียงไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสไม่ชอบสัมผัสไม่ชอบเรื่องราวที่ทรงจำไว้และยึดถือว่าเป็นเราก็มีความยึดมั่นพอใจในลาภยศสรรเสริญสุขความไม่มีโรคต่างๆพวกนี้นะคะนี่ก็แสดงถึงความติดข้อง
2: ด้วยคิดว่าได้แต่ความจริงไม่มีอะไรที่จะได้เลยสักอย่างเดียวเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏก็ดับขณะนี้มีเสียงปรากฏใครได้อะไรจากเสียงมีจิตได้ยินเกิดขึ้นต้องได้ยินเสียงไม่ได้ยินไม่ได้เลยนะคะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นได้ยินทั้งจิตได้ยินเสียงและเสียงก็ดับใครได้อะไรก็ไม่มีใครได้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่หลงเข้าใจว่าได้นะคะมากมายตั้งแต่เกิดมามีญาติพี่น้องมีวงศาคณาญาติมีเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีก็แล้วแต่มีทรัพย์สมบัติมากน้อยมีวันนี้ได้อะไรพรุ่งนี้จะได้อะไรก็คิดว่าได้แต่ความจริงก็เป็นชั่วขณะของธรรมะนะคะซึ่งเป็นธาตุต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนเข้าใจเหมือนกันเป็นธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เปรียบเทียบนะคะธาตุปุถุชนกับธาตุอริยะเนี่ยก็ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินหรือคนละฝั่งของมหาสมุทรหมายความถึงไกลกันของธรรมะสองอย่างแต่เวลาที่กล่าวถึงสูตรนี้นะคะคือความเห็นถูกเป็นธาตุชนิดหนึ่งจะอยู่ที่ไหนเปลี่ยนลักษณะของธาตุนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศหรือว่าคนละฝั่งมหาสมุทรหรือว่าคนละโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็ต้องเหมือนกันเพราะเหตุว่าเป็นธาตุอย่างเดียวกัน
5: กลับเรียนอาจารย์อีกครั้งนะครับอาจารย์ครับถามว่าทำไมเราต้องละอกุศลครับทั้งที่อกุศลก็เป็นสภาพธรรมกุศลก็เป็นสภาพธรรมเราทำไมเราต้องละครับ
2: ค่ะเวลาที่เกิดกายที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรคะ
5: เพราะอกุศลเป็นคนทำครับ
2: และชอบสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่า
5: ไม่ชอบครับ
2: ควรละไหม
5: ควรละครับอาจารย์ครับการละตัวตนเนี่ยครับมีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับ
2: เห็นถูกหรือเห็นผิดว่ามีตัวตน
5: เห็นผิดครับ
2: ควรละความเห็นผิดไหมคะ
5: ควรละครับแต่ว่ามันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับละความเป็นตัวตนใช่ไหมครับอย่างเช่นเรามีรถมีบ้านอย่างเงี้ยครับเราจะละว่าเออนี่ไม่ใช่รถของเรามันก็ไม่ใช่ที่อะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนมันก็ลำบากเลยครับอาจารย
2: ์คุณณรงค์มีรถและเข้าใจถูกได้ไหมไม่เข้าใจผิดว่ามีคุณณรงค์จริงๆมีรถจริงๆแต่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอะไรแต่ความจริงนะคะก็คือว่าเป็นนิมิตตะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วจนไม่รู้ความจริงไม่ใช่ว่าเมื่อรู้ความจริงแล้วนะคะจะไม่มีความติดข้องเพราะเหตุว่าเพียงขั้นรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่สามารถที่จะถึงการดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยมีมากนะคะยังไม่ทันที่จะคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะยึดมั่นมีผู้สร้างมีผู้บันดาลแต่ก็มีความพอใจในสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะมากมายกว่าความเห็นผิดสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเห็นถูกก็ยังไม่สามารถที่จะไปดับไปละความพอใจในสิ่งที่เคยยึดถือเคยต้องการมานะคะว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจจนกว่าจะถึงปัญญาที่ละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นโทษเพิ่มขึ้นคือการเกิดดับซึ่งเพียงเกิดแล้วก็หมดไปอย่างละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นการดับกิเลสนะคะต้องดับตามลำดับขั้นมีอวิชชาตราบใดที่ยังไม่ได้ดับอวิชชาหมดสิ้นนะคะก็ยังต้องมีแต่ว่าอวิชชานั้นจะเกิดร่วมกับโลภะหรือโทสะหรือโมหะหรือว่ากิเลสระดับใดแต่ว่าถ้าเกิดร่วมกับความเห็นผิดนะคะให้ทราบว่าไม่สามารถที่จะเจริญกุศลยิ่งกว่านั้นได้ที่จะดับความเห็นผิดเพราะว่ายังคงเห็นผิดอยู่แต่ว่าเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะกิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆลดน้อยลงตามกำลังของปัญญาเพราะว่าทุกคนจะกล่าวถึงโทษของอกุศลเพียงกล่าวแต่ก็มีอกุศลเพราะว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะดับไปเพียงด้วยความคิดหรือด้วยคำกล่าวว่าเป็นอกุศลหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจธรรมและก็จะเห็นจริงๆค่ะว่าไม่ใช่ง่ายเลยต่อการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะนั้น
5: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับเวลาที่เรา ได้ยินใครว่าเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับจะคิดว่าเหาะเหินเดินอากาศได้มีอิทธิฤทธิ์ทางใจบันดาลฟ้าฝนได้ผมก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าจุดหมายปลายทางของการละอกุศลเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลแล้วเพื่อสิ่งนั้นนะครับอาจารย์ครับ
3: เพื่อสิ่งนั้นคือสิ่งไหน
5: สิ่งนั้นคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ใช่การละที่แท้จริงครับ
3: ถ้าไม่มีปัญญาสามารถจะรู้ได้ไหมคะว่าจริงหรือเท็จ
5: ไม่สามารถครับ
3: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีปัญญาก่อนค่ะเมื่อมีปัญญามีความเห็นถูกแล้วไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำพูดใดๆทั้งสิ้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่จริงหรือเท็จไม่ถูกหลอกลวงด้วยความไม่รู้พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตลอดทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกไม่ให้เข้าใจผิด
5: สุดท้ายแล้วก็คือจะอยู่ที่ว่าสิ่งนี้คือจะรู้ได้เฉพาะตนจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์คร
3: ับ ทุกอย่างค่ะเป็นเหตุเป็นผลถ้าได้ยินคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยต้องรู้เลยมาจากไหนมีเหตุที่สมควรหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือแม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีหรือแม้แต่พระโสดาบันต้องมีเหตุที่สมควรค่ะไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าปัญญารู้อะไรและปัญญาที่รู้อย่างนั้นมาจากอะไรไม่ใช่การคิดเองไม่ใช่การไม่ศึกษาธรรมะเลยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ขั้นฟัง
5: อาจารย์ครับผมจะมีประเด็นถามอาจารย์อีกประเด็นนึงครับว่าอันนี้มันออกจะนอกเรื่องพาพิธามไปนิดนึงนะครับอาจารย์ครับผมเป็นแบบว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้ครับบางครั้งแบบว่าเราแบบว่า
3: เดี๋ยวก่อนนะคะ
5: ควบคุมความรู้สึก
3: มีใครควบคุมตัวเองได
5: ้ไม่มีครับ
3: ค่ะแต่เข้าใจผิดคิดว่ามี
5: ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ถูกคือ
5: สภาพธรรมเกิดแล้วไม่รู้ครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความเป็นอนัตตาเนี่ยปรากฏทุกขณะแต่ไม่รู้แม้แต่เพียงการได้ยินหรือการเห็นเลยค่ะก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นปรากฏแต่อวิชชาก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะทั้งที่ธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นอนัตตาแล้วก็แสดงความเป็นอนัตตาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกนะคะคือเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยตราบใดที่ยังเข้าใจว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้ก็ผิดตั้งแต่มีเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเป็นผู้ที่ละเอียดและตรงจริงๆที่จะต้องมีความเข้าใจถูกตามลำดับขั้น
5: ไม่งั้นผมเปลี่ยนคำถามใหม่ก็แล้วกันครับเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นคนที่เราไม่ค่อยชอบเขาประสบกับหายนะอะไรต่างๆนะครับเราก็จะสะใจจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับแล้วผมก็มาระลึกได้ทีหลังว่าสภาพธรรมแบบนี้ไม่ดีเลยผมอยากจะมีทริคอะครับอาจารย์ครับว่ายังไงเราถึงจะไม่ให้สภาพธรรมแบบนี้มันเกิดขึ้น
3: ยังเป็นเราค่ะ
5: ผิดอีกแล้วครับอาจารย
3: ์แน่นอนค่ะ ไม่ได้ฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะล้างความเห็นผิดที่ติดแน่นในความเป็นเราเนี่ยต้องอาศัยการฟังและรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็ขณะต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เองซึ่งเมื่อกี้นี้ไม่มีใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
5: ไม่งั้นผมอย่างนี้ดีกว่าครับเปลี่ยนคำถามอีกครั้งเราจะอบรมเจริญสติหรือว่าเจริญปัญญายังไงให้สภาพธรรมที่ดีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับที่ไม่ดีเมื่อกี้นะครับเกิดเยอะๆครับ
3: ใช่ครับเป็นสาวกหรือว่าเป็นพระปัจเจกหรือว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: เป็นสาวกครับ
3: สาวกคือ
5: ผู้ฟังครับ
3: ฟังอะไร
5: ฟังธรรมะครับ
3: ค่ะฟังให้เข้าใจเพื่อจะรู้ว่าไม่มีเราค่ะแต่เป็นธรรมะทั้งหมด
5: สรุปแล้วคำว่าไม่มีเรานี่ก็แทบจะตอบคำถามได้ทุกอย่างเลยสิครับอาจารย์ครับ
3: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาก็เจริญจนกระทั่งประจักษ์จริงๆว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจุดประสงค์ของการฟังไม่ใช่ไม่มีนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้ไม่ใช่ฟังอย่างเลื่อนลอยแล้วก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้แต่เป็นพูดตรงว่าไม่ใช่เราประจักษ์แต่เป็นปัญญาที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
5: ครับกราบขอบคุณอาจารย์ครับ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแม้นคิดว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้นี่ก็เป็นเรา
2: จนกว่าจะหมดความเป็นเรา
3: ท่านอาจารย์คะแล้วอนัตตามันเป็นยังไง
2: คะค่ะมีไหมคะมีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีพูดกันเล่นๆพูดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือพูดให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นอนัตตา
3: ไม่รู้จักอะคะท่านอาจารย
2: ์ไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่รู้จักอะไร
3: รู้จักแต่เรา
2: ค่ะเราอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเรา
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะอันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะท่านอาจารย์คะแต่ว่าหันไปหันมาก็เจอแต่เรา
2: ค่ะเพราะไม่ได้รู้จักธรรมะแต่ละอย่างรู้จักรวมๆเวลานี้เราก็รวมใช่ไหมคะหาจริงๆบอกมาสิว่าอะไรเป็นเราก็รวมไปเป็นเราเพราะฉะนั้นก็รวมไปเป็นอนัตตาก็คือรวมโดยที่ว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าที่เป็นอนัตตานั้นมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่ต่างกันจึงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั่นเอง
3: ถ้าเกิดว่าจะเข้าใจจริงๆว่าถึงความเป็นอนัตตาก็ต้องรู้จักสภาพธรรมะจริงๆก่อน
2: เข้าใจถูกต้องค่ะว่าธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนมีหรือเปล่า
3: ธรรมะมีจริง
2: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะ
2: อยู่ที่ไหน
3: เห็นมีจริง
2: ค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือว่าเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
2: ตอบแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: เป็นอนัตตาหรือเป็นเรา
3: ก็เป็นอนัตตาตอบท่านอาจารย์ได้แต่จริงๆก็เราเห็น
2: จนกว่าจะเข้าใจเห็นขณะนี้เพิ่มขึ้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะคือเห็นจนกระทั่งรู้ว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครเพียงเกิดเห็นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยจะรู้จักผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะได้ยินแต่ชื่อกราบไหว้บูชาสักการะแต่ไม่รู้จักแต่เมื่อได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่รู้เลยค่ะธรรมะนี่มาจากใครทรงแสดงจากการตรัสรู้ไม่ใช่จากความคิดไตรตรองแต่จากการประจักษ์แจ้งจึงได้ทรงแสดงหนทางที่จะประจักษ์แจ้งด้วยและก็มีผู้ที่ได้อบรมนะคะหนทางนั้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งด้วยและขณะนี้ค่ะแม้ว่าทรงดับขันธปรินิพพาน 2,500 กว่าปีแต่ก็ยังมีพระธรรมที่ผู้ที่ได้สะสมมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะคะกำลังคล้อยตามเหมือนกับน้อมไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะทีละเล็ก

0: สัตว์โลกซึ่งมืดบอดสนิทเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยไม่มีการที่จะรู้จักธรรมะไม่มีการที่จะรู้หนทางที่จะทำให้พ้นจากการเกิดดับนะคะซึ่งไม่มีทางจะสิ้นสุดในสังสารวัฏถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบได้แล้วใช่ไหมคะมีเราหรือไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ต้องละเอียดขึ้นค่ะแต่ละอย่างถ้ากล่าวถึงธรรมะต้องบอกได้ว่าอะไรเป็นธรรมะจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นอนัตตาเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ความเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าจะกล่าวก็คือไม่สามารถบังคับบัญชาได้เพราะเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยอันนี้สามารถพูดได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยพูดได้แต่โดยสภาพอะค่ะ
0: พูดได้เพราะได้ยินมาแค่นี้เข้าใจแค่นี้ถ้าฟังต่อไปเข้าใจขึ้นอีกและก็รู้ความต่างกันนะคะของปัญญาที่เพียงแต่เป็นปริยัติแต่ก็สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกต้องนำไปสู่ปฏิปติการที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเกิดรู้ลักษณะนั้นหรือลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็สามารถจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเรานะคะแต่ด้วยความเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะจึงจะละความเป็นเราธรรมะที่ทรงแสดงทั้งหมดเพื่อละอกุศลเพื่อละความเห็นผิดเพื่อละการยึดถือทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่จะยึดถือได้ยังไงคะแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปยึดถือแล้วได้อะไรเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นความไม่รู้ต่อไปเรื่อย
1: ๆแต่สภาพธรรมะที่ท่านอาจารย์กล่าวมันดูเหมือนสั้นแล้วก็นิดเดียว
0: ถูกไหมขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเหมือนพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยสั้นแค่ไหนเกิดจากเหตุปัจจัยที่ต่างกันด้วยคนละกาละด้วยรู้อารมณ์ต่างกันด้วย
1: แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าขณะต่อไปอะไรจะเกิด
0: ถูกต้องค่ะแต่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดแน่นอน
1: แต่ในชีวิตประจำวันเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เราก็หงุดหงิด
0: ค่ะเพราะเป็นเรา
1: แล้วเราก็กล่าวว่ามันเป็นอนัตตาท่านอาจารย์กรุณายกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันอีกสักตัวอย่างหรือสองตัวอย่างได้ไหมคะ
0: คุณสุกัญญาเลือกเกิดได้ไหมคะเอาตั้งแต่ต้นเลย
1: เลือกไม่ได้อะค
0: ่
1: ะ
0: อนัตตาหรือเปล่ามีใครบันดาลให้คุณสุกัญญาเกิดเป็นที่นี่คนนี้บุตรหลานคนนั้นแล้วก็ต่อไปจะมีเพื่อนฝูงอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าก็แสดงอยู่แล้วว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลยขณะเกิดขณะแรกและจะไม่ให้มีขณะต่อไปเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ได้ไหม
1: แต่ในชีวิตประจำวันนะคะยังน้อย
0: น
1: ี่
0: ไงคะชีวิตประจำวันวันนี้ให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมให้เห็นอยู่อย่างเดียวไม่ให้ดับไม่ให้มีได้ยินไม่ให้มีคิดนึกได้ไหม
2: กราบท่านอาจารย์และท่านเรียกก่อนนะคะท่านอาจารย์ครับจะรบกวนให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความที่ว่าเกิดมาพร้อมอวิชชาก็เหมือนกับเป็นโรคตาบอดบอดสนิทหรือว่าอันหนึ่งเนี่ยขยายความและที่สองเนี่ยแล้วจะรักษาโรคนี้ได้อย่างไรหมายว่าที่จะบอกว่าเกิดมาพร้อมกับอวิชชา
0: ตาบอดเดี๋ยวก่อนนะคะคุณอรวรรณกำลังคิดถึงคนแต่กำลังกล่าวถึงอวิชชาค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะถ้ายังคงเข้าใจว่ามีเราเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลามีความเพียรละชั่วทำความดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ความเพียรเป็นความเพียรความชั่วเป็นความชั่วอวิชชาเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะนะคะแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาก็เข้าใจว่าทรงแสดงให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความประพฤติดีเท่านั้นเองไม่ได้รู้มากกว่านั้นแต่ตามความเป็นจริงถ้าศึกษาโดยละเอียดนะคะความเพียรเป็นใครที่ไหนความเพียรก็เป็นความเพียรอวิชชาความไม่รู้เป็นใครที่ไหนอวิชชาก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าอวิชชานะคะเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดพูดถึงตัวอวิชชาอวิชชาเมื่อไหร่ก็คือตาบอดเมื่อนั้น

0: ถ้าอาจารย์ฮะความเป็นอนัตตาที่เป็นเราฟังแล้วก็เป็นคนเช่นถ้าอาจารย์พูดได้ลึกซึ้งว่าอวิชชาเกิดเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเนื่องจากความเป็นอนัตตาที่เป็นเราก็ฟังว่าเป็นคนที่มีอวิชชาแล้วก็เกิดมาตาบอดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วจะรักษาอย่างไร
1: ค่ะซึ่งจริงๆสมัยค่ะขณะใดที่เป็นอกุศลขณะนั้นนะคะตาบอดแต่กำเนิดเพราะมีอวิชชาไม่เห็นว่าเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: คือปัญญาเท่านั้นที่จะไปทำให้ปัญญาเท่านั้นที่ทำให้อวิชชาลดคือละ
1: สามารถที่จะดับอวิชชาได้หมดไม่เกิดอีกเลยค่ะ
0: ก็คืออบรมเจริญปัญญา
1: ถูกต้องฟังธรรมะเพื่ออะไร
0: ทีนี้ครับที่ว่าอวิชชาเนี่ยเหมือนตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยความหมายก็คือว่ารู้ความจริงเข้าใจความจริงผิดจากความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู
1: ่ไม่รู้เลยค่ะ
0: อวิชชานี่คือไม่รู้เลย
1: ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลย
0: ความจริงคือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่เราก็ไปเป็นเรา
1: โลภะเป็นสภาพที่ติดข้องนะคะเกิดพร้อมกับอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาโลภะเกิดไม่ได้โทสะความแม้ขุ่นใจเพียงเล็กน้อยนะคะก็เกิดพร้อมกับอวิชชายังคงมีอวิชชาตราบใดก็ยังคงมีอกุศลตามกำลังของอวิชชาในขณะนั้นจนกว่าถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ดับอกุศลหมดแม้อวิชชาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันนะคะปุถุชนกับพระอริยบุคคลและอกุศลที่มีเนี่ยค่ะในวันนี้เนี่ยปรากฏเกิดขึ้นให้เห็นไม่มากเลยถ้าเทียบกับการที่มีอยู่ในจิตที่สะสมมาในแสนโกฏกับยังไม่ได้ปัจจัยที่จะปรากฏไม่ได้เลยเช่นในขณะที่กำลังหลับสนิทนะคะไม่มีการที่จะมีอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดเลยไม่มีความขุ่นข้องมองใจไม่มีโลภะไม่มีอะไรทั้งสิ้นขณะที่กำลังหลับสนิทแต่ว่านะคะสะสมอกุศลทั้งหมดมากมายมหาศาลพร้อมที่จะเกิดตามกำลังขณะนั้นว่าจะเป็นอกุศลระดับไหนแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะดับอกุศลหมดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยถ้ามีความมั่นคงนะคะเข้าใจแล้วก็เห็นโทษของความไม่รู้แล้วก็เห็นพระคุณของผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยมีโอกาสไตรตรองเห็นถูกนะคะค่อยๆตามปัญญาเกิดขึ้นขณะใดเนี่ยค่อยๆตามคล้อยตามไปน้อมตามไปทีละน้อยจนกว่าจะถึงการรู้ความจริงของสภาพธรรมะและดับกิเลสได้ตามลำดับ
0: เข้าใจไหมยากจริงๆแต่ว่าก็คงต้องฟังไปเรื่อยๆฟังให้เข้าใจที่ท่านอาจารย์จะกลับมาถามประสูตรประสูตรนี้ที่ว่าคบค้าสมาคมกันด้วยธาตุเดียวกันสรุปว่าเป็นอกุศลแล้วคือที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีเมตตาแล้วก็ถ้าเป็นกุศลก็คบกุศลทีนี้ถ้าเป็นอธิบายขณะจิตเนี่ยท่านอาจารย์งงว่าเป็นธาตุแล้วก็คบค้ากันอย่างไรนะคะกุศลกับอกุศล
1: ค่ะกุศลและจิตเกิดระดับไป
0: กุศลจิตเกิดระดับไป
1: ค่ะแต่กุศลหรืออกุศลเนี่ยนะคะหรือกิริยาจิตที่มีการเห็นการได้ยินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเกิดดับสืบต่อ7ขณะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะถ้าขณะ1เป็นโลภะมูลจิตดับไปขณะที่2เป็นโลภะมูลจิตเช่นเดียวกันเลยในฐานะที่เกิดสืบต่อเหมือนกับการคบหาสมาคมแต่ไม่ใช่ต่างไปคบกับใครนะคะเพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ว่าเมื่อเกิดระดับไปก็เป็นปัจจัยให้ธรรมะประเภทเดียวกันเกิดสืบต่อ7ครั้ง
0: แต่ว่าในกรณีที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ยังไม่ค่อยได้เข้าใจมากเนี่ยกรณีที่เป็นปกตูปนิจจสัจจัยเนี่ยซึ่งอกุศลเนี่ยก็เป็นเหตุให้เป็นกุศลเกิดได้หรือว่ากุศลเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยให้อกุศลเกิดได้หรือว่าเป็นให้อภยากตามทำเกิดได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนว่าขัดแย้งกันไหม
1: เป็นเรื่องของการเกิดดับสืบต่อนะคะอย่างละเอียดมากและความเป็นปัจจัยอย่างละเอียดอย่างที่กล่าวว่าอยากฟังธรรมะยังไม่ได้ฟังนะคะแต่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะ สนใจที่จะศึกษาขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใครรู้ทำไมไม่อยากอย่างอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยากรับประทานอาหารอร่อยใช่ไหมคะอยากโน่นบ้างอยากนี่บ้างแต่ก็อยากฟังธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นการแยกอย่างละเอียดนะคะก็คือว่าขณะใดก็ตามนะคะสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้เนี่ยต้องเป็นสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะจริงๆของขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะฉะนั้นการเกิดดับสลับกันของกุศลและอกุศลเนี่ยเหมือนกับพร้อมกันอย่างเดียวกันเลยอย่างบางคนเวลาที่มีความสำคัญตนเกิดขึ้นนะคะเขาจะรู้สึกไม่สบายใช่ไหมคะสบายไหมคะเวลาที่มีความสำคัญตนขณะนั้นจิตกระด้างแต่ว่ามานะเกิดกับโลภะเห็นไหมคะการที่ติดข้องในความเป็นเราหรือว่าถึงแม้ว่าไม่มีความเป็นเราแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ยังมีมานะยังมีความติดข้องในความสำคัญของตนนะคะแต่ไม่ใช่โดยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่ากว่าจะถึงกาละนะคะซึ่งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลกุศลและอกุศลเนี่ยก็เกิดดับสลับเร็วมากแต่ก็ยังเห็นความต่างของขณะที่อยากฟังธรรมะกับอยากอย่างอื่นแต่ว่าความอยากลักษณะแท้จริงของโลภะเปลี่ยนไม่ได้เลยต้องเป็นโลภะแต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆมีความสนใจมีความใส่ใจมีการฟังมีการพิจารณามีความเข้าใจเมื่อได้ฟังจนกระทั่งเป็นปัญญาที่ค่อยๆเห็นถูกต้องขึ้นแต่แม้กระนั้นโลภะความติดข้องก็ยังต้องเป็นโลภะแยกออกมาจากปัญญาแต่ว่านะคะขณะใดก็ตามที่ปัญญาสามารถที่จะถึงความเป็นวิปัสสนาญาณนะที่มั่นคงโลภะที่มีความสนใจในการที่จะฟังและค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจโลภะนั้นไม่มีโทษแต่ยังต้องเป็นโลภะนี่คือการที่สภาพธรรมะแต่ละขณะจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยโดยความเป็นปัจจัยต่างๆสภาพธรรมะที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือสภาพนั้นเกิดแล้วแม้ว่าจะดับไปแล้วนะคะยังคงเป็นที่อาศัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นแต่กาละไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จริงนะคะก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงอย่างสูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็มีกำลังตามการสะสมที่จะรู้ความจริงมากน้อยต่างกันไปจึงมีเอตทัคคะในทางต่างๆจนกระทั่งเป็นปกติสาวกคือผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แต่ไม่สามารถที่จะมีปัญญาถึงระดับของมหาสาวกได้นี่ก็เป็นเรื่องของการสะสมของธาตุต่างๆตามความเป็นจริง
2: กราบเรียนอาจารย์นะครับอาจารย์ครับตามที่ผมอ่านมาโลภะจะมีโสมนัสมีอุเบกขามีทิฏฐิวิปยุตกับทิฏฐิสัมปยุตนะครับแล้วก็มีสสังขาริกกับอสังขาริกคือสสังขาริกกับอสังขาริกเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์กรุณาอธิบายได้ไหมครับ
3: ช่วยคุณธีรพันธ์ค
4: ่
3: ะ
4: อสังขาริกคือขณะนั้นมีกำลังกล้านะครับเช่นขนาดใดที่มีความยินดีติดข้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีใครชักจูงชักชวนเลยว่าจะให้ชอบสิ่งนี้นะก็เกิดขึ้นเองนะครับอยากได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมหอมรสที่อร่อยหรือสัมผัสที่ดีคือมีกำลังกล้าเกิดขึ้นเองเลยขณะนั้นโลภะแต่ว่าถ้าเป็นสสังขาริกสสังขาริกก็คือมีการชักจูงชักชวนจากบุคคลอื่นคือสามารถที่จะชวนให้ชอบสิ่งนั้นคล้อยตามที่จะชอบในสิ่งนั้นคือยังมีกำลังอ่อนถ้าว่าโดยลักษณะก็คืออสังขาริกมีกำลังกล้าเกิดขึ้นเองสสังขาริกมีกำลังอ่อนเพราะว่าต้องอาศัยคนอื่นชักจูงถึงเกิดโลภะขึ้นได้ถ้าไม่มีคนอื่นชักจูงก็อาจจะยังไม่ยินดีแต่ว่าถ้ามีคนอื่นชักชวนพูดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับพูดหวานล้อมก็ออไปด้วยก็เป็นสสังขาริก
2: อาจารย์วิทยากรครับถ้าเกิดว่าพูดอย่างนั้นนั่น มันก็ไม่ตรงกับว่าสภาพธรรมเกิดโดยอนัตตาซึ่งเกิดภายในตัวของความที่เป็นตัวตนสิครับถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเราก็จะสรุปเอาง่ายๆว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นโลภะที่แบบว่ามีคนนั้นคนนี้มาบอกว่าทำแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าดีเราก็ชอบมันก็จะจัดอยู่ในหมวดของสสังขาริกหมดสิครับ
5: ขอขอบคุณท่านอาจารย์เลยไหมคะคุณณรงค์จะได้หายสงสัยซะ
1: ค่ะไม่ทราบคุณณรงค์อยากจะเข้าใจสภาพธรรมะหรืออยากจะเรียกชื่อ
2: ผมอยากจะเข้าใจสภาพธรรมะครับ
1: ค่ะแม้ว่าจะไม่เรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเรียกชื่อทีหลังให้เข้าใจความต่างของสภาพธรรมะแต่ตัวสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเป็นอย่างไรใครก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณณรงค์มาฟังธรรมะมีใครชวนมาหรือเปล่าวันนี
2: ้ไม่มีครับ
1: มาเอง
2: ครับ
1: ค่ะวันก่อนๆ นะคะ
2: วันก่อนๆ ก็ไม่มีครับ
1: ค่ะวันก่อนๆ โน้นอีกมีไหมคะ
2: ไม่มีเลยครับ
1: หมายความว่าเกิดเองตามการสะสมเพราะฉะนั้นเป็นอสังขาริกไม่ต้องอาศัยความลังเลหรือว่าบางกาละก็ลังเลจะมาดีหรือไม่มาดีมีธุระมากไหมนะคะแล้วในที่สุดจะมาหรือไม่มาทางฝ่ายกุศลนะคะทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันบางครั้งก็อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีใครไปด้วยก็ไม่ไปหมดไปละใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางครั้งไปเองเลยไม่ต้องอาศัยใครเลยใครไม่ไปก็จะไปทางฝ่ายกุศลทางฝ่ายอกุศลก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปคิดว่าแล้วขณะไหนเป็นอสังขาริกขณะไหนเป็นสสังขาริกความต่างของกำลังของอกุศลและกุศลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปใช้ชื่อหรือว่าต้องไปขีดเส้นว่าอันนี้จะต้องเป็นอสังขาริกอันนั้นจะต้องเป็นสสังขาริกแต่กำลังของสภาพของจิตเนี่ยค่ะก็มีความที่ต่างกันบางคนก็ถูกชักชวนไปดูหนังดูภาพยนตร์นี่นะคะไม่ค่อยอยากจะไปละสนุกมากมีไหมคะอย่างนี
2: ้มีค่ะ
1: ก็แสดงให้เห็นว่าจิตเนี่ยค่ะต่างกันไม่ใช่ว่าเหมือนกันและต้องเป็นอย่างนั้นโดยตลอดแต่ให้เห็นความต่างวาระของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลก็ตามนะคะก็นะแต่ว่าขณะนั้นน่ะสะสมมามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นไปมากน้อยไม่สำคัญแต่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะก็มีกำลังพอที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าพอใช้กำลังแรงแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่มีกำลังมากแต่ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ลังเลแต่บางอย่างก็คิดแล้วคิดอีกนะคะดีหรือไม่ดีทำหรือไม่ทำในที่สุดก็เป็นไปอย่างที่คิดแล้วคิดอีกก็แสดงให้เห็นว่าไม่เหมือนกับขณะที่เกิดกล้ามีกำลังโดยที่ไม่ต้องมีความลังเลหรือว่าไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่น
2: เกิดว่ามีใครถามผมนะครับผมจะแปลตรงนี้ว่าความแรงกล้าของอกุศลขนาดนั้นได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: จริงๆธรรมะเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะเข้าใจด้วยตัวเองนะคะต่อให้เราจะใช้คำพูดสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เข้าใจตรงกับความจริงได้เพียงแต่ว่าเขาสะสมมาพอที่จะมีความเข้าใจคำนั้นกว้างขวางลึกซึ้งมากน้อยต่างกันอย่างไรอย่างคำว่าเกิดกล้านะคะมีกำลังเกิดเองไม่ต้องอาศัยการชักจูงเท่านี้ค่ะเราก็ต้องมีชีวิตจริงๆของเรานะคะไม่ใช่ว่าฟังชื่อแล้วมาหาธรรมะแต่ว่าธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยเมื่อได้ศึกษาแล้วก็รู้ความต่างว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมคะที่เป็นโลภะโทสะหรือว่าทางฝ่ายกามาวจรกุศลที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็ต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นประเภทอื่นก็ไม่ต่างกันนี่ก็เป็นเรื่องความละเอียดค่ะอย่างฌานจิตยังไม่เกิดเลยเนี่ยจะไปบอกไหมคะว่าเอ๊ะแล้วมีสสังขาริกหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีแต่สิ่งที่เคยมีและไม่เคยรู้และก็จะเป็นอย่างนั้นอีกเพราะว่าเราเกิดในภูมิที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความยินดีของเราที่เป็นโลภะเนี่ยก็มีกำลังต่างกันแม้แต่โทสะก็ต่างกันแม้แต่กุศลก็ต่างกัน
2: ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
6: เชิญคุณกัจจนาค่ะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์บอกว่าขณะจิตหนึ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยใครได้อะไรบ้างเนี่ยนะคะหมายถึงเฉพาะทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมคะเพราะทางใจเนี่ยจะสะสมไปเรื่อยๆอย่างเรามาฟังธรรมเนี่ย ความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นคือสะสมอยู่ในจิตแต่ที่จะไม่ได้คือสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้วนะคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไรหรือว่าเพียงแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
6: อย่างทำบุญนะคะเพราะอยากได้บุญอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าถ้าเราสะสมความไม่ตระหนี่เนี่ยนะคะมันก็จะสะสมไปเป็นบารมีไปในที่สุดนะคะก็คิดว่าได้แต่ละขณะจิตที่มีการบริจาคการอะไรก็มีการสะสมเพิ่มขึ้น
1: ค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดแต่เกิดแล้วได้หรือเปล่าคุณกาญจนาหวังว่าจะได้อะไรบ้างคะ
6: ได้สะสมบารมีค่ะ
1: ค่ะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกที่เป็นกุศล
6: ค่ะ
1: หวังอย่างนั้นใช่ไหมคะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่ว่าหมดแล้วค่ะ
6: แต่ก็ยังสะสมอยู่ในจิต
1: มีปัจจัยที่จะเกิดอีกจนกว่าจะหมดปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น
6: เพราะฉะนั้นที่เราทำกุศลเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ไหมคะ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดกุศลเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะหรือว่าหวังรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลาภยศสรรเสริญ
6: ก็หวังด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหวังอะไรถ้าหวังเห็นชาติก่อนๆก็หวังเห็นเดี๋ยวนี้ก็กำลังเห็นสมหวังหรือยังค่ะหวังต่อไปอีกจะเห็นอีกต่อไปสมหวังอีกเพราะต้องการเห็นอีกเท่านั้นเองเลยค่ะหรือว่าต้องการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยจริงเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
6: รู้ความจริง
1: ค่ะความจริงก็คือว่าเป็นธรรมะที่เกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
6: คือก็เหมือนกับเราได้สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะ
1: ค่ะแต่ที่นี้มีความเป็นเราหรือว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดได้เลยนะคะเพราะมีปัจจัยเกิดแน่นอนค่ะแล้วก็ดับหมดไปไม่กลับมาอีกเลยด้วย
6: ก็เหมือนเราสะสมปัจจัย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่ามีการได้สิ่งที่ปรากฏทางตามีการได้เสียงที่ปรากฏทางหูเพียงแต่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็หมดไปค่ะไม่เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะเห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับคิดนึกแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดทำกิจการงานแล้วก็ดับไม่เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะพอใจต่อไปหรือว่าเพียงเท่านี้เองแล้วก็หมดไม่มีอะไรเหลือเลยตราบใดที่ยังมีปัจจัยก็ต้องเกิด
7: เชิญคุณจิตนาค่ะเรียนถามนิดเดียวค่ะอยากให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการฟังเทศมหาชาติค่ะ
1: เทศมหาชาติมหาชาติคืออะไรก่อนค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเราทำไปด้วยความไม่รู้ผลก็คือว่าไม่รู้ต่อไปจะฟังเทศมหาชาติใช่ไหมคะมหาชาติคืออะไร
7: มหาชาติคือชาติใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าสิบชาติ
1: ค่ะฟังทำไมนะคะ
7: เขาจะจัดให้นักเรียนฟังนะคะ
1: ฟังทำไม
7: ฟังให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้ทำอะไรทั้งสิบชาติอะค่ะ
1: ฟังให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นเนี่ยไม่ง่ายผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องทรงบำเพ็ญบารมีนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่จะเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยก็ต้องมีบารมีหมายความว่ามีกุศลบารมีคือกุศลที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่กุศลที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หมดไปเฉยๆนะคะแต่ต้องเป็นการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังเพราะอยากได้บุญนะคะแต่ให้รู้ถึงพระชาติต่างๆที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วก็ขณะนี้เข้าใจธรรมะกับฟังโดยไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยต้องผิดกันใช่ไหมคะ
7: เจ้าค่ะ
1: ประโยชน์ของการฟังคือเข้าใจไม่ว่าจะเข้าใจในลักษณะใดแต่ก็ต้องเป็นความเข้าใจถูก
7: ตอนนี้จะพูดให้เด็กๆอายุ 17-18 ฟังเนี่ยถ้าจะใช้คำพูดอย่าง สถานที่เนี้ยเด็กจะเข้าใจได้ยากมากจะแปลงสารเนี้ยให้เป็นเด็กเข้าใจได้ง่ายๆอยากให้อาจารย์ช่วยพูด
1: เวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเนี่ยกับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกับเด็กหรือกับพวกเห็นผิดหรือกับพวกที่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่บุคคลแต่ผู้ฟังต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราก็เอาคำพูดของเราเรื่องอายตนะเรื่องขันเรื่องธาตุปฏิจจสมุปาทะไปพูดนั่นจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ระดับไหนแต่ก่อนอื่นผู้ที่จะพูดต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูก
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับเพราะเอิญผมได้ฟังเทปคำบรรยายของท่านอาจารย์ได้เคยพูดถึงการที่ท่านสุเมธดาบสเนี่ยหลังจากได้รับพยากรณ์จากพระบรมศาสดานามว่าพระทิพังกรท่านก็กำหนดดูว่าถ้าท่านจะต้องบำเพ็ญกิจอะไรเพื่อจะได้สำเร็จพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ผมจำได้ว่าท่านอาจารย์ใช้คำว่าการกะธรรมซึ่งท่านจะต้องบำเพ็ญเพียรสร้างสมบารมี10ประการเริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีแล้วก็ขันติบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีแล้วยังมีอุเบกขาบารมีจะขาดจะเกินแต่ผมว่าตามความจำนะครับผมเข้าใจว่าเพศมหาชาติเนี่ยต้องการที่จะนำเอาหลักธรรมะที่พระโพธิสัตว์ได้สร้างสมบารมีไว้10ประการนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับชาวบ้านฟังอย่างที่ง่ายๆแทนที่จะบรรยายหรือสอนกันเป็นธรรมาธิสถานถึงการสร้างสมบารมีทั้ง10ประการเนี่ยก็เอาชาดกคัดชาดกที่เป็นเรื่องน่าสนใจที่เป็นปุคคลาธิสถานแล้วทำให้คนฟังเนี่ยพอจะได้เห็นว่าการสร้างสมบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยยากมากต้องทำถึง10ประการแล้ว10ประการเนี่ยก็แบ่งเป็น3ระดับคือบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีทั้ง3ระดับแล้วก็พอมาถึงเทศมหาชาติเนี่ยในระยะหลังท่านก็มาเน้นที่พระเวสสันดรชาติที่แสดงทานบารมีอย่างอุกฤษซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวบ้านหรือพุทธศาสนิกชนก็นิยมทำตามกันมาแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าใครได้ฟังเทศมหาชาติเนี่ยครบทุกกันในเวสสันดรชาดกแล้วเนี่ยก็จะได้อานิสงส์มากก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับอานิสงส์ในสัมปรายภพไปสู่ที่สุคติต่างๆผมก็เข้าใจว่าในนัยยะนี้เนี่ยเราน่าจะพออธิบายให้กับเด็กนักเรียนฟังได้ว่าการที่จะสร้างสมพระบารมีหรือบารมีอะไรให้มากๆเนี่ยไม่ใช่ไปทำการอะไรที่เป็นกดขี่ข่มเหงหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนแสดงอำนาจบาดใหญ่แต่ต้องสร้างสมด้วยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเป็นต้นอย่างเนี้ยแล้วถ้าเผื่อผมจำได้ว่าท่านแสดงไว้10ชาติเนี่ยแล้วท่านให้ชื่อย่อเป็นคาถาให้จำว่าเตชะสุเนมะภูชนาวิเวซึ่งก็ พระเวสสันดรชาดกก็มาเป็นบทสุดท้ายทั้งที่เป็นบทที่จะแสดงถึงทานบารมีของพระโพธิสัตว์ผมว่าถ้านักเรียนได้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยน่าจะตรงกว่าที่จะมุ่งที่จะเอาบุญเอากุศลจากการฟังเฉยๆแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ปฏิปต่อเป็นเรื่องอะไรไปโดยมองไม่เห็นหลักอันนี้เท่าที่กับผมได้เข้าใจอยู่นะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วนี่นะคะไม่ทราบนะคะว่าถ้าเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์กว่าแต่ทีนี้ก็คงจะยากนะคะเพราะเหตุว่าก็คงจะต้องอาศัยแต่ละหัวข้อที่จะต้องให้มีการสนทนากับเด็กๆด้วยแต่คิดว่าข้อความที่ได้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่าถ้าคนอื่นได้ฟังและรู้จุดประสงค์ก็ตรงกับการที่จะเข้าใจว่าบารมีนั้นคือความดีเพราะว่าเวลานี้ถ้าจะถามว่าความดีมีอะไรบ้างเนี่ยใครจะบอกได้ครบถ้วนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ารู้ว่าความดีเนี่ยสามารถที่จะบำเพ็ญจนกระทั่งเพิ่มสมบูรณ์ถึงกาละที่จะเข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะว่าเพราะเหตุใดตอนที่เป็นสุเมธดาบสเนี่ยจึงต้องอาศัยความดีเหล่านี้ทั้งหมดกว่าที่จะได้รู้แจ้งก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจและรู้จักว่าความดีคืออะไรเพราะว่าฟังเฉยๆฟังเพลินๆก็จบไปแล้วก็บางคนที่ลืมเก่งนะคะก็จะจำได้เพียงสั้นๆอย่างดิฉันเองขอสารภาพว่าไม่จำเรื่องยาวๆนะคะทศกัณฐ์พระรามพระอินทร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจำได้ไม่กี่ตัวนะคะพลักษ์ทศกัณฐ์ก็สุครีพเป็นใครอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีการที่จะไปจำเรื่องราวต่างๆได้แต่ว่าสาระที่จะได้จากสิ่งที่ได้ฟังอย่างเวลาที่ฟังจบแล้วเนี่ยอาจจะถามนักเรียนว่าได้สาระได้ความเข้าใจได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการฟังชาดกเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาดกตั้งแต่สมัยที่ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะมีความคิดมีอุบายมีนัยยะต่างๆอุบายที่นี้หมายความถึงหนทางที่จะให้ได้ความถูกต้องนะคะไม่ใช่อุบายอย่างทุจริตหรืออะไรอย่างนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเห็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะประกอบกับสิ่งที่ทำให้ได้ประโยชน์ขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ถึงเวลาก็มาประชุมกันฟังเทศมหาชาติแล้วก็จบไปก็คงจะต้องกล่าวถึงที่มานะคะแล้วก็เมื่อจบแล้วก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาได้รับประโยชน์จริงๆก็จะเป็นประโยชน์กว่า
9: ท่านอาจารย์ครับในสมัยนี้แต่ละคนก็อยากจะทำในสิ่งที่คิดว่าดีมีประโยชน์แล้วก็ให้ผู้ฟังอาจจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นประชาชนเลยให้เขาเข้าใจง่ายๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นประเพณีที่ต่อๆกันมานะอย่างเช่นเรื่องประเพณีเทศมหาชาติอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆนะในความเห็นของผมเนี่ยผมก็คิดว่าประเพณีจริงๆเนี่ยฮะก็คือต้องสืบสาวเข้าไปถึงวัตถุประสงค์ฮะทีนี้นะครับก็คิดว่าการที่คนเนี่ยฮะชอบเรื่องกับความกับชอบความสนุกโดยทั่วไปคนชอบเรื่องราวนะแล้วก็ชอบความสนุกสนานนี่เรื่องราวความสนุกสนานเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามากลบหลักธรรมหรือว่าวัตถุประสงค์จริงๆของชาดกที่ท่านแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงชาดกนะฮะเพื่อให้เห็นถึงการสะสมการที่จะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ได้นะฮะต้องมีการสะสมมานานอย่างไรนะฮะที่เราจะได้เข้าใจในการสะสมของท่านแต่ว่าประเพณีที่ทำสืบๆกันมาและประเพณีจริงๆเนี่ยฮะควรจะเป็นอย่างไรครับในการที่เกี่ยวเรื่องกับพระพุทธศาสนาต่างๆประเพณีอย่างเช่นเทศมหาชาติก็ดูเหมือนจะเป็นประเพณีที่ทำกันมา
1: ค่ะประเพณีจริงๆคือการฟังธรรมการสนทนาธรรม นี่คือประเพณีจริงๆนะคะตั้งแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็มีผู้ฟังธรรมแล้วก็บรรดาพุทธบริษัทก็สนทนาธรรมกันนี่คือประเพณีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการเข้าใจธรรมะนะคะก็เป็นประเพณีซึ่งทำโดยไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ทำต่อๆกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสแม้แต่เพียงไม่มากเลยค่ะเราอาจจะเสริมให้มีความเข้าใจประเพณีนั้นโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนใจของแต่ละคนนะคะซึ่งคิดว่าถูกคิดว่าดีแล้วก็ทำตามความคิดว่าถูกว่าดีแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าควรจะเพิ่มเติมตามโอกาสหรือตามกาลที่มีได้นะคะก็ทำเท่าที่จะกระทำได้เพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะมีการพูดถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะเทศมหาชาติเนี่ยจะกล่าวถึงมหาชาติได้ไหมว่าคืออะไรให้เขาเข้าใจก่อนก็ยากค่ะทุกอย่างก็ยากคือบางคนเขาก็บอกว่าถ้าเขามีอำนาจหรือมีโอกาสหรือมีเวลาหรือมีความสามารถเขาก็จะทำแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อย่างคุณอนบเนี่ยถ้าจะบอกว่าก่อนที่เราจะฟังเทศมหาชาติก็ควรจะได้ทราบว่าเทศมหาชาติคำว่ามหาชาติเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อฟังแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจอย่างไรให้เห็นการสะสมเนี่ยเชื่อไหมว่าแต่ละขณะซึ่งแต่ละคนมีอัธยาศัยต่างกันเนี่ยตามกำลังของการสะสมอย่างคนที่ไม่เคยฟังเทศมหาชาติและจะรู้ไหมว่าเทศมหาชาติเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแหล่หรือจะเป็นเพลงหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อฟังแล้วก็รู้ว่าคืออะไรก็สามารถที่จะเห็นความถูกต้องหรือความผิดได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงๆของการฟังไม่ใช่ฟังเพื่อรื่นเริงนะคะเพื่อสนุกสนานแต่เพื่อเข้าใจความจริงว่าความดีทำยากนะคะและความดีจนกระทั่งสามารถที่จะบริบูรณ์ถึงการดับกิเลสได้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอดทนแล้วก็อาจจะกล่าวถึงบารมีทั้ง10ก็ได้คือแล้วแต่ว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ณที่นั้นถ้าทำไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ค่ะ
10: กราบท่านอาจารย์นะคะมีผู้ร่วมสนทนาถามว่าเพียงเห็นเท่านั้นเองนะคะท่านอาจารย์กล่าวว่าเพียงเห็นเท่านั้นเองผู้ฟังไม่เข้าใจอะค่ะขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายโดยพิสดารนะคะ
1: จริงหรือเปล่าคะคือฟังแล้วไม่อยากที่จะให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองนะคะว่าเห็นมีจริงๆแล้วก็คิดมีไหมคิดกับเห็นเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคิดโดยไม่เห็นได้ไหมถ้าคิดโดยไม่เห็นได้นะคะเห็นเฉยๆยังไม่ถึงคิดยังไม่คิดก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คิดเห็นเฉยๆหรือเพียงเห็นก็คือว่ารู้ว่าขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้คือเห็นเลยต้องไปถามใครไหมขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นเลยนี่แหละค่ะเพียงเห็นยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแต่เวลาคิดเนี่ยแม้ไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นต้องแยกเห็นกับคิดนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเพียงเห็นเนี่ยคืออะไรคือชั่วขณะจิตซึ่งเกิดเห็นแล้วก็หมดไปเร็วมากค่ะและต่อจากนั้นต้องคิดทุกครั้งที่จะเห็นแล้วไม่คิดเนี่ยไม่มีแต่ว่าเร็วจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นอะไรรู้ได้ทันทีแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะกว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่เกิดรู้ไหมว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ต้องเห็นบ่อยๆจนกระทั่งจำได้แต่เวลาจำได้ก็ไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงเห็นแต่มีคิดและมีการจำสิ่งที่ปรากฏด้วยก่อนที่จะอ่านหนังสือออกเนี่ยเห็นรูปร่างอย่างหนึ่งนะคะและครูก็บอกว่ากอไก่จำได้เลยหรือเปล่าคะหรือต้องหลายหลายครั้งแล้วก็ขอไข่กว่าจะไปครบและยังสระอีกนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีใครบอกเลยอ่านได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นก็พอที่จะย้อนไปถึงเพียงเห็นนะคะแต่ว่าขณะนั้นมีคิดก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแม้เห็นแล้วก็คิดค่ะเพราะว่าจำสิ่งที่เห็นไว้มิฉะนั้นขณะต่อไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นแล้วนั้นน่ะคือตัวอะไร นี่คือความรวดเร็วของธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดก็ต้องฟังและค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มเข้าใจว่าเพียงเห็นคือหนึ่งขณะจิตนะคะขณะเดียวซึ่งขณะนี้ค่ะจิตเกิดดับสืบต่อหลายขณะมากมายนับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้กว่าจะเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะก็รู้ว่าที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเกิดดับสืบต่อนับไม่ถ้วนแต่เมื่อไม่ประจักษ์ก็เห็นนิมิตะของสิ่งที่เกิดดับสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นย่อลงไปจนกระทั่งถึงหนึ่งขณะจิตภาษาไทยเราบอกว่าเห็นแต่ภาษาบาลีไม่มีคำนี้เลยนะคะมีคำว่าวิญญาณแล้วก็จักขุจักขุวิญญาณคือสภาพรู้ทางตาคือกำลังเห็นขณะนี้แหละหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะในบรรดาสภาพธรรมะที่เป็นจิตหลายๆประเภทที่เกิดดับสืบต่ออย่างความชอบนะคะโลภะเกิดขึ้นความติดข้องเนี่ยเจ็ดขณะซ้ำกันก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังได้ยินไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงจักขุวิญญาณคือจิตเห็นจริงๆนะคะหนึ่งขณะเนี่ยเพียงเห็นก็เริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงละมุ่งหมายที่จะให้รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับสืบต่อเร็วมากและถ้ายังไม่รู้ความต่างของสภาพของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันนะคะก็ไม่สามารถที่จะแยกเพียงเห็นแล้วคิดต่อทันทีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเพียงเห็นก็คือเพียงเห็นเท่านั้นเหมือนกับได้ยินหมดแล้วใช่ไหมคะเพียงได้ยินฉันใดรูปทุกรูปที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยค่ะมีอายุเท่ากันคือ17ขณะจิตไม่สามารถที่จะแสดงว่ารูปนั้นอะอายุสั้นแค่ไหนเกิดระดับเร็วแค่ไหนนอกจากจะใช้อายุของจิตซึ่งเร็วกว่าเกิดดับเร็วกว่ารูปนะคะมาเป็นเครื่องกำหนดว่าจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งที่เป็นสภาวะรูปเนี่ยดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเป็นสภาวะรูปเป็นรูปที่มีลักษณะที่สามารถกระทบจากขุประสาทะและปรากฏกับจิตเห็นแต่ว่าอายุสั้นมากเลยนะคะในขณะที่กำลังได้ยินนี่จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความหมายของคำว่าเพียงเห็นถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นสภาพธรรมะเป็นจิตแต่ละชนิดซึ่งเกิดดับสืบต่อทำหน้าที่ต่างๆกันขณะนี้รู้ไหมคะว่าเพียงได้ยินเพียงคิดนึกก็ไม่รู้เลยเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วมากแต่ให้ทราบว่าจิตทั้งหมดนี่ก็เกิดขึ้นนะคะทำกิจเฉพาะของตนของตนแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่คิดเองแต่ว่าฟังให้เข้าใจความจริงที่มีผู้ที่ตรัสรู้แล้วทรงแสดงจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้น
11: ท่านสาคะมีคำถามหนึ่งค่ะคำว่าน้อมนะคะคำว่าน้อมเนี่ยคืออย่างไรขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายรายละเอียดค่ะคำว่าน้อม
1: ค่อยๆเป็นไปตามทีละเล็กทีละน้อยอย่างคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะคะได้ยินคำแปลเพราะคำนี้ไม่ใช่ภาษาไทยอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาถ้าเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็แสดงว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ขณะใดที่เข้าใจอย่างนี้นะคะกำลังตามคือค่อยๆรู้ตามคือน้อมไปที่จะรู้ยิ่งขึ้นไม่ใช่มีเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจว่าเป็นเราและฟังธรรมะก็จะน้อมละกำลังน้อมละน้อมที่ทำยังไงน้อมคืออะไรแต่ความจริงเป็นธรรมะนะคะจิตและเจตสิกเกิดขึ้นจิตไม่ใช่เจตสิกเจตสิกแต่ละชนิดก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นสภาพธรรมะอื่นไม่ได้แม้แต่ปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในขณะที่กำลังเข้าใจก็ไม่ใช่เรานะคะและขณะที่ค่อยๆเข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นก็คือน้อมไปสู่การที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งยากที่จะเห็นได้แต่ก็กำลังตามไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นก็คือน้อมไป
11: ค่ะเช้านี้หมดเวลาแล้วค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนา
12: พุทธศาสนาเถรวาทเถระวาทะคือวาจาที่มั่นคง ตรงตามพระธรรมวินัยด้วยความเข้าใจธรรมะซึ่งจะไม่เปลี่ยนพระธรรมวินัยเลยจากการสนทนาธรรมที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25กันยายน2561

0: พระพุทธศาสนาเถรวาทคำนี้นี่เพิ่งบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐในมาตรา67แล้วก็มีคำว่าพระธรรมวินัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับอยากให้ท่านอาจารย์กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเช่นครับ
1: ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเพราะไม่รู้จักเถรวาทแม้ว่าจะเรียกชื่อว่าเถรวาทบัญญัติในกฎหมายว่าเถรวาทแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะจะเป็นเถรวาทได้ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงเบื้องลึกตั้งต้นต้นต่อจริงๆนะคะว่าไม่ว่าจะพูดคำอะไรก็ตามอย่าเผินต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำมีสองคำนะคะเถระวาทะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: เถระคือมั่นคงวาทะคือถ้อยคำก็รวมกันเป็นถ้อยคำที่มั่นคงค่ะ
1: ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมใช่ไหมถ้าเข้าใจผิดมั่นคงได้ไหมก็ไม่มั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าไม่ว่าเราจะใช้คำนี้ตามกฎหมายหรือว่าไม่ใช่ตามกฎหมายก็ตามแต่ก็รู้ได้ว่าคำใดที่ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วและคนนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นคำไม่จริงและไม่ตรงเพราะเหตุว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่จริงเปลี่ยนไม่ได้อีกเลยวาจาสัจจะทุกคำเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะเพียงเอ่ยคำว่าเถรวาทแต่ถ้าเข้าใจผิดไม่ใช่เถรวาทเพราะฉะนั้นวาทะที่มั่นคงเพราะเถระต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่เพราะบวชนานคิดว่าบวชตั้งหลายปีคงมั่นคงไม่ใช่หรือว่าคนที่บวชเมื่อแก่อายุมากก็เรียกว่าพระเถระก็ไม่ใช่แต่ต้องเป็นธรรมะเถระเท่านั้นที่จะมั่นคงในพระธรรมจึงจะเป็นเถระวาทะไม่เปลี่ยนเลยด้วยเหตุนี้นะคะใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ใช่เถรวาทด้วยเหตุนี้ทุกคำต้องเข้าใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพระภิกษุรับเงินทองหรือว่าสำนักปฏิบัติซึ่งทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นนะคะก็ไม่ใช่เถรวาทเพราะเหตุว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ใช่เราจะหยิบยกเพียงบางประเด็นแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่มีความมั่นคงในความเข้าใจที่ถูกต้องในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เถรวาทภิกษุรับเงินทองเป็นเถรวาทหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ที่ทรงบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะผู้ที่บวชต้องรู้ค่ะว่าไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วก็บวชทำไมถ้าเป็นภิกษุเถรวาทบวชเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นในเพศบรรพชิตซึ่งต่างกับคฤหัสถ์ตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นค่ะก็รู้แล้วเราไม่ใช่คฤหัสถ์อีกต่อไปและสิ่งที่พระภิกษุจะต่างกับคฤหัสถ์ก็โดยสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพื่อการขัดเกลากิเลสมากมายมหาศาลผู้ที่ฟังธรรมะในเพศคฤหัสถ์สามารถที่จะดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันถึงความเป็นพระสกทาคามีถึงความเป็นพระอนาคามีเมื่อใดถึงความเป็นพระอรหันต์จึงละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นต้องรู้ความตรงนะคะและความจริงว่าภิกษุคือใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะรับเงินทองแล้วก็มีสำนักปฏิบัติไม่ใช่เถรวาท

0: สนทนาธรรมที่แพริมน้ำธาราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะครับซึ่งธรรมะในที่นี้นะครับก็คือสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งเป็นรูปธรรมคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นะครับประโยคดังกล่าวนี้ครับท่านอาจารย์ครับจะเกื้อกูลให้เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะอย่างไรครับตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
2: ค่ะก็ไม่เคยรู้จักเลยนะคะเป็นเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเพราะเกิดแล้วก็จะไม่มีความเข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในความมืดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่รู้อย่างนี้มานานมากค่ะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจว่าการตรัสรู้ของพระองค์หมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะนี้นะคะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระเช่นก็แสดงว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่นะคะก่อนฟังพระธรรมเราไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีจริงๆแต่ไม่รู้อย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังมีจริงๆใครทำให้เห็นเกิดบ้างคะใครทำได้ไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีตารับรองนะคะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นที่กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยคือต้องมีตาไม่พอนะคะต้องมีสิ่งที่กระทบตาไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องกระทบตาแต่ตาก็ไม่เห็นยังไงยังไงตาก็ไม่เห็นค่ะแต่มีธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าแม้ได้ยินอย่างนี้ก็ยากที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรแค่เห็นแล้วก็ดับไปก่อนเห็นไม่มีเห็นแน่ๆเลยแล้วเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าจริงตามที่เราได้ไตร่ตรองไว้ก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเรากราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยมานานมากเลยค่ะแต่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยว่าสามารถที่จะให้เข้าใจความจริงของทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่าสิ่งนั้นๆน่ะแม้มีก็เพียงแค่ชั่วคราวเห็นไม่ได้เห็นตลอดเวลาเวลาได้ยินไม่เห็นและใครจะรู้ค่ะเพราะเร็วมากต่อกันเหมือนกับว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดด้วยทั้งจำด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดต่อกันสนิทไม่ปรากฏว่าดับไปเลยก็เหมือนกับยังมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละอย่างที่กำลังมีขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับสืบต่อกันถ้าเข้าใจก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่ายากไหมที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะกำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้ไม่ได้หมายความว่าคิดไตร่ตรองแล้วก็เป็นตำราเป็นคำพูดเรื่องราวต่างๆแต่เป็นการประจักษ์แจ้งความจริงที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นเกิดจริงๆแล้วก็เห็นดับจริงๆเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเคยหลงว่าเห็นเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งจะมีเราไหมแต่เพราะเหตุว่าเกิดแล้วแล้วไม่รู้ก็เลยยึดถือสิ่งที่เกิดแล้วว่าเป็นเราเห็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะเห็นเมื่อเช้าไม่อยู่ที่ไหนเห็นเมื่อกี้ก่อนจะเข้าห้องนี้อยู่ที่ไหนแต่ละเห็นนี่ก็มีจริงๆนะคะแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยสืบต่อจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่ให้เริ่มรู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆค่ะว่านี่เป็นโลกนี่เป็นอย่างนี้อยู่มาในโลกก็นานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ากำลังอยู่ในโลกที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ปรากฏให้เห็นเ พราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยใครจะบอกว่าเห็นไม่เกิดดับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดและได้ยินก็หมดไปเสียงปรากฏและเสียงก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจึงมีการเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าสิ่งที่มีขณะนี้เป็นเราตั้งแต่เกิดเป็นเรามาตลอดเวลาจนตายเราอยู่ไหนตอนตายเราอยู่ไหนไม่มีเลยหมายความว่าไม่มีตั้งแต่เกิดนะคะเพราะเหตุว่าแค่เกิดแล้วก็ดับแค่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันไปเป็นสิ่งซึ่งที่จะได้เข้าใจไม่ง่ายแต่ว่าค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยเห็นเกิดไม่เห็นไม่ได้เห็นหมดสิ้นไปไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะกำลังฟังเรื่องธรรมะหรือเปล่าคะคือเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอนิจจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงหาอีกไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีความพอใจแสวงหาสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยแค่ปรากฏนิดเดียวนะคะแล้วหายไปไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้ก็หลงติดข้องว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าโลกหรือโลกะที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกโลกนี้มีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีคนมีต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกไม่มีแต่เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจึงมีแต่เราไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปิดบังทำให้เข้าใจผิดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเที่ยงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้จริงๆในแต่ละหนึ่งไม่ได้รวมกันอย่างนี้นะคะแต่ละหนึ่งเสียงเป็นเสียงเท่านั้นไม่ใช่ได้ยินเห็นเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคิดเป็นคิดไม่ใช่จำทุกอย่างนะคะมีความเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งชั่วคราวแล้วก็หมดไปใครจะมีเวลาไปนั่งคิดใครจะมีเวลาไปนั่งไตร่ตรองว่าเห็นขณะเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแต่อาศัยการฟังความจริงนะคะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะคะก็มีตื่นหลับตอนนี้ตื่นพอค่ำๆลงก็หลับหลับไปแล้วก็ตื่นอีกอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายตอนตื่นเนี่ยมีทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่มีแม่น้ำมีใบไม้ร่วงมีทุกอย่างแต่หลับไม่เหลืออะไรเลยหลับสนิทเนี่ยไม่มีเราแต่ยังไม่ตายแสดงว่าต้องมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าไม่ได้รู้โลกนี้เลยเหมือนขณะที่เราเพิ่งเกิดขณะแรกเนี่ยค่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่เห็นน่ะโลกนี้จะปรากฏได้ยังไงเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีไม่มีใครรู้สึกตัวเลยนะคะเหมือนตอนหลับเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนขณะแรกที่เกิดแล้วต่อจากนั้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏเป็นตอนตื่นนะคะแล้วก็ถึงตอนหลับสลับกันไปเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนตอนเกิดแต่เกิดนิดนึงขณะเดียวนะคะไม่มีใครเกิดบ่อยๆใช่ไหมคะต้องตายซะก่อนถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ตายก็มีแต่ตื่นกับหลับไปเรื่อยๆและตอนหลับไม่มีเราใช่ไหมคะชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่ปรากฏเลยค่ะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกไม่อะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราได้ยังไงขณะนั้นแต่ยังมีธาตุรู้มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อยังไม่จากโลกนี้ไปตราบใดที่ไม่ใช่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้โลกนี้เกิดขึ้นระดับไปยังไม่ตายเพราะฉะนั้นยังเป็นอย่างนี้แหละหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่น ตอนหลับไม่มีอะไรนะคะก็ดีไหมคะไม่มีอะไรเลยเนี่ย

หลับแล้วอยากฝันไหมคะไม่อยากฝันนะคะแต่ว่าฝันบังคับบัญชาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าฝันคืออะไรฝันคือจำแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เคยประสบพบเห็นมานะคะแต่ความฝันนี่ก็หลากหลายมากค่ะบางคนอาจจะฝันว่าเหาะได้ฝันได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะฝันไม่ได้แต่ก็เพียงแค่คิดความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะหลับแล้วก็จำทำให้เกิดคิดเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดนะคะทางใจแต่คิดโดยไม่เห็นเวลานี้ค่ะเห็นแล้วคิดถ้าไม่คิดจะไม่รู้เลยว่ารูปร่างอย่างนี้เป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้สีสันต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะเห็นไม่ใช่ขณะที่คิดต่อกันนะคะเห็นแล้วคิดแล้วก็จำด้วยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอ๊ะคนนี้ไม่เคยเห็นแต่จำละใช่ไหมคะเห็นอีกทีจำได้ละเพราะจำตอนที่เห็นเนี่ยค่ะคือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากสภาพธรรมะใช่คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่ามีจริงแต่มีคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้คนอื่นน่ะได้เข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายว่าคืออะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลซึ่งเกิดมาแล้วบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ยินธรรมะเลยก็อยู่ไปวันๆยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเกิดจนตายเนี่ยคืออะไรหลงเข้าใจว่าเป็นเราพอตายแล้วไม่มีอีกเลยค่ะคนนี้ไปหาที่ไหนอีกก็ไม่มีสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวและจะเป็นคนนี้แบบไหนแบบรู้ความจริงเป็นคนดีหรือว่าไม่รู้ความจริงหลงยึดถือจนกระทั่งจิตใจเต็มไปด้วยความยินดียินร้ายเศร้าหมองนะคะสามารถที่จะกระทำทุจริตได้ทุกอย่างดีเลยอย่างนั้นชาติเนี่ยเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นชาตินี้ที่เป็นมนุษย์นะคะมีโอกาสพิเศษกว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเพราะว่าสะสมมาที่มีโอกาสจะได้ยินสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นความจริงที่สุดนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะติดตามเพราะเหตุว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเลือกที่เกิดได้เลยเกิดที่ไหนคะเลือกไม่ได้จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนบ้านไหนไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยทั้งสิ้นแต่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยที่ต้องเกิดไม่เกิดได้ไหมคะไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดถึงเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำถามเนี่ยก็จะมีคำตอบเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจแต่ก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะลึกซึ้งเพียงแค่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับก็เป็นความจริงเพราะได้ยินไม่เห็นอะไรได้ยินเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นได้ยินก็ไม่เห็นอะไรพอกลิ่นปรากฏขณะนั้นนะคะหลับตาก็ยังมีกลิ่นปรากฏเสียงไม่ปรากฏแต่กลิ่นก็ยังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นขณะเดียวในสังสารวัฏที่มีกลิ่นนั้นปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างจะไม่มีเหลือเลยค่ะแต่สืบต่อจนเหมือนมีจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเกิดมานี่นะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเมื่อไหร่ทรัพย์สมบัติที่มีก็ตามไปไม่ได้ร่างกายที่เคยเป็นเราก็ตามไปไม่ได้เลยหลงเข้าใจว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราแต่จริงๆนะคะตัดแขนออกได้ไหมตัดผมก็ยังได้เลยค่ะตัดออกไปเรื่อยๆไม่เห็นมีใครไปตามคิดว่านั่นเป็นเราแต่พอไม่อยู่ที่ตัวเมื่อไหร่นะคะก็ไม่รู้เลยว่า

0: ที่กำลังมีอยู่เป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงไม่ใช่เลยออกไปจากการประชุมรวมกันเมื่อไหร่ก็จะไม่เหลือความเป็นเราตัดแขนได้ไหมตัดขาได้ไหมใช่ไหมคะได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุสิ่งที่ว่างเปล่าแทรกอยู่ทุกขณะทุกส่วนที่ปรากฏเหมือนกันแน่นหนาทึบแตกย่อยทำลายได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายนี้ออกแล้วไหนเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เคยคิดไตร่ตรองนะคะก็มีความเป็นเรายังไม่สามารถที่จะสละละการที่จะเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นรู้จริงกับขั้นฟังเนี่ยต่างกันไกลมากขั้นฟังเพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่มีใครมาบอกเราเลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นแต่ว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นก็ขั้นฟังต้องรู้ว่าเพียงแค่เริ่ม45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกี่คำแล้วเราได้ยินกี่คำเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละคำนี่ก็มีอีกมากนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะรีบร้อนไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีปัญญาปัญญาหมายความถึงความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มานานมากเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นคนหรือเปล่าคะเป็นดอกไม้หรือเปล่าเห็นไหมคะไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะสิ่งนั้นต้องกระทบตาด้วยข้างหลังเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้กระทบตาหันหลังไปเมื่อไหร่กระทบตาเมื่อไหร่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งซึ่งกำลังมีในขณะนั้นแสดงว่านะคะขณะนี้ต้องอาศัยตาตาอยู่ตรงไหนเห็นตรงนั้นถ้าตาอยู่ข้างหลังก็ต้องเห็นข้างหลังใช่ไหมคะถ้าตาอยู่ตรงไหนก็ต้องเห็นตรงนั้นแหละเพราะฉันได้ยินก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ได้ยินที่แขนไม่ใช่ได้ยินที่ตาแต่เสียงกระทบหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะไม่ใช่หูทั้งหมดแต่เฉพาะส่วนจุดเล็กที่สุดที่เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงใช้คำว่าโสตะในภาษาบาลีใช้คำว่าประสาทะเป็นรูปที่ต่างกับแข็งร้อนเย็นกลิ่นนะคะเพราะว่ารูปนั้นสามารถกระทบเสียงคิดดูที่ตัวนะคะมีรูปที่อยู่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเนี่ยใครคิดว่าเสียงกระทบหูจึงมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับหมดไม่เหลือเลยทั้งเสียงไม่เหลือเลยทั้งได้ยินไม่เหลือเลยทั้งหูที่สามารถกระทบเสียงนี่คืออนิจจังพอเข้าใจใช่ไหมคะแต่ทุกขังเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ไม่ได้เลยค่ะใครจะไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งหมดไปนะนะคะอย่าเพิ่งดับไปนะอยู่อีกหน่อยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเกิดแล้วดับเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีเร็วสุดที่จะประมาณยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังเกิดดับที่เร็วสุดที่จะประมาณจนรวมกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเริ่มเห็นความต่างนะคะของคนที่ไม่เคยฟังธรรมะแล้วก็อยู่ในโลกของความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพียงแต่เขาบอกว่านี่คือผู้ที่หมดกิเลสก็กราบไหว้แต่หมดกิเลสได้ยังไงต้องไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้จักการสะสมของแต่ละคนด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่รู้คนอื่นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับรู้หรือยังคะแค่ฟังกำลังเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกนานไหมทำให้ประจักษ์การเกิดดับได้ไหมใครไปทำได้ไม่มีทางเลยค่ะนอกจากการฟังเข้าใจขึ้น ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆละสิ่งที่ปิดกั้นทั้งที่สภาพธรรมะกำลังเกิดดับนะคะก็ไม่รู้เพราะอวิชชาเต็มหมดไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีภาษาบาลีใช้คำว่าอวิชชาหมายความว่าไม่อะนะคะวิชชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้อะไรคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอวิชชาอยู่ที่ไหนใครไม่มีขณะใดก็ตามที่ไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชามีจริงๆคือมีไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาเข้าใจนะคะเข้าใจก็มีจริงๆกำลังเริ่มฟังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไปขวนขวายทำอะไรก็ไม่รู้หลงคิดว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่แค่ฟังนี่ก็ไม่รู้แล้วค่ะไปทำอะไรกันเพื่อจะรู้อะไรกันแล้วบอกว่านั่นเป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นวิปัสสนานั่นเป็นสำนักปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มฟังธรรมะนะคะจึงเริ่มรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สามารถเริ่มเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับและสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นที่เคารพอย่างยิ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำของพระองค์คุณค่าของพระธรรมแต่ละคำจะอยู่ที่ไหนคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฟังคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนะครับจึงจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้นะครับถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลยครับ
2: ท่านอาจารย์ก็มีถามว่าทำไมต้องเกิดก็จะขอสนทนาว่าทำไมต้องเกิดแล้วเกิดมาทำไมคะ
0: อะไรเกิดเห็นไหมคะทำไมต้องเกิดยังไม่รู้เลยแต่ต้องอะไรเกิดต้องชัดเจนทีละหนึ่ง
2: ถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็คือมีเราเนี่ยแล้วก็คนเกิดสัตว์เกิดแต่ถ้าศึกษาแล้วก็ทราบว่าธรรมะเกิดตามเหตุปัจจัย
0: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเป็นความเข้าใจของเราหรือเปล่านะคะต่อเมื่อมีคำถามให้คิดว่าคืออะไรต้องตั้งต้นว่าคืออะไรแล้วเราถึงสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นต่อไปให้ละเอียดขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งหมดเป็นโมฆะพูดไปทั้งวันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคืออะไรให้ชัดเจน
2: ถ้าตอบแบบไม่เรียนก็คือคนเกิดสัตว์เกิด
0: ใครๆก็รู้ใช่ไหมคนเกิดสัตว์เกิดมีใครบ้างไม่รู
2: ้ค่ะไม่มีใครไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเรียนแล้วก็จะว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคน
0: เพราะฉะนั้นคำตอบนั้นไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเกิดสัตว์เกิดก็เป็นธรรมดามีใครบ้างไม่รู้แต่ที่คนไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดที่ว่าเป็นคนเกิดนะอะไรสัตว์เกิดนะอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคำตอบว่าอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับข้ามสักคำก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ลองคิดดูนะคะแข็งมีจริงๆไหมเกิดหรือเปล่าแน่ใจนะแข็งเกิดหรือเปล่าคะเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นมาบอกเราค่ะต้องเป็นการไตร่ตรองและเป็นการคิดนั่นคือจุดเริ่มของการที่จะเข้าใจความจริงว่าไตร่ตรองแล้วความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะ
3: มีครับ
0: ค่ะแข็งเกิดหรือเปล่า
3: เกิดแล้วครับ
0: เพราะอะไรคะที่ว่าแข็งเกิด
3: เพราะกระทบ
0: เพราะกระทบสัมผัสนะคะถ้าแข็งไม่เกิดจะมีแข็งไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่กระทบสัมผัสแข็งหมายความว่าแข็งเกิด
3: ครับ
0: และสภาพที่รู้แข็งมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้กับแข็งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เกิดก็คือว่าแข็งก็เกิดสภาพรู้ก็เกิด
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้แข็งเป็นเราหรือเปล่าที่รู
3: ้ไม่เป็นเราครับ
0: ไม่เป็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ต่างกันเป็นสองอย่าง พราะฉะนั้นธรรมะได้หมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงค่ะไม่เว้นยังไงยังไงก็ไม่เว้นนะคะจะอยู่บนฟ้าอยู่ใต้น้ำอยู่บนดินยังไงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงได้จะกล่าวว่าไม่ใช่ธรรมะได้ยังไงแต่ว่ามีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างแข็งกับกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ต่างกันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นสวรรค์พรหมนรกที่ไหนก็ตามแต่นะคะสภาพไม่รู้ที่เกิดขึ้นเป็นแข็งก็เป็นแข็งแค่นั้นแล้วเสียงนะคะรู้อะไรไหม
3: เสียงไม่รู้ครับ
0: แล้วกลิ่นนะคะ
3: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้เราใช้คำว่ารูปธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาษาบาลีนะคะรูปะกับธรรมะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นพอใครพูดถึงรูปธรรมเนี่ยเรารู้เลย
3: ครับ
0: หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นสภาพรู้ก็มีถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งจะปรากฏได้ยังไงเสียงจะปรากฏได้ยังไงกลิ่นจะปรากฏได้ยังไงปรากฏต่อเมื่อมีธาตุที่รู้สิ่งนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏว่ามีหลับตาคนอยู่ไหนฮะไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่ลืมตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความจริงคือมีสิ่งที่ปรากฏแล้วเห็นดับไปเลยเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแต่ว่านะคะธาตุรู้ก็มีต่อไปเกิดดับสืบต่อทำให้จำได้รู้ว่าสิ่งนั้นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีนะคะก็หลากหลายแตกต่างกันเป็นสองประเภทสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: อะไรบ้าง
3: มีสิ่งที่ปรากฏมีแข็ง
0: ค่ะมีแข็ง
3: มีเสียงมีกลิ่น
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
3: เย็นร้อน
0: ค่ะยังขาดอะไรถูกต้องค่ะทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่ปรากฏก็แค่นี้เองคือมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นดับไปแล้วมีเสียงกระทบหูปรากฏให้ได้ยินดับไปแล้วมีกลิ่นกระทบจมูกดับไปแล้วมีรสกระทบลิ้นรู้รสแล้วก็ดับไปแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงเนี้ยรู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วก็ดับรู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราแต่มีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าจิตตะหรือจิตตังหรือวิญญาณวิญญาณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรียกธาตุรู้เนี่ยมีหลายคำคำว่าจิตเราพูดบ่อยๆในภาษาไทยใช่ไหมคะดอกไม้มีจิตไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะนกมีจิตไหมคะ
3: มีครับ
0: มีเป็นนามธรรมสภาพรู้เนี่ยค่ะทั้งหมดใช้คำว่านามธรรมนามะกับธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างเลยนะครับประเภทใหญ่ๆเนี่ยคือรูปธรรมเนี่ยแข็งกี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้เลยลักษณะของสภาพธรรมะเป็นอย่างไรนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นจิตเกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ขณะแรกที่เกิดเลยเนี่ยมีจิตไหม
3: มีครับ
0: ถ้าไม่มีจิตไม่ชื่อว่าคนเกิดใช่ไหมคะแต่เพราะมีจิตสภาพรู้นามธรรมกับรูปเกิดขณะนั้นก็บอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดนกเกิดแมวเกิดแต่รูปเล็กมากขณะแรกที่เกิดยังไม่เป็นช้างเลยยังไม่เป็นมดเลยใช่ไหมคะแต่ต่อไปทำไมเป็นมดบ้างเป็นช้างบ้างตอนเกิดไม่เห็นปรากฏเลยกรรมที่ได้ทำไว้คนไทยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ากรรมอะไรเมื่อไรยังไงเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะไม่ใช่กรรมนะคะแต่เป็นผลของกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเป็นนกหรือเป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เลยเป็นอะไรก็คือว่ามีกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นจะเกิดที่ไหนยังไงประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่สวรรค์นรกยังไงก็แล้วแต่กรรมแสดงเห็นว่านะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าที่เราคิดกระทำดีชั่วทุกวันเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะให้ผลเกิดเมื่อไรแล้วก็เป็นอะไรเพราะฉะนั้นหนอนตายแล้วเกิดเป็นคนได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหนอนเนี่ยมาจากไหนจิตของเขาสะสมบุญกรรมอะไรไว้มากแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นหนอนกรรมอื่นก็ทำให้เกิดต่อไปหลังจากที่ตายแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมหนึ่งจะให้ผลเพราะฉะนั้นเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นปลาได้ไหม
3: ได้มีโ
0: อกาสก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเทวดาได้ไหม
3: ได้คร
0: ับก็ได้แล้วแต่กรรมซึ่งเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีทั้งที่เป็นเหตุและที่เป็นผลนะคะแต่ต้องแยกนามธรรมกับรูปธรรมก่อนมีเราไหม
3: ถ้าเรียนแล้วก็ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีค่ะถ้าตอบอย่างนี้แล้วหมายความว่าต้องมั่นคง
3: ครับ
0: จนถึงที่สุด
3: ครับ
0: แต่ว่าพระปัญญาน้อยมากก็แค่ฟังก่อนแต่ทั้งๆที่ฟังเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับแล้วจะหมดความเป็นเราได้ยังไงพระเซนก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏจริงๆว่าลักษณะนั้นยังแข็งไม่ปะปนกับเสียงไม่ปะปนกับอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่แข็งเกิดระดับจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏชัดเจนขึ้นยืนยันความถูกต้องว่าไม่มีเราก็เพราะปัญญาสามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะแข็งก็ปรากฏแต่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะแม้แข็งก็เถอะนิ้วเราหรือเปล่าเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยก็ยังจำได้ถ้ากระทบหัวเข่านะคะเข่าเราหรือเปล่าทั้งที่แข็งเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแข็งเป็นเข่าเดี๋ยวแข็งเป็นนิ้วเดี๋ยวแข็งเป็นอะไรแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งและแข็งก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความที่เป็นเราที่มีความติดข้องมีความไม่รู้มีความต้องการมากมายมหาศาลนะคะจนกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งรู้ความจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์เลยไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจความจริงได้ที่สามารถจะละความไม่รู้จนกระทั่งละความชั่วความไม่ดีทั้งหมดเนี่ยจากมากจนกระทั่งเล็กน้อยเนี่ยไม่เหลือเลยดับหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์จากการเป็นปุถุชนนะคะพระเซนก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นแต่ละคำแต่ไม่ใช่ฟังเปล่าๆนะคะคิดไตร่ตรองเริ่มเข้าใจและเริ่มจำและเริ่มฟังต่อไปที่จะให้เข้าใจยิ่งขึ้นธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: ธรรมะอะไร
3: มีเห็นครับ
0: ค่ะนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่างนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้มลิ้นรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจคิดนึกเพราะว่าจะต้องมีการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดจึงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีการคิดก็แค่เห็นจะเป็นอะไรได้เสียงเป็นภาษาหรือเป็นเสียง
3: เป็นเสียง
0: ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าเสียงเดียวกันทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะรู้ความหมายของเสียงนั้นก็แล้วแต่การจำใช่ไหมคะเราใช้คำภาษาไทยคนอื่นได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าแต่ละเสียงนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเขาพูดภาษาจีนก็เป็นเสียงอีกอ่ะเราก็ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคะแต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรจนกว่าจะจำคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในสมัยใดๆทั้งสิ้นนะคะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครบังคับเห็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: บังคับได้ยินได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: บังคับคิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: บังคับโกรธได้ไหม
3: ไม่ได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยนะคะมีสองอย่าง
4: ที่ใช้คำว่านามธรรมเนี่ยนะคะหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะคะต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยและจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยการเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีสภาพที่ไม่รู้อะไรอีกนะคะที่เป็นรูปธรรม
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
3: เห็นครับ
0: ชอบไหมชอบอะไร
3: ชอบสีสวยงาม
0: ชอบสีสวย
3: ๆ
0: ถ้าไม่เห็นจะชอบไหมแต่ชอบในสิ่งที่ปรากฏไม่ชอบได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ชอบมีจริงไหมคะ
3: มีจริงครับผม
0: ค่ะไม่ชอบมีจริงไหม
3: มีครับ
0: มีจริงนะคะ
3: ค
0: แต่สภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นจิตเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแต่จิตที่กำลังเกิดขึ้นทางตาเนี่ยนะคะเห็นเท่านั้นนี่เรียกว่าอย่างที่สามารถจะปรากฏได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยนะคะโดยนัยยะประการต่างๆโดยนัยยะของพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงแต่ละหนึ่งขณะจิตแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เห็นแล้วชอบไหมแสดงเห็นความต่างของชอบกับเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยหมายความถึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏทางตาลืมตาขึ้นมาก็มีสิ่งที่ปรากฏละนั่นคือเห็นสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบไม่แน่นอนแต่เห็นต้องแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อมีธาตุรู้แล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเริ่มเป็นคนที่เหตุผลเข้าใจไตรตรองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินต้องมีเสียงเพราะว่าได้ยินเสียงเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ได้ยินเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นนะคะไม่ใช่เสียงอื่นเป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าเสียงนั้นเป็นยังไงเสียงคนเนี่ยเหมือนกันไหมค่ะเสียงคนแต่ละคนนี่แต่ละเสียงใช่ไหมคะ
3: แต่ละเสียง
0: จำได้เลยเพียงแค่โทรศัพท์ก็ยังรู้เลยไม่ต้องเห็นหน้าก็ยังจำเสียงได้เสียงดนตรีก็หลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าธาตุรู้ที่เป็นเฉพาะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังรู้ภาษาบาลีจะมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าอารมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์เราใช้คำภาษาบาลีแต่เราไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าเข้าใจโดยคิดเองสืบกันมาใช่ไหมคะอย่างเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมคะวันนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ขุ่นข้องหมองใจใช่ไหมคะมีดอกไม้สวยๆมีคำที่ทำให้เราได้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีแต่อารมณ์จริงๆในทางธรรมะนะคะหมายเฉพาะสิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งหลากหลายมากถ้าไม่หลากหลายเราจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นใครรสก็หลากหลายมากเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเพราะสภาพนั้นไม่เหมือนกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณ์เพราะเป็นสิ่งที่ขณะนั้นจิตกำลังรู้ไม่ใช่สิ่งอื่นนะคะได้ยินเป็นจิตขณะนั้นเสียงเป็นอะไรคะ
3: เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้
0: ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีจะออกเสียงว่าอารมณะหรืออารัมภนะแต่หมายความถึงเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏกับจิตที่ได้ยินดับแล้วหมดเลยทั้งเสียงทั้งได้ยินอนิจจังทุกขังไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยไม่เหลือแค่มีให้รู้นิดเดียวแล้วก็หมดไปแต่เพราะความไม่รู้ก็ติดข้องมากแสวงหาจนกระทั่งบางคนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะสีดำกับสีน้ำตาลเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือนครับ
0: ค่ะเพราะอะไรถ้าจิตไม่เห็นจะรู้ไหมว่านั่นดำนี่น้ำตาลใช่ไหมคะถ้าไม่รู้แจ้งในดำในน้ำตาลก็ไม่รู้ว่าต่างกันแต่นี้
3: ร
0: ู้
3: แจ
0: ้
3: ง
0: ในสภาพธรรมะนั้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียมหยกบางคนก็ด้วยการสัมผัสนะคะบางคนก็ด้วยการเห็นพระชนธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไม่ทำกิจอะไรเลยนอกจากนี้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตั้งแต่เกิดจนตายจิตเกิดดับสืบต่อไม่หายไปเลยสักขณะเดียวกันเพราะเหตุว่านะคะธาตุนี้เป็นธาตุที่ทันทีที่จิตดับ เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะเกิดขึ้นโดยมีกรรมเป็นปัจจัยหรือว่าอะไรก็เยอะแยะเลยนะคะสภาพธรรมะที่จะเกิดเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราอย่าหลงเข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเพราะจะนำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแต่ละคำนะคะศึกษาธรรมะเนี่ยทีละคำต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอารมณ์รู้เลยใช่ไหมคะภาษาบาลีออกเสียงว่าอารัมมณะบางแห่งก็เป็นอารัมภณะหมายความเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะ
3: มีครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้มีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะตอนหลับมีจิตหรือเปล่า
3: จิตมีครับ
0: เพราะฉะนั้นมีอารมณ์หรือเปล่าเพราะจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้มีไหมคะ
3: ตอนหลับจิตรู้เลย
0: เนี่ยค่ะคือกว่าเราจะเข้าใจเราต้องเป็นผู้ที่ตรงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะตรัสไว้ว่าอย่างไรคำที่ตรัสมาจากการที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยความจริงเป็นอย่างนั้นตราบใดที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
3: ครับ
0: ค่ะอันนี้แน่นอนนะฮะกำลังหลับมีจิตไหมมีอารมณ์ไหมมีเพราะว่าเมื่อมีจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยตาไม่ใช่ได้ยินไม่ได้อาศัยหูไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกแต่ต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงแก่กรรมหมายความว่าสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้เมื่อไหร
3: ่
0: ก็ต้องมีกรรมที่ทำให้ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับลงกรรมที่จะทำให้เกิดสืบต่อก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมอะไรแต่ต้องมั่นคงนะคะจิตเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ใช่การรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นโลกมีหลายโลกไหมคะ
3: มีหลาย
0: โลกค่ะโลกทางตาก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีโลกนี้เลยไม่รู้จักโลกนี้ไม่รู้ว่าสีเขียวเป็นยังไงแดงเป็นยังไงคนเป็นยังไงนกอินทรีเป็นยังไงนกกระจอกเป็นยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียงเลยคนละโลกละเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเป็นโลกหนึ่งโลกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจคำว่าโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกำลังหลับสนิทมีโลกไหมคะต้องมีค่ะธรรมะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะคะเราหลงทันทีไปไหนก็ไม่รู้ไม่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดที่ฟังให้เข้าใจไม่ใช่รีบร้อนจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะคะแต่ละคำได้ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้มีโลกไหมคะโลกไหน
3: โลก
0: โลกได้ยินสำหรับคนที่เสียงปรากฏโลกทางตาเห็นกำลังปรากฏเนี่ยค่ะคือธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตเป็นนามธรรมเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะต้องเป็นธาตุรู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบก็ต้องรู้สิ่งนั้นแล้วก็ชอบด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมชาใช้คำว่านามธรรมและหมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นห่างกันไกลมากต่างกันโดยประการทั้งปวงรูปมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ขณะที่กำลังมีรูปนั้นเป็นอารมณ์แต่ตัวรูปไม่รู้อะไรอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะสามารถจะมีจิตที่กำลังรู้แข็งแต่รู้แข็งไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นรู้แข็งเป็นจิตเป็นนามธรรมและรูปเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้แต่จิตเกิดเองตามลำพังไม่ได้เริ่มค่อยๆเข้าใจไม่ใช่เราเนี่ยกว่าจะถึงเหตุทั้งหมดที่ทรงแสดงเพื่อเกื้อกูลให้เห็นว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังต้องรอบรู้ไม่ใช่ว่าไปสำนักปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไร พุทธะคือความรู้ความเห็นถูกต้องปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกจึงจะเป็นความรู้เป็นปัญญาได้โดยเหตุนี้นะคะต้องมีการฟังพระธรรมถ้าฟังคนอื่นจะรู้ไหมคะอย่างเนี้ยโดยเหตุนี้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะทรงพระมหากรุณา 2,500 กว่าปีคำนั้นยังสามารถที่จะทำให้คนในยุคนี้ที่สะสมมามีโอกาสได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแสดงเหตุผลแล้วนะคะเกิดเองไม่ได้แน่อยู่ดีๆจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ยังรู้ไม่ได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าอะไรต้องรู้ตามลำดับขั้นว่าเป็นอะไรซะก่อนแล้วถึงจะค่อยๆรู้ปัจจัยขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้จิตเป็นนามธรรมบางครั้งก็มีรูปเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นบางครั้งก็มีนามธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าจิตเป็นธาตุรู้แต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่เจตสิกเนี่ยมีลักษณะต่างกันเป็น52ประเภททำให้จิตเนี่ยหลากหลายตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะถ้าไม่ทรงแสดงเราจะรู้ไหมคะว่าจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ไม่มีเจตสิกไม่ได้เพราะต้องอาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าเจตสิกกะหมายความว่าสภาพที่เกิดในจิตเกิดพร้อมจิตรู้เป็นสภาพรู้ต้องรู้อย่างเดียวกับสิ่งที่จิตรู้รู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันใครรู้คะว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นจิตเจตสิกที่กำลังเกิดดับแล้วก็รู้อารมณ์และจิตเจตสิกก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นจิตนะคะและเจตสิกมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นประเภทถึง52ประเภท52ประเภทนี้อย่างประเภทนะคะแต่ความละเอียดมหาศาลอย่างความโกรธเนี่ยมีตั้งแต่ขุ่นใจจนถึงพยาบาทเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะนั้นแค่ขุ่นใจเนี่ยเราจะบอกว่าแรงจนถึงพยาบาทได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก็เป็นประเภทเดียวกันคือประเภทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจใช่ไหมคะแต่จากน้อยที่สุดก็ต้องมีชื่อใช่ไหมคะและไม่ใช่แค่ชื่อนะคะชื่อนั้นเพื่อแสดงความเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรามาเรียนชื่อกันเรามาจำชื่อกันนะคะแต่ให้รู้ว่าชื่อมีเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างไรอย่างถ้าใช้คำว่าพยาบาทเนี่ยอาฆาตอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเราไม่ชอบนิดหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะดับไปไม่กลับมาอีกเลยนะคะแต่ว่าขณะต่อไปเนี่ยก็ปรุงแต่งสืบต่อทำให้เป็นสภาพธรรมะที่ต่างจากขณะก่อนที่เคยเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะตั้งแต่เริ่มฟังคำแรกเข้าใจกับฟังต่อไปต่อไปความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะบอกว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนตอนแรกได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งเนี่ยก็หลากหลายมากแล้วลองคิดถึงนะคะในสังสารวัฏทุกวันเนี่ยใหม่หมดหลากหลายหมดต่างกันหมดและในสังสารวัฏเท่าไหร่ที่ผ่านมาแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก็แค่เกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงรู้ว่านั่นคือคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะจะนำไปสู่การที่สามารถที่จะดับความชั่วหรือกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
0: เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
3: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกก็ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีใครหรือเปล่าในห้องนี้ไม่มีค่ะ แล้วมีอะไร
3: มีธรรมะ
0: ธรรมะอะไร
3: นามธรรมและรูปธรรม
0: นามธรรมอะไร
3: จิตเจตสิก
0: ค่ะและรูปเท่านั้นไม่มีอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งคือใช้คำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมปรมะนะคะคนไทยใช้บอหมดเลยแต่ที่จะเป็นปอเพราะฉะนั้นไม่พูดว่าปรมะแต่รวมเป็นบรมใหญ่ยิ่งอัตถะเราพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีความหมายถึงลักษณะที่มีถ้าไม่มีลักษณะเราจะไปพูดถึงสิ่งนั้นได้ยังไงคะแต่ต้องมีลักษณะดอกไม้ที่มีกี่กลีบเนี่ยก็เป็นลักษณะแล้วใช่ไหมคะให้รู้ว่าดอกนี้ต่างกับดอกนั้นสีอะไรเพราะฉะนั้นอัตถะความหมายต้องหมายความถึงลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะที่เป็นใหญ่ใครเปลี่ยนไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะเริ่มเป็นปัญญาของเราเองที่อาศัยการฟังการไตร่ตรองใครจะมาบอกว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะไม่เกิดดับเชื่อเขาไหมไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ไปนั่งทำวิปัสสนาเชื่อไหมจะทำอะไรนะเขาไม่รู้อะไรสักอย่างไม่เข้าใจสักอย่างแม้แต่วิปัสสนาคืออะไรก็ยังไม่บอกเลยลองบอกมันสิสำนักปฏิบัติว่าวิปัสสนารู้อะไรคะบอกได้ไหมคะเพราะไม่รู้จึงใช้คำที่ไม่รู้บางคนก็ไปนั่งนานงกงกง่วงง่วงเอ็นตัวไปมาเขาบอกว่านั่นเป็นวิปัสสนาเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้เราไม่รู้นะคะแต่ละคำต้องฟังเข้าใจมีจริงกำลังปรากฏยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นโดยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างมีจริงๆนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
3: เป็นทั้งหมด
0: เมื่อมีจริงก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตนเปลี่ยนไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะ
3: มากไหมมาก
0: พระอาจารย์มีอีกคำหนึ่งอภิธรรมะพอได้ยินคำว่าอภิธรรมะรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่ไหนเลยเป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมพระอาจารย์มีคนบอกว่าเขาจะศึกษาธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมถูกไหม
3: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกก็ธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจะศึกษายังไงไม่เป็นอภิธรรมศึกษายังไงไม่เป็นปรมัตถธรรมก็เท่ากับว่าไม่ได้ศึกษาเลยพระเชิงการศึกษาธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงชอบมีไหม
3: มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
3: เป็นปรมัตถธรรม
0: ปรมัตถธรรมมีจริงๆใครก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชอบให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมหรือเปล่าเขาชอบ
3: เป็นครับ
0: เคยได้ยินสวดศพไหมคะ
3: เคยครับ
0: กุศลธรรมาใช่ไหมคะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิญญากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลไม่รู้อะไรถ้าไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
3: มีครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: อกุศลครับ
0: มีเยอะไหม
3: มีเยอะ
0: ค่ะแสดงเห็นว่าเริ่มรู้จักตัวจริงๆนะคะ
3: ครับ
0: แต่นี่เขาบอกใช่ไหม
3: ครับ
0: บอกชื่อด้วยนะคะว่าเป็นอกุศลแต่ตัวชอบเกิดเมื่อไหร่ไม่ต้องเรียกชื่อ
3: เกิดเมื่อปรากฏ
0: เมื่อเกิดก็ปรากฏลักษณะที่ติดข้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
3: เป็นนามธรรมครับ
0: นามธรรมประเภทไหนคะ
3: เจตสิก
0: เจตสิกชัดเจนค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่านอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเจตสิกหลากหลายมากเป็นไปเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายทุกอย่างหมดนั้นนะคะก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่ง52ประเภทขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเจตสิกปรากฏไหม
3: ไม่ได
0: ้มีแต่เห็น
3: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิต เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตที่จะเกิดโดยไม่มีเจตสิกนี้ไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมใดที่เกิดต้องอาศัยสภาพธรรมอื่นเป็นปัจจัยอาศัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและในภูมิที่มีขันธ์ห้าคือมีรูปธรรมด้วยนะคะจิตเกิดที่รูปจิตไม่ได้เกิดนอกรูปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดที่ไหนเกิดที่
3: ตา
0: จากขูปจาทะไม่ใช่ไปเกิดข้างหลังหรือที่อื่นเลยความละเอียดนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆ คลายความเป็นเราเพราะไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนจากโลกนี้ไปจะไม่เหลือความเป็นเราที่เคยเป็นเลยเป็นได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชอบเป็นนามธรรมประเภทไหน
3: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกไม่ชอบ
3: เจตสิก
0: ค่ะค่ะเสียใจ
3: เจตสิกทั้งหมด
0: ดีใจ
3: เจตสิก
0: สำคัญตนมานะ
3: เจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ถ้าปัญญาเกิดก็จะค่อยๆถึงความไม่ใช่เราจำนะคะมีไหม
3: มีค่ะ
0: ค่ะเป็นอะไร
3: เจตสิก
0: เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะไม่มีคำว่าจำแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกหมายความถึงสภาพที่จำจนกว่าไม่ใช่เราจำคิดดูเดี๋ยวนี้จำหรือเปล่าคะ
3: จำ
0: ค่ะให้ทราบว่าสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเกิดรู้อะไรสัญญาจำทันทีพร้อมจิตเห็นจิตเห็นดับไหมคะ
3: ดับ
0: มีจิตอื่นเกิดต่อไหมคะ
3: มีครับ
0: รู้ไหมว่าจิตอะไร
3: ไม่สามารถรู
0: ้ไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอภิธรรมะที่ละเอียดยิ่งว่าทันทีที่จิตนี้ดับจิตประเภทไหนเกิดต่อแต่ว่าโดยนัยยะของพระสูตรนะคะไม่ใช่โดยนัยยะของพิธรรมก็เพียงเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วชอบไหมเท่านั้นเองเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะอะไร
3: เจตสิก
0: เจตสิกฝ่ายดีหรือไม่ดี
3: ฝ่ายดี
0: ฝ่ายไม่ดีเป็นอะไรคะ
3: เป็นไม่รู
0: ้ค่ะไม่รู้คือโมหะหรืออวิชชามีสองชื่อนะคะอะแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู
3: ้
0: เวลาไม่รู้เนี่ยมืดเลยหลงเลยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งคือโมหะสภาพที่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีครับ
0: ก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
3: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายที่เกิดกับจิตได้ทุกประเภทเพราะพระอรหันต์ก็มีจิตก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่มีอกุศลและเจตสิกฝ่ายไม่ดีเลยดับหมดแม้กุศลก็ไม่มีเห็นไหมคะเริ่มมาอีกที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเพราะเหตุว่าถ้ายังเป็นกุศลและอกุศลยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วนะคะทำความดีเพราะไม่มีอกุศลเลยนะคะแต่ดีนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่กุศลใช้คำว่ากิริยาเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเหมือนดอกไม้ลมต้นไม้บางทีมีดอกแต่ไม่มีผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็การกระทำนั้นมีสภาพจิตเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลก็เป็นกิริยาจิตด้วยเหตุนี้นะคะกุศลธรรมาภาษาบาลีก็คือกุศลธรรมในภาษาไทยอกุศลธรรมาภาษาบาลีภาษาไทยก็คืออกุศลธรรมอัพยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเช่นกิริยาจิตของพระอรหันต์หรือธรรมะใดทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะทุกคำต้องเข้าใจและไม่ลืมธรรมะใดๆทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเป็นอัพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไร
5: ตรงและจริงใจสัจจบารมีคือความตรงและจริงใจที่จะอบรมเจริญกุศลเพื่อการละกิเลสอกุศลด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยโลภะที่ติดข้องไม่ตรงต่อความจริง จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ18 กุมภาพันธ์ 2561

0: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของสัจจบารมี
1: ก็เป็นผู้ที่ตรงจริงใจ
0: ตรงและจริงใจกับอะไรยังไงครับ
1: ฟังธรรมะทำไม
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: แน่ใจเลยค่ะแน่ใจหรือแม้แต่การที่จะเป็นผู้ที่รู้ประโยชน์จริงๆและความจริงใจจริงๆก็คือว่าเพื่อเข้าใจแต่เพื่อเราจะได้เข้าใจ
0: เพื่อเข้าใจกับเพื่อเราจะได้เข้าใจต่างกันยังไงครับคุณ
1: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉันมีคำใดที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เข้าใจดีกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจสิ่งนั้นรู้สิ่งนี้สามารถที่จะตอบอย่างนั้นได้หรือว่าได้ลาภได้ยศเป็นต้นฟังเพศว่าฟังก็ดีจริงใจไหม
0: ฟังให้สบายใจ
1: ฟังก็ดีแค่ก็ดีแต่การจริงใจที่เห็นคุณของธรรมะต่างกันไหม
0: ระดับก็ต้องต่างกัน
1: ก็เป็นแต่ละหนึ่งฟังก็ดีฟังบ้างไม่ฟังบ้างใช่ไหมคะฟังด้วยความเป็นเราอยากจะรู้บ้างตรงนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเป็นตัวตนแต่ฟังเพราะรู้ว่ามีกิเลสและความไม่รู้มากมากมายค่ะจะเก็บไว้ทำไมหาทางเอาออกดีไหมใช่ไหมคะเรียกว่าเพิ่มพูนให้มากขึ้นปัญญาตรงที่จะเห็นโทษของอกุศลและเห็นประโยชน์ของกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความรู้ถ้าเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายก็มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้สิจึงได้เป็นทุกข์มากมายนักหนาเดี๋ยวโลภะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวสารพัดเรื่องเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
0: ตรงและจริงใจ
1: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจะได้ยินคำตอบของพวกที่ไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าไปแล้วเป็นยังไงทำไมไปจะได้สบายใจ
0: ก็ไม่ตรง
1: ค่ะ
0: ไม่จริงใจ
1: ไปเพื่อจะได้ไปแล้วสบายใจอย่างนั้นเลยค่ะเป็นสัจจะ
0: เขาได้เป็นสมาชิกตรงนั้นเขาก็มีความจริงใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลัทธิความเชื่อเขาตรงนั้นนะครับอย่างนั้นก็จะต่างไงกับความจริงใจจริงๆที่อ
1: ย่างนั้นจะเป็นสัจจะนะคะถ้าอย่างนั้นโจรก็ตั้งสัจจะได้สัจจะของโจรแต่ผลคืออะไรนี่สัจจะที่เป็นบารมีต้องรู้ค่ะคำว่าบารมีหมายความว่าอะไรเพื่อถึงการดับกิเลสจะช้าจะนานสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นโทษของกิเลสไหมและมีหนทางที่จะค่อยๆละคลายจนดับได้ด้วยจริงใจต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
0: ก็อยากจะเป็นเพื่อนหรือจริงใจกับตรงนั้นเขาก็อยากจะไปช่วยในกิจกรรมเขาอยู่จะทิ้งเขาไปเลยก็รู้สึกอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแต่ถูกคือถูกผิดคือผิดใช่ไหมและจะทำสิ่งที่ผิดเลยค่ะเวลาคุณอนุบช่วยใครให้อะไรใครหวังอะไรตอบแทนหรือเปล่า
0: ก็ไม่อยากได้
1: หวังสิ่งใดๆตอบแทนนั่นคือจริงใจให้คือให้ช่วยคือช่วยจริงใจไหมเพราะฉะนั้นปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาไม่มีใครไปทำหน้าที่ของปัญญาได้โลภะทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยแต่โลภะอยากทำหน้าที่ของปัญญาถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีหวังดีก็พูดความจริงกับอาจารย์สบายมากเลยค่ะนั่นคือการช่วยการหวังดีการอนุเคราะห์อย่างยิ่งด้วยความจริงใจความซื่อตรงอะไรถูกก็กล่าวสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดีแล้วจะผิดยังไง

ผู้กล่าวธรรมะธรรมวาทีคือผู้กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจความจริงจากแต่ละคำจากการสนทนาธรรมวาทีปัญหาสูตรที่มสพ.7 เมษายน 2561

0: พูดไปตั้งหลายอย่างนะคะให้เขาทำตั้งหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ธรรมวาจีไม่ใช่ผู้ที่ทำให้เข้าใจธรรมะ
1: เพราะฉะนั้นธรรมวาจีเนี่ยคือผู้กล่าวธรรมะ
0: กล่าวคำที่ทำให้คนเข้าใจความจริงธรรมะคือความจริงเพราะฉะนั้นเราจะไม่อาศัยเพียงคำนะคะแล้วมาแปลแล้วมาตามศัพท์แต่ว่าต้องรู้จริงๆว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นได้รู้ประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจความจริงเนี่ยก็แสดงเห็นว่าคนนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็ตามแต่จะไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ปรุงอาหารให้อร่อยหรือจะปรุงอาหารให้อร่อยหรือทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดไม่เข้าใจธรรมะแล้วมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ใช่ไปอยู่ที่ไม่ทำอะไรหรือทำอะไรแต่ประโยชน์อยู่ที่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าธรรมะคืออะไรอยู่ที่ไหนเข้าใจและประโยชน์คืออย่างไรมิเช่นนั้นก็เหมือนกับว่าทุกคนก็พูดธรรมะพูดกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้เขาเห็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าว่าประโยชน์คือความเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เรามาคิดเองนะคะแล้วก็กล่าวคำนั้นคำนี้หรือไม่ใช่ว่าเราเอาคำพระไตรปิฎกมาแล้วก็พูดไปตามข้อนั้นข้อนี้แต่เขาก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆค่ะธรรมวาทีคือคำที่กล่าวความจริงของธรรมะให้เข้าใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะต้องให้เข้าใจประโยชน์อยู่ที่เข้าใจใครจะกล่าวใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเป็นความจริงของสิ่งที่มีเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจแต่ละคำละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นถูกต้องขึ้นมั่นคงขึ้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะว่าธรรมะไม่ใช่เพียงฟังเผลอๆนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็ยังสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังด้วย
1: อาจารย์จะมีคำเตือนใจอย่างไรสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและกล่าวธรรมะ
0: ศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะฟังแล้วไตร่ตรองหรือเปล่าถ้าไม่ไตร่ตรองจะเข้าใจไหมคำที่ได้ฟังเนี่ยผิดหรือถูกต้องรู้เลยถ้าสงสัยก็สนทนาซักถามเพื่อความแจ่มแจ้งเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าพูดมาฟังไปพูดไปฟังมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรก็รับฟังไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่ประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆทุกคำนะคะต้องเข้าใจ

0: ที่สำคัญครับท่านอาจารย์ครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยคืออย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังกับผู้ศึกษาครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
1: การศึกษาพระธรรมนะคะก็คือรู้ว่าพระธรรมคืออะไรใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ถ้าไม่ฟังให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงพูดตามแต่ความหมายของแต่ละคำต้องกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงและจะฟังไปทำไมจะคิดไปทำไมแต่ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วตามความเป็นจริงวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้ารู้ความจริงหรือเปล่าและก็ไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะคะก่อนนั้นกี่วันตั้งแต่เกิดมาและก่อนนั้นอีกกี่อสงไขยแสนกับประมาณไม่ได้เลยค่ะความจริงเมื่อครั้งนั้นก็เหมือนเดี๋ยวนี้แต่ไม่รู้ความจริงทุกอย่างเหมือนอย่างนี้นานแสนนานไปแล้วแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาที่นี่นะคะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังได้ฟังวันนี้เมื่อไหร่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่นะคะไตรตรองจริงหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ไหนรู้อะไรหรือเปล่าและเป็นอย่างนั้นมานานเท่าไหร่ถ้าไม่ฟังคำของสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่มีนี่แหละเป็นอะไรที่พระองค์ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ความจริงที่กำลังมีทุกขณะเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เลยนะคะบางคนก็คิดว่าศึกษาพระธรรมก็เปิดพระไตรปิฎกอ่านข้อความในพระไตรปิฎกแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรคืออะไรบ้างแต่นั่นหรือคือสิ่งที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำใดที่ได้ฟังนะคะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แน่นอนที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ความจริงที่มีจริงแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันมากซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคำในพระไตรปิฎกไม่ใช่สำหรับให้จำนวนบ้างโดยนัยยะต่างๆบ้างแต่ว่าให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้คือสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสมีจริงๆเดี๋ยวนี้เองนี่คือศึกษาธรรมะค่ะ
1: ครับกราบท่านอาจารย์ต่อเนื่องอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับว่าแน่นอนครับว่าการศึกษานี่ครับก็คือศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและคำที่พระองค์ทรงแสดงก็แสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้มานานแสนนานในสังสารวัฏซึ่งก็จะต้องศึกษาด้วยความไม่ประมาทครับทีนี้ในประเด็นต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อเริ่มแล้วว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาสิ่งที่มีจริงในขณะนี้พอได้ยินคำว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็จะหาเลยครับท่านอาจารย์ครับว่าอะไรคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็กราบท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลด้วยครับ
0: ค่ะถ้าตอบว่ามีธาตุรู้จะเข้าใจไหมคะ
1: ไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์
0: ค่ะเพราะธาตุหมายความถึงสิ่งที่มีจริงมีลักษณะปรากฏให้รู้จริงแล้วก็ไม่เปลี่ยนความเป็นจริงของสิ่งนั้นเลยจึงใช้คำว่าธาตุในภาษาไทยนะคะแต่ว่าภาษาบาลีจะเป็นธาตุสิ่งที่มีจริงแน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่มีได้ยังไงกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนลักษณะไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้เป็นเสียงได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นกลิ่นได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนี้กำลังปรากฏกับอะไรเห็นไหมคะธาตุทั้งหมดสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าไม่ใช้คำว่าธรรมะเราก็ใช้คำว่าธาตุสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธาตุที่มีจริงเพราะฉะนั้นธาตุที่กำลังปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆไม่ต้องเรียกชื่อสีไม่ต้องเรียกสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่จำเป็นต้องพูดนะคะเพราะกำลังปรากฏให้เห็นเห็นไม่ใช่ทางอื่นเลยค่ะเห็นต้องอาศัยตาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธาตุที่มีจริงคือเห็นมีจริงเกิดขึ้นกำลังเห็นมีจริงไหมคะกำลังเห็นมีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือจะใช้คำว่าธาตุก็ได้ใครเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้เลยมั่นคงว่าธาตุคือสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงไหมคะเป็นธรรมะก็เป็นธาตุแต่ว่าเป็นธาตุที่ต่างกับธาตุที่กำลังปรากฏให้เห็นคิดไหมคะว่าทำไมเราจะต้องมาใช้คำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพื่อจะไม่ได้คิดว่าเป็นเราหรือเป็นคนนั้นหรือเป็นคนนี้เลยทั้งสิ้นแต่ความจริงของสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เกิดขึ้นปรากฏเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้นะคะปรากฏให้เห็นจริงต้องมีสภาพเห็นหรือธาตุเห็นเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมคะเป็นธาตุเห็นใช่ไหมเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นธาตุเป็นเราหรือเปล่าคะเคยเป็นเรากำลังเป็นเราเพราะยังไม่ประจักษ์

0: แจ้งลักษณะของธาตุเห็นมีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธาตุเห็นเกิดขึ้นคิดได้ไหมนี่ค่ะศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปจำคำในพระไตรปิฎกในพระวินัยในพระสูตรในพระอภิธรรมแต่ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏให้ไตรตรองให้ค่อยๆเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคนแต่ละคำมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเห็นเกิดหรือเปล่าดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมคะตอบกันได้ว่าเห็นเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่เห็นแต่ว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดปรากฏให้รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นนับขณะของเห็นได้ไหมไม่ปรากฏว่าดับไปเลยสักขณะเดียวแต่สิ่งที่กระทบตาไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ละขณะเนี่ยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธาตุคือสิ่งที่เปลี่ยนลักษณะของความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ได้เลยและเมื่อเป็นธาตุเปลี่ยนให้เป็นเราได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำนี่ค่ะต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เห็นเปลี่ยนเป็นคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเห็นจะเป็นนกเห็นคนเห็นแมวเห็นไม่ได้เห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นทำอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้หรือเมื่อวานนี้หรือต่อไปเห็นเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าต้องมีคำอีกค่ะมากมายที่จะรู้ว่าเรากำลังพูดถึงเห็นเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่อยู่ในตำรานะอยู่เป็นหน้านั้นหน้านี้นะถ้าอย่างนั้นมีแต่จำเห็นเป็นธรรมะก็แค่นั้นจำว่าเห็นเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะกว่าจะรู้ว่าเห็นมีจริงเป็นธรรมะทำกิจอื่นไม่ได้เลยขณะใดที่เห็นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่เป็นนกเป็นแมวเป็นคนเป็นอะไรก็ตามแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเคยคิดอย่างนี้ไหมคะก่อนฟังธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะจึงรู้จักว่าอะไรจริงและใครรู้ความจริงและความจริงที่กว่าจะรู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งที่เกิดจริงๆดับจริงๆเดี๋ยวนี้ได้ต้องอีกนานเท่าไหร่พระเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงเป็นคำที่จารึกไว้เป็นตัวหนังสือเป็นอักษรในข้างในพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่สำหรับแค่อ่านและรู้เรื่องแต่ไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีทุกขณะให้รู้ความจริงไม่ใช่เพียงแต่แค่ให้อ่านและให้จำเท่านั้นเดี๋ยวนี้รู้จักธรรมะหรือยังคะสิ่งที่มีจริงรู้จักธาตุไหมสิ่งที่มีจริงนั้นเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเริ่มศึกษาสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายจนเข้าใจขึ้นใครไม่อยากรู้เรื่องเห็นบ้างคะบางคนง่วงเลยค่ะเวลาสนทนาธรรมนะฮะพอพูดเรื่องอื่นตื่นเต้นมากเรื่องนั้นเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงจะคิดยังไงเราจะมีความสุขไม่เห็นง่วงเลยแต่พอเริ่มพูดถึงเห็นง่วงทั้งที่กำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงคือเห็นพระองค์ทรงแสดงความจริงให้คนที่ไม่สนใจเลยฟังแล้วก็ง่วงไปเลยแล้วเมื่อไรจะรู้จักธรรมะเมื่อไรจะรู้จักความจริงเมื่อไรจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ใช่มีแต่เห็นเท่านั้นตั้งแต่เกิดทุกอย่างที่มีทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งบางคนนะคะพูดถึงอะไรที่มีจริงก็ง่วงแหละไม่สนใจเลยแล้วเมื่อไรจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับท่านอาจารย์ครับถ้าได้ศึกษาก็จะเห็นเลยครับว่า พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแม้เรื่องเห็นนะครับเยอะมากมีปรากฏมากในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถาครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเลยครับในบรรดาสิ่งที่มีจริงทั้งหลายพระองค์ก็ทรงแสดงบ่อยๆเนืองๆนะครับก็เพื่อประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของเห็นครับก็อีกสักคำถามหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับว่าพอได้ฟังแล้วว่าสิ่งที่ควรศึกษาสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจเนี่ยมีในขณะนี้อย่างยกตัวอย่างในเรื่องเห็นก็ได้ฟังมาโดยตลอดว่าเห็นเป็นธรรมะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเห็นเป็นสภาพที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาคือรู้สีได้เท่านั้นพอได้ฟังอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกับว่าจะเลยการเห็นไปแต่ว่าเป็นการไปคิดถึงเรื่องเห็นตามที่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกครับท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลด้วยครับว่าการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ให้เข้าใจถึงตัวจริงของธรรมะนี่ครับอย่างเข้าใจตัวจริงของเห็นเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นเกิดหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแค่นี้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดแน่นอนนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งเห็นเกิดไม่ได้เลยแม่เห็นขณะนี้กำลังเห็นแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเห็นเกิดได้ยังไงไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลให้เห็นเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาผู้ธรรมดาธรรมดาก่อนนะคะเพราะทุกคนรู้จักไม่มีสิ่งที่กระทบตาทั้งที่มีตาแต่ไม่มีอะไรกระทบตาจะเกิดเห็นไหมคะแค่นี้ก็เกิดเห็นไม่ได้แล้วแม้เพียงหนึ่งขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่จะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดแล้วตามปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดเห็นแล้วดับใครคิดบ้างใครคิดบ้างว่าทุกขณะที่เห็นเกิดเห็นนั่นแหละดับไม่ได้ยั่งยืนเลยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่ได้มีแต่เห็นได้ยินก็มีเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดมีได้ยินไหมและพอเกิดได้ยินแล้วก็ดับเพราะเกิดขึ้นได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ดับไปทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นจึงมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายแต่ก่อนจะตายจริงๆนะคะเกิดแล้วก็เดี๋ยวเห็นมายังไงต้องเกิดได้ยินไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีในชีวิตต้องเกิดแล้วก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นหลากหลายมากเพราะชอบไม่ใช่โกรธชอบก็จริงโกรธก็จริงเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดเริ่มมีความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอยู่มาด้วยความไม่รู้ความจริงคิดว่ามีทุกอย่างมีเราตั้งแต่เกิดมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่ต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและกระดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ในโลกที่ต่างกับเมื่อกี้นี่แหละเกิดแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะจะฟังต่อไหมคะเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่าด้วยเรื่องอื่นเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรน่าสนใจกว่า
1: ครับก็ฟังต่อไปแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่ฟังก็จะไม่มีทางที่ปัญญาจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นได้เลยนะครับก็มีข้อความนะครับในพระไตรปิฎกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับเป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งนะครับว่าคนบางคนไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่อาศัยผู้เป็นพหูสูตรซึ่งตั้งอยู่ในธรรมะไม่ได้พิจารณาเหตุผลย่อมไม่ได้บรรลุปัญญาก็คือย่อมไม่ได้ปัญญาครับนี่ก็คือข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับที่จะได้ฟังที่จะได้ศึกษาได้สะสมความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง มีโอกาสแล้วครับได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นโอกาสที่จะได้สะสมปัญญาจากการได้อาศัยคำจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วครับ
0: ค่ะคุณอนพคะคุณอนพสนใจเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องเห็น
2: อาจารย์ถามว่าสนใจเรื่องน้ำท่วมหรือสนใจเรื่องเห็นก็สนใจทั้งสองอย่างครับท่าน
0: รู้อะไร
2: ครับ
0: มีสองอย่างใช่ไหมคะ
2: น้ำท่วมก็สนใจเพราะว่าจะท่วมบ้านไหมเพราะว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่
2: แต่เมื่อฟังท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าพอพูดเรื่องอื่นเนี่ยสนใจเรื่องน้ำจะท่วมบ้านหรือยังอะไรแต่พอพูดเรื่องเห็นความจริงของเห็นเนี่ยง่วงเลยไม่สนใจผมก็ปรารภว่าทำไมเนี่ยยากที่จะสนใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะไม่รู้เลยค่ะน้ำอะไรท่วมอะไร
2: เป็นเรื่องหมด
0: ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีเห็นน้ำท่วมไหมถ้าไม่มีได้ยินจะมีน้ำท่วมไหมแหล่งของโลกแหล่งของชีวิตก็คือว่ามีสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วคิดนึกปรุงแต่งจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินและก็ไม่มีอะไรเหลือเห็นไหมคะน้ำท่วมอยู่ไหน
2: เป็นจริงเช่นนั้นครับเพราะว่าตอนที่หลับสนิทก็ไม่มีเรื่องน้ำท่วมไม่มีเรื่องบ้านไม่มีเรื่องเราไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็หลับสนิทครับท่านอาจารย
0: ์เหมือนมีเราแล้วก็มีน้ำท่วมแล้วอะไรเป็นธรรมะที่มีจริงที่มีจริงค่ะถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจะมีน้ำท่วมไหมถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจะมีคิดเรื่องน้ำท่วมไหมถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรจะมีไหมเพราะฉะนั้นแหล่งของสิ่งที่มีจริงๆนี่นะคะไม่มีทางรู้เลยก็มีชีวิตที่เป็นตั้งแต่เกิดจนตายเดี๋ยวน้ำก็ท่วมเดี๋ยวน้ำก็ลดเดี๋ยวพายุก็มาเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปแต่คิดให้ดีนะคะเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงว่ายังไม่ทันตายขณะนี้ทุกสิ่งที่มีก็หมดแล้วสบายใจขึ้นไหมคะไม่เหลือเลยแต่ก็เกิดอีกให้ไม่รู้ต่อไปและเป็นทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงที่ลึกซึ้งกว่านี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้จักว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงแม้น้ำท่วมคืออะไร
2: ครับผมฟังที่ท่านอาจารย์มาอธิบายรายละเอียดก็เลยเริ่มเข้าใจว่าท่านอาจารย์ถามทำไมว่าสนใจน้ำท่วมหรือสนใจเห็นท่านอาจารย์ถามทำไมว่าสนใจน้ำท่วมหรือว่าสนใจเห็นพูดถึงสิ่งที่มีจริงธรรมะนะครับไม่สนใจคำว่าธรรมะคนอาจจะสนใจแต่พอพูดถึงว่าขณะนี้มีเห็นคนเอ๊ะธรรมดาพูดทำไมนะฮะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็วัดใจว่าสนใจน้ำท่วมเรื่องราวต่างๆสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับหรือสนใจที่จะเข้าใจความจริงแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะฮะเช่นไม่มีธาตุรู้ไม่มีความคิดถ้าไม่มีธาตุคิดความคิดสักอย่างเนี่ยก็ไม่มีเรื่องของเราเรื่องน้ำท่วมเรื่องภัยแล้งเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงความจริงว่าที่ในชีวิตประจำวันเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นได้ยินคิดนึกนะครับก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆแต่แท้จริงแล้วก็ต้องมีตัวจริงถ้าอาจารย์ใช้คำว่าแหล่งใช่ไหมฮะแหล่งจริงๆคือต้นตอจริงๆคือตัวธรรมะซึ่งผมก็ประทับใจที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึง ข้อความแรกที่สนทนากับอาจารย์คำปั่นซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำว่าธาตุหรือธาตุนะครับก็ไอเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับก็จะกลับถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าธาตุหรือธาตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในฐานะพุทธบริษัทอย่างไรเช่นข้อความสั้นมากนะครับผมขอสั้นๆจากมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสนะครับว่าการเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุกราบท่านอาจารย์ครับว่าการเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุข้อความเพียงเท่านี้จะเป็นประโยชน์ให้ได้เข้าใจเห็นเนี่ยครับอย่างไรครับท่านอาจารย์การเห็นชื่อว่าจักขุวิญญาณธาตุอันนี้คำในพระไตรปิฎกนะครับไม่ทราบว่าจะง่วงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเอ่ยคำความจริงอันนี้ครับกราบเท้าท่านอาจารย
0: ์ค่ะไม่ยากที่จะจำคำใช่ไหมคะจักขุตาไม่เห็นแน่วิญญาณะเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นขณะหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเป็นธาตุชนิดหนึ่งพูดอย่างนี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจหรือยังว่าธาตุรู้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในทุกชาติไม่ว่าจะชาติไหนทั้งสิ้นเพราะมีธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นและเกิดขึ้นรู้มีหรือเปล่าฟังคำเดียวธาตุคือสิ่งที่มีจริงและธาตุนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะฝนตกหรือไม่ว่าจะแผ่นดินไหวหรืออะไรทั้งหมดถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จะมีการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่ถูกปิดบังไว้แล้วก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดถึงเลยคือลักษณะของความจริงหนึ่งซึ่งใหญ่ที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของธาตุรู้เพราะถ้าไม่มีธาตุรู้จะมีน้ำไหมจะมีต้นไม้ไหมจะมีแผ่นดินไหมจะมีรถต่างๆไหมไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีธาตุรู้แน่นอนและธาตุรู้นี่แหละเป็นใหญ่ที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของธาตุรู้จริงไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้น้ำท่วมเดือดร้อนไหมไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดร้อนเลยทั้งสิ้นเพราะไม่ได้รู้อะไรเลยแข็งไม่เดือดร้อนเลยต้นไม้ดอกไม้อะไรอะไรทั้งหมดกลิ่นต่างๆไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าที่ว่ามีขณะนี้ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏต่อธาตุรู้เพราะเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ค่ะลึกซึ้งไหมตัดเรื่องราวออกหมดแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งตามปัจจัยที่ธาตุรู้นั้นจะเกิดขึ้นบังคับไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นไม่มีใครเคยคิดว่าเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรืออะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เริ่มเห็นความสำคัญไหมคะว่าเพราะธาตุรู้นี่แหละจึงมีโลกมีสิ่งต่างๆในโลกมีดวงจันทร์มีอาทิตย์มีอะไรทั้งหมดเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะเกิดทุกคนเกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้และธาตุรู้นี้ใครบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะคะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิด แต่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากแม้แต่ท่ารู้ก็หลากหลายแต่ให้คิดถึงภาวะหนึ่งซึ่งมีจริงๆคือสภาพที่เกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏต้องมั่นคงนะคะธาตุคือสิ่งที่มีจริงธาตุรู้เกิดขึ้นไม่รู้อะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏปรากฏกับธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเท่านั้นแต่ละหนึ่งอย่างขณะได้ยินเสียงสีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏกลิ่นไม่ได้ปรากฏเพราะอะไรคะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เสียงไม่ใช่รู้กลิ่นไม่ใช่รู้รสขณะที่กำลังรับประทานอาหารทุกวันทุกวันมีรสปรากฏถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้รสรสปรากฏได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดธาตุรู้เลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งว่าธาตุรู้เป็นธาตุรู้เห็นไหมคะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเริ่มมีความเข้าใจความลึกซึ้งที่มั่นคงมีโลกมีทุกอย่างได้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ไม่มีมั่นคงไหมคะที่จะค่อยๆรู้ว่าไม่ว่าอะไรมีจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะที่มีลักษณะนั้นดำรงไว้ซึ่งความเป็นธาตุแข็งเป็นแข็งรสเป็นรสกลิ่นเป็นกลิ่นเห็นเป็นเห็นจำเป็นจำทุกอย่างที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจึงมีปรากฏว่าต่างกันเป็นสองชนิดประเภทใหญ่ๆธาตุหนึ่งเกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏปรากฏกับธาตุรู้แน่นอนไม่ได้ปรากฏกับใครทั้งสิ้นค่อยๆเริ่มเข้าใจความเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมะบรมปรมะไม่มีใครเปลี่ยนได้เลยแล้วก็เป็นสัจธรรมะเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้ารู้ความจริงอย่างนี้เป็นความรู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงประเสริฐไหมที่เคยไม่รู้ว่าขณะนี้ทุกอย่างเหมือนไม่เกิดดับเลยแต่จริงหรือเพราะฉันต้องมั่นคงต้องตรงต่อความเป็นจริงจึงเป็นสัจธรรมที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เห็นกำลังเกิดขณะได้ยินไม่มีเห็นเห็นต้องดับเพราะฉันต้องมั่นคงและละเอียดอย่างยิ่งนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยอาศัยให้สิ่งนั้นปรุงแต่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นก่อนเห็นไม่มีเห็นแล้วก็มีปัจจัยที่อาศัยทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นจบใช่ไหมคะปัจจัยอาศัยกันและกันทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นแล้วดับปานนั้นทุกขณะเพราะฉะนั้นโลกแตกไหมเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นโลกคิดว่ากลมๆเป็นโลกมีผู้คนอาศัยมีประเภทต่างๆแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้มีอะไรปรากฏไหมไม่มีเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกคือสภาพธรรมะที่เกิดดับและมีธาตุรู้เกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อขณะนั้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาเปลี่ยนได้ไหมความจริงถึงที่สุดปรมัตถธรรมเห็นกลิ่นไม่ได้เห็นรสไม่ได้เห็นคนได้ไหมเห็นไหมคะความลึกซึ้งกว่าจะรู้ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้คืออะไรคือเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาเลยแสนนานเพราะฉะนั้นอาศัยพระมหากรุณาตรัสรู้แล้วทรงแสดงความจริงให้ทุกคนจงฟังจงใส่ใจให้ดีไม่ได้พูดถึงคนไม่ได้พูดถึงบ้านไม่ได้พูดถึงอะไรหมดแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมีจริงจึงเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยน ลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วเป็นสัจธรรมด้วยและรู้แจ้งเมื่อไหร่ประเสริฐที่สุดไม่ได้อยู่ในโลกของความไม่รู้มันนานเหนือนเดิมแต่ค่อยๆเข้าใจจนประจักษ์แจ้งความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจธรรมความจริงที่ประเสริฐที่สุดที่ได้รู้โดยที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยความจริงนั้นต้องเป็นความจริงอย่างนั้นและทรงแสดงอริยสัจธรรมถึง3รอบหมายความว่าอะไรคะกว่าจะรอบไหมเนี่ยนี่เพิ่งหนึ่งเดียวที่เห็นยังอีกเท่าไหร่แต่ละขณะในชีวิตทั้งหมดแค่รอบที่หนึ่งลึกซึ้งไหมใครคิดบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นคนแน่นอนจะเห็นคนได้ยังไงคนอยู่ไหนมีแต่สีสันวันณะที่กระทบตาใครจะค้านบ้างคะใครจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมปัญญาที่รู้ความจริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจอย่างนี้เลยนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะไปคลายความไม่รู้และความยึดถือสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ยังคิดว่ายังมีอยู่ต้องไตร่ตรองทุกคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึง45พรรษาแต่ละคำใครตรัสพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองเล็กซึ้งแค่ไหนคนที่พูดตามไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสาวกหรือเป็นใครก็ตามแต่ไม่ใช่ปัญญาระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะในสากลจักรวาลแต่ละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวไม่ว่าจะไปที่โลกไหนเทวโลกพรหมโลกผู้ที่จะมีปัญญาเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเพราะทรงแสดงความจริงตั้งแต่เบื้องต้นให้ค่อยๆไตร่ตรองให้เป็นผู้ที่เริ่มรู้จักโลกซึ่งเกิดดับไม่เหลือเลยคุณธิดารัตน์สนใจเห็นไหมคะ

0: ก็สนใจค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่เริ่มได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะสมัยก่อนนะคะแล้วก็มาฟังท่านอาจารย์กล่าวถึงเห็นได้ยินเนี่ยซึ่งปกติไม่เคยสนใจแต่พอมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะเริ่มที่จะเข้าใจว่าประโยชน์จริงๆก็คือต้องเข้าใจเห็นได้ยินตามความเป็นจริงนะคะท่านอาจารย์คะแล้วก็ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะคะสัจจะ3รอบตั้งแต่รอบแรกเนี่ยค่ะท่านอาจารย์จะเริ่มมั่นคงโดยความเข้าใจที่จะเป็นสัจจญาณรอบแรกเนี่ยค่ะจะมั่นคงอย่างไรคะท่านอาจารย
1: ์มั่นคงเร็วไหม
0: คงไม่เร็วอะค่ะ
1: ทั้งชาตินี่มั่นคงเร็วมั่นคงหรือยังเพราะใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้พระอาจารย์เพียงฟังคำแรกคำเดียวมั่นคงไหมสิ่งที่มีจริงเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะเราจะไปพูดเรื่องอื่นทำไมคะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทำไมไม่พูดล่ะไม่ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงล่ะใครจะคิดบ้างว่าแต่ละขณะเนี่ยใช้คำว่าไม่เที่ยงหมายความว่าเกิดแล้วดับแต่เร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนเห็นคนเหมือนเห็นโต๊ะเก้าอี้เหมือนเห็นนาฬิกาหลับตาสิคะอยู่ไหนทันทีหายไปหมดแล้วทำไมลืมตาขึ้นมาเหมือนเดิมเยอะแยะไปหมดรู้จักอะไรหรือเปล่าทำไมสองอย่างนี้ต่างกันเป็นขณะที่ต่างกันเพราะอะไรคิดเองนี่คิดไม่ออกแน่ค่ะจนกว่าจะรู้จักผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเริ่มไตร่ตรองไม่ใช่ให้เชื่อสภาพที่เชื่อมีนะคะแต่ไม่ใช่สภาพธรรมะที่ไตร่ตรองเรียกว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะละเอียดยิ่งเกินกว่าที่ใครจะคิดถึงความละเอียดได้ว่าลึกซึ้งปานใดเพราะฉันเห็นไปเถอะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยผลก็คือว่าเหมือนเดิมคือไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วทำไมตายทำไมเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้ทำไมเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้และทำไมเดี๋ยวนี้เองเนี่ยหายไปไหนแต่ว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเป็นอย่างนี้แสนนานมาแล้วตราบใดที่ยังไม่มีผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีไตรตรองรู้ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ในความจริงคืออะไรจนกระทั่งถึงปัญญาระดับที่ไม่มีใครประมาณและเทียบได้เลยทั้งสิ้นเพราะแต่ละคำที่ทรงแสดงนี่ค่ะต้องไตรตรองจนเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความไม่รู้มีจริงแน่นอนและความเข้าใจถูกต้องมีจริงแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นชีวิตหลากหลายมากทุกขณะเกินกว่าที่ใครจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขณะเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เริ่มรู้ว่าไม่มีอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่กำลังเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาแล้วดับเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นเห็นทำหน้าที่รู้สิ่งที่กระทบตาจึงชื่อว่าจิตที่เห็นภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิญญาณะสภาพรู้แต่ต้องอาศัยตาจักขุวิญญาณะหมายความถึงเห็นเท่านั้นไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นเลยหมายความถึงคุณที่ดารัตเห็นหรือเปล่าหมายความถึงนกเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นกำลังศึกษาความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีที่ถูกปกปิดไว้ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังคำไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะคะพูดถึงสิ่งที่เดี๋ยวนี้แหละอะไรก็ได้พูดมาเถอะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วจะฟังเห็นต่อไปไหมคะเพราะไม่รู้จักเห็น และไม่ฟังเรื่องเห็นเมื่อไรจะรู้จักเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดนะคะแล้วก็ดับด้วยไม่มีอะไรที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่ถูกเห็นได้เลยเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีคิดไม่มีทุกอย่างไม่มีเป็นชั่วหนึ่งขณะของธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ธาตุรู้หนึ่งที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพียงหนึ่งเพราะธาตุหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นรู้จะรู้หลายอย่างไม่ได้ต้องรู้เพียงหนึ่งมีเราไหมคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าแม้ไม่ใช่เราก็ไม่มีหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าทุกสิ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีเป็นอัตตามานานเท่าไหร่จนกว่าขณะนี้ปัญญาที่อบรมแล้วจากอริยสัจจะรอบที่หนึ่งนี่ยังไม่ถึงไหนนะคะแค่จิตเห็นเท่านั้นจะเป็นอริยสัจจะรอบที่หนึ่งหรือในเมื่อมีตั้งเยอะแยะหลายอย่างที่ยังไม่เคยรู้เลย
0: ค่ะถ้าอาจารย์คะอย่างรอบที่หนึ่งเนี่ยก็หมายถึงเป็นสภาพที่หมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปนะคะแต่ขั้นสัจจญาณ นะคะท่านอาจารย์ก็จะเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างไรคะท่านอาจารย
1: ์ก่อนเห็นมีเห็นไหมคะ
0: ก่อนเห็นจริงๆก็ต้องไม่มีเห็นนะคะ
1: มีไหม
0: ก่อนเห็นไม่มีเห็น
1: เห็นยังไม่เกิดไม่มีเห็นมีธาตุรู้ไหมคะ
0: ต้องมีค่ะ
1: รู้อะไร
0: ก็ถ้าตามการศึกษาก็มีจิตที่เกิดสืบต่อกันนะคะท่านอาจารย์
1: จำมาหมดเลยแต่ว่าตัวจริงๆยังไม่ได้ปรากฏ
0: ค่ะตรงนี้ยากมากเลยค่ะท่านอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นอริยสัจจะทำรอบที่สองไม่ใช่รอบที่หนึ่ง
0: ค่ะก็หมายถึงว่านะคะถ้าเป็นรอบที่สองก็คือกิจญาณก็ต้องเป็นสติปัฏฐานขึ้นไป
1: ก็มีชื่อแต่ว่าคืออะไรกิจจญาณะ
0: ค่ะก็เป็นกิจของปัญญา
1: ก็จากเดี๋ยวนี้ข้ามไปถึงกิจญาณถ้าสัจญาณไม่มีปริยัติไม่มีอย่างมั่นคงกิจญาณรอบที่สองที่รู้ตรงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งเกิดขึ้นไม่ได้ยังไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแล้วจะไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงนี่เรากำลังพูดถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าพระพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกขณะให้รู้ความจริงถึงที่สุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราคิดเองคงไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับเท่าไหร่ละแล้วมีได้ยินด้วยมีคิดนึกด้วยอะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพียงแค่หนึ่งขณะที่เกิดรู้ต้องรู้เพียงหนึ่งและเดี๋ยวนี้เพียงหนึ่งหรือยังคะเห็นเป็นคนเนี่ยจะเป็นเพียงหนึ่งไม่ได้เห็นแก้วน้ำก็เพียงหนึ่งไม่ได
2: ้ครับก่อนที่อาจารย์จีรพันธ์จะได้ถามปัญหากับท่านอาจารย์นะครับท่านเจ้าของรถ Honda สีขาวหมายเลขทะเบียนยอผู้หญิงคอควาย2921นะครับยอผู้หญิงคอควาย2921ไปที่รถของท่านด้วยนะครับครับได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ต้นมาเป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการได้ปลูกฝังความเข้าใจในความเป็นธรรมะจริงๆนะครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปเพียงท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสภาพเห็นก็กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ทำหน้าที่เห็นไม่มีคนนั้นที่เห็นไม่ใช่คนนั้นคนนี้ที่เห็นแต่ว่าเป็นธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นนี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะและเมื่อเป็นธรรมะนั้นซึ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็คือความหมายของธาตุหรือธาตุซึ่งก็เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะอย่างนั้นใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับก็เป็นประโยชน์ให้ได้ศึกษา ให้ได้เพิ่มพูนความเข้าใจที่มั่นคงในความเป็นธรรมะยิ่งขึ้นครับก็ขอเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ครับได้ถามปัญหากับท่านอาจารย์ครับ
3: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับครับก็ได้ยินพูดถึงเรื่องเห็นบ่อยเสียจนคุ้นเคยกับความไม่รู้เนี่ยครับแต่ได้ยินขณะแรกเลยเนี่ยครับขณะแรกของการได้ยินเขาว่าเห็นเนี่ยจากครูวิญญาณเนี่ยครับก็เป็นคำที่ใหม่แรกนะครับเป็นคำที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับคำว่าเห็นเนี่ยนะครับฟังธรรมะแล้วมีการพูดเรื่องเห็นเนี่ยปกติแล้วฟังที่อื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเห็นก็เหมือนกับว่าเห็นจะเกี่ยวเรื่องด้วยอะไรกับธรรมะเนี่ยครับแต่ความลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องลึกซึ้งแน่นอนคำว่าเห็นนะครับแต่ก็ความไม่รู้เนี่ยก็มีมากนะครับเพราะว่าฟังครั้งเดียวไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเห็นทันทีครับแต่ถึงรู้อย่างนี้แล้วนะครับฟังเรื่องเห็นก็เหมือนกับว่าลึกอยู่ไม่ได้เข้าไปถึงเห็นขณะนี้ซึ่งกำลังมีอยู่จริงๆขณะนี้ครับที่จะเห็นความลึกซึ้งของเห็นจริงๆเนี่ยเพราะว่าฟังคำเดียวว่าเห็นเนี่ยก็ไม่พอนะครับคราวนี้สำหรับผู้ที่เข้าใจเห็นที่ได้สะสมมาแล้วในอดีตนะครับกับท่านอาจารย์ครับแม้กล่าวเรื่องเห็นแต่ท่านสามารถที่จะแทงตลอดของเห็นกับฟังคำเดียวกันของผู้ที่ฟังคำว่าเห็นเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมความลึกซึ้งจึงไม่อย่างลงถึงที่จะเห็นตามที่ท่านเคยสะสมมาเลยครับเพราะว่าท่านฟังแม้คำเดียวนะครับเห็นท่านไม่ได้คืออาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องตาเลยก็ได้แต่ท่านเข้าใจทะลุผุโปร่งเนี่ยครับถ้าถามท่านอาจารย์นะครับว่าเห็นเนี่ยแล้วก็จะเห็นความลึกซึ้งของเห็นยังไงครับถ้าพูดถึงเรื่องเห็นเนี่ยครับที่ไม่ใช่ว่าฟังคำเดียวแล้วเห็นแล้วจะเข้าใจแต่ถ้าฟังเห็นแล้วจะเห็นความลึกซึ้งยังไงครับคำนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ไม่ลืมนะคะต้องเริ่มต้นอะไรล่ะคะที่เราพูดแล้วที่เป็นเริ่มต้นเห็นไหมคะมีคนที่ไม่ลืมแล้วก็มีคนที่คงลืมเราพูดถึงอะไรพูดถึงธาตุรู้สำคัญไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยเพียงเกิดขึ้นเห็นตามปัจจัยแล้วดับใครเห็นเกิดเห็นแล้วดับตลอดมาไม่ซ้ำกันเลยไม่มีการสิ่งที่ดับแล้วจะกลับมาเกิดอีกได้เลยทุกขณะใหม่หมดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีท่านรู้อะไรก็ไม่ปรากฏค่ะโลกก็ไม่ปรากฏผู้คนเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเดือดร้อนกันก็ต้องไม่มีถ้าไม่มีธาตุรู้เพราะฉะนั้นแค่คำว่าธาตุรู้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเห็นใช่ไหมธาตุรู้สามารถรู้อะไรได้หรือว่ารู้ได้เฉพาะเห็นเห็นไหมคะเริ่มเห็นความเป็นธาตุรู้ธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้แล้วแต่ว่ามีปัจจัยให้รู้อะไรต้องรู้สิ่งนั้นเช่นมีเสียงต้องกระทบหูเราค่อยๆพูดถึงธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะละเอียดและลึกซึ้งอย่างยิ่งตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริง45พรรษาทุกคำพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองตรัสไว้ดีแล้วพระฉันต้องเคารพอย่างยิ่งนะคะธาตุรู้ไม่เคยขาดใช่ไหมตั้งแต่เกิดจนตายและสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็ไม่ซ้ำกันเลยแต่ไม่เคยคิดสักอย่างเพราะไม่มีความรู้พอว่า แม้แต่สิ่งที่ปรากฏเห็นก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับมีอะไรบ้างไหมที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดจะมีอะไรไหมก็ไม่มีต้องมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะนะคะแล้วจึงค่อยๆรู้ว่าธาตุรู้เกิดเมื่อไรที่ไหนจะเรียกว่านรกจะเรียกว่าสวรรค์จะเรียกว่าบนบกในน้ำยังไงก็ตามแต่เมื่อเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่ารู้สิ่งที่กระทบตาเสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุรู้มีได้ยินไหมเสียงจะปรากฏได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าอะไรที่ปรากฏเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแล้วดับเพราะฉะนั้นธาตุรู้จะหลากหลายต่างกันมากปานใดตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นเริ่มมีความมั่นคงในคำว่าธรรมะในคำว่าธาตุในคำว่าธาตุรู้ภาษาบาลีก็จะใช้คำว่านามธาตุนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแต่ก็ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้จริงไหมคะเนี่ยตั้งแต่เกิดมารู้หมดเลยใช่ไหมคะทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเกิดอีกก็รู้อีกไม่เคยหยุดยั้งที่จะรู้แต่ไม่ใช่รู้เก่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วดับจะกลับมาอีกไม่ได้เพราะใช้คำว่าดับไม่เหลือเลยที่จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นชีวิตทุกขณะก็คืออย่างนี้แหละไม่มีใครเลยนอกจากธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้หลากหลายมากแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินก็เป็นธาตุรู้ขณะที่คิดก็เป็นธาตุรู้รู้เรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองนะคะถึงธาตุรู้ซึ่งมีแต่ก็ไม่เคยคิดถึงไม่เคยรู้ด้วยจนกว่าจะรู้ว่าธาตุรู้เกิดระดับไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเราความเป็นอัตตาความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะทุกอย่างที่มีต้องเกิดระดับทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็พอจะรู้ได้นะคะจำมีจริงไหมคะจำรู้อะไรหรือเปล่า ต้องรู้แน่ๆใช่ไหมคะนี่คุณธิดารัตน์เนี่ยจำแล้วใช่ไหมต้องจำแล้วเพราะฉะนั้นจำต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นถ้ารู้หลากหลายมากแม้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดรู้แต่ก็ต่างกันโกรธคือเป็นธาตุรู้หรือเปล่าคะโกรธต้องมีสิ่งที่ถูกโกรธใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้โดยลักษณะที่หลากหลายมากสำหรับธาตุที่มีแต่ไม่รู้อะไรก็ใช้คำว่ารูปธาตุแข็งเย็นร้อนพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเราแน่นอนแต่มีธรรมะซึ่งต่างเป็นนามธาตุกับรูปธาตุและนามธาตุก็ยังต่างกันไปอีกนี่คือพระปัญญาคุณนามธาตุแข็งไหมคะนามธาตุหวานไหมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจึงเป็นธาตุรู้เท่านั้นมีลักษณะที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่หวานไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่แข็งไม่ด่างเป็นธาตุรู้ล้วนๆ นะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆนี่ใครจะรู้แม้แต่เป็นธาตุรู้ก็ยังไม่รู้เลยเป็นเราทุกชาติไปเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะก็ค่อยๆฟังทีละคำตอนนี้ไม่มีความสงสัยในเรื่องธาตุรู้กับธาตุที่ไม่รู้นะคะได้ยินคำว่ารูปธาตุก็คือธาตุที่มีลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีจริงแข็งมีจริงหวานมีจริงเผ็ดมีจริงไหมคะรู้อะไรหรือเปล่าเผ็ดรู้อะไรหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่เป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะลืมไปเลยวันนี้ไม่คิดถึงเลยหรือว่าฟังแล้วนี่แข็งมีจริงเริ่มรู้ในลักษณะที่มีจริงที่เป็นลักษณะของธาตุที่ไม่รู้เป็นรูปธาตุเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรธรรมะมีสองอย่างนามธาตุกับรูปธาตุนามธาตุเป็นธาตุรู้รูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่มีลักษณะเฉพาะของตนของตน หวานกับเค็มต่างกันหรือเหมือนกันเปลี่ยนหวานให้เป็นเค็มได้ไหมแต่หวานรู้ได้ทางไหนคะทางลิ้นเพราะต้องอาศัยสิ่งนั้นกระทบลิ้นรสนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นก็ชีวิตธรรมดาทั้งหมดเลยค่ะธรรมะไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตธรรมะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นชีวิตจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าต้องไปหาธรรมะที่ไหนมาเรียนไหมอยู่ตรงนี้ทุกขณะฟังเมื่อไหร่เริ่มรู้จักว่าธรรมะไม่ใช่คำในพระไตรปิฎกที่เป็นเพียงคำแต่ทุกคำกล่าวให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉันใช้คำให้รู้ความหมายว่าแต่ละคำได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นนามธาตุนะคะเริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นมีสองอย่างเชิญคุณอนบค่ะ
4: ธาตุรู้นะครับธาตุรู้ไม่ใช่เรารู้ประการแรกนะฮะเป็นธาตุเป็นธาตุซึ่งคำว่าธาตุธาตุนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบ่อยมากเลยเพราะนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับท่านอาจารย์ก็ประสงค์ให้ได้สนทนานะฮะในเรื่องของธาตุรู้สองอย่างพอเราได้ยินอย่างนี้เราคิดแล้วใช่ไหมเอ๊ะธาตุรู้คืออะไรสองอย่างมีอะไรในขณะที่คิดอย่างนั้นน่ะกำลังคิดถึงคำถามและคิดถึงหาคำตอบขณะนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครขณะนั้นก็เป็นธาตุรู้ที่กำลังคิดถึงคำถามและคำตอบนั่นอยู่เพราะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้จริงๆนะไม่ต้องไปหาที่ไหนอะไรที่ไหนถ้าจะคิดที่จะไปหาไปรู้ธรรมะที่ไหนนั้นแสดงว่าข้ามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแม้คำว่าธาตุก็คือธรรมะขนาดนี้เพราะนั้นธาตุรู้คิดขณะคิดเป็นธาตุรู้ไหมฮะคิดขณะนี้ก็เป็นธาตุรู้แล้วมีจริงๆเพราะนั้นกำลังจะกล่าวถึงความละเอียดเพิ่มขึ้นของสิ่งที่มีจริงๆคือธาตุรู้แม้คิดอยู่ขณะนี้ก็เป็นธาตุรู้เห็นในขณะนี้ก็เป็นธาตุรู้แต่ด้วยปัญญาอันสุดประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสรู้ความต่างกันของธาตุรู้อีกใครๆก็คิดไม่ได้ที่จะไปแยกธาตุรู้ที่กำลังมีขณะนี้แม้ขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นขณะหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงประจักษ์แย้งด้วยพระญาณว่ามีสภาพรู้อะไรบ้างที่ประชุมกันในขณะที่ธาตุรู้เกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ฟังนะฮะเป็นพุทธบริษัทเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องฟังให้เข้าใจเพราะถ้าไม่รู้อย่างนี้นะครับไม่เข้าใจธรรมะที่เป็นธาตุรู้และธาตุรู้ก็มีอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้แต่ไม่รู้พูดถึงเห็นก็ไม่สนใจใช่ไหมฮะเราสนใจเรื่องน้ำท่วมเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ขณะนี้มีธาตุรู้ขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องน้ำท่วมท่านใจก็กล่าวแล้วก็ต้องมีธาตุรู้คิดเรื่องธุรกิจก็ต้องมีธาตุรู้แต่สนใจเรื่องน้ำท่วมสนใจเรื่องธุรกิจแต่ไม่สนใจที่จะเข้าใจธาตุรู้แม้ตั้งแต่ในขั้นฟังที่อาจารย์ธิดารัตน์กราบเรียนถามท่านอาจารย์แม้ขั้นฟังเป็นขั้นฟังแล้วเข้าใจเป็นขั้นสัจญาณคือความเข้าใจในความจริงเนี่ยขั้นต้นความจริงก็คือที่เราท่องกันทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับนั่นคือสัจธรรมความจริงจะอยู่ที่ไหนล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธาตุรู้สองอย่างยิ่งยากไม่ง่ายไม่ยากนะถ้าคนที่เรียนวิชาการเนี่ยเขาตอบไปไม่เห็นจะพูดวนอยู่เนี่ยอนบพูดวนอีกแล้ว ก็เขาว่างั้นแต่จริงเขาพูดไปเลยว่าธาตุรู้ก็มีจิตเจตสิกไงจิต89เจตสิก52จบแต่เราไม่ได้เข้าใจอะไรนั่นคือเมื่อคืนเราสนทนากันนะครับนั่นคือเงาของตัวอักษรใช่ไหมอาจารย์คำปันดังนั้นเราก็หลงไปในเงาของตัวอักษรก็คือวิชาการพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มีการที่จะเข้าใจในอัตถสาระจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมีจริงๆในชีวิตประจำวันที่ถ้าอาจารย์พูดบ่อยมากวันนี้ก็พูดบ่อยนะครับอาจารย์ธีรารัตน์ก็มาสนทนาแล้วทุกคนก็สนทนาครับเห็นเป็นธาตุรู้ไหมฮะเห็นเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่ทำหน้าที่เห็นเท่านั้นเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นสิ่งที่กระทบตาให้เห็นได้เราคิดว่าเราเห็นดอกไม้ช่อหนึ่งแม้กระทั่งกลีบหนึ่งแต่จริงๆแล้วเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาเพราะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นก็เข้าใจยากสิ่งที่กระทบตาก็เข้าใจยากเพราะละเอียดเป็นอนูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเสมอว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยนะครับในเรื่องของสิ่งที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นรูปเนี่ยก็ละเอียดเป็นอนูของสิ่งที่กระทบตาอนูของตานี่ไม่ใช่ตาทั้งดวงทั้งขาวดำนะฮะแต่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะฮะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่เล็กที่สุดที่สืบกันมากระทบตาซึ่งเล็กที่สุดก็ยังเข้าใจยากแต่สิ่งที่กระทบตากับตาก็ยังไม่ใช่ธาตุรู้สิ่งที่กระทบตากับตานะครับจักขุปัสสัทธรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปปฐมะไม่ใช่นามธาตุเพราะฉะนั้นเอาละพอเข้าใจขั้นฟังก่อนครับว่าเห็นในขณะนี้ก็เป็นสภาพรู้ที่รู้แจ้งสิ่งที่กระทบตาก็คือรู้แจ้งสีที่กระทบตานี่เป็นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่ที่เป็นประธานเห็นฉันใดได้ยินก็รู้แจ้งในสิ่งที่กระทบหูสภาพที่ได้ยินนะ

จิตก็มีเราพูดกันบ่อยด้วยนะฮะกล่าวถึงกันบ่อยวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกไม่สบายทางกายวันนี้กายสบายดีแต่ใจไม่สบายวันนี้รู้สึกเฉยๆนั่นก็เป็นธาตุรู้เป็นความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่จิตเพราะนั้นธาตุรู้ประการที่สองนี่ก็คือธาตุรู้ที่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตเช่นความรู้สึกมีไหมฮะความรู้สึกความจำจิตไม่ได้รู้สึกจิตไม่ได้ทำหน้าที่รู้สึกจิตไม่ได้ทำหน้าที่จำจิตเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้ประดุจประธานในที่ประชุมนะครับไม่ได้ลงไปบันทึกเองเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเลขานะพอคร่าวๆเพราะนั้นสัญญาความจำก็เป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่จำในสิ่งที่จิตรู้จิตรู้อะไรรู้แจ้งอะไรเช่นจิตเห็นรู้แจ้งสีสภาพที่จำที่ไม่ใช่จิตก็จำสีนั้นเป็นหน้าที่ของเจตสิกคือธาตุรู้ที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแต่ละอย่างทำหน้าที่ต่างๆกันไปเพราะนั้นเจตสิกเนี่ยหลากหลายพระองค์ทรงแสดงเป็น52ชนิดก็มีในชีวิตประจำวันนะครับโกรธโทสะเป็นจิตไหมฮะคนที่ไม่ได้เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะนะเขาก็จะปนกันไปหมดเลยเขาก็บอกว่าวันนี้จิตโกรธถูกไหมฮะจิตโกรธจิตไม่โกรธแต่โกรธเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิตอย่างหนึ่งพระองค์ทรงเรียกสภาพนั้นว่าโทสะเจตสิกเกิดขึ้นในบางโอกาสตอนนี้ยังอาจจะไม่เกิดคือมาเพราะอาจจะไม่มีอะไรให้ไม่พอใจเพราะฉะนั้นโทสะนี้ก็เป็นเจตสิกเพราะขณะนี้จะเกิดจะหลับจะตื่นจะตายไม่ปราศจากจิตเลยแต่ขณะนี้ไม่ได้โกรธอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่จิตตอนหลับมีจิตแต่ก็ไม่โกรธแต่มีจิตเพราะยังไม่ตายดำรงความเป็นบุคคลนี้ตอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตนะครับเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่รู้สึกไม่ได้ทำหน้าที่จำนะฮะไม่ได้ทำหน้าที่พอใจไม่พอใจไม่ได้ทำหน้าที่ระลึกได้ในทางที่ดีที่เป็นสติเพราะฉะนั้นสติก็ไม่ใช่จิตใช่ไหมฮะสติเป็นเจตสิกเป็นสติเจตสิกที่เกิดขึ้นระลึกได้ในทางที่ดีงามปัญญาก็เป็นเจตสิกที่ดีที่สุดเพราะเป็นธาตุรู้ที่เมื่อเกิดกับจิตขณะใดปัญญาทำหน้าที่เข้าใจถูกแม้ในขณะนี้ก็มีปัญญาขั้นฟังไม่ใช่เรานึกว่าเรามาสนทนาธรรมมาฟังธรรมะขณะนี้ขณะที่มีความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกก็เป็นปัญญาเจตสิกนะครับเพราะนั้นกราบถามท่านอาจารย์ครับธาตุรู้ก็มีอยู่สองครับก็คือจิตและเจตสิกแต่ก็เป็นการยากครับที่จะกล่าวยังไงยังไงแล้วก็ให้เกิดเอาแค่ว่าสนใจก่อนเนี่ยที่วันนี้ท่านอาจารย์ถามว่าสนใจน้ำท่วมหรือว่าสนใจเห็นนะครับแล้วก็พูดถึงการที่จะรู้ความจริง3ขั้นนะฮะขั้นสัจญาณคือฟังเข้าใจไตรตรองแล้วขั้นกิจญาณก็คือขั้นที่ปัญญาจะเกิดขึ้นรู้ตรงสิ่งที่ปรากฏหรือเป็นปัญญาที่เกิดกับสติปัฏฐานขั้นที่3ก็คือปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วกัตญาณะนะครับหรือปฏิเวทญาณก็เป็นความละเอียดเพราะฉะนั้นอันนี้ผมประทับใจมากว่าถ้าไม่สนใจความจริงเช่นไม่สนใจเห็นเพราะเห็นเป็นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเห็นเป็นธาตุเป็นธาตุที่รู้แจ้งสีโดยที่เขาเกิดที่ตาเป็นจักขุวิญญาณธาตุไม่ใช่

0: ันนี้เราเอามาพูดกันตามคำของพระองค์แล้วเราก็ภูมิอกภูมิใจว่าเราได้ศึกษาพุทธศาสนาแต่ก็คือเห็นในขณะนี้แหละไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุก็เห็นคือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เราถ้าไม่สนใจที่จะฟังให้เข้าใจเรื่องเห็นก็คือไม่มีรอบแรกของการที่จะเข้าใจความจริงเห็นนั่นแหละเป็นทุกขสัจจะถูกไหมครับถ้าเราพวกเรียนตำราเราตอบได้เลยทุกขสัจจะก็คือรูป28เจตสิก51เว้นโลภะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โลกิยะจิต81ลบโลกุตระจิต8นั่นเอาวิชาการมาพูดเลยใช่ไหมฮะแต่แม้เห็นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ปนเปกันหมดในชีวิตประจำวันเราติดนัวไปหมดเราติดทั้งจิตติดทั้งเจตสิกเราชอบความรู้สึกดีๆสบายแต่เราไม่รู้จักความรู้สึกอ่ะเราสมควรที่จะเข้าใจธาตุรู้ที่เป็นเจตสิกไหมครับอย่างความรู้สึกอย่างเงี้ยพระองค์ทรงแสดงเป็นขันธ์หนึ่งเลยนะครับเวทนาขันธ์ความจำก็เป็นอีกขันธ์หนึ่งเป็นเจตสิกที่มีความสำคัญทีเดียวครับก็ได้แค่นี้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ายากแค่ที่จะพูดให้คนที่เขาไม่ได้สะสมมาที่เขาจะสนใจเขาสนใจเขาก็ไม่สนใจเขาก็คิดว่าพระพุทธศาสนาหน้าที่จะเป็นเรื่องไปทำไปอะไรมากกว่าที่จะฟังให้เข้าใจนะฮะเพราะนั้นกว่าจะสนใจที่จะรอบแรกก่อนสนใจที่จะฟังที่จะอบรมเจริญปัญญาในขั้นฟังเนี่ยครับถ้าไม่มีก็จบตั้งแต่แรกครับกราบท่านอาจารย์ครับ
1: ครับก็กราบขอบคุณอาจารย์รบอย่างยิ่งเลยครับได้กล่าวในความเป็นจริงของธาตุรู้ซึ่งไม่เคยขาดเลยนะครับธาตุรู้ท่านอาจารย์ก็กล่าวคำที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับก็คือคำว่านามธาตุนามธาตุนามธาตุนะครับก็คือสภาพที่มีจริงที่น้อมไปสู่อารมณ์ครับเพราะฉะนั้นมีคำเพิ่มอีกคำหนึ่งนะครับก็ทุกท่านก็ได้ฟังแล้วก็ได้ทบทวนนะครับว่าเพราะว่าเมื่อกล่าวถึงธาตุรู้นะครับรู้โดยที่ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้จึงต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณะหรือว่าอารมณ์นะครับซึ่งก็ตรงกับความหมายของคำว่านามะนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสภาพที่เป็นธาตุรู้นะครับก็คือจิตและธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตคือเจตสิกนี่ครับน้อมไปสู่อารมณ์ยังกันและกันให้น้อมไปสู่อารมณ์นี่คือความเป็นจริงของธาตุรู้ไม่มีใครเลยใช่ไหมครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆครับเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีความละเอียดมากครับก็คงจะไม่เบื่อใช่ไหมครับถ้าเบื่อเบื่อใครครับถ้าเบื่อคือเบื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าผู้ที่ทรงแสดงความจริงนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเบื่อที่จะไม่ฟังไม่ศึกษาก็เท่ากับว่าเบื่อบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดก็เป็นเครื่องเตือนอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนี่ครับก็เป็นข้อความที่เป็นชีวิตประจำวันนะครับก่อนที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมสอบถามปัญหาจากที่คณาจารย์ได้สนทนาไปแล้วนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่จะสนทนาต่อก็ขอเชิญแต่ว่ากระผมมีคำถามที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับได้ยินท่านอาจารย์กล่าวถึงคำว่าเดือดร้อนนี่ครับเป็นคำที่น่าพิจารณาครับท่านอาจารย์ครับว่าเหมือนกับเป็นคำธรรมดาแต่ว่าเป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะอย่างไรครับเพราะว่ามีข้อความในพระไตรปิฎกนะครับก็แสดงถึงความเดือดร้อนเนี่ยครับก็มีหลายอย่างหลายประการนะครับก็ขอโอกาสท่านอาจารย์นะครับอันนี้เป็นข้อความในสารัตถปกาสินีอัตถกถาสังยุตตนิกายสคาถวรรคอุปัฏฐานสูตรครับก็มีข้อความที่แสดงถึงว่าบทว่า ความเดือดร้อนความว่าความเดือดร้อนมี3อย่างคือเดือดร้อนด้วยความแก่เดือดร้อนด้วยความเจ็บปวดเดือดร้อนขอโทษครับเดือดร้อนด้วยความเจ็บป่วยเดือดร้อนด้วยกิเลสครับนี่ในข้อนี้ก็น่าพิจารณามากเดือดร้อนด้วยกิเลสในความเดือดร้อน3อย่างนั้นความเดือดร้อนด้วยกิเลสมีบทว่าถูกลูกศรแทงแล้วความว่าแทงที่หัวใจด้วยลูกศรคือตัณหาที่ถูกซัดไปด้วยอวิชชาเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรคือหอกที่อาบยาพิษครับท่านอาจารย์ครับเป็นคำที่ไพเราะมากเลยครับท่านอาจารย์ครับก็กราบท่านอาจารย์ในความละเอียดของความเดือดร้อนครับที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะในขณะนี้และธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อสงบระงับซึ่งความเดือดร้อนคืออะไรครับก็กราบท่านอาจารย์ครับ
2: เดือดร้อนมีจริงจริงไหมคะเกิดหรือเปล่าใครทำให้เกิดได้
1: ใครทำให้เกิดไม่ได้ครับเกิดตามเหตุตามปัจจัยครับท่านอาจารย์ครับ
2: ไม่มีใครสักคนที่จะทำให้เกิดได้เพราะอะไรเห็นไหมคะเชิญค่ะจะตอบหรือจะถามก็ได้นะคะสนทนาธรรมคำถามว่าอะไรคะเมื่อกี
1: ้ครับคำถามครับที่กระผมได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นความเดือดร้อนที่จะเกื้อกูลให้เข้าใจในความเป็นจริงคืออย่างไรแล้วก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อสงบระงับซึ่งความเดือดร้อนนี่คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเดือดร้อนมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าค่ะต้องค่อยๆมั่นคงนะคะเดือดร้อนเกิดหรือเปล่าใครทำให้เดือดร้อนเกิดหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีใครทำทั้งสิ้นไม่ว่าเราหรือเขาหรือใครก็ทำให้เดือดร้อนเกิดไม่ได้แต่เดือดร้อนก็มีจริงเพราะฉะนั้นเดือดร้อนมีประโยชน์ไหมเพราะไม่รู้ก็เดือดร้อนเห็นไหมคะไม่รู้ทั้งนั้นเดือดร้อนเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนเกิดเมื่อมีปัจจัยแล้วเดือดร้อนก็ดับจะเดือดร้อนอะไรถ้ารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นยังไม่พอค่ะก็สนทนาธรรมะไม่ได้สนทนาเรื่องอื่นเลยนะคะเดือดร้อนมีจริงเป็นธรรมะอะไรมีจริงต้องเป็นธรรมะเป็นธรรมะอะไรไม่น่าสงสัยนะคะเชิญตอบได้เลยค่ะมีจริงอ่ะก็ต้องเป็นธรรมะแต่ว่าเป็นธรรมะอะไรล่ะเราเริ่มเข้าใจก่อนเบื้องต้นเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่สภาพรู้คือแข็งไม่มีทางที่แข็งจะเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเดือดร้อนไม่ใช่หวานหวานเป็นหวานไม่รู้อะไรหมดเพราะฉะนั้นเดือดร้อนเป็นธรรมะอะไรมีจริงๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเป็นธรรมะอะไรเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครที่จะไปทำให้เดือดร้อนเกิดแต่ว่าเดือดร้อนก็มีเพราะมีเหตุปัจจัยแต่ว่าตัวเดือดร้อนเนี่ยคืออะไรเป็นอะไรค่ะไม่ทราบมีไมโครโฟนหรือเปล่านะคะ
1: ครับเชิญนะครับสนทนาธรรมครับคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามนะครับจะได้มั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะนะครับเดือดร้อนเป็นธรรมะอะไรครับเชิญนะครับ
2: ตามที่เราได้ฟังแล้วนะคะเดือดร้อนมีจริงเป็นธรรมะและเดือดร้อนเป็นธรรมะอะไรเท่าที่ได้ฟัง
3: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่านอาจารย์วิกรแล้วก็ทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ถามว่าเดือดร้อนเป็นอะไร จากที่ฟังมาเช้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ถ้าเติมถ้าเติมภูมิไปก็เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตค่ะ
2: ค่ะเป็นนามธาตุถูกต้องไหมคะหรือเป็นนามธรรมนามธรรมมีกี่อย่าง
3: 2อย่างค่ะ
2: 2อย่างถ้าถามชื่อตอบทันทีง่ายมากไม่มีใครที่ตอบไม่ได้แต่ถ้าถามให้เข้าใจเดือดร้อนเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมประเภทไหน
3: เป็นเจตสิกค่ะ
2: เป็นเจตสิกเพราะอะไร
3: เพราะเป็นสภาพรู้ที่เกิดกับจิต
2: ค่ะเพราะขณะที่เดือดร้อนต้องมีธาตุรู้แน่นอนที่เป็นใหญ่เป็นประธานขาดไม่ได้เลยที่เราใช้คำว่าจิตนะฮะเป็นนามธาตุเป็นธาตุรู้แต่ทำไมมีคำที่แยกไปต่างหากเป็นวิญญาณเป็นจิตเป็นต้นเพราะเหตุว่าธาตุรู้ขณะนั้นเดือดร้อนธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเดือดร้อนได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เห็นไหมคะนี่ต้องแยกให้ชัดเจนขณะที่เดือดร้อนธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่เดือดร้อนเพราะอะไร
3: เพราะว่าเขาแค่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้
2: เพราะมีกิจเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่ารู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉันจะไปทำอย่างอื่นจะเดือดร้อนไม่ได้ทำหน้าที่ของตนคือไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่ปรากฏกับธาตุรู้ที่รู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนจนจางจนเกือบขาวเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นหน้าที่ของธาตุรู้หนึ่งนะคะมีหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานขาดธาตุนี้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้เลยแม้ว่าจะมีธาตุอื่นๆเกิดพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้ทำกิจที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉันรู้แจ้งเนี่ยชอบอารมณ์หรือเปล่ารู้แจ้งชอบหรือเปล่า
3: ไม่ชอบไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่ชอบค่ะ
2: ถ้าชอบไม่ใช่รู้แจ้งเพราะฉันต้องรู้ว่ามีธาตุหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ปรากฏเพียงแต่ว่าเห็นสิ่งใดน่าพอใจชอบแต่ชอบไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งลักษณะที่ถูกชอบเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เงียบสนิทนะคะทุกขณะปรากฏว่าชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ใช่ธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ทำให้เกิดชอบหรือไม่ชอบใครชอบเผ็ดเทียมบ้างยังก็ไม่ชอบนะคะสวยนะบางทีสวยมากด้วยชอบไหมคะแม้รู้แจ้งแต่ไม่ใช่รู้แจ้งว่าเทียมหรือแท้เพียงรู้แจ้งลักษณะที่ต่างลองคิดดูเพชรแท้กับเพชรเทียมคนที่ไม่มีความรู้บอกไม่ได้เลยว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมแต่จิตเป็นธรรมะที่รู้แจ้งจึงสามารถที่จะรู้ความต่างของแท้และเทียมแม้ว่าจะคล้ายคลึงกันปานใดก็ตามด้วยเหตุนี้นะคะใครจะเปลี่ยนสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นสภาพธรรมะที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าขณะไหนที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นมีธาตุรู้อื่นๆเกิดพร้อมกันก็จริงชอบหรือไม่ชอบประการใดหรือจำรู้สึกอย่างไรก็ตามแต่ธาตุหนึ่งรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่กระทบตาเพราะฉันมีอีกคำหนึ่งนะคะอารมณ์ภาษาบาลีก็เป็นอารมณะหรืออารมณะหมายเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้ที่จิตกำลังรู้เท่านั้นไม่ว่าจิตอะไรเกิดขึ้นเมื่อเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์และนามธรรมไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่ธาตุรู้แจ้งเท่านั้นยังมีสภาพที่จำเพราะรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้รู้สึกเพราะรู้สิ่งเดียวกับที่จิตรู้ชอบในสิ่งที่จิตรู้หรือไม่ชอบในสิ่งที่จิตรู้เป็นนามธรรมอื่นๆหลากหลายมากปิด บางธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานพอเห็นอะไรชอบมากชอบปรากฏให้รู้ได้เป็นสภาพธรรมะที่อาศัยเกิดกับธาตุรู้แต่ไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแล้วก็มีสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันอาศัยกันและการเกิดขึ้นแยกกันไม่ได้เพราะความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตอาศัยเจตสิกที่เกิดพร้อมกันเกิดขึ้นเจตสิกก็อาศัยจิตที่เกิดพร้อมกันเกิดขึ้นแยกกันไม่ได้ต่างอาศัยซึ่งกันและกันแม้ว่าเป็นนามธรรมต่างประเภทกันแต่ก็เกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันภาษาบาลีใช้คำว่าสหชาตะปัจจัยสหแปลว่าพร้อมกันชาตะแปลว่าเกิดเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกหรือสภาพใดๆก็ตามที่เกิดพร้อมกันทั้งหมดแยกกันเกิดไม่ได้ในขณะนั้นเป็นสหชาตะปัจจัยภาษาไทยก็คือรู้ว่าเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้แต่อีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำว่าสหชาตะปัจจัยต้องเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันแยกกันไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่อาศัยกันได้ไหมเห็นไหมคะต้องคิดเกิดพร้อมกันแต่ไม่อาศัยกันได้ไหมไม่มีทางเพราะมีปัจจัยอื่นอีกเพราะฉะนั้นเป็นการศึกษาความจริงที่ซ่อนเร้นไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนแม้แต่คำว่าจิตธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานและเจตสิกซึ่งรู้สิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกันกับจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะมีลักษณะของตนของตนเช่นจำมีจริงไหมคะจำอะไรถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏจะจำได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นใช่ไหมสิ่งนั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นปรากฏและเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งนั้นรู้สิ่งเดียวกันแต่ต่างกันที่ไม่ได้รู้แจ้งแต่จำนี่คือความต่างกันของจิตกับเจตสิกถ้าจะกล่าวก็คือว่าเจตสิกหลากหลายมากมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีนะคะซึ่งจะต้องเข้าใจทีละหนึ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราจะได้ค่อยๆ คลายความเป็นเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะหมดความเป็นเราแต่เริ่มความรู้ที่ค่อยๆ คลายความเป็นเราเพราะไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงถึง45พรรษาไม่ใช่แค่สองสามคำแต่ความลึกซึ้งนะคะต้องตรงชัดเจนและก็ไม่สับสนถ้าสับสนก็คือเราที่สงสัยไม่รู้ความจริงสงสัยมีจริงไหมคะมีเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นจิตหรือเจตสิกตอนนี้ก็ชัดเจนนะคะชีวิตทุกขณะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่อัตตาเลยแต่เป็นอนัตตาทั้งหมดแต่ละหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาจนกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นอนัตตาแต่ต้องรู้ว่าอะไรแต่ละหนึ่ง
1: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก็ท่านอาจารย์ถามความเดือดร้อนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงความเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้ที่ค่อยๆเกื้อกูลให้ค่อยๆเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นจิตซึ่งก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานนี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับท่านจักก็กล่าวถึงธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตประการต่างๆครับมาถึงความจำซึ่งก็จำในทุกขณะเลยครับแต่ดูเหมือนว่าพอฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าแล้วสภาพที่เดือดร้อนจริงๆนี่คือธรรมะอะไรก็กราบท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลในช่วงท้ายนี้ด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
2: มีอะไรไม่ใช่ธรรมะบ้างพูด เป็นธรรมะหรือเปล่าอะไรเป็นธรรมะกำลังพูด
1: ก็มีคิดครับท่านอาจารย์มีคิดแล้วก
2: ็ยังไม่ได้เข้าใจแต่ละหนึ่งจนกระทั่งรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยมีจิตอะไรและเจตสิกอะไร
0: ครับแค่นิดเดียวครับท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์ขปันอ่านข้อความเรื่องเดือดร้อนนะฮะแล้วก็สรุปว่าเดือดร้อนเนี่ยเป็นเจตสิกที่ไม่ดีนะครับคือกิเลสเนี่ยก็คือเจตสิกที่ไม่ดีนะครับนั่นเองครับทีนี้ก็มีข้อความที่น่าสะเทือนใจเหมือนกันฮะว่าเหมือนความเดือดร้อนจากกิเลสเนี่ยเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรแล้วก็อาบยาพิษด้วยครับท่านอาจารย์ลูกศรอาบยาพิษอย่างไรครับท่านอาจารย์ในขณะที่เดือดร้อนด้วยกิเลสเนี่ยเป็นเหมือนโดนยิงด้วยลูกศรแล้วก็อาบยาพิษด้วยครับ
2: เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: เมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะครับ
2: เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ขณะที่กิเลสเกิดขึ้นครับ
2: เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: เมื่อไหร่
2: เห็นไหมคะกว่าจะรู้เดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวนี
2: ้ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่รู
2: ้
0: ก็เลยไม่เดือดเหมือนกับไม่เดือดร้อนเพราะไม่รู้ไงครับ
2: ลูกศรกี่ดอกตั้งแต่ไม่รู
0: ้ตลอดไ
2: ปจนกระทั่งเป็นโน่นเป็นนี
0: ่ครับ
2: ทั้งดีและชั่วเดือดร้อนหมด
0: ครับโอ้นึกถึงที่อาจารย์คำปั่นอ่านท่านพูดถึงโมหะความไม่รู้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คำปั่นทวนนิดนึงได้ไหมฮะผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยเพราะนั้นตัวอาบยาพิษยาพิษนี่ก็คือความไม่รู้นั่นแหละ
2: ถ้าไม่รู้ก็ไม่รักษาเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่ถ้ารู้เห็นโทษรักษาจิตที่เดือดร้อนให้น้อยลงจานลงปัจจัยที่จะเกิดก็สั้นไม่มากอย่างเดิมก็แค่เกิดระดับเดือดร้อนอะไร
0: ผมเข้าใจแล้วที่ท่านอาจารย์ถามจำว่าเมื่อไหร่จนผมอึ้งไปเลยแต่ผมพอเข้าใจแล้วฮะขณะนี้ก็มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสที่เกิดสลับอาจจะร้อนไปนิดนึงหงุดหงิดถึงเวลาแล้วเอ๊ะไม่เลิกสักทีจะไปทานอาหารเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนี้นะครับมากเกินบรรยายแต่ว่าไม่รู้ครับท่านอาจารย์ความไม่รู้เนี่ยสมที่ท่านแสดงว่าทุกขณะที่กิเลสเกิดเนี่ยต้องมีโมหะกิเลสคือความไม่รู้เนี่ยเกิดร่วมด้วยกับโลภะเกิดร่วมด้วยกับโทสะแม้ไม่มีโลภะโทสะก็ยังมีความไม่รู้เกิดขึ้นด้วยก็เป็นข้อความนะฮะที่ในพระสูตรนี้ดีมากเลยอาจารย์คำปัด
1: ครับก็ขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่กล่าวถึงความเดือดร้อนด้วยกิเลสนะครับความเดือดร้อนด้วยกิเลสมีบทว่าถูกแทงแล้วด้วยลูกศรความว่าแทงที่หัวใจด้วยลูกศรคือตัณหาที่ถูกซัดไปด้วยอวิชชาเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรคือหอกที่อาบด้วยยาพิษ
0: ไพเราะที่สุดเลยครับเหมือนลูกศรนะฮะที่ถูกซัดไปด้วยตัณหาความติดข้องนะที่ซัดไปด้วยความไม่รู้เพราะนั้นทุกครั้งที่เราติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสนะครับขณะนั้นก็มีโลภะเป็นลูกศรแล้วนะแต่ถูกซัดไปด้วยโมหะความไม่รู้ซึ่งต้องเกิดกับโลภะอยู่แต่ถ้าอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่เราก็ตอบไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเมื่ออกุศลเกิดมีความไม่รู้ก็เลยไม่รู้เพราะนั้นเหมือนลูกศรอาบยาพิษแต่ก็ถูกยิงไปก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะครับก็ยังชอบที่จะมีอกุศลนะครับนี่ก็เป็นความละเอียดเป็นอันมากนะครับขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นครับ
1: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับได้ฟังคำจริงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวตั้งแต่ต้นมาจนถึงณตอนนี้ครับเป็นประโยชน์ให้ได้ทบทวนนะครับ การได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนี่ครับไตรตรองพิจารณาความเข้าใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าได้กระทำกิจที่ควรทำก็คือได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้สะสมความเข้าใจสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปนะครับก่อนจบนะครับก็มีพระพุทธพจน์นะครับที่จะขอโอกาสนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาครับเพราะว่าเป็นคำที่เตือนอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นข้อความในขุททกนิกายสุตตานิบาตคู่หัตถกสูตรนะครับมีข้อความว่าสัตว์เหล่านั้นยินดีขวนขวายลุ่มหลงอยู่ในกามทั้งหลายคือลุ่มหลงอยู่ในสิ่งที่น่าใคร่ทั้งหลายไม่เชื่อถือถ้อยคำของบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วในธรรมะอันไม่สงบถูกความทุกข์ครอบงำแล้วย่อมรำพันอยู่ว่าเราจุติจากโลกนี้ไปแล้วจักเป็นอย่างไรหนอนี่คือผู้ที่ประมาทมัวเมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวก็ได้รับประทานอาหารอร่อยนะคะเดือดร้อนไหมคะ
0: เดือดร้อนก็ไม่รู้ครับท่านอาจารย์เพราะว่าโมหะเขาอาบยาพิษซัดมาครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องฟังบ่อยๆจนมีความเข้าใจขึ้นจึงจะไม่เดือดร้อน
1: ครับการสนทนาในช่วงเช้านะครับก็สมควรแก่เวลานะครับมีช่วงบ่ายต่อนะครับในเวลา 13:30 นถึง 15:00 นนะครับอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับการสนทนาธรรมะในวันนี้นะครับก็ขอยินดีในกุศลของคุณสมศักดิ์คุณชยุดาสุภทรัพย์นะครับที่เจริญกุศลจัดสนทนาธรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็มีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วก็มีโอกาสได้เกิดกุศลและจิตร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลสะสมเหตุที่ดีต่อไปครับก็กราบยินดีในกุศลครับ
4: อวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้เช่นเห็นได้ยินว่าเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยส่วนวิชชาคือการเริ่มรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาธรรมที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22มกราคม2561
5: วิชาหรือความไม่รู้ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีความแตกต่างไปจากความไม่รู้ทางโลกอย่างไรคะ
2: ก็เป็นคำที่พระอรหันตสัมมา
6: สัมพุทธนาธรรมที่แพริมน้ำธาราบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะครับซึ่งธรรมะในที่นี้นะครับก็คือสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งเป็นรูปธรรมคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นะครับประโยคดังกล่าวนี้ครับท่านอาจารย์ครับจะเกื้อกูลให้เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะอย่างไรครับตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับ
2: ค่ะก็ไม่เคยรู้จักเลยนะคะเป็นเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยเพราะเกิดแล้วก็จะไม่มีความเข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในความมืดที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่รู้อย่างนี้มานานมากค่ะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจว่าการตรัสรู้ของพระองค์หมายความว่าอะไร หมายความว่าขณะนี้นะคะพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้

0: พระเจ้าก็แสดงว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นี่นะคะก่อนฟังพระธรรมเราไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีจริงๆแต่ไม่รู้อย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังมีจริงๆใครทำให้เห็นเกิดบ้างคะใครทำได้ไม่มีทางเลยค่ะถ้าไม่มีตารับรองนะคะเห็นเดี๋ยวนี้เกิดไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นที่กำลังเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยคือต้องมีตาไม่พอนะคะต้องมีสิ่งที่กระทบตาไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นต้องกระทบตาแต่ตาก็ไม่เห็นยังไงยังไงตาก็ไม่เห็นค่ะแต่มีธาตุรู้เดี๋ยวนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าแม้ได้ยินอย่างนี้ก็ยากที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรแค่เห็นแล้วก็ดับไปก่อนเห็นไม่มีเห็นแน่ๆเลยแล้วเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้าจริงตามที่เราได้ไตร่ตรองไว้ก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเรากราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยมานานมากเลยค่ะแต่ไม่รู้คุณของพระรัตนตรัยว่าสามารถที่จะให้เข้าใจความจริงของทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่าสิ่งนั้นๆน่ะแม้มีก็เพียงแค่ชั่วคราวเห็นไม่ได้เห็นตลอดเวลาเวลาได้ยินไม่เห็นและใครจะรู้ค่ะเพราะเร็วมากต่อกันเหมือนกับว่าทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยทั้งคิดด้วยทั้งจำด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดต่อกันสนิทไม่ปรากฏว่าดับไปเลยก็เหมือนกับยังมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละอย่างที่กำลังมีขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับสืบต่อกันถ้าเข้าใจก็คือว่าค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองว่ายากไหมที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะกำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าตรัสรู้ไม่ได้หมายความว่าคิดไตร่ตรองแล้วก็เป็นตำราเป็นคำพูดเรื่องราวต่างๆแต่เป็นการประจักษ์แจ้งความจริงที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นเกิดจริงๆแล้วก็เห็นดับจริงๆเนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเคยหลงว่าเห็นเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นแต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งจะมีเราไหมแต่เพราะเหตุว่าเกิดแล้วแล้วไม่รู้ก็เลยยึดถือสิ่งที่เกิดแล้วว่าเป็นเราเห็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะเห็นเมื่อเช้านี้อยู่ที่ไหนเห็นเมื่อกี้ก่อนจะเข้าห้องนี้อยู่ที่ไหนแต่ละเห็นนี่ก็มีจริงๆนะคะแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยสืบต่อจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าให้เชื่อแต่ให้เริ่มรู้ว่าไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆค่ะว่านี่เป็นโลกนี่เป็นอย่างนี้อยู่มาในโลกก็นานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ากำลังอยู่ในโลกที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยใครจะบอกว่าเห็นไม่เกิดดับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดและได้ยินก็หมดไปเสียงปรากฏและเสียงก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจึงมีการเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าสิ่งที่มีขณะนี้เป็นเราตั้งแต่เกิดเป็นเรามาตลอดเวลาจนตายเราอยู่ไหนตอนตายเราอยู่ไหนไม่มีเลยหมายความว่าไม่มีตั้งแต่เกิดนะคะเพราะเหตุว่าแค่เกิดแล้วก็ดับแค่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันไปเป็นสิ่งซึ่งที่จะได้เข้าใจไม่ง่ายแต่ว่าค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยเห็นเกิดไม่เห็นไม่ได้เห็นหมดสิ้นไปไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะกำลังฟังเรื่องธรรมะหรือเปล่าคะคือเรื่องสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอนิจจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงหาอีกไม่ได้เลย ไม่ว่าจะมีความพอใจแสวงหาสักเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยแค่ปรากฏนิดเดียวนะคะแล้วหายไปไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้ก็หลงติดข้องว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าโลกหรือโลกะที่เราบอกว่าเราอยู่ในโลกโลกนี้มีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีคนมีต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกไม่มีแต่เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจึงมีแต่เราไม่รู้ว่าเกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ปิดบังทำให้เข้าใจผิดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเที่ยงแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับผู้ที่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้จริงๆในแต่ละหนึ่งไม่ได้รวมกันอย่างนี้นะคะแต่ละหนึ่งเสียงเป็นเสียงเท่านั้นไม่ใช่ได้ยินเห็นเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นคิดเป็นคิดไม่ใช่จำทุกอย่างนะคะมีความเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งชั่วคราวแล้วก็หมดไปใครจะมีเวลาไปนั่งคิดใครจะมีเวลาไปนั่งไตร่ตรองว่าเห็นขณะเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแต่อาศัยการฟังความจริงนะคะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะคะก็มีตื่นหลับตอนนี้ตื่นพอค่ำๆลงก็หลับหลับไปแล้วก็ตื่นอีกอย่างนี้ทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายตอนตื่นเนี่ยมีทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมคะกำลังนั่งอยู่ที่นี่มีแม่น้ำมีใบไม้ร่วงมีทุกอย่างแต่หลับไม่เหลืออะไรเลยหลับสนิทเนี่ยไม่มีเราแต่ยังไม่ตายแสดงว่าต้องมีสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าไม่ได้รู้โลกนี้เลยเหมือนขณะที่เราเพิ่งเกิดขณะแรกเนี่ยค่ะโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นน่ะไม่เห็นน่ะโลกนี้จะปรากฏได้ยังไงเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีไม่มีใครรู้สึกตัวเลยนะคะเหมือนตอนหลับเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนขณะแรกที่เกิดแล้วต่อจากนั้นจึงมีสิ่งที่ปรากฏเป็นตอนตื่นนะคะแล้วก็ถึงตอนหลับสลับกันไปเพราะฉะนั้นตอนหลับเนี่ยจะเหมือนตอนเกิดแต่เกิดนิดนึงขณะเดียวนะคะไม่มีใครเกิดบ่อยๆใช่ไหมคะต้องตายซะก่อนถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ตายก็มีแต่ตื่นกับหลับไปเรื่อยๆและตอนหลับไม่มีเราใช่ไหมคะชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่ปรากฏเลยค่ะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่คิดนึกไม่อะไรหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีเราได้ยังไงขณะนั้นแต่ยังมีธาตุรู้มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อยังไม่จากโลกนี้ไปตราบใดที่ไม่ใช่จิตขณะสุดท้ายของชาตินี้โลกนี้เกิดขึ้นระดับไปยังไม่ตายเพราะฉะนั้นยังเป็นอย่างนี้แหละหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นตอนหลับไม่มีอะไรนะคะก็ดีไหมคะไม่มีอะไรเลยเนี่ยสบายไหมไม่ห่วงใยไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่เบื่อไม่จำไม่ต้องทำงานอะไรหมดสนิทเลยค่ะไม่มีอะไรเหลือเลยสบายไหมถ้าไม่สบายทุกคนไม่อยากหลับหรอกแต่นี่นอนไม่หลับก็ชักกระสับกระส่ายใช่ไหมคะอยากจะหลับสักทีหนึ่งแสดงว่าทั้งวันที่มีเนี่ยเบื่อหรือเปล่าถึงได้อยากจะหลับความจริงไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าร่างกายจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนใช่ไหมคะอยู่ต่อไปไม่ได้ที่จะตื่นไปตลอดทุกวันโดยไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพักผ่อนก็อยากหลับหลับแล้วอยากฝันไหมคะไม่อยากฝันนะคะแต่ว่าฝันบังคับบัญชาไม่ได้แสดงให้เห็นว่าฝันคืออะไรฝันคือจำแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เคยประสบพบเห็นมานะคะแต่ความฝันนี่ก็หลากหลายมากค่ะบางคนอาจจะฝันว่าเหาะได้ฝันได้หมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะฝันไม่ได้แต่ก็เพียงแค่คิดความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะหลับแล้วก็จำทำให้เกิดคิดเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดนะคะทางใจแต่คิดโดยไม่เห็นเวลานี้ค่ะ เห็นแล้วคิดถ้าไม่คิดจะไม่รู้เลยว่ารูปร่างอย่างเนี้ยเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้สีสันต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะเห็นไม่ใช่ขณะที่คิดต่อกันนะคะเห็นแล้วคิดแล้วก็จำด้วยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอ๊ะคนนี้ไม่เคยเห็นแต่จำละใช่ไหมคะเห็นอีกทีจำได้ละเพราะจำตอนที่เห็นเนี่ยค่ะคือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากสภาพธรรมะใช่คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่ามีจริงๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่ามีจริงแต่มีคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้คนอื่นน่ะได้เข้าใจชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละหนึ่งขณะแต่ละหนึ่งวันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายว่าคืออะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลซึ่งเกิดมาแล้วบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ยินธรรมะเลยก็อยู่ไปวันๆยังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่าแท้ที่จริงเนี่ยเกิดจนตายเนี่ยคืออะไรหลงเข้าใจว่าเป็นเราพอตายแล้วไม่มีอีกเลยค่ะคนนี้ไปหาที่ไหนอีกก็ไม่มีสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวและจะเป็นคนนี้แบบไหนแบบรู้ความจริงเป็นคนดีหรือว่าไม่รู้ความจริงหลงยึดถือจนกระทั่งจิตใจเต็มไปด้วยความยินดียินร้ายเศร้าหมองนะคะสามารถที่จะกระทำทุจริตได้ทุกอย่างดีเลยอย่างนั้นชาตินี้เป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเพราะฉะนั้นชาตินี้ที่เป็นมนุษย์นะคะมีโอกาสพิเศษกว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเพราะว่าสะสมมาที่มีโอกาสจะได้ยินสิ่งที่มีค่าที่สุดเป็นความจริงที่สุดนะคะซึ่งถ้ามีความเข้าใจแล้วความเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะติดตามเพราะเหตุว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเลือกที่เกิดได้เลยเกิดที่ไหนคะเลือกไม่ได้จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนบ้านไหนไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยทั้งสิ้นแต่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยที่ต้องเกิดไม่เกิดได้ไหมคะไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดถึงเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเกิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำถามเนี่ยก็จะมีคำตอบเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจแต่ก็ต้องตามลำดับขั้นนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะลึกซึ้งเพียงแค่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับก็เป็นความจริงเพราะได้ยินไม่เห็นอะไรได้ยินเสียงแล้วขดับเพราะฉะนั้นได้ยินก็ไม่เห็นอะไรพอกลิ่นปรากฏขณะนั้นนะคะหลับตาก็ยังมีกลิ่นปรากฏเสียงไม่ปรากฏแต่กลิ่นก็ยังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นขณะเดียวในสังสารวัฏที่มีกลิ่นนั้นปรากฏชั่วขณะนั้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างจะไม่มีเหลือเลยค่ะแต่สืบต่อจนเหมือนมีจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเกิดมานี่นะคะไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเมื่อไหร่ทรัพย์สมบัติที่มีก็ตามไปไม่ได้ร่างกายที่เคยเป็นเราก็ตามไปไม่ได้เลยหลงเข้าใจว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเราแต่จริงๆนะคะตัดแขนออกได้ไหมตัดผมก็ยังได้เลยค่ะตัดออกไปเรื่อยๆไม่เห็นมีใครไปตามคิดว่านั่นเป็นเราแต่พอไม่อยู่ที่ตัวเมื่อไหร่นะคะก็ไม่รู้เลยว่าที่กำลังมีอยู่เป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงไม่ใช่เลยออกไปจากการประชุมรวมกันเมื่อไหร่ก็จะไม่เหลือความเป็นเราตัดแขนได้ไหมตัดขาได้ไหมใช่ไหมคะได้หมดทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุสิ่งที่ว่างเปล่าแทรกอยู่ทุกขณะทุกส่วนที่ปรากฏเหมือนกันแน่นหนาทึบแตกย่อยทำลายได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายนี้ออกแล้วไหนเป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราได้เลยสักอย่างเดียวแต่เพราะไม่ได้ฟังธรรมะไม่เคยคิดไตร่ตรองนะคะก็มีความเป็นเรา ยังไม่สามารถที่จะสละละการที่จะเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นรู้จริงกับขั้นฟังเนี่ยต่างกันไกลมากขั้นฟังเพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่มีใครมาบอกเราเลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่เราไม่รู้จักเลยตั้งแต่เกิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นแต่ว่าคำของพระองค์เนี่ยค่ะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นก็ขั้นฟังต้องรู้ว่าเพียงแค่เริ่ม45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกี่คำแล้วเราได้ยินกี่คำเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของแต่ละคำนี่ก็มีอีกมากนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะรีบร้อนไม่ได้เลยค่ะเพราะถ้ายังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีปัญญาปัญญาหมายความถึงความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราไม่รู้มานานมากเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นคนหรือเปล่าคะเป็นดอกไม้หรือเปล่าเห็นไหมคะไม่มีใครที่ไม่ได้ยินคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะสิ่งนั้นต้องกระทบตาด้วยข้างหลังเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้กระทบตาหันหลังไปเมื่อไหร่กระทบตาเมื่อไหร่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งซึ่งกำลังมีในขณะนั้นแสดงว่านะคะขณะนี้ต้องอาศัยตาตาอยู่ตรงไหนเห็นตรงนั้นถ้าตาอยู่ข้างหลังก็ต้องเห็นข้างหลังใช่ไหมคะถ้าตาอยู่ตรงไหนก็ต้องเห็นตรงนั้นแหละเพราะฉันได้ยินก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ได้ยินที่แขนไม่ใช่ได้ยินที่ตาแต่เสียงกระทบหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะไม่ใช่หูทั้งหมดแต่เฉพาะส่วนจุดเล็กที่สุดที่เป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงใช้คำว่าโสตะในภาษาบาลีใช้คำว่าปัสสาทะเป็นรูปที่ต่างกับแข็งร้อนเย็นกลิ่นนะคะเพราะว่ารูปนั้นสามารถกระทบเสียงคิดดูที่ตัวนะคะมีรูปที่อยู่กลางหูที่สามารถกระทบเสียงเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเนี่ยใครคิดว่าเสียงกระทบหูจึงมีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับหมดไม่เหลือเลยทั้งเสียงไม่เหลือเลยทั้งได้ยินไม่เหลือเลยทั้งหูที่สามารถกระทบเสียงนี่คืออนิจจังพอเข้าใจใช่ไหมคะแต่ทุกขังเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละเป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เลยค่ะใครจะไปขอร้องว่าอย่าเพิ่งหมดไปนะนะคะอย่าเพิ่งดับไปนะอยู่อีกหน่อยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเกิดแล้วดับเกือบจะเรียกได้ว่าทันทีเร็วสุดที่จะประมาณยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังเกิดดับที่เร็วสุดที่จะประมาณจนรวมกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นสิ่งนั้นบ้างเป็นสิ่งนี้บ้างเริ่มเห็นความต่างนะคะของคนที่ไม่เคยฟังธรรมะแล้วก็อยู่ในโลกของความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพียงแต่เขาบอกว่านี่คือผู้ที่หมดกิเลสก็กราบไหว้แต่หมดกิเลสได้ยังไงต้องไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นฟังแล้วรู้จักการสะสมของแต่ละคนด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่รู้คนอื่นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับรู้หรือยังคะแค่ฟังกำลังเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอีกนานไหมทำให้ประจักษ์การเกิดดับได้ไหมใครไปทำได้ไม่มีทางเลยค่ะนอกจากการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆละสิ่งที่ปิดกั้นทั้งที่สภาพธรรมะกำลังเกิดดับนะคะก็ไม่รู้เพราะอวิชชาเต็มหมดไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะคะก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีภาษาบาลีใช้คำว่าอวิชชาหมายความว่าไม่อะนะคะวิชาแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นอวิชาไม่รู้ไม่รู้อะไรคะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอวิชาอยู่ที่ไหนใครไม่มีขณะใดก็ตามที่ไม่รู้นั่นแหละคืออวิชามีจริงๆคือมีไม่รู้ ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาเข้าใจนะคะเข้าใจก็มีจริงๆกำลังเริ่มฟังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยไปขวนขวายทำอะไรก็ไม่รู้หลงคิดว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่แค่ฟังนี่ก็ไม่รู้แล้วค่ะไปทำอะไรกันเพื่อจะรู้อะไรกันแล้วบอกว่านั่นเป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นเป็นวิปัสสนานั่นเป็นสำนักปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มฟังธรรมะนะคะจึงเริ่มรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นคำที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สามารถเริ่มเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับและสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือกราบไหว้ในสิ่งที่เป็นที่เคารพอย่างยิ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฟังคำของพระองค์คุณค่าของพระธรรมแต่ละคำจะอยู่ที่ไหนคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฟังคำจริงแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนะครับจึงจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้นะครับถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลยครับ
2: ท่านอาจารย์ก็มีถามว่าทำไมต้องเกิดก็จะขอสนทนาว่าทำไมต้องเกิดแล้วเกิดมาทำไมคะ
0: อะไรเกิดเห็นไหมคะทำไมต้องเกิดยังไม่รู้เลยแต่ต้องอะไรเกิดต้องชัดเจนทีละหนึ่ง
2: ถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็คือมีเราเนี่ยแล้วก็คนเกิดสัตว์เกิดแต่ถ้าศึกษาแล้วก็ทราบว่าธรรมะเกิดตามเหตุปัจจัย
0: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเป็นความเข้าใจของเราหรือเปล่านะคะต่อเมื่อมีคำถามให้คิดว่าคืออะไรต้องตั้งต้นว่าคืออะไรแล้วเราถึงสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งนั้นต่อไปให้ละเอียดขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าคืออะไรทั้งหมดเป็นโมฆะพูดไปทั้งวันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องคืออะไรให้ชัดเจน
2: ถ้าตอบแบบไม่เรียนก็คือคนเกิดสัตว์เกิด
0: ใครๆก็รู้ใช่ไหมคนเกิดสัตว์เกิดมีใครบ้างไม่รู
2: ้ค่ะไม่มีใครไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเรียนแล้วก็ทราบว่าไม่มีสัตว์ไม่มีคน
0: เพราะฉะนั้นคำตอบนั้นไม่ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเกิดสัตว์เกิดก็เป็นธรรมดามีใครบ้างไม่รู้แต่ที่คนไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าอะไรเกิดที่ว่าเป็นคนเกิดนะอะไรสัตว์เกิดนะอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีคำตอบว่าอะไรเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับข้ามสักคำก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ลองคิดดูนะคะแข็งมีจริงๆไหมเกิดหรือเปล่าแน่ใจนะแข็งเกิดหรือเปล่าคะเห็นไหมคะนี่ไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นมาบอกเราค่ะต้องเป็นการไตร่ตรองและเป็นการคิดนั่นคือจุดเริ่มของการที่จะเข้าใจความจริงว่าไตร่ตรองแล้วความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนความจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะ
3: มีครับ
0: ค่ะแข็งเกิดหรือเปล่า
3: เกิดแล้วครับ
0: เพราะอะไรคะที่ว่าแข็งเกิด
3: เพราะกระทบ
0: เพราะกระทบสัมผัสนะคะถ้าแข็งไม่เกิดจะมีแข็งไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นที่กระทบสัมผัสแข็งหมายความว่าแข็งเกิด
3: ครับ
0: และสภาพที่รู้แข็งมีไหม
3: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้กับแข็งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่เกิดก็คือว่าแข็งก็เกิดสภาพรู้ก็เกิด
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้แข็งเป็นเราหรือเปล่าที่รู
3: ้ไม่เป็นเราครับ
0: ไม่เป็นนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะ
3: ครับ
0: ต่างกันเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะได้หมายความถึงทุกอย่างที่มีจริงค่ะไม่เว้นยังไงก็ไม่เว้นนะคะจะอยู่บนฟ้าอยู่ใต้น้ำอยู่บนดินยังไงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงและจะกล่าวว่าไม่ใช่ธรรมะได้ยังไงแต่ว่ามีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างแข็งกับกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ต่างกันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นสวรรค์พรหมนรกที่ไหนก็ตามแต่นะคะสภาพไม่รู้ที่เกิดขึ้นเป็นแข็งก็เป็นแข็งแค่นั้นและเสียงนะคะรู้อะไรไหม
3: เสียงไม่รู้ครับ
0: แล้วกลิ่นนะคะ
3: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้เราใช้คำว่ารูปธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาษาบาลี

0: พราะฉะนั้นความจริงคือมีสิ่งที่ปรากฏแล้วเห็นดับไปเลยเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นแต่ว่านะคะธาตุรู้ก็มีต่อไปเกิดดับสืบต่อทำให้จำได้รู้ว่าสิ่งนั้นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีนะคะก็หลากหลายแต่ต่างกันเป็นสองประเภทสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: อะไรบ้าง
1: มีสิ่งที่ปรากฏมีแข็ง
0: ค่ะมีแข็ง
1: มีเสียงมีกลิ่น
0: ค่ะมีอะไรอีกคะ
1: เย็นร้อน
0: ค่ะยังขาดอะไรถูกต้องค่ะทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่ปรากฏก็แค่นี้เองคือมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นดับไปแล้วมีเสียงกระทบหูปรากฏให้ได้ยินดับไปแล้วมีกลิ่นกระทบจมูกดับไปแล้วมีรสกระทบลิ้นรู้รสแล้วก็ดับไปแล้วเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนี้รู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วก็ดับรู้ตรงไหนตรงนั้นเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเราแต่มีธาตุหรือธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าจิตตะหรือจิตตังหรือวิญญาณวิญญาณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรียกธาตุรู้เนี่ยมีหลายคำคำว่าจิตเราพูดบ่อยๆในภาษาไทยใช่ไหมคะดอกไม้มีจิตไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะนกมีจิตไหมคะ
1: มีครับ
0: มีเป็นนามธรรมสภาพรู้เนี่ยค่ะทั้งหมดใช้คำว่านามธรรมนามะกับธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างเลยนะคะประเภทใหญ่ๆเนี่ยคือรูปธรรมเนี่ยแข็งกี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เป็นแข็งเสียงก็เป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้เลยลักษณะของสภาพธรรมะเป็นอย่างไรนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยค่ะเป็นจิตเกิดขึ้นไม่รู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ขณะแรกที่เกิดเลยเนี่ยมีจิตไหม
1: มีครับ
0: ถ้าไม่มีจิตไม่ชื่อว่าคนเกิดใช่ไหมคะแต่เพราะมีจิตสภาพรู้นามธรรมกับรูปเกิดขณะนั้นก็บอกว่าคนเกิดสัตว์เกิดนกเกิดแมวเกิดแต่รูปเล็กมากขณะแรกที่เกิดยังไม่เป็นช้างเลยยังไม่เป็นมดเลยใช่ไหมคะแต่ต่อไปทำไมเป็นมดบ้างเป็นช้างบ้างตอนเกิดไม่เห็นปรากฏเลยกรรมที่ได้ทำไว้คนไทยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ากรรมอะไรเมื่อไรยังไงเพราะฉะนั้นการเกิดนะคะไม่ใช่กรรมนะคะแต่เป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเป็นนกหรือเป็นคนได้ไหมคะไม่ได้เลยเป็นอะไรก็คือว่ามีกรรมที่ทำให้เป็นอย่างนั้นจะเกิดที่ไหนยังไงประเทศไหนอะไรก็แล้วแต่สวรรค์นรกยังไงก็แล้วแต่กรรมแสดงเห็นว่านะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าที่เราคิดกระทำดีชั่วทุกวันเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะให้ผลเกิดเมื่อไรแล้วก็เป็นอะไรเพราะฉะนั้นหนอนตายถ้าเกิดเป็นคนได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหนอนเนี่ยมาจากไหนจิตของเขาสะสมบุญกรรมอะไรไว้มากแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นหนอนกรรมเองก็ทำให้เกิดต่อไปหลังจากที่ตายแล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมหนึ่งจะให้ผลเพราะฉะนั้นเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นปลาได้ไหม
1: ได้มี
0: ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเทวดาได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ ก็ได้แล้วแต่กรรมซึ่งเป็นธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีทั้งที่เป็นเหตุและที่เป็นผลนะคะแต่ต้องแยกนามธรรมกับรูปธรรมก่อนมีเราไหม
1: ถ้าเรียนแล้วก็ไม่มีนะครับ
0: ไม่มีค่ะถ้าตอบอย่างนี้แล้วหมายความว่าต้องมั่นคงจนถึงที่สุดแต่ว่าเพราะปัญญาน้อยมากก็แค่ฟังก่อนแต่ทั้งที่ฟังเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดดับแล้วจะหมดความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏจริงๆว่าลักษณะนั้นยังแข็งไม่ปะปนกับเสียงไม่ปะปนกับอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่แข็งเกิดระดับจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏชัดเจนขึ้นยืนยันความ

0: ถูกต้องว่าไม่มีเราก็เพราะปัญญาสามารถที่จะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะแข็งก็ปรากฏแต่ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะแม้แข็งก็เถอะนิ้วเราหรือเปล่าเห็นไหมคะมองไม่เห็นเลยก็ยังจำได้ถ้ากระทบหัวเข่านะคะเข่าเราหรือเปล่าทั้งที่แข็งเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแข็งเป็นเข่าเดี๋ยวแข็งเป็นนิ้วเดี๋ยวแข็งเป็นอะไรแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งและแข็งก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความที่เป็นเราที่มีความติดข้องมีความไม่รู้มีความต้องการมากมายมหาศาลนะคะจนกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะค่อยๆน้อยลงจนกระทั่งรู้ความจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์เลยไม่มีทางที่ใครจะเข้าใจความจริงได้ที่สามารถจะละความไม่รู้จนกระทั่งละความชั่วความไม่ดีทั้งหมดเนี่ยจากมากจนกระทั่งเล็กน้อยเนี่ยไม่เหลือเลยดับหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์จากการเป็นปุถุชนนะคะพระเซนก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นแต่ละคำแต่ไม่ใช่ฟังเปล่าๆนะคะคิดไตร่ตรองเริ่มเข้าใจและเริ่มจำและเริ่มฟังต่อไปที่จะให้เข้าใจยิ่งขึ้นธรรมะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: ธรรมะอะไร
1: มีเห็นครับ
0: ค่ะนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่างนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้มลิ้นรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจคิดนึกเพราะว่าจะต้องมีการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดจึงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีการคิดก็แค่เห็นจะเป็นอะไรได้เสียงเป็นภาษาหรือเป็นเสียง
1: เป็นเสียง
0: ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าเสียงเดียวกันทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดแต่ว่าใครจะรู้ความหมายของเสียงนั้นก็แล้วแต่การจำใช่ไหมคะเราใช้คำภาษาไทยคนอื่นได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าแต่ละเสียงนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเขาพูดภาษาจีนก็เป็นเสียงอีกอะเราก็ได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคะแต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรจนกว่าจะจำคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในสมัยใดๆทั้งสิ้นนะคะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครบังคับเห็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: บังคับได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: บังคับคิดได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: บังคับโกรธได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนามธรรมนี่นะคะมีสองอย่าง
2: ที่ใช้คำว่านามธรรมเนี่ยนะคะหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะคะเป็นจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเจตสิกทั้งจิตและเจตสิกเนี่ยนะคะต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยการเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีสภาพที่ไม่รู้อะไรอีกนะคะที่เป็นรูปธรรม
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
1: เห็นครับ
0: ชอบไหมชอบอะไร
1: ชอบสีสวยงาม
0: ชอบสีสวย
1: ๆ
0: ถ้าไม่เห็นจะชอบไหมแต่ชอบในสิ่งที่ปรากฏไม่ชอบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ชอบมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับผม
0: ค่ะไม่ชอบมีจริงไหม
1: มีครับ
0: มีจริงนะคะแต่สภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นจิตเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแต่จิตที่กำลังเกิดขึ้นทางตาเนี่ยนะคะเห็นเท่านั้นนี่เรียกว่าอย่างที่สามารถจะปรากฏได้ด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยนะคะโดยนัยยะประการต่างๆโดยนัยยะของพระสูตรไม่ได้กล่าวถึงแต่ละหนึ่งขณะจิตแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่สามารถจะรู้ได้เห็นแล้วชอบไหมแสดงเห็นความต่างของชอบกับเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยหมายความถึงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏทางตาลืมตาขึ้นมาก็มีสิ่งที่ปรากฏละนั่นคือเห็นสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบไม่แน่นอนแต่เห็นต้องแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อมีธาตุรู้แล้วต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีธาตุรู้โดยไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้ไหมคะไม่ได้นี่คือเริ่มเป็นคนที่เหตุผลเข้าใจไตร่ตรองนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยิน ต้องมีเสียงเพราะว่าได้ยินเสียงเสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ได้ยินเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นนะคะไม่ใช่เสียงอื่นเป็นจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าเสียงนั้นเป็นยังไงเสียงคนเนี่ยเหมือนกันไหมค่ะเสียงคนแต่ละคนนี่แต่ละเสียงใช่ไหมคะ
1: เสียง
0: จำได้เลยเพียงแค่โทรศัพท์ก็ยังรู้เลยไม่ต้องเห็นหน้าก็ยังจำเสียงได้เสียงดนตรีก็หลากหลายมากนะคะเพราะเหตุว่าธาตุรู้ที่เป็นเฉพาะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังรู้ภาษาบาลีจะมีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าอารมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์เราใช้คำภาษาบาลีแต่เราไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าเข้าใจโดยคิดเองสืบๆกันมาใช่ไหมคะอย่างเราบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมคะวันนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ขุ่นข้องหมองใจใช่ไหมคะมีดอกไม้สวยๆมีคำที่ทำให้เราได้เข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีแต่อารมณ์จริงๆในทางธรรมะนะคะหมายเฉพาะสิ่งที่ถูกจิตรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้ซึ่งหลากหลายมากถ้าไม่หลากหลายเราจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นใครรถก็หลากหลายมากเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายเพราะสภาพนั้นไม่เหมือนกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีอารมณ์เพราะเป็นสิ่งที่ขณะนั้นจิตกำลังรู้ไม่ใช่สิ่งอื่นนะคะได้ยินเป็นจิตขณะนั้นเสียงเป็นอะไรคะ
1: เป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้
0: ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีจะออกเสียงว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะแต่หมายความถึงเฉพาะเสียงที่กำลังปรากฏกับจิตที่ได้ยินดับแล้วหมดเลยทั้งเสียงทั้งได้ยินอนิจจังทุกขังไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยไม่เหลือแค่มีให้รู้นิดเดียวแล้วก็หมดไปแต่เพราะความไม่รู้ก็ติดข้องมากแสวงหาจนกระทั่งบางคนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะสีดำกับสีน้ำตาลเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับ
0: ค่ะเพราะอะไรถ้าจิตไม่เห็นจะรู้ไหมว่านั่นดำนี่น้ำตาลใช่ไหมคะถ้าไม่รู้แจ้งในดำในน้ำตาลก็ไม่รู้ว่าต่างกันแต่นี้
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: ง
0: ในสภาพธรรมนั้นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียมหยกบางคนก็ด้วยการสัมผัสนะคะบางคนก็ด้วยการเห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไม่ทำกิจอะไรเลยนอกจากนี้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตั้งแต่เกิดจนตายจิตเกิดดับสืบต่อไม่หายไปเลยสักขณะเดียวกันเพราะเหตุว่านะคะธาตุนี้เป็นธาตุที่ทันทีที่จิตดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจิตนั้นจะเกิดขึ้นโดยมีกรรมเป็นปัจจัยหรือว่าอะไรก็เยอะแยะเลยนะคะสภาพธรรมะที่จะเกิดเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดเพื่ออะไรคะเพื่อให้รู้ว่าไม่มีเราอย่าหลงเข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเพราะจะนำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแต่ละคำนะคะศึกษาธรรมะเนี่ยทีละคำต่อไปนี้ได้ยินคำว่าอารมณ์รู้เลยใช่ไหมคะภาษาบาลีออกเสียงว่าอารัมมณะบางแห่งก็เป็นอารัมภณะหมายความเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้มีไหม
1: มีครับ
0: ค่ะตอนหลับมีจิตหรือเปล่า
1: จิตมีครับ
0: เพราะฉะนั้นมีอารมณ์หรือเปล่าเพราะจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้มีไหมคะ
1: ตอนหลับจิตรู้เลย
0: เนี่ยค่ะคือกว่าเราจะเข้าใจเราต้องเป็นผู้ที่ตรงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะตรัสไว้ว่าอย่างไรคำที่จัดมาจากการที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยความจริงเป็นอย่างนั้นตราบใดที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้แน่นอนนะฮะกำลังหลับมีจิตไหม มีอารมณ์ไหมมีเพราะว่าเมื่อมีจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยตาไม่ใช่ได้ยินไม่ได้อาศัยหูไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกแต่ต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้จนกว่าจะถึงแก่กรรมหมายความว่าสิ้นสุดกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้เมื่อไหร
1: ่
0: ก็ต้องมีกรรมที่ทำให้ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับลงกรรมที่จะทำให้เกิดสืบต่อก็ทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมอะไรแต่ต้องมั่นคงนะคะจิตเป็นธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ใช่การรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นโลกมีหลายโลกไหมคะ
1: มีหลาย
0: หลายโลกค่ะโลกทางตาก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีโลกนี้เลยไม่รู้จักโลกนี้ไม่รู้ว่าสีเขียวเป็นยังไงแดงเป็นยังไงคนเป็นยังไงนกอินทรีเป็นยังไงนกกระจอกเป็นยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียงเลยคนละโลกละเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเป็นโลกหนึ่งโลกเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจคำว่าโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นกำลังหลับสนิทมีโลกไหมคะต้องมีค่ะธรรมะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนะคะเราหลงทันทีไปไหนก็ไม่รู้ไม่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดที่ฟังให้เข้าใจไม่ใช่รีบร้อนจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะคะแต่ละคำได้ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้มีโลกไหมคะโลกไหน
1: โ
0: ลกได้ยินสำหรับคนที่เสียงปรากฏโลกทางตาเห็นกำลังปรากฏเนี่ยค่ะคือธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตเป็นนามธรรมเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะต้องเป็นธาตุรู้สิ่งนั้นแล้วไม่ชอบหรือว่าชอบก็ต้องรู้สิ่งนั้นแล้วก็ชอบด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมชาใช้คำว่านามธรรมและหมายความว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นห่างกันไกลมากต่างกันโดยประการทั้งปวงรูปมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่สามารถที่จะรู้ได้ขณะที่กำลังมีรูปนั้นเป็นอารมณ์แต่ตัวรูปไม่รู้อะไรอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะสามารถจะมีจิตที่กำลังรู้แข็งแต่รู้แข็งไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นรู้แข็งเป็นจิตเป็นนามธรรมและรูปเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้แต่จิตเกิดเองตามลำพังไม่ได้เริ่มค่อยๆเข้าใจไม่ใช่เราเนี่ยกว่าจะถึงเหตุทั้งหมดที่ทรงแสดงเพื่อเกื้อกูลให้เห็นว่าไม่ใช่เราในขั้นการฟังต้องรอบรู้ไม่ใช่ว่าไปสำนักปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไปทำอะไรพุทธะคือความรู้ความเห็นถูกต้องปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกจึงจะเป็นความรู้เป็นปัญญาได้โดยเหตุนี้นะคะต้องมีการฟังพระธรรมถ้าฟังคนอื่นจะรู้ไหมคะอย่างเงี้ยโดยเหตุนี้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะทรงพระมหากรุณา 2,500 กว่าปีคำนั้นยังสามารถที่จะทำให้คนในยุคนี้ที่สะสมมามีโอกาสได้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแสดงเหตุผลแล้วนะคะเกิดเองไม่ได้แน่อยู่ดีๆจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ยังรู้ไม่ได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าอะไรต้องรู้ตามลำดับขั้นว่าเป็นอะไรซะก่อนแล้วถึงจะค่อยๆรู้ปัจจัยขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้จิตเป็นนามธรรมบางครั้งก็มีรูปเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นบางครั้งก็มีนามธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะว่าจิตเป็นธาตุรู้ แต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะต้องออกเสียงทุกคำเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่เจตสิกเนี่ยมีลักษณะต่างกันเป็น52ประเภททำให้จิตเนี่ยหลากหลายตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะถ้าไม่ทรงแสดงเราจะรู้ไหมคะว่าจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่แต่ไม่มีเจตสิกไม่ได้เพราะต้องอาศัยเจตสิกเกิดขึ้นเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกเกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าเจตสิกะหมายความว่าสภาพที่เกิดในจิตเกิดพร้อมจิตรู้เป็นสภาพรู้ต้องรู้อย่างเดียวกับสิ่งที่จิตรู้รู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันใครรู้คะว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นจิตเจตสิกที่กำลังเกิดดับแล้วก็รู้อารมณ์และจิตเจตสิกก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่จิตเป็นจิตนะคะและเจตสิกมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นประเภทถึง52ประเภท52ประเภทนี้อย่างประเภทนะคะแต่ความละเอียดมหาศาลอย่างความโกรธเนี่ยมีตั้งแต่ขุ่นใจจนถึงพยาบาทเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะนั้นแค่ขุ่นใจเนี่ยเราจะบอกว่าแรงจนถึงพยาบาทได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก็เป็นประเภทเดียวกันคือประเภทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจใช่ไหมคะแต่จากน้อยที่สุดก็ต้องมีชื่อใช่ไหมคะและไม่ใช่แค่ชื่อนะคะชื่อนั้นเพื่อแสดงความเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรามาเรียนชื่อกันเรามาจำชื่อกันนะคะแต่ให้รู้ว่าชื่อมีเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไรอย่างถ้าใช้คำว่าพยาบาทเนี่ยอาฆาตอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเราไม่ชอบนิดหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะดับไปไม่กลับมาอีกเลยนะคะแต่ว่าขณะต่อไปเนี่ยก็ปรุงแต่งสืบต่อทำให้เป็นสภาพธรรมะที่ต่างจากขณะก่อนที่เคยเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะตั้งแต่เริ่มฟังคำแรกเข้าใจกับฟังต่อไปต่อไปความเข้าใจเพิ่มขึ้นจะบอกว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนตอนแรกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งเนี่ยก็หลากหลายมากแล้วลองคิดถึงนะคะในสังสารวัฏทุกวันเนี่ยใหม่หมดหลากหลายหมดต่างกันหมดและในสังสารวัฏเท่าไหร่ที่ผ่านมาแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งก็แค่เกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจึงรู้ว่านั่นคือคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะจะนำไปสู่การที่สามารถที่จะดับความชั่วหรือกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองกิเลสเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
1: นามธรรม
0: เป็นจิตหรือเป็นเจตสิก
1: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกก็ถูกต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีใครหรือเปล่าในห้องนี้ไม่มีค่ะแล้วมีอะไร
1: มีธรรมะ
0: ธรรมะอะไร
1: นามธรรมและรูปธรรม
0: นามธรรมอะไร
1: จิตเจตสิก
0: ค่ะและรูปเท่านั้นไม่มีอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงๆใครเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งคือใช้คำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมปรมะนะคะคนไทยใช้บอหมดเลยแทนที่จะเป็นปอเพราะฉะนั้นไม่พูดว่าปรมะแต่รวมเป็นบรมใหญ่ยิ่งอัตถะเราพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีความหมายถึงลักษณะที่มีถ้าไม่มีลักษณะเราจะไปพูดถึงสิ่งนั้นได้ยังไงคะแต่ต้องมีลักษณะดอกไม้นี่มีกี่กลีบเนี่ยก็เป็นลักษณะแล้วใช่ไหมคะให้รู้ว่าดอกนี้ต่างกับดอกนั้นสีอะไรเพราะฉะนั้นอัตถะความหมายต้องหมายความถึงลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมหมายความถึงธรรมะที่มีลักษณะที่เป็นใหญ่ใครเปลี่ยนไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะเริ่มเป็นปัญญาของเราเองที่อาศัยการฟังการไตร่ตรองใครจะมาบอกว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะไม่เกิดดับเชื่อเขาไหมไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ไปนั่งทำวิปัสสนาเชื่อไหม จะทำอะไรนะคะไม่รู้อะไรสักอย่างไม่เข้าใจสักอย่างแม้แต่วิปัสสนาคืออะไรก็ยังไม่บอกเลยลองบอกมันสิสำนักปฏิบัติว่าวิปัสสนารู้อะไรค่ะบอกได้ไหมคะเพราะไม่รู้จึงใช้คำที่ไม่รู้บางคนก็ไปนั่งนานงกงกง่วงง่วงเอ็นตัวไปมาเขาบอกว่านั่นเป็นวิปัสสนาเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้เราไม่รู้นะคะแต่ละคำต้องฟังเข้าใจมีจริงกำลังปรากฏยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นโดยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างมีจริงๆนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: เป็นทั้งหมด
0: เมื่อมีจริงก็ต้องมีลักษณะเฉพาะตนเปลี่ยนไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งมากไหมมาก
0: พระอาจารย์มีอีกคำหนึ่งอภิธรรมะพอได้ยินคำว่าอภิธรรมะรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่ไหนเลยเป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมพระอาจารย์มีคนบอกว่าเขาจะศึกษาธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาพระอภิธรรมถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกก็ธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจะศึกษายังไงไม่เป็นอภิธรรมศึกษายังไงไม่เป็นปรมัตถธรรมก็เท่ากับว่าไม่ได้ศึกษาเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องค่อยๆเข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงชอบมีไหม
1: มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: เป็นปรมัตถธรรม
0: ปรมัตถธรรมมีจริงๆใครก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชอบให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมหรือเปล่าเขาชอบ
1: เป็นครับ
0: เคยได้ยินสวดศพไหมคะ
1: เคยครับ
0: กุศลธรรมาใช่ไหมคะธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมะที่เป็นอกุศลอภิญากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลไม่รู้อะไรถ้าไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นชอบมีจริงไหมคะ
1: มีครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: อกุศลครับ
0: มีเยอะไหม
1: มีเยอะ
0: ค่ะแสดงเห็นว่าเริ่มรู้จักตัวจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: แต่นี่เขาบอกใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกชื่อด้วยนะคะว่าเป็นอกุศลแต่ตัวชอบเกิดเมื่อไหร่ไม่ต้องเรียกชื่อ
1: เกิดเมื่อปรากฏ
0: เมื่อเกิดก็ปรากฏลักษณะที่ติดข้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นนามธรรมครับ
0: นามธรรมประเภทไหนคะ
1: เจตสิก
0: เจตสิกชัดเจนค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่านอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเจตสิกหลากหลายมากเป็นไปเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายทุกอย่างหมดนั้นนะคะก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่ง52ประเภทขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเจตสิกปรากฏไหม
1: ไม่ได้
0: มีแต่เห็น
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตที่จะเกิดโดยไม่มีเจตสิกนี่ไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะใดที่เกิดต้องอาศัยสภาพธรรมะอื่นเป็นปัจจัยอาศัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เจตสิกเกิดโดยไม่มีจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและในภูมิที่มีขันธ์5คือมีรูปธรรมด้วยนะคะจิตเกิดที่รูปจิตไม่ได้เกิดนอกรูปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เกิดที่ไหนเกิดที่
1: ตา
0: จากขุปจาทะไม่ใช่ไปเกิดข้างหลังหรือที่อื่นเลยความละเอียดเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆคลายความเป็นเราเพราะไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนจากโลกนี้ไปจะไม่เหลือความเป็นเราที่เคยเป็นเลยเป็นได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชอบเป็นนามธรรมประเภทไหน
1: เป็นเจตสิก
0: เป็นเจตสิกไม่ชอบ
1: เจตสิกครับ
0: ค่ะเสียใจ
1: เจตสิกทั้งหมด
0: ดีใจ
1: เจตสิกครับ
0: สำคัญตนมานะ
1: เจตสิกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ถ้าปัญญาเกิดก็จะค่อยๆถึงความไม่ใช่เราจำนะคะ มีไหม
1: มีค่ะ
0: ค่ะเป็นอะไร
1: เจตสิก
0: เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นภาษาบาลีนะคะไม่มีคำว่าจำแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกหมายความถึงสภาพที่จำจนกว่าไม่ใช่เราจำคิดดูเดี๋ยวนี้จำหรือเปล่าคะ
1: จำ
0: ค่ะให้ทราบว่าสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นด้วยเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตเกิดรู้อะไรสัญญาจำทันทีพร้อมจิตเห็นจิตเห็นดับไหมคะ
1: ดับ
0: มีจิตอื่นเกิดต่อไหมคะ
1: มีครับ
0: รู้ไหมว่าจิตอะไร
1: ไม่สามารถรู้
0: ไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงอภิธรรมะที่ละเอียดยิ่งว่าทันทีที่จิตนี้ดับจิตประเภทไหนเกิดต่อแต่ว่าโดยนัยยะของพระสูตรนะคะไม่ใช่โดยนัยยะของพิธรรมก็เพียงเท่าที่เราสามารถจะรู้ได้ว่าเห็นแล้วชอบไหมเท่านั้นเองเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ธรรมะอะไร
1: เจตสิก
0: เจตสิกฝ่ายดีหรือไม่ดี
1: ฝ่ายดี
0: ฝ่ายไม่ดีเป็นอะไรคะ
1: เป็นไม่รู
0: ้ค่ะไม่รู้คือโมหะหรืออวิชชามีสองชื่อนะคะอะแปลว่าไม่วิชชาแปลว่ารู
1: ้
0: เวลาไม่รู้เนี่ยมืดเลยหลงเลยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งคือโมหะสภาพที่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
1: มีครับ
0: ก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็มีทั้งฝ่ายที่เกิดกับจิตได้ทุกประเภทเพราะพระอรหันต์ก็มีจิตก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีจิตต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ไม่มีอกุศลและเจตสิกฝ่ายไม่ดีเลยดับหมดแม้กุศลก็ไม่มีเห็นไหมคะเริ่มมาอีกที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเพราะเหตุว่าถ้ายังเป็นกุศลและอกุศลยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสหมดแล้วนะคะทำความดีเพราะไม่มีอกุศลเลยนะคะแต่ดีนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่กุศลใช้คำว่ากิริยาเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเหมือนดอกไม้ลมต้นไม้บางทีมีดอกแต่ไม่มีผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็การกระทำนั้นมีสภาพจิตเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลก็เป็นกิริยาจิตด้วยเหตุนี้นะคะกุศลธรรมาภาษาบาลีก็คือกุศลธรรมในภาษาไทยอกุศลธรรมาภาษาบาลีภาษาไทยก็คืออกุศลธรรมอัพยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเช่นกิริยาจิตของพระอรหันต์หรือธรรมะใดทั้งหมดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตะทุกคำต้องเข้าใจและไม่ลืมธรรมะใดๆทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเป็นอัพยากตะไม่พยากรณ์คือไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลลองคิดยากแต่คิดได้แต่ยากมากเลยค่ะถ้าไม่ได้ฟังมีไหมคะเดี๋ยวนี้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลรูปเป็นกุศลหรือเปล่าต้องสภาพรู้เท่านั้นคือจิตและเจตสิกนะคะรูปไม่รู้อะไรแล้วจะไปดีได้ยังไงจะไปชั่วได้ยังไงจะไปโกรธไปเกลียดได้ยังไงเพราะฉะนั้นรูปทุกชนิดทุกประเภทเป็นอัพยากตธรรมหมายความว่าไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอกุศลตอนนี้ไปฟังสวดก็เข้าใจละใช่ไหมคะกุศลธรรมะคืออะไรเราหรือเปล่าถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สามคำนะคะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมที่หลงยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมะอะไรบ้างที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
1: เป็นรูป
0: ไม่ใช่เราเป็นรูปกับนามเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมหรืออัพยากตธรรม
1: รูปเป็นอัพยากตะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นามเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะเจตสิกเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วนะคะจิตเท่านั้นเนี่ยไม่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะใช้คำว่าปันดระตัวจิตเท่านั้นน่ะไม่ได้เป็นกุศลอกุศลแ เมื่อมีเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดกับจิตนั้นจิตนั้นก็เป็นอกุศลถ้ามีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยนะคะจิตนั้นก็เป็นกุศลและสำหรับพระอรหันต์ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยก็เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตก็มีทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและเป็นกิริยารูปเป็นกุศลได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอะไรคะ
1: เป็นอัพยากตะ
0: เป็นอัพยากตะเท่านั้นไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนนี่คือธรรมะปรมัตถธรรมอภิธรรมะถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะปัญญาจะรู้อะไรไหมคะเนี่ยค่ะไปนั่งที่ไหนทำอะไรสำนักไหนก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้อะไรถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะลืมได้ไหม
1: เข้าใจแล้วไม่ลืม
0: เข้าใจแล้วไม่ลืม
1: ครับ
0: ค่ะแต่ไม่นึกถึงจนกว่าจะฟังบ่อยๆนะคะต่อไปนี้ก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งมีแล้วให้เป็นอย่างอื่นได้เป็นสมบัติที่ใครก็เอาไปไม่ได
1: ้
0: ทรัพย์สินเงินทองอื่นนะคะใครก็เอาไปได้ค่ะขโมยขโจรไฟไหม้น้ำท่วมได้หมดแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมฝ่ายดีความเข้าใจถูกความเห็นถูกด้วยค่ะก็จะติดตามไป
3: จำผิดว่ามีบุคคลสิ่งของและเรื่องราวต่างๆเพราะยังไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจากการสนทนาธรรมที่ฟาร์มผักสุขภาพรามคำแหง167 26 กันยายน 2561

0: จำผิดในทางพระธรรมจริงๆยังไงครับท่านอาจารย์
1: ค่ะคนที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าจำผิดคืออะไรแต่คนที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเก่าดับแล้ว
0: จำเก่าดับไป
1: แต่จำผิดว่ายังอยู่เป็นเราจำไม่เคยคิดเลยว่าความจำหมดไปทุกขณะแต่กลับคิดว่าเราจำได้ยังจำได้อยู่ยังจำได้อยู่ผิดไหมซึ่งความจำที่จำดับแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ทำหน้าที่จำอีกไม่มีสักขณะเดียวซึ่งไม่ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแต่ยังจำได้เห็นไหมคะจำก็ยังจำได้แล้วก็เป็นเราด้วยผิดไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นอะไรจริงคำถามธรรมดามากเลยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมดาที่ถามเลยไม่ได้รู้เลยคิดก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นอะไรจริง
0: เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏแต่ละลักษณะเนี่ยเป็นจริงครับท่าน
1: นั่นจริงวันนั้นคืออะไร
0: จริงอย่างนั้นก็คือเป็นธรรมะ
1: เห็นไหมคะไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริง
0: แม้จะเป็นผู้ที่มีความจำดีที่พูดกันจำได้เลยบางคนไม่ต้องใช้สมุดจดบันทึกเลยครับเขาจำได้เลยวันนี้มีประชุมเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นก็ดูว่าเขาก็มีกำลังของสัญญาที่สามารถจำได้ต่างจากคนอื่นที่กำลังของความจำหรือสัญญาเนี่ยก็ไม่เท่าเขาอย่างนี
1: ้
0: แต่ก็ยังเป็นความจำไม่ดีอีกอย่างนั้นหรือ
1: นี่คนธรรมดาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนที่ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ล่ะเก่งกว่าไหม
0: เก่งกว่าครับ
1: แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราได้แต่จำเป็นเราหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นในโลกไหนทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเกิดความเข้าใจถูกด้วยตัวเองแล้วไม่รู้ตัวเลยนะคะคิดว่าเก่งจำถูก
0: จำแม่น
1: ค่ะจำได้อารมณ์ของสมาธิตามลำดับที่จะสงบขึ้นเป็นยังไงเห็นไหมคะก็จำจนกระทั่งทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เหาะก็ได้อะไรก็ได้ก็ยังจำแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเหาะได้ไงยากไหมพอได้จริงๆยังยากใช่ไหมคะแล้วที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเหาะยิ่งยากกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยนะคะว่าอะไรที่ว่ายากแสนยากที่สุดที่ชาวโลกเขาทำกันได้ถ้าเทียบกับความเข้าใจธรรมะยากกว่านั้นกี่เท่าเพราะเหตุว่าเขาเนี่ยเป็นเขามานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความที่เขาสะสมมาที่จะทำอิทธิปาฏิหาริย์ในเขาทำได้แต่ที่จะให้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะยากกว่าสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจนะคะจะไม่มีการประมาทเลยเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจด้วยความเคารพไม่ใช่เป็นการไปทำเพื่อที่จะให้รู้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นพูดตรงค่ะยังไม่ได้ไปเหาะเหินเดินอากาศแค่จำสิ่งที่มีแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะใดก็ตามเดี๋ยวนี้จำละเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้จำแล้วไม่ต้องไปหาความจำที่ไหนเลยแต่ไม่เคยคิดเลยที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จำเกิดจำแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดการยึดถือในขันห้าว่าเป็นเราหนทางเดียวนะคะไม่ใช่เราที่จะไปทำแต่ความเข้าใจถูกปัญญาที่เกิดขึ้นมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนและการที่จะอดทนขันติบารมีรู้ว่าละได้แน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่ละแล้วมากในอดีตก็เป็นสิ่งที่ผู้นั้นเห็นคุณเห็นประโยชน์นะคะว่าหนทางเดียวก็คือว่าตลอดชาติกี่ชาติก็ตามแต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องมิฉะนั้นก็เข้าใจผิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: แต่ขณะที่ฟังธรรมะเข้าใจก็มีความจำด้วย
1: ก็ต่างกับการที่ไม่เคยฟัง
0: จะกล่าวว่าค่อยๆจำถูกขึ้นในขั้นเรื่องราว
1: ก็แน่นอนค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพจำจะไปจำความเข้าใจด้วยได้ยังไง
0: ไม่ใช่จะให้รู้การฟังธรรมะไม่ใช่ว่าจะให้ไปรู้ไปประจักษ์อย่างที่ฟัง แต่ฟังเพื่อค่อยๆเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะและปัญญาก็จะทำจิตรู้ความจริงไปโดยลำดับจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตน์รีสอร์ทอัมพวา17 กันยายน 2561

0: พราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อจะรู้หรือว่าเข้าใจ
1: เข้าใจค่ะถึงจะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปรู้นะคะพอฟังแล้วให้ทุกคนไปรู้เนี่ยไม่ใช่จะไปรู้ได้ยังไงยังไม่มีความเข้าใจพอที่จะรู้อย่างนั้นได้แค่ฟังนะคะว่าโกรธเนี่ยมีจริงๆแต่ก่อนเป็นเราแต่ว่าความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือว่าความโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏถ้าไม่มีการเกิดขึ้นปรากฏมีใครจะบอกว่ามีความโกรธไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่ไปรู้และตรงนี้จะรู้ยังไงตรงนั้นยังไงนี่ดับไปแล้วนั่นไม่ใช่เพราะฉันฟังเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีไม่ใช่ไม่มีเห็นกำลังเกิดดับไม่ใช่ไม่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแต่ความจริงก็คือเห็นเดี๋ยวนี้ที่ใครก็ไม่รู้เลยว่าเห็นกำลังเกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้มีความเข้าใจว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นก็จะต้องเข้าใจเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและที่คนไม่รู้ก็คือว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับนับไม่ถ้วนและจะให้ไปรู้เห็นตรงไหนยังไงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ให้สงสัยว่าแล้วจะไปรู้เห็นตรงไหนยังไงแต่ให้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเราตลอดเพราะว่าพอเห็นเกิดดับก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคือฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังใช่ไหมเพราะฉันก็เริ่มเข้าใจว่าใครจะไปเห็นการเกิดดับอันไหนอันนั้นดับไปแล้วอันนี้ยังไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะนั่นคือความเข้าใจผิดคือฟังเป็นเราเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้เรารู้อย่างนั้นจะให้รู้อย่างนี้แต่ความจริงจะให้รู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉันที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราจะรู้แต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำกิจของความเข้าใจคือค่อยๆละความไม่รู้ไปถามคนที่เขาอยู่นอกห้องนี้สิคะเห็นเกิดดับเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพื่อค่อยๆ คลายค่ะไม่ใช่ไปเห็นการเกิดดับแต่ค่อยๆ คลายเพราะเข้าใจจริงๆว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดดับแล้วเราพอได้ยินเห็นเกิดดับก็จะรู้เห็นไหนมันดับไปแล้วข้างหน้ายังไม่เกิดนั่นไม่ใช่เนี่ยค่ะต้องรู้จริงๆว่าปัญญาของเรารู้หรือยังว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะถ้ารู้ว่าไม่มีเราปัญญาก็ต้องไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่ไหนที่จะค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปแล้วก็ยังรู้ว่าไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเลยค่ะคิดก็มีได้ยินก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีทั้งหมดถูกปกปิดด้วยความรวดเร็วสิ่งที่ปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นจะไม่มีคนในห้องนี้เลยสักคนไม่มีอะไรทั้งหมดด้วยแต่พอจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานคือเห็นไม่ได้รู้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างนะในห้องนี้ไม่ใช่เห็นเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเลยทุกอย่างหมดเลยไฟก็เห็นโต๊ะก็เห็นคนก็เห็นความรวดเร็วของจิตปานนั้นที่ลวงให้เข้าใจว่ามีเรานานแสนนานแล้วก็จะเป็นเราไปตลอดเวลาที่ไม่มีการฟังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะสำคัญที่สุดที่จะเป็นคนที่ละเอียดว่าเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่กำลังประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจจนสามารถที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้กับสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ด้วยการที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นับไม่ถ้วนจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนับไม่ถ้วนจำไว้นับไม่ถ้วนไม่ลืมเลยว่ามีคนมีอะไรเงี้ยกี่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่เริ่มรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: รู้ดีกว่าไม่รู้แล้วคำนี้เนี่ยรู้ขนาดไหน
0: รู้คืออะไรคือเข้าใจแค่นี้ค่ะจะใช้คำว่ารู้จะใช้คำว่าปัญญาจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิต้องเข้าถึงความจริงว่าเข้าใจในภาษาไทยสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ภาษาไทยปัญญาก็ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ปิดบังความจริงเข้าใจต่างหากในภาษาไทยเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาได้ไหมจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปนั่งจำภาษาบาลีขณะนี้จิตเกิดขึ้นดับไปมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยกี่ประเภทเป็นชื่อภาษาบาลีหมดแต่ไม่ต้องคิดถึงภาษาเราฟังธรรมะเข้าใจในภาษาของเราไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจไหมใช่คำว่าจิตถามใครใครก็มีจิตและอธิบายซิว่าจิตคืออะไรถ้าไม่เข้าใจในภาษาของเราเนี่ยจะอธิบายคำว่าจิตได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะต้องไม่ลืมเลยใครจะใช้คำว่าปัญญาใครจะใช้คำว่าแทงตลอดใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามญาณวิปัสสนาก็คือเข้าใจและเข้าใจเนี่ยเริ่มได้ยังไงถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่พอฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยทันทีความไม่เข้าใจความไม่รู้นานแสนนานไปแล้วอยู่ไหนแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่คงจะต้องแปลเป็นภาษาของตนของตนนะคะไม่อย่างนี้ก็หลงไปอีกว่ารู้อะไรรู้แบบที่เราเรียนทางโลกอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็รู้หนังสือแต่ความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ละคำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยปกตินะฮะจะไปขวนขวายรู้ไหมเนี่ยจะไปรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ลืมตาตอนเช้ามาเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแค่ไหนถ้าไม่มีการฟังไม่มีเลยเห็นก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเห็นคนใช่ไหมความจริงคือเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาคนอยู่ไหนไหนเป็นคนสีขาวๆดำๆเขียวๆแดงๆน้ำตาลม่วงนี่แหละคะเป็นคนคิดไปสิเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นรองเท้าก็ได้เป็นฝาผนังก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้แล้วแต่จะคิดแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆทำให้เกิดรูปร่างสันฐานต่างๆค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ว่าเนี่ยคือชีวิตที่เกิดมานะคะแต่ละทางด้วยซึ่งปกปิดมาตลอดมีแต่ความสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏซึ่งปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆในห้องนี้ปรากฏไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยนะคะเป็นเราเห็นแล้วก็เห็นอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็สนใจในสิ่งที่เห็นเรื่อยมาในสังสารวัฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉันไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างที่ฟังนะคะจิตเกิดดับเนี่ยให้ไปรู้เนี่ยไม่ใช่ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างมีจริงชั่วคราว
2: ไม่เดือดร้อนกับอกุศลถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่เดือดร้อนจากการสนทนาธรรมที่ฟาร์มผักสุขภาพรามคำแหง167 26 กันยายน 2561

0: กว่าจะฟังพระธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเพื่อที่จะค่อยๆจำเรื่องราวของพระธรรมจำในสิ่งที่มีจริงต้องนานแค่ไหน
1: โดยมั่นคงว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็เป็นเราเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว
0: ก็ต้องฟังจนกว่าที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อไรก็เมื่อนั้นจนกว่าไม่ใช่เราจริงๆก็ต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็ต้องเป็นการอบรมความเข้าใจที่ยาวนานมากจริงๆครับ
1: แล้วเดือดร้อนไหม
0: ไม่เดือดร้อนค่ะ
1: ถ้าเดือดร้อนก็คือเป็นเรา
0: ค่ะถ้าเมื่อก่อนก็จะเดือดร้อนแต่เดี๋ยวนี้ฟังแล้วพอเข้าใจว่ามันเป็นหนทางเดียวที่เป็นหนทางที่ยากมากเพราะธรรมะลึกซึ้ง
1: อกุศลเกิดเดือดร้อนไหม
0: ไม่เดือดร้อน
1: ไม่เข้าใจเดือดร้อนไหม
0: ไม่เดือดร้อน
1: ก็แสดงว่าเข้าใจขึ้นว่าขณะนั้นก็ดับแล้วทุกอย่างไม่ใช่เรา
2: ไม่เข้าใจก็ไม่เดือดร้อนรู้ว่าเกิดแล้วดับแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าเข้าใจสิ
1: ถูกต้อง
2: ถึงไม่เดือดร้อน
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้ไม่เข้าใจก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่เข้าใจก็ดับแล้วไม่ใช่เราถ้าบอกให้เดือดร้อนถูกหรือผิด
2: ถ้าบอกให้เดือดร้อน
1: กุศลตั้งเยอะแล้วไม่เดือดร้อนเหรอต้องเดือดร้อนสิถูกหรือผิด
2: ผิดครับ
1: ผิดเลยใช่ไหมคะก็อกุศลไม่ใช่เราและจะเดือดร้อนได้ยังไงอกุศลมากเท่าไหร่เดือดร้อนไหมนั่นคือกำลังของปัญญา
2: คือตอนอกุศลเกิดก็เดือดร้อนเพราะอกุศลเกิดแต่ว่าเมื่ออกุศลนั้นดับไปแล้วก็ยังดีที่ไม่เกิดอกุศลซ้ำซากเดือดร้อนต่อเนื่องไปเรื่อยก็ยัง
1: แล้วจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงขณะที่เป็นอกุศล
2: เดือดร้อน
1: สามารถรู้ว่านั่นเป็นธรรมะต่างหากไม่ว่าจะเป็นอกุศลระดับใดก็ตามนะคะปัญญาที่ค่อยๆสะสมเนี่ยมีปัจจัยจริงเกิดถ้ายังไม่ถึงพร้อมที่จะเกิดก็เดือดร้อนไปแต่พอมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นรู้ไม่เดือดร้อนเลย
0: จริงแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาหนทางละหาหนทางด้วยความเป็นตัวเราเนี่ยจะหาวิธีแต่ฟังเรื่อยๆฟังท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจทุกขณะที่เกิดเป็นธรรมะหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดสามารถที่จะรู้ได้เพราะกำลังเกิดไม่ว่าจะอกุศลจิตเกิดโทสะเกิดความติดข้องเกิดทุกอย่างที่เกิดทุกขณะเนี่ยเป็นธรรมะหมดก็ทำให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆว่าทุกขณะที่เกิดเนี่ยเป็นธรรมะเวลามีอะไรที่ว่าเดือดร้อนก็จะเข้าใจว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะไประงับให้อกุศลจิตเกิดไม่ได้มันก็ต้องเกิดเป็นไปตามอย่างนั้นสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นก็ทุกอย่างที่เกิดก็เป็นธรรมะก็จะเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนที่รู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เริ่มรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะโดยไม่เลือกว่าลักษณะนั้นเป็นความเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน
0: ถ้าเลือกก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะธรรมะเกิดแล้วดับแล้วก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อเข้าใจอย่างเดียวจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะค่ะ

0: สนทนาธรรมที่สำนักงานเขตสะพานสูงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะบางทีเราก็ทำความดีนะคะท่านอาจารย์เราก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ลักขโมยให้ทานบ้างมีศีลบ้างอย่างนี้จะเรียกว่าทำความดีถูกต้องไหมคะ
2: สิ่งที่ดีต้องดีแน่ๆเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความดียิ่งกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนเพราะเหตุว่าทุกคนรู้ว่าความดีคืออะไรความกตัญญูดูแลพ่อแม่นะคะมีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเราก็เข้าใจเท่านี้แต่ว่าจะมีความดียิ่งกว่านี้อีกไหมไม่ใช่เพียงความดีเท่าที่เคยมีแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละแค่นั้นเองแต่ว่ายังมีความดีมากกว่านี้อีกนะคะคือการได้รู้ความจริงส่วนใหญ่เนี่ยค่ะไม่ค่อยมีใครคิดถึงว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราไม่รู้อะไรเลยใช้คำว่าไม่รู้อะไรเลยถ้ารู้ก็ต้องบอกได้ถ้ามีคนถามใช่ไหมคะว่าคืออะไรแต่ถ้าตอบไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ค่ะยังเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงๆไหมคะค่ะ
1: มี
2: แน่นอนนะคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: นี่คือจริงแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่มีเห็นแล้วเห็นเนี่ยเห็นตลอดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นชั่วคราวความดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้ความจริงว่าทุกขณะที่มีเนี่ยนะคะชั่วคราวแสนสั้นแม้แต่ขณะที่เกิดนะคะก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่ตายก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะที่คิดก็ไม่ใช่เห็นขณะที่ฟังได้ยินเข้าใจก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังได้กลิ่นลิ้มรสเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะก็คือว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นแล้วดีเป็นยังไงได้ยินแล้วดีเป็นยังไงได้กลิ่นแล้วดีเป็นยังไงใช่ไหมคะคิดนึกที่ดีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะความดีของเราก็เพิ่มขึ้นความดีเพิ่มขึ้นชีวิตก็เป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะหวังความสุขในชีวิตแต่ยังไม่รู้เหตุจริงๆนะคะว่าที่จะให้ชีวิตเป็นสุขได้ยิ่งขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไรไม่ว่าเราจะศึกษาวิชาอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะเราศึกษาเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นฟังอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการที่เอาเวลามาฟังเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่าธรรมะธรรมะคืออะไรทุกคำเนี่ยจะตอบยากเอื้อตอบไม่ได้ครบถ้วนนะคะทุกคำตั้งแต่เกิดจนตายเราพูดคำที่เราไม่รู้จักจริงๆรู้จักผิวเผินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ว่าจะดีชั่วอะไรอะไรก็ตามในชีวิตนะคะถ้ารู้เข้าใจถูกต้องมากกว่านี้ก็ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีความไม่รู้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเข้าใจความจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นนะคะชีวิตก็ต้องเป็นสุขเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสุขไม่ใช่มาจากการไม่รู้แล้วก็หวังต้องการแต่ความสุขโดยไม่รู้ว่าเหตุของความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนต้องการสุขแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าเหตุให้เกิดความสุขนั้นอยู่ที่ไหนและความสุขนั้นคืออะไรฟังตอนแรกๆนี่อาจจะงงๆนะฮะไม่เห็นพูดเรื่องวิชาการอะไรสักอย่างแต่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งมีจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงความดีแต่ก็ต้องพิจารณาไตรตรองนะคะมีสองอย่างนะคะเห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีอะไรคะต้องคิดเห็นแล้วดีเป็นยังไงคะแล้วก็เห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงธรรมะเนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเป็นความเข้าใจของเราเองนะคะมั่นคงถูกต้องต่อเมื่อเป็นการที่ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองจนกระทั่งถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดคำง่ายๆธรรมดาเนี่ยค่ะแต่สามารถที่จะรู้ว่าลึกซึ้งนะคะเช่นเห็นแล้วดีเป็นยังไง เห็นแล้วไม่ดีเป็นยังไงเอาแค่เห็นยังมีได้ยินใช่ไหมคะยังมีได้กลิ่นยังมีลิ้มรสรับประทานอาหารรสต่างๆเนี่ยลิ้มรสแล้วดีกับลิ้มรสแล้วไม่ดีหรือแม้แต่ทางกายที่กำลังกระทบสัมผัสนะคะแข็งบ้างเย็นบ้างกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วดีกับกำลังกระทบสิ่งที่แข็งแล้วไม่ดีแค่นี้ค่ะ

0: ข็นเนี่ยสวยงามแต่เห็นแล้วหลังจากเห็นแล้วดีกับหลังจากที่เห็นแล้วไม่ดีค่ะเช่นเลยค่ะเช่นคุณนาฏยาค่ะ
1: ค่ะกราบคารวะอาจารย์นะคะหมายถึงว่าเป็นทางเลือกใช่ไหมคะการที่เห็นและดีและไม่ดีและเป็นการที่เราจะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นหลักคุณธรรมเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหม
0: ค่ะหมายความว่าเราเลือกได้เหรอคะ
1: เลือกสิ่งที่จะทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะละทิ้งไป
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะอันนั้นหมาย
0: ก็มีส่วนถูกแต่ห่างมากค่ะยังใกล้ชิดกว่านั้นอีกค่ะหลังจากเห็นแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเลยที่จะทำไม่ทำดีชั่วนะคะแต่เพียงแค่เห็นหมดไปแล้วดีหรือไม่ดีละเอียดมากใช่ไหมคะเพราะเห็นเนี่ยเกิดแน่นอนแต่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาก็หมายความว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยค่ะไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นหมดไม่กลับมาอีกถ้าเห็นใหม่สิ่งนั้นต้องเกิดใหม่ทั้งสิ่งที่ถูกเห็นและเห็นด้วยนะคะแต่ที่นี้ก่อนนั้นอีกเพียงแค่เห็นแล้วดีกับเห็นแล้วไม่ดีละเอียดกว่านั้นอีกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากดีเห็นไหมคะทุกคนอยากมีความสุขแต่ความสุขต้องมาจากความดีเป็นเหตุหรือตัวดีนั่นแหละเป็นสุขนะคะแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดี
2: บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี
0: ค่ะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะขณะไหนที่ดีต้องดีขณะไหนที่ไม่ดีก็ต้องไม่ดีรวมกันไม่ได้ดีกับไม่ดีรวมกันไม่ได้เพราะฉันต้องเป็นหนึ่งอย่างคือเห็นแล้วดี
2: เห็นแล้วดี
0: หรือเห็นแล้วไม่ดี
2: ข้อแรกก่อนนะคะอาจารย์ที่เข้าใจนะคะเห็นแล้วดีเนี่ยเหมือนแบบเห็นแล้วเรามีความชอบอะเรามีความพอใจในสิ่งที่เราเห็น
0: ชอบดีหรือไม่ดี
2: ก็ดีค่ะ
0: ชอบก็ดีนะคะ
2: ค่ะ
0: พอชอบแล้วอยากได้ไหม
2: อยากได้ค่ะ
0: ต้องไปหาไหม
2: ต้องไปหาค่ะ
0: แล้วหาไปแล้วยิ่งชอบใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นหมดไปเป็นไงคะสิ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยหายไปเลยหมดไปก็ได
2: ้ค่ะ
0: เป็นยังไงคะรู้สึกยังไง
2: เสียใจเป็นทุกข์
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบเราจะไม่เสียใจแต่เสียใจเพราะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นหมดสิ้นไปสูญหายไปเพราะฉะนั้นชอบเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะนำมาซึ่งความเสียใจนำมาซึ่งความทุกข์
2: ไม่ดีค่ะ
0: ไม่ดีนะคะตกลงเห็นแล้วชอบไม่ดีนะคะค่ะ
2: พอเข้าใจขึ้นก็ว่าสิ่งนั้นยังไม่ดีค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมคะเห็นแล้วชอบก็ไม่ดีละเมื่อไหร่จะดีสักทีมีแต่เห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยชอบก็ไม่ดีและอะไรอีกเห็นแล้วไม่ชอบ
2: ค่ะ
0: ดีไหมคะ
2: ก็ไม่ดีอีกค่ะ
0: ไม่ชอบก็ไม่ดีเห็นแล้วไม่ดีทั้งนั้นเลยเลยค่ะ
3: ครับขออนุญาตคุณบงกตรัตน์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี้ครับก็กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะที่จะให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับถ้ากล่าวถึงเห็นก็คือเห็นใช่ไหมครับเพียงแค่เห็นเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับมีความติดข้องชอบพอใจก็คือไม่ดีเพราะว่าเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปใช่ไหมครับขณะที่เกิดความไม่พอใจก็ต่างกันกับความติดข้องแต่ก็ไม่ดีเพราะว่าความขุ่นเคืองใจความไม่พอใจก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วขณะไหนจึงจะดีนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณาใช่ไหมครับเห็นแล้วไม่ดีเป็นอย่างหนึ่งเห็นแล้วดีเป็นอย่างหนึ่งนะครับขณะที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงดีไหมนะครับก็มาอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับขณะที่เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญาเป็นธรรมะที่ดีงามดีในขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของขณะที่ความดีเกิดขึ้นเห็นแล้วดีก็ในลักษณะอย่างนี้ครับ
0: ค่ะเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นหมดแล้วดีไหมเห็นไหมคะแค่เห็นและเห็นหมดไปดีไหม
2: ไม่ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้ารู้ความจริงว่านี่แหละเป็นธรรมดาในชีวิตชีวิตเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเลือกไม่ได้

0: ใช่นะคะอยากจะเห็นแต่ก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เลือกไม่ได้เลยไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มีแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะทุกวันเนี่ยเห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยแค่เห็นทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเห็นคิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นหนึ่งละชีวิตประจำวันคิดเป็นคิดขณะที่เห็นไม่คิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่กำลังคิดต้องไม่เห็นด้วยแต่คิดถึงสิ่งที่เห็นได้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจัดชาติไหนประเทศไหนโลกไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปคนที่ไม่รู้ก็โศกเศร้ามากเสียดายมากเป็นทุกข์มากนะคะแต่คนที่รู้ว่าเป็นธรรมดาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ส่วนใหญ่ภาษาไทยเราเนี่ยก็ใช้ธรรมะในเรื่องอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนั่นแหละอีกภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงมีลักษณะว่าสิ่งนั้นมีจริงๆสิ่งนั้นเป็นธรรมะอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงๆเพราะเสียงเป็นสิ่งที่ดังที่จิตเกิดขึ้นได้ยินและรู้ว่านั่นคือสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปชีวิตคือสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดแล้วก็หมดไปค่ะบังคับให้อยู่ต่อไปไม่ได้เลยเป็นธรรมดาภาษาไทยใช้คำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีนะคะธรรมะกับตาคือความเป็นไปของธรรมะธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละที่นั่งอยู่นี่เป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นถูกต้องเลยทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะถ้าบอกว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นสิ่งนั้นต้องเป็นเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งเดียวแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นพอตอบว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นธรรมะหมายความว่าไม่มีเราใช่ไหมคะค่ะตอบว่าเป็นธรรมะแล้วจะบอกว่าเป็นเราได้ยังไงก็ไม่ตรงใช่ไหมคะพระเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่เนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมแต่ละหนึ่งด้วยค่ะทีละหนึ่งด้วยค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าคิ้วก็ไม่ใช่นิ้วเท้าใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากแล้วก็มีอากาศธาตุช่องว่างเนี่ยขั้นอยู่ละเอียดยิบแตกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเล็กที่สุดได้ไหมคะได้แล้วไหนเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าขณะนี้แขนเราใช่ไหมคะตัดแขนออกได้ขาเราก็ตัดขาออกไปได้ผมเราพอตัดผมออกไปก็ไม่เห็นว่าผมจะเป็นเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจคำที่เราได้ยินนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ
1: อยากจะเข้าใจความหมายของธรรมะที่ถูกต้องที่จริงคืออะไรคะ
0: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดสิ่งที่มีจริงหมายความว่ามีลักษณะของสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างเสียงเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงเสียงจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นธรรมะได้ยินมีจริงๆขณะที่เสียงปรากฏแสดงว่ามีธาตุที่สามารถได้ยินคือรู้เสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอย่างนั้นขณะนั้นธาตุรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยนะคะก็มีจริงก็เป็นธรรมะและมีอะไรบ้างล่ะคะที่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยอัตตาหมายความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะอย่างแก้วน้ำเนี่ยเป็นแก้วเอาไปทุบให้ละเอียดยิบแก้วก็ไม่มีละดอกไม้ ใบไม้ต้นไม้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะคะสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งของโลกหรือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่เกิดมีโลกไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แต่เกิดแล้วจะไม่หมดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: พันปีก่อนนี่เหลือที่ไหนเมื่อวานนี้เหลือที่ไหนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเมื่อวานนี้นะคะไม่เหลือถึงวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ละขณะเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ารู้อย่างนี้จะค่อยๆสบายใจขึ้นไหมคะว่าเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องเจ็บบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้ยศบ้างเสื่อมยศบ้างได้สรรเสริญบ้างนินทาบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะลาภคืออะไรลาภคือสิ่งที่ได้มานะคะทางตาได้เห็นสิ่งที่น่าพอใจกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจอาจจะเข้าใจว่าของเรานะคะรถยนต์คันใหม่ของเราแต่ความจริงก็คือสิ่งนั้นได้มาโดยการที่ต้องเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทั้งหมดเนี่ยต้องเห็นปรากฏให้เห็นว่ามีแล้วเข้าใจว่าได้มาถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็บอกว่าลาภถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็บอกว่าเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์สรรเสริญก็เป็นนินทาก็ต่างกันโลกกระทำธรรมะประจำโลกลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ใครบ้างคะไม่ประสบแม้ผู้ที่เลิศที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีคนที่ด่าว่าพระองค์ด้วยความโกรธนะคะไปเฝ้าใช้คำหยาบคายพระฉันก็เป็นธรรมดาพระฉันเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมดาเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะและต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือธรรมดาพระฉันเห็นแล้วดีเมื่อไหร่และเห็นแล้วไม่ดีเมื่อไหร่
1: แล้วจะทำอย่างไรนะคะให้เรารู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้อะคะ
0: กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคนที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตร้องไห้เป็นธรรมดาไม่มีใครหรอกค่ะนอกจากผู้ที่มีปัญญาดับกิเลสหมดนะคะถึงจะไม่มีการโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าธรรมดาก็คือว่าเพราะมีความยินดีในสิ่งที่พลาดพลาดจากไปพอพลาดพลาดจากไปก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดารู้ความจริงว่าชีวิตก็คืออย่างนี้แหละดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เริ่มรู้ว่าดีขึ้นเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยจนกว่าจะดียิ่งกว่านี้มากเป็นไปได้แน่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะอย่างรู้ว่าเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเปลี่ยนคำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะนี่เริ่มรู้จักธรรมะละเต็มโลกไปหมด
2: อวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้เช่นเห็นได้ยินว่าเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยส่วนวิชชาคือการเริ่มรู้ความจริงตั้งแต่ขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาธรรมที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22มกราคม2561
3: ชาหรือความไม่รู้ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรมีความแตกต่างไปจากความไม่รู้ทางโลกอย่างไรคะ
0: ก็เป็นคำที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากแม้แต่คำว่าอวิชชาถ้าหมายความตรงๆก็คือวิชาคือความรู้อะไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้เพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเ พราะว่าเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส

ว่าอวิชชาความไม่รู้ก็ต้องไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จริงๆด้วยไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีขณะนี้บ้างในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงคำว่าเห็นแต่ว่าพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงของเห็นซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นมีเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ให้ใครเชื่อนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังคำของพระองค์เนี่ยจะต้องไตร่ตรองพิจารณาเริ่มเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแต่ละคำของพระองค์เนี่ยหมายความว่าอย่างไรขณะนี้มีเห็นไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยแต่เห็นก็เกิดแล้วและขณะนี้นะคะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นนี่เป็นแต่เพียงปัจจัยที่พระองค์ทรงแสดงเพียงในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าทรงแสดงละเอียดจนกระทั่งว่าเห็นหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นก็เกิดไม่ได้ได้ยินอะไรได้ยินเสียงถ้าไม่มีเสียงได้ยินเกิดไม่ได้นี่เป็นชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าอวิชชาไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครจะหยุดยั้งไม่ให้ดับไปเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงตาความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมดาก็คือว่าเมื่อเกิดแล้วดับใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตไม่รู้อะไรขณะเห็นก็ไม่รู้ขณะได้ยินก็ไม่รู้ขณะคิดนึกก็ไม่รู้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะก็รู้ความจริงของชีวิตแต่ละหนึ่งขณะว่าชีวิตก็คือขณะที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงมีชีวิตถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีการรู้ชีวิตก็ไม่มีอย่างโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นไม่เห็นอะไรไม่ชอบอะไรแต่สภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งคนไทยเราเนี่ยนะคะชินหูกับคำว่าจิตแต่ก็เพียงแต่พูดว่าจิตแต่เดี๋ยวนี้จิตไหนอวิชชาไม่รู้เลยจิตเกิดขึ้นและดับไปเห็นเป็นจิตหรือเปล่าถ้าถามคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะเขาจะตอบว่ายังไงเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นจากการที่รู้ว่าแม้แต่คำว่าจิตคืออะไรอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้แต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้ว่าตั้งแต่เกิดมานี่นะคะเกิดมาต่างๆกันเกิดแล้วก็ต่างๆกันไปไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินตลอดชีวิตต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งขณะจนถึงขณะที่จากโลกนี้ไปซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมดาหมายความว่าเป็นธรรมดาของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชาณบัดนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะขณะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปขณะได้ยินไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเสียงและไม่มีหูได้ยินเกิดไม่ได้เลยและได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วก็ดับไปทุกขณะสามารถที่จะพิสูจน์จนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นและเริ่มเห็นว่าผู้ที่จะรู้อย่างนี้ก็คือผู้ที่ทรงตรัสรู้พระอรหันตสัมมาสัมเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้ทุกคนได้เริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะ
ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มจะเข้าใจว่าอวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงทุกขณะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่สามารถที่จะไปค้นหาที่ใดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลสิ่งที่ดับแล้วเหมือนไฟค่ะดับแล้วใครหาเจอเพราะฉะนั้นเห็นดับแล้วในขณะที่ได้ยินเกิดดับแล้วในขณะที่คิดนึกดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมดาที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาวิชชาเริ่มเกิดเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงทุกขณะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่จะเป็นของใครได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วเป็นของใครจะเป็นของใครไม่ได้เลยค่ะได้ยินใหม่ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับอีกแล้วเป็นของใครเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นอย่างมั่นคงนะคะก็สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีทั้งหมดในชีวิตทุกประการโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงที่กำลังมีในขณะนี้และวิชชาคือการเริ่มรู้ว่าสิ่งที่มีในขณะนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้มีอวิชชาไหมคะผู้ที่ได้ฟังแล้วตอบได้ว่ามีหรือไม่มีต้องเป็นคนที่ตรงค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงจริงเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เป็นอวิชชาไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะคะความไม่รู้ก็คือไม่สามารถจะรู้ได้แต่ความรู้คือวิชาสามารถเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายชั่วคราวแสนสั้นเกิดและดับไปโดยไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: อย่างเพื่อลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยแม้ความคิดความจดจำในเรื่องราวต่างๆก็ผ่านไปไม่มีสาระอะไรเลยจากการสนทนาธรรมที่ศรีปากปราบจังหวัดพัทลุง12มิถุนายน2561
1: ไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะ
2: ได้มสพและสหายธรรมทุกท่านค่ะช่วงบ่ายนะคะก็กลับมาพบกันสำหรับการสนทนาในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เมื่อช่วงเช้าเป็นยังไงคะเบื่อเห็นหรือยังลึกซึ้งมากนะคะแม้นมีก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมค่ะทั้งที่เห็นก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีปัจจัยเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องเห็นเพียงรูปกระทบตาเท่านั้นแต่คิดดูสิคะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ตอนนี้อัตตาป่ะคะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงเลยดังนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะชีวิตน้อยนิดมากชั่วขณะจิตเดียวที่น่ากลัวคือจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วดับไปแล้วแต่ว่าจะเป็นชาติหนึ่งชาติใดถ้าผู้ที่ศึกษาอภิธรรมะถ้าเป็นผลของกรรมก็ไม่เดือดร้อนมากใช่ไหมคะเพราะว่าเพียงแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายหรือแม้แต่ตอนดำรงภพชาติแต่หลังจากเห็นดับไปเนี่ยละค่ะถ้ามีความพอใจในอารมณ์ที่กระทบตาหรือเสียงทางหูใช่ไหมคะก็แล้วแต่มากไปด้วยความไม่รู้แล้วก็ความติดข้องเดือดร้อนหรือเปล่าคะซึ่งก่อนที่จะจบรายการช่วงเช้าท่านอาจารย์ก็ยังกล่าวเลยว่าเดี๋ยวลงไปก็เดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆค่ะมากด้วยความไม่รู้อกุศลมากเดือดร้อนเพราะกิเลสแล้วก็สะสมกิเลสสังสารวัฏก็ยืดยาวค่ะยังต้องท่องเที่ยววนไปใช่ไหมคะตราบใดที่ไม่มีปัญญาที่เห็นถูกในลักษณะสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏแม้แต่เห็นตอนนี้เพราะฉะนั้นก็สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งดิฉันก็มีข้อความนิดหน่อยที่จะมาอ่านให้ฟังซึ่งหลายท่านก็คงเคยได้ยินแต่เป็นข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปท่านอาจารย์กล่าวว่าทุกคนเท่ากันโดยสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันจริงหรือเปล่าคะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะเหมือนกันด้วยปรมัตถธรรมค่ะมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สัมผัสทางกายมีคิดนึกทางใจแล้วก็มีรูปที่ปรากฏทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายความรู้สึกก็มีใช่ไหมคะมีใครไม่มีอย่างนี้มั้งแต่กิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเรานั้นย่อมมากน้อยต่างกันดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความละเอียดค่ะเพราะว่าถึงแม้นว่าดูเหมือนว่าเสมอกันโดยปรมัตถธรรมแต่ก็สิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราแล้วก็ของเราซึ่งก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นกิเลสก็ท่านอาจารย์ซึ่งนำมาซึ่งความเดือดร้อนก็กราบเท้าท่านอาจารย์ถึงความละเอียดในข้อความที่ดิฉันอ่านค่ะ
3: ได้ยินแล้วก็ผ่านไปได้ยินอีกใช่ไหมคะก็ผ่านไปอีกได้ยินเท่าไหร่ก็ผ่านไปจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพูดอีกแล้วไม่เห็นซะดีกว่าไม่ใช่หรือใครคิดบ้างเพราะว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับก่อนเห็นก็ไม่มีเห็น แล้วก็เกิดเห็นแล้วก็ดับไม่มีซะเลยไม่ดีกว่าหรือกว่าคนที่ฟังแล้วนะคะความรู้ต่างระดับจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นโทษเห็นความเดือดร้อนไม่ว่าอะไรที่เกิดดับหมดวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวโน่นเกิดเดี๋ยวโน่นดับเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ดับแล้วก็ไม่เหลือเลยแต่ลักษณะที่ปรากฏเนี่ยค่ะหลากหลายมากมีทั้งที่ไม่น่าพอใจเลยเดือดร้อนพอใจมากเดือดร้อนไหมคะกลัวจะหมดความสุขที่กำลังมีมากมายมหาศาลเนี่ยกลัวจะหมดเดือดร้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่สงบที่สุดไม่เกิดเลยใครฟังแล้วจะถึงขณะที่รู้อย่างนี้บ้างแม้แต่เพียงขั้นคิดแล้วถ้าไม่คิดเลยล่ะคะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าต้องเกิดต่อไปอีกไม่มีวันจบและอยู่ในความมืดสนิทเพราะขณะนี้มืดก็เหมือนสว่างเพราะฉันต้องรู้เลยค่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงและตรัสทุกคำสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้ไม่เหลือเลยก็ไม่รู้แต่ก็เกิดอีกไม่ใช่อันเก่าอันเดิมไม่มีอะไรเก่าที่จะกลับมาเกิดได้เลยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครเลยสักหนึ่งขณะเป็นธรรมะทั้งหมดที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงจนหน่ายจนค่อยๆ คลายจนกว่าจะละไม่ใช่โดยเราแต่ได้การประจักษ์แจ้งความจริงที่เป็นอย่างนี้ชัดเจนไม่ใช่เพียงแต่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเพื่ออะไรคะหวังจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยิ่งหวังก็ยิ่งห่างไกลเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่จะรู้ว่าความไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องไปคอยไม่รู้เมื่อไหร่ละเดี๋ยวนี้เองก็ไม่รู้แล้วก็ดับแล้วต่อไปอีกก็ไม่รู้อีกไม่รู้ไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะค่อยๆรู้ตรงลักษณะ ของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่ก่อนเกิดไม่มีแล้วเกิดจึงมีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆถึงการรู้ความจริงก็ต้องเป็นการฟังที่มีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะสัจจะความจริงเปลี่ยนไม่ได้แล้วใครจะเปลี่ยนความจริงล่ะถ้าเปลี่ยนความจริงยิ่งแย่ใช่ไหมคะเกิดแล้วไม่ดับเลยเป็นไงคะแย่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งไร้ประโยชน์ไร้สาระเพราะว่าตามความเป็นจริงคือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยเหมือนไฟมีเชื้อก็ต้องเกิดไม่มีใครไปทำเกิดแล้วก็ดับไม่จบสิ้นจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจนะคะอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่เคยไม่รู้มามหาศาลแค่ไหนในสังสารวัฏจนกระทั่งวันนี้ฟังแล้วนะคะก็เริ่มเข้าใจแต่ยังเป็นเราจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาอดทนไหมคะพูดเห็นอีกแล้วก็กำลังเห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดระดับถ้าไม่รู้ตรงเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงคำอะไรซึ่งมีจริงนะคะเหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยเหมือนอยู่ไกลและฟังแต่หารู้ไม่ว่าทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดจนกว่าจะรู้และถึงจะรู้ได้ว่าที่เคยเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตรงไหนล่ะเป็นเราไม่ว่าสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ทั้งสิ้นเช่นเราบอกว่าต้องมีตาไม่ใช่ตาดำตาขาวแต่เป็นรูปพิเศษไม่ใช่แข็งไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ตรงที่มีธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละต้องมีรูปพิเศษแต่รูปตามปัจจัยที่มีกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดหรือว่ามีจิตหรือมีอุตุหรือมีอาหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ละเอียดยิ่งค่ะเพราะฉันฟังธรรมะเมื่อไหร่รู้ว่ากำลังฟังสิ่งที่มีตรงนี้ ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยจักขุภาษาท่าปรากฏหรือยังเหมือนอยู่ที่ตัวใช่ไหมคะตัวมีหรือปานนั้นเพราะฉันมีแต่เพียงรูปที่เกิดดับตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวนี้นะคะเบาหรือหนักคะหนักหรือเปล่านั่งอยู่อย่างเงี้ยตัวหนักๆหรือเปล่าคะหรือว่าเบาๆแต่ว่าความจริงนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจากสภาพธรรมะที่แม้เป็นจักขุประสาทะอยู่ที่รูปที่ยึดถือว่าเป็นกายแต่กายก็ไม่มีเห็นไหมคะต้องละเอียดขึ้นจนกระทั่งเห็นความเป็นสิ่งซึ่งแค่เกิดระดับตามปัจจัยเลือกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานออกจากการเกิดดับไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจและเห็นโทษจริงๆว่าประโยชน์อะไรพระฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่มีการเกิดอีกเลยดีไหมคะดีแน่เลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงมาก
2: ตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอาศัยปัญญาใช่ไหมคะจากการฟังพระธรรมนั่นเองเพราะว่าความจริงแท้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วสิ่งที่เกิดต้องดับไหมคะก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาได้ยินคำว่าสังขารธรรมเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นสิ่งที่มีจริงอยู่ในขณะนี้เกิดแล้วเพราะปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นหนักดิฉันก็ได้สนทนากับอาจารย์ธนากรอาจารย์ธนากรจะร่วมสนทนาประเด็นสภาพธรรมะที่หนักเป็นอย่างไรก็ขอเชิญค่ะ
4: ครับกราบเท้าท่านอาจารย์แล้วก็กราบคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับคือเมื่อการสนทนาธรรมปัญหาธรรมะที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็ได้ถามนะครับให้ทุกท่านเนี่ยครับได้ลองยกตัวอย่างสิ่งที่มีจริงๆเสียงเบาครับครับกราบขอบพระคุณครับก็ท่านอาจารย์เนี่ยครับก็ได้ให้ยกตัวอย่างสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรครับไม่ทราบว่าได้ยินชัดแล้วนะครับครับทีนี้ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงภาษาบาลีแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันที่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยครับมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าถ้าจะกล่าวเป็นคำที่ทุกท่านใช้กันและท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเนี่ยครับก็คือสภาพที่หนักครับถ้าเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับซึ่งหนักก็ยังพอเข้าใจได้ครับเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เพียงกระทบกายเท่านั้นแต่ว่าเวลาที่กล่าวถึงสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเป็นสภาพที่หนักนะครับที่รู้จริงๆก็คือมีจริงแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าธาตุรู้ที่หนักนะครับจริงๆแล้วความลึกซึ้งคืออะไรเพราะว่าเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแล้วก็เจตสิกต่างๆนะครับก็มีลักษณะที่ต่างกันไปแต่ว่าพอพูดถึงหนักแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความมืดมนของกระผมครับก็อยากที่จะกราบเท้าท่านอาจารย์ครับว่าความเข้าใจในเรื่องหนักจะเข้าใจได้อย่างไรครับนอกจากเพียงแค่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆครับกราบท่านอาจารย์ครับ
3: จะหาคำหรือหาเรื่องค่ะแต่ว่าตัวธรรมะเกิดแล้วดับแล้วรู้หรือเปล่าว่าเป็นธาตุรู้หรือธาตุที่ไม่รู้อะไรเลย กำลังปรากฏอาการอย่างนั้นแต่ไปหาเรื่องชอบเรื่อง
4: คือก็จริงๆในส่วนนี้ครับท่านอาจารย์เป็นความไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าถ้าจะหาชื่อนะครับไม่หาก็ได้ครับแต่ว่า
3: okay.
4: ยังไม่มีความเข้าใจเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกที่หนักจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
3: ได้ชื่อได้คำแล้วสิ่งนั้นคืออะไรมีจริงหรือเปล่า
4: ครับมีจริงครับ
3: เป็นอะไร
4: ทราบแต่ว่าเป็นธาตุรู้แล้วก็เป็นอาการที่หนักแต่ก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้เลยครับ
3: ธาตุรู้หนักได้ไหมอ
4: ย่างเวลาที่ใช้คำว่าหนักใจอย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ก็เพิ่มมาอีกคำนะไปโน่นแล้ว
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะให้ทราบว่าเราฟังแต่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยแม้ได้ยินสักเท่าไหร่ก็ยากที่จะรู้ได้และสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ช้าไปอีกไกลไปอีกที่ต้องการคำต้องการเรื่องไม่สิ้นสุดนะคะคำกับเรื่องพูดยังไงจะรู้ได้ไหมในภาวะที่ปรากฏอย่างนั้นเท่านั้นระดับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งเราจะไม่เห็นความเดือดร้อนกำลังหาเรื่องนี้เดือดร้อนไหม
4: เดือดร้อนครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเดือดร้อนต่อไปหรือว่ารู้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะมีจริงๆแต่รู้ยากแม้แต่ธาตุรู้เนี่ยมีแน่นอนไม่ว่าจะกำลังเห็นกำลังคิดกำลังจำกำลังอะไรก็ตามแต่นะมีและเป็นสภาพรู้ไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนักถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องไตร่ตรองจนกว่าจะมั่นคงธาตุรู้ไม่มีรูปสักนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นรู้เท่านั้นแล้วดับเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงนะคะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่กว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมแยกขาดจากกันได้ไหมแม้แต่สภาพรู้เดี๋ยวนี้ก็มีตั้งหลายอย่างไม่ใช่มีแต่เพียงเห็นจำก็มีและใครเคยคิดว่าจำทุกขณะบ้างเกิดระดับก็เป็นเราทั้งหมดจนกว่าจะฟังแล้วเข้าใจขึ้นหนทางเดียวค่ะอีกนานเท่าไหร่ก็ตามที่ได้ไม่รู้มานานเท่านั้นไม่ทราบว่าที่ฟังมาหลายสั้นนะคะก็ฟังกันมา2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้างมีอะไรที่จะสนทนาไหมคะ
2: เดี๋ยวที่ฉันขอโอกาสนะอาจารย์ขอโอกาสให้อาจารย์วิชัยร่วมสนทนาแล้วก็มีท่านหนึ่งประสงค์ที่จะร่วมสนทนาด้วยแต่ดิฉันจะขอเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขออาจารย์วิชัยก่อนค่ะ
5: ก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสร่วมสนทนาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของทุกข์เอาไว้ครับอย่างข้อความในกิมัทธิยชาดกกิมัทธิยสูตรนะครับก็พูดถึงเรื่องของภิกษุที่ได้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับถึงว่าภิกษุได้ฟังของคำอัญญาเดียถีว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระศาสนานี้เพื่ออะไรภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนะครับก็กล่าวกับอัญญาเดียถีว่าเพื่อรู้ทุกข์ก็ได้นำเรื่องนี้นะครับไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นการกล่าวตามคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวแล้วไม่ใช่เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงนะครับซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช่างเถอะพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวตามคำที่เรากล่าวไว้แล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งคล้อยท ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไม่ถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้เพราะพวกเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งแม้ตัวกับผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมนะครับก็รู้ว่าทุกข์ก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปครับแต่ว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติคุณความดีโดยประการต่างๆโดยเฉพาะมรรคพรหมจรรย์เนี่ยครับเพื่อรู้ทุกข์นี้คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
3: เดี๋ยวนี้มีทุกข์แน่นอน
5: ต้องเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
3: เพราะฉะนั้นรู้อะไร
5: ถ้าอาจารย์ว่ากล่าวว่าเดี๋ยวนี้มีทุกข์แน่นอน
3: ถูกต้อง
5: แสดงว่าขณะนี้ได้ยินเสียงเนี่ยก็เป็นทุกข์ครับท่านอาจารย
3: ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเป็นคำของพระองค์หรือเปล่า
5: เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: พระอาจารย์ทุกข์คืออะไร
5: ก็เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปครับ
3: อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะคำไหนนะคะก็เป็นความจริงที่สอดคล้องกันทั้งหมดจะไปหาอื่นจากทุกข์ได้หรือถ้าไม่มีการเกิดขึ้น
5: ท่านอาจารย์ครับอย่างบางครั้งการศึกษาพระธรรมก็มีเรื่องราวมากครับท่านอาจารย์อย่างการศึกษาในส่วนของพระวินัยเองนะครับก็จะมีเรื่องของพระบัญญัติต่างๆที่จะเป็นความประพฤติที่หลากหลายครับท่านอาจารย์
3: เพื่ออะไรเห็นไหมคะเพื่ออะไร
5: ก็ต้องเพื่อที่จะรู้ความเป็นจริงรู้ทุกสิ่งที่เกิดแม้อกุศลที่เกิดขึ้นก็ต้องรู
3: ้แต่รู้ว่ายากเพราะเต็มไปด้วยกิเลสมหาศาลเพราะฉะนั้นกว่าที่จะรู้ความจริงด้วยกิเลสหรือ
5: ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสมากมายตราบใดไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉันจึงรู้ว่าธรรมะใดเป็นอกุศลธรรมะใดเป็นกุศลแม้ธรรมะใดที่ดีงามก็ยังไม่ใช่ธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นแต่ว่าถ้ายังมากด้วยกิเลสปัญญาจะเกิดได้ยังไงเพราะปัญญาน้อยสิคะจึงได้กิเลสมากมายแต่ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นจะมีกิเลสมากมายอย่างเก่าได้หรือเพราะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงว่าอกุศลใดๆไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงได้มีแต่เพิ่มพูนความไม่รู้และการที่จะให้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ปกปิดไปตลอดเพราะความที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ดีงามนะคะตรงข้ามกับสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลวันนี้มีแค่ไหน
5: ก็น้อยมากครับเมื่อเทียบกับอกุศล
3: เพราะฉะนั้นเคยเป็นคฤหัสถ์เห็นโทษปานนั้นจึงสละชีวิตคฤหัสถ์ไปบวชเป็นเพศภิกษุมีพระวินัยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามขัดเกลาตังเพราะฉะนั้นก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะเห็นทุกข์เพราะเห็นโทษของกิเลส
5: ท่านอาจารย์ครับอย่างการมีโอกาสได้ศึกษาพระวินัยก็เห็นถึงอัธยาศัยที่ต่างกันมากครับที่จะเห็นโทษของอกุศลโดยละเอียดแม้แต่เรื่องของความติดข้องพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะครับอย่างแม้ตัวผมเองเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าก็รู้อยู่ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ดูเหมือนกับกำลังของอกุศลเนี่ยก็ยังมากมายเหลือเกินครับ
3: ก็ยังเป็นผมรู
5: ้ก็เข้าใจเพียงเท่านี้ครับท่านอาจารย
3: ์ค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งความเข้าใจไม่ใช่เราค่ะต้องรู้เลยว่าเพื่อละแม้ความเข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าอะไรเกิดมากในชีวิตซึ่งก่อนได้ฟังธรรมะกับเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วถ้าฟังธรรมะแล้วเหมือนเดิมเข้าใจธรรมะหรือเปล่า
5: ก็ไม่เข้าใจครับเพราะถ้าครับเพราะถ้ามีความเข้าใจก็ต้องต่างกับที่ไม่เข้าใจ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขัดเกลากิเลสทุกทางด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความเป็นเรา
5: ด้วยความเข้าใจไ ม่ใช่ด้วยความเป็นเรา
3: ถ้าใช้ภาษาบาลีก็ด้วยปัญญาที่สามารถรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเรา
5: ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าการศึกษาธรรมะเหมือนกับยังไม่มั่นคงในความเป็นธรรมะเลยครับเพราะว่าก็มีตัวเราที่จะห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้แม้คิดว่าจะไม่ทำอกุศลก็ยังมีความเป็นเราที่จะไม่ทำอยู
3: ่ค่ะแล้วคนอื่นรู้ได้ไหมคะ
5: คนอื่นรู้ได้ไหมรู้อะไรครับท่านอาจารย
3: ์ก็ที่พูดเมื่อกี้นี้
5: อ๋อไม่รู้ครับท่านอาจารย์
3: ต้องรู้เอง
5: ครับท่านอาจารย์
3: ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นได้
5: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการที่ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นเห็นโทษของอกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยครับจะเหมือนกับเห็นในลักษณะยังไงครับท่านอาจารย์เห็นโดยความเป็นธรรมะหรือว่าเป็นสิ่งที่มีโทษจริงๆ
3: ค่ะโดยมักจะพูดถึงอกุศลเช่นโลภะโทสะเห็นโทษของโทสะ
5: ครับ
3: อาจจะเห็นโทษของโลภะ
5: ครับ
3: แต่เห็นโทษของอวิชชาไหม
5: เห็นยากครับท่านอาจารย
3: ์
5: ไม่ปรากฏให้เห็น
3: เพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษอย่างยิ่งของความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด
5: ท่านอาจารย์กล่าวถึงปัญญาที่เห็นโทษดังนั้นจะเกิดขึ้นที่จะรู้ต้องไม่ใช่เฉพาะอวิชชาหรือเปล่าครับท่านอาจารย์หรือว่าการเห็นต้องเห็นตามลำดับจริงๆที่จะ
3: ค่ะถ้าไม่ใช่ปัญญาอะไรเห็น
5: ก็เป็นอวิชชาเห็นความเป็นเราเห็นครับ
3: อวิชชาละอวิชชาได้ไหม
5: เป็นไปไม่ได้เลยครับยิ่งพอกพูนเพิ่มขึ้น
3: ตรงกันข้าม
5: ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับก็ยังอีกไกลมากนะครับท่านอาจารย์ครับครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้สนทนาในพระสูตรหนึ่งในขุททกนิกายอิติปุตตกะนะครับในทุติยเวทนาสูตรนะครับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงทุกสามประการนะครับก็คือทุกขเวทนาโสโทมัสเวทนาที่เป็นทุกขะทุกขะหนึ่งนะครับแล้วก็สุขเวทนาแล้วก็หรือและโสมนัสเวทนาเป็นปริวิปริณามทุกข์นะครับแล้วก็อุเบกขาเวทนาเนี่ยครับเป็นสังขารทุกข์เนี่ยครับท่านอาจารย์คือในส่วนของทุกขะทุกขะก็เข้าใจได้ครับท่านอาจารย์ว่าเป็นความทุกข์จริงๆแล้วก็เป็นสภาพที่ทนได้ยากจริงๆในเรื่องของการทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจครับแต่ว่าในเรื่องของความสุขที่เป็นวิปริณามทุกข์เนี่ยครับความสุขที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากครับท่านอาจารย์เพราะว่าแม้ความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นโดยความเป็นทุกข์จริงๆนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะและความสุขไหนที่เกิดแล้วไม่ดับ
5: ไม่มีเลยครับท่านอาจารย์
3: วิปริณามทุกข
5: ์แต่ขณะที่สุขจริงๆก็ไม่เห็นโดยความเป็นทุกข์จริงๆต้องเป็นปัญญาจริงๆนะครับ
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉันจึงกล่าวถึงทุกข์สามอย่าง
5: ครับ
3: กำลังสุข
5: ไม่เห็นทุกข์ครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะแต่สุขก็หมด
5: สุขก็หมด
3: แล้วก็อยากได้อีกแล้วก็สุขอีกแล้วก็หมดอีกไม่จบ
5: ไม่จบ
3: อยากจะได้เพื่อจะสูญอยากจะได้เพื่อที่จะไม่มีเพราะยังไงต้องดับแน
5: ่ต้องเป็นปัญญาที่เห็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านอาจารย์ถึงจะกล่าวหรือแสดงอย่างนั้นได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะอยู่ที่ว่าจะรู้ความจริงมากน้อยแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนถ้ารู้ว่าไม่ใช่ทุกข์เท่านั้นนะที่เกิดดับแม้สุขก็เกิดดับเอาไหมแม้สุขก็เกิดดับเอาไหมเอา
5: แต่สุขไปสุขก็ยังดีกว่าทุกข์ครับท่านอาจารย
3: ์
5: สุขก็ยังดีกว่าทุกข์ครับสุขเวทนาดูเหมือนกับดีกว่าทุกข์แน่นอนครับท่านอาจารย
3: ์แล้วมีอะไรที่ไม่เกิดจะกล่าวว่าดีกว่าโท
5: ทุกข์ก็เกิดดับสุขก็เกิดดับแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขน่าพอใจมากกว่า
3: จึงติดข้องเพิ่มเข้าไปอีก
5: ก็เลยเป็นอย่างนี้มานานมาก
3: ก็ไม่เห็นโทษอะไรของอะไรเลยทั้งสิ้นของความไม่รู้และความติดข้องจึงติดข้องเสียมากมายอยากได้ไปหมดยังไม่ได้ก็ขวนขวายหามาแล้วอยู่ไหนล่ะ
5: ดับแล้วเรื่องอย่างรวดเร็วเลยครับท่านอาจารย์ไม่เหลือเลย
3: เอาไหม ถามซ้ำเอาไหมเอาแน่ๆใช่ไหมคะ เพราะไม่รู้ความจริงยิ่งสุขหมดไปสุขเท่าไหร่หมดไปทุกเท่านั้นใช่ไหมถ้าสุขเพียงนิดหน่อยหมดไปก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อน
5: ไม่เดือดร้อนครับ
3: แต่ถ้าสุขมากๆแล้วก็หมดไปเดือดร้อนมากไหม
5: เดือดร้อนอยากให้มีอีกครับอาจารย
3: ์แล้วจะเอาสุขมากๆไหม
5: ถ้าถามอย่างนี้ก็ยังจะชอบอยู่ครับอาจารย
3: ์เพราะอวิชชาจนกว่าประจักษ์แจ้งคิดดูหมดความสงสัยไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะสุขปานใดเกิดดับเมื่อนั้นแหละยังติดข้องมากมายเหมือนเดิมหรือว่าแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะคลายความไม่รู้และความติดข้องต้องตรงค่ะไม่มีเรารูปสมบัติแล้วลอกหนังเอาให้หมดแค่เนี้ยไม่ต้องไปไหนไกลมากอะแค่เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยลอกหนังออกให้หมดเนี่ยเอาไหมถ้ายังไม่ลอกเอาใช่ไหมคะ
5: ยังพอใจอยู่ครับ
3: ยังพอใจอยู่เพราะไม่ดูความจริงไม่ใช่แค่ลอกนะหมดไม่เหลือเลยลวงแค่ไหนชั่วคราวให้พอใจแล้วก็ไม่เหลือเลยทุกข์ไหมถ้าพอใจมากก็ทุกข์มาก
5: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแม้ร่างกายที่ประชุมก็มีอากาศธาตุแทรกกั้นอยู่ในระหว่างกลุ่มของรูปนี่ครับก็เป็นปุ๋ยผงก็ยังได้ครับท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นประจักษ์ความจริงเมื่อไหร่นะคะถึงจะละความติดข้องตามลำดับขั้นของปัญญาความติดข้องในความเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยสามารถที่จะหมดไปได้เพราะรู้ความจริงว่าเป็นได้ยังไงก่อนเกิดก็ไม่มีพอมีแล้วก็หมดแค่นั้นเอง
5: ท่านอาจารย์ครับมีประเด็นหนึ่งในทุติยเวทนาสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเวทนาสามว่าเป็นทุกข์นะครับเพราะว่าความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็ล้วนเกิดดับทั้งสิ้นเลยครับแต่ว่าที่กล่าวโดยทุกขเวทนาและโทมนัสเป็นทุกขะทุกขะแล้วก็โสมนัสแล้วก็สุขเป็นวิปริณามทุกข์แล้วก็อุเบกขาเป็นสังขารทุกข์เนี่ยครับอย่างข้อความในอรรถกถาท่านก็กล่าวว่าการที่พระพิพากษ์เจ้าแสดงเรื่องของสุขเวทนาที่เป็นวิปริณามทุกข์เพื่อเป็นการละคลายความติดข้องนะครับคือตัณหานี่ครับท่านอาจารย์หมายความว่าปกติแต่ละบุคคลยังมีความพอใจในความเป็นสุขอยู่การที่ทรงแสดงความแปรเปลี่ยนของความสุขนั้นก็เพื่อเป็นการละความพอใจในสิ่งนั้นครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะถ้ารู้ว่าได้แล้วหมดก็ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหม
5: ถ้ารู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอน
3: แค่ได้มาจบแล้วหมดแล้วไม่เดือดร้อนเพราะได้มาแล้วก็หมดไม่ว่าจะเป็นสุขปานใด
5: ครับท่านอาจารย์ครับก็คิดถึงว่าในชีวิตหนึ่งก็แสวงหาสิ่งที่มากมายเหลือเกินครับแต่ว่าความจริงก็คือแค่มีตรงนี้ที่ปรากฏเท่านั้นเองทุกอย่างไม่มีเลย
3: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังของปัญญาไหมคะเคยเป็นอย่างนี้เอา
5: ครับ
3: หมดก็เอาขอได้เถอะจนกระทั่งไม่เดือดร้อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่มีแล้วไม่มีหามีไหมเหมือนกันหมด
5: ท่านอาจารย์ครับฟังเรื่องของการเกิดดับของธรรมะเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับท่านอาจารย์แต่ว่าความเข้าใจก็ดูเหมือนกับยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆแต่เพียงเป็นเพียงการฟังเรื่องของการเกิดดับของธรรมะ
3: เพราะฉะนั้นจึงต้องมั่นคงในอริยสัจธรรมเป็นความจริงแน่นอนที่เปลี่ยนไม่ได
5: ้ก็คือเดี๋ยวนี้แต่ละขณะของธรรมะ
3: ทุกขณะเกิดแล้วดับ
5: ค ครับท่านอาจารย์ก็เข้าใจขึ้นครับก็กราบเท้าท่านอาจารย
2: ์ดิฉันก็มีข้อความที่กล่าวถึงความรู้สึกที่เคยยึดถือว่าเป็นเรารู้สึกแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นไปตามอารมณ์ที่กระทบตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่เรื่องที่จะไม่รู้สภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองก็นำมาจากบางตอนในอุปวานสูตรซึ่งมาจากสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคพระผู้มีภาคตรัสกับท่านอุปปานะว่าพระอุปปานะว่าดูกละอุปวานะก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอาการที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอย่างนี้แลเป็นธรรมะอันบุอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรพร้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งดิฉันก็นำบางตอนมาจากรายการแนวทางเจริญวิปัสสนานั่นเองแต่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจที่อ่านไปบ้างแล้วแต่เดี๋ยวจะอ่านอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับปุถุชนค่ะปุถุชนย่อมเป็นไปตามอารมณ์ที่ปรากฏจริงหรือเปล่าคะเพราะยังมีอกุศลมากมาย

0: เตือนเกี่ยวกับเดี๋ยวนี้มีอะไรอยู่เสมอเลยค่ะ
1: ค่ะศึกษาธรรมะต้องทีละคำทีละคำ
0: ฉันก็ขอคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอุปปวานะว่าดูกะละอุปปวานะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปค่ะ
1: เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเห็นแล้วก็ชอบค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: แต่ขณะชอบไม่ใช่ขณะเห็น
1: ค่ะเพราะฉันต้องต่อไปอีกจนจบข้อความแต่ว่าสั้นๆ
0: เห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูป
1: ถูกต้องไหมคะ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงความรู้สึกกับอาจารย์วิชัย
1: จะให้ไปรู้อะไรล่ะเมื่อเห็นรูปก็ต้องรู้สึกในรูปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เฉยเฉยหรือดีใจหรือเสียใจไม่ใช่จิตขณะเดียวนะคะแต่มากมายหลายขณะที่เกิดดับไม่ปรากฏจนปรากฏแต่เพียงว่ามีความติดข้องมีความพอใจเมื่อเห็นรูปเป็นธรรมดา
0: ข้อความต่อไปนะคะเสวยความกำหนัดในรูปค่ะท่านอาจารย
1: ์มีไหมคะใครบ้างไม่ชอบรูปถ้าไม่เห็นจะชอบไหมถ้าไม่ได้ยินจะชอบไหมถ้าไม่ได้กลิ่นจะชอบไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นก็ชอบสิ่งที่ถูกเห็นที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนที่สุดจะชอบอื่นได้ยังไงในเมื่อเห็นสิ่งใดก็รู้สึกในสิ่งนั้นจำสิ่งนั้นและก็ชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นก็แล้วแต่ปัจจัยว่าสิ่งนั้นน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจธรรมดาไหมคะปกติไหมชีวิตประจำวันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าความละเอียดก็คือว่าทุกขณะที่เห็นรูปนี่แหละติดข้องแล้วนะ
0: และรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ภายใน
1: ค่ะไม่ห้ามใช่ไหมห้ามได้ไหมถ้าเกิดพอใจในรูปเกิดแล้วห้ามไม่ได้แต่สามารถรู้ถูกเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะขณะนั้นรูปเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏกับเห็นจะเป็นคนไม่ได้แค่นั้นก็ชอบแล้ว
0: ขออ่านทวนกลับไปทีนะคะว่ารู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปภายใน
1: ค่ะเห็นทุกวันรู้ชัดหรือยังบ้าพอเห็นแล้วก็ติดข้องแล้วยังเป็นเราด้วย
0: อาการที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอย่างลี้แล
1: เป็นความจริงซึ่งยังไม่เคยรู้เห็นไหมคะแต่รู้ได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสความต่างระหว่างที่เห็นและเพลินไปเลยกับสิ่งที่ปรากฏกับแม้ว่าจะมีความรู้สึกยินดีปราบรื้มพอใจสามารถจะรู้ได้ว่าในขณะนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งสภาพธรรมะ
0: ท่านถึงตรัสตอนท้ายว่าเป็นธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน
1: คนอื่นเห็นแทนได้ไหมคะคนอื่นรู้แทนได้ไหมเพราะฉะนั้นถามค่ะว่าใช่ไหมยังไงใครจะรู้ให้เขารู้แทนเหรอ
0: ก็ต้องมีตัวอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าท่านที่เคยยินดีในทรัพย์สมบัติมากน้อยของท่านนั้นเริ่มรู้สึกหรือยังว่าท่านไม่มีสมบัติใดๆเลย

0: เพราะจักขุวิญญาณเห็นสำคัญไหมคะเพราะจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วถ้าจักขุวิญญาณไม่เกิดขึ้นทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนในเมื่อสิ่งที่ปรากฏเพียงสามารถปรากฏเมื่อกระทบจักขุประสาทะเท่านั้นนี่เฉพาะทางตานะคะทางหูแล้วค่ะเสียงก็มีตอนนี้กลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นโผฏฐัพพะแล้วค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายก็เช่นเดียวกันค่ะรูปที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเกิดแล้วดับที่ไหนคะก็ที่จักขุประสาทรูปนั่นเองเป็นของเราเปล่าคะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
1: กว่าจะถึงขณะนี้นะคะต้องอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะถ้าไม่มีเลยไม่มีโอกาสที่จะถึงการที่จะรู้ว่ายังมีความติดข้องเพราะขณะนั้นความติดข้องปรากฏแล้วก็ยังมีความเป็นเราด้วยหลายซับหลายซ้อนไหมแค่สิ่งที่ปรากฏกระทบตาก็กลายเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองเห็นไหมคะเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราที่เห็นดอกกุหลาบสีเหลืองและก็ยังมีความชอบในสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่แค่ดอกกุหลาบตั้งแต่ลืมตามาวันนี้ค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นอย่างนี้แหละ
0: ก็สมจริงที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าทุกคนเท่ากันโดยสภาพที่เป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันแต่กิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือของเรานั้นย่อมมากน้อยต่างกันทรัพย์สมบัติใครมากกว่ากันคะ
1: ไม่มีเรามีอกุศลธรรมมากมายใช่ไหมคะรู้ซะเถอะเป็นคนดีหรือเปล่า
0: เมื่อตอนเช้าท่านอาจารย์กล่าวว่าเดี๋ยวลงไปก็เดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆเลยค่ะดิฉันแค่เอื้อมมือไปตักอาหารดิฉันก็รู้สึกดิฉันเดือดร้อนมากเลย
1: อาหารจิตเดือดร้อนไหมคะไม่เว้นสักทางแล้วไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมคะว่าเดือดร้อนทั้งวันทุกวันทั้งชาติถ้ารู้แล้วจะเดือดร้อนไหมค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนสามารถที่จะดับได้อาศัยพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความละเอียดของธรรมะที่ลึกซึ้งจะไม่เห็นความลึกซึ้งของธรรมะหนึ่งแต่ละขณะไม่ใช่ขณะเดียวกันกว่าจะเป็นดอกกุหลาบอีกดอกหนึ่งกุหลาบหรือเปล่าคะวิมีแต่ดอกกุหลาบเห็นไหมมาหมดทีละหนึ่งทีละหนึ่งติดข้องหมดใครคิดว่าไม่ติดข้องบ้าง
0: เชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับจากข้อความที่อาจารย์กุลไลได้ยกมานี้ก็จะมีข้อความที่ท่านกล่าวถึงว่าขณะที่ผู้นั้นนะครับที่เห็นรูปแล้วสามารถที่จะรู้ความกำหนัดในรูปนะครับแต่จะมีข้อความต่อมาที่ว่านี่เป็นธรรมะที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นเองแต่ความจริงฟังแล้วไม่ขัดกันนะครับแต่ทำไมกล่าวถึงว่าขณะที่รู้ถึงความกำหนัดจึงเป็นขณะนั้นจึงเป็นธรรมะที่ผู้บรรลุด้วยนะครับพึงเห็นเองครับ
1: ค่ะความชอบมีไหมคะ
2: มีครับ
1: ถ้าไม่รู้จะรู้ไหมว่าไม่เหลือแล้วดับแล้ว
2: ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าดับไปแล้วครับ
1: ค่ะ
2: แ
1: ล้วถามว่ายังไง
2: แ ที่ท่านรู้ถึงว่าขณะที่ท่านเห็นรูปท่านรู้ว่าท่านกำหนัดในรูป
1: ค่ะเพราะเริ่มรู้ว่าเป็นธาตุรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้เป็นธาตุรู้จะไม่รู้ความชอบที่กำหนัดที่เกิดในขณะนั้นได้เลยว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นเรารวมกันไปหมดในธาตุรู
2: ้ครับ
1: ทั้งเราเห็นเราชอบ
2: ครับ
1: และความยินดีแต่ปัญญานะคะจากการที่เริ่มฟังและตรงต่อความเป็นจริงสัจจะบารมีธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่ใครทั้งสิ้นปัญญาจะเป็นเราไม่ได้แต่เป็นการฟังแล้วไตรตรองไตรตรองก็ไม่ใช่เราทุกอย่างทุกขณะเป็นธรรมะที่ละเอียดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งสิ้นไม่ว่าขณะไหนคืออะไรจากหนึ่งขณะที่ไม่เห็นเลยทรงแสดงไว้ว่ามีอะไรล่ะเห็นกำลังรู้สิ่งที่กระทบตาแต่ว่าไม่ใช่มีเฉพาะเห็นที่เกิดขึ้นพร้อมกันต้องมีสภาพธรรมะอื่นด้วยและใครจะรู้แล้วก็จิตแต่ละขณะนะคะเห็นไม่ใช่ขณะที่ชอบชอบไม่ใช่ขณะที่โกรธแต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะมีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งอาศัยกันหลากหลายเกิดขึ้นแม้แต่ความชอบก็ต่างขั้นชอบนิดหน่อยกับชอบมากๆจนกระทั่งแสวงหาจนกระทั่งลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งซึ่งผู้รู้รู้ว่าขณะนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วดับถ้าไม่แยกออกแต่ละหนึ่งนะฮะจะไม่มีอะไรเกิดละเกิดดับเลยเดี๋ยวนี้ธาตุรู้ก็ไม่ปรากฏความรู้สึกก็ไม่ปรากฏความจำก็ไม่ปรากฏความชอบก็ไม่ปรากฏเพราะเกิดพร้อมกันถ้าไม่แยกออกเป็นแต่ละหนึ่งจะรู้ไหมว่าไม่มีใครแต่เป็นธรรมะทั้งหมดในหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจนถึงขณะที่กำลังลุ่มหลงก็รู้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะ
2: ขณะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาครับถ้าฟังเผลอนะครับก็อาจจะคิดว่าขณะที่รู้ว่าขณะนั้นกำลังกำหนัดแต่ต้องฟังดีๆนะครับไม่งั้นพระผู้ภาคมีทรงตรัสว่าเป็นธรรมะที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นเองคือผู้นั้นก็ต้องเห็นขณะนั้นต้องไม่ใช่เป็นขณะที่กำหนัดแต่ว่ามีความกำหนัดเป็นอารมณ์
1: เข้าใจละเอียดมาก
2: ครับผม
1: เห็นไม่ใช่ชอบ
2: ครับครับนี่เป็นความละเอียดจริงๆเพราะถ้าฟังเผินๆก็เหมือนกับเราว่าคิดว่าเป็นเรารู้โดยความเป็นเราแต่ว่าไม่ได้รู้ความชอบแต่ความเป็นจริง
1: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังชอบรู้ได้ไหมรู้ว่าชอบแน่ๆไม่เป็นเกลียดแต่เป็นเราชอบซ้ำเข้าไปอีกที่จะต้องรู้ว่าชอบมีเกิดขึ้นพอใจติดข้องแต่ก็มีเราที่พอใจติดข้อง
2: ก็ไม่ใช่เป็นธรรมะที่ผู้บรรลุจะเพิ่งเห็นเอง
1: ต้องรู้ทั่วหมดทุกอย่าง
2: ครับครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: ว่าจะเข้าใจความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: ครับคือสามารถขณะนั้นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ความติดข้องด้วยก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะติดข้องอย่างเดียวมีนามธรรมหลายอย่างที่เป็นสภาพรู้ที่ไม่ใช่เราครับครับเชิญอาจารย์กวิไลครับ
0: ค่ะเพราะว่าท่านพระอุปวานะต้องเป็นภิกษุที่อบรมปัญญาค่ะถึงจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแม้แต่อกุศลก็มีไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับบัญชาได้ในขณะที่มีอกุศลธรรมมีท่านที่ประสงค์จะแบบคุณอุดรจะก่อนเหรอคะ
3: ไม่ถ้าท่านเองก่อนก็ได้ครับอาจารย์นะ
0: พอดีมีท่านที่มาแจ้งความประสงค์เอาไว้ชื่อคุณสิริพิมพาขอคุณสิริพิมพาก่อนนะคะคุณสิริพิมพาเชิญด้านหน้าเลยค่ะจะแล้วเดี๋ยวท่านต่อไปนะคะแล้วก็คุณอุดรสุภาพบุรุษสุดท้ายนะคะ

0: กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะชื่อสิริพิมพานะคะหนูฟังท่านอาจารย์มานานแล้วค่ะแต่ว่าก็เว้นการฟังไปสักพักหนึ่งทีนี้วันนี้ตั้งใจมากราบท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอความเมตตาจากท่านอาจารย์นะคะสอบถามเรื่องตัวหนูมีโลภะมากแล้วก็มีอัตตาแรงอะค่ะขอความเมตตาท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยแนะนำค่ะ
1: มีโลภะมากแค่ไหน
0: มีมาก
1: ต้องรู้ไม่ใช่พูดเฉยๆว่ามีโลภะมาก
0: มีมาก
1: ใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ก่อนว่ามากแค่ไหน
0: มีมากมากมายเลยค่ะอาจารย์
1: ทุกทางใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็ยังคิดนึก
0: ค่ะ
1: พอใจที่จะคิดนึกเป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: ค่อยๆมั่นคงว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะ
1: จนกว่าจะรู้ธรรมะแต่ละหนึ่งได้เพราะขณะนี้จะรู้ธรรมะอะไรเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ลักษณะต่างกันให้รู้ได้ว่าแต่ละหนึ่งไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นชอบหรือเปล่าคะ
0: เห็นไม่ชอบค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นชอบเป็นจำหรือเปล่า
0: ไม่ใช่จำค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดทุกชาติเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้าไม่ลืมก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอะไร
0: แต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะในแต่ละวันนะคะ
1: เปลี่ยนได้ไหม
0: เปลี่ยนไม่ได
1: ้ลึกซึ้งไหมคะ
0: ลึกซึ้ง
1: รู้ได้ไหมถ้ารู้ว่าแต่ละหนึ่งคืออะไร
0: รู้ได้แต่ว่าหยาบมากอะค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ยังรู้ว่าแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้
0: ไม่ปนกันค่ะ
1: จึงจะค่อยๆรู้ว่าแต่ละหนึ่งนั้นเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นธรรมะนั้นเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ทีละเล็กทีละน้อย
0: ค่ะแล้วก็เรื่องอัตตาหนูรู้สึกว่าแรงหนูเยอะมากอะค่ะ
1: คนเดียวหรือเปล่าคะ
0: ค่ะ
2: ความจริงถ้าเข้าใจธรรมะก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก
0: ็
2: เพราะมีเหตุทั้งนั้นเลยและความจริงโลภะที่สะสมมาของแต่ละบุคคลที่ยังมีโลภะเนี่ยไม่น้อยเลยครับเราอาจจะคิดถึงโลภะความติดข้องที่มีกำลังอย่างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี
0: ้
2: ไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ตามความเป็นจริงนะครับแม้เห็นขณะนี้แม้หยิบใหม่ขณะนั้นทุกอย่างทั้งหมดนะครับเป็นไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมนี้เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อรู้จักตัวเองค่ะ
2: เพื่อละโลภะไหม
0: เพื่อ
2: เราไม่มีโลภะหรือเปล่า
0: อืมใช่ค่ะ
2: เพื่อให้เราไม่มีโลภะหรือเปล่าครับ
0: อืมใช่ค่ะ
2: เป็นไปได้ไหม
0: ไม่ได้
2: เพราะว่าโลภะเกิดขึ้นเขามีสาเหตุเขามีเหตุที่ทำให้โลภะเกิดขึ้น
0: อืม
2: และความจริงนะครับเพราะมีความไม่รู
0: ้ค่ะ
2: ในสิ่งที่ต้องการและปรารถนาเพราะโลภะติดทุกอย่างเพราะทั้งหมดนะครับเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นแต่อย่างที่พระผู้มีพระเจ้าแสดงเอาไว้ใช่ไหมครับแม้ความสุขนั้นก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อเข้าใจความเป็นจริงเท่านั้นเลยเพราะปัญญาเท่านั้นที่ทำกิจหน้าที่ในการละอกุศลไม่ใช่มาเพียงถามว่าจะทำยังไงหรือว่าหาวิธีการหรืออะไรไม่ใช่ทั้งสิ้นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงตามความเป็นจริงแม้บุคคลที่มักโกรธที่เป็นภิกษุในสมัยหนึ่งใช่ไหมครับพระผู้มีพระเจ้าก็แสดงว่าไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่บุคคลนี้เป็นผู้มักโกรธแต่แม้ในอดีตก็เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเห็นไหมครับก็ทรงแสดงความเป็นจริงว่าอกุศลที่เกิดเนี่ยครับต้องมีเหตุทั้งนั้นเลยแต่ที่เราผ ียงคิดว่าทำยังไงจะให้มีหรือแม้แต่ความเป็นตัวเราที่จะไม่ให้มีความเป็นอัตตาเพราะสิ่งที่จะละอกุศลได้คืออะไรครับถ้าไม่รู้จักก็ไม่มีหนทางที่จะละอกุศลได้เลย
0: ต้องมีปัญญาหรือความเข้าใจ
2: ครับความเข้าใจในอะไรครับ
0: ในอกุศลนั้นๆในเขาเรียกว่าอะไรในความเป็นเราเหรอคะแบบบอกไม่ถูก
2: ต้องเข้าใจว่าที่บอกว่าเป็นเราเนี่ยยึดอะไรเป็นเราบ้างที่บอกว่าเป็นอัตตาที่บอกเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยยึดอะไรว่าเป็นเราบ้างแล้วถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ยึดไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ยึดไม่ใช่เราจะละความเป็นเราได้ไหมครับ
0: เนี่ยค่ะหนูกลัวหนูกลัวเขาเรียกกลัวเสียอัตตา
2: ก็กราบท้าวท่านอาจารย์ครับกลัวเสียอัตตากลัวเสียอัตตาครับกลัวเสียความเป็นเรากลัวเสีย
0: อัตตาแรงค่ะอาจารย
1: ์ไม่เป็นอยู่แล้ว
0: ไม่เป็นอยู่แล้วหรอคะ
1: ไม่เป็นอัตตาไม่ได้ค่ะไม่ต้องไปกลัวหรือไม่กลัวความจริงก็คือว่าเป็นไม่ได้เพราะเห็นเกิดมีปัจจัยใช่ไหมคะถ้าตาบอดเดี๋ยวนี้เห็นไม่ได้แม้มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้แล้วกลัวอะไรกลัวจะไม่มีการเห็นเลยคะกลัวมีจริงไหมคะ
3: คือหนูติดปัญหานี้มานานแล้วค่ะถ้านึกถึงคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไรน้ำตามันไหลตลอดนะคะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ก็แก้ไปแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นอีกคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันลอยขึ้นมาทีไรมันน้ำตามันไหลอย่างนี้มานานแล้วอะค่ะ
1: คิดเรื่องอนัตตาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะคะ
1: คิดเรื่องอนัตตาใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วอะไรเป็นอัตตา
3: อัตตาก็คือตัวเราค่ะความยึด
1: เราที่กำลังคิดเป็นอัตตา
3: ใช่ค่ะ
1: ที่กำลังคิดเรื่องอนัตตาเพราะฉะนั้นคิดเป็นเราหรือเปล่า
3: คิดจริงๆไม่ใช่เราแต่ว่ายังมีเราอะค่ะ
1: ค่ะอะไรถูกอะไรผิด
3: ก็มีเราผิดค่ะจ้าม
1: ีเราผิดมั่นคงเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังไม่มั่นคงเพราะว่าน้ำตามันชอบไหลค่ะ
1: ผิดนะรู้ว่าผิดแต่แล้วยังจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆไหมผิดเพิ่มขึ้น
3: ไม่อยากมีค่ะจ้าไม่อยากมีค
1: ่
3: ะ
1: ไม่อยากมีแต่ต้องมีถ้าไม่รู้ความจริง
3: ใช่ค่ะมัน
1: เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องหมดความเป็นอัตตาแต่รู้ว่าเมื่อไรเป็นอัตตาจริงจะละสิ่งนั้นที่เคยยึดถือว่าเป็นอัตตาได
3: ้งั้นแสดงว่าหนูต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะว่า
1: เดี๋ยวก่อนค่ะจะไปไหนจะไปไหน
3: มันเป็นทุกข์อะค่ะอาจารย์มันเป็นทุกข์อะค่ะ
1: แล้วจะไปไหน
3: ไปพิจารณาไปตรึกว่าเพราะอะไรถึงทุกครั้งมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยเป็นมานานแล้วค่ะอาจารย์เป็นมา20กว่าปีที่แล้วค่ะเท่าที่จำได้ค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสนทนาธรรมแล้วสนทนาธรรมแล้วมันลึกซึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาตลอดเลยค่ะ
1: เคยไปปฏิบัติใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะครั้งแรกที่เจอคือจะขึ้นไปปฏิบัติค่ะแล้วก็ไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งเขานุ่งขาวห่มขาวเขาก็มาชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถามว่ารู้จักคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมหนูก็บอกว่ารู้แล้วหลังจากนั้นหนูก็นั่งร้องไห้ตรงนั้นนานมากแบบหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นมาก็จะ จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะซึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วอะค่ะคือหนูก็เพิ่งมาเจริญสติปัฏฐานคือดูกายดูใจอะไรอย่างเงี้ยไม่นานมากมันก็เหมือนดีขึ้นค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ได้ยินคำนี้หรือว่าพูดถึงธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ยินคำนี้อย่างเช่นพูดถึงญาณ16อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงจุดที่สัมมาสนญาณอะไรเงี้ยพอมีคำพวกนี้เกิดขึ้นทีไรน้ำตามันก็จะไหลแบบนี้แล้วหนูนึกว่ามันหายแล้วแต่วันนี้พอมาเจอท่านอาจารย์อีกมันก็เป็นอีกอะค่ะมันหยุดไม่ได้อะค่ะ
1: อะไรเป็นธรรมะ
3: อะไรเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะอาจารย
1: ์ทีละหนึ่งค่ะ
3: ค่ะ
1: ที่พูดมาแล้วทั้งหมดอะไรเป็นธรรมะ
3: ก็ตา
1: เห็น
3: ได้ยินได้กลิ่นรับรู้รสกระทบสัมผัสอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะรู้จริงหรือว่าแค่ฟังมาอริยสัจธรรม3รอบคืออะไร
3: อันนั้นยังจำไม่ได้ค่ะที่ว่ากิจ
1: ยานไม่ใช่จำค่ะ
3: กัตตยาน
1: ธรรมะไม่ใช่จำและพูดแต่ว่าเข้าใจอริยสัจธรรมเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีค
1: ่
3: ะ
1: อะไรเป็นสัจธรรมเดี๋ยวนี
3: ้มีทุกขสัจจะค
1: ่
3: ะ
1: อะไรเป็นสัจธรรม
3: อะไรเป็นสัจธรรมไม่แน่ใจหมายถึงอะไรคะธรรมะ
1: เพราะฉันไปปฏิบัติอะไร
3: แต่ตอนนี้หนูไม่ได้ไปแล้วค่ะหนูเว้นมา10เกือบ10ปีได้แล้วค่ะ
1: ค่ะยังเก็บของเก่าๆที่ไปปฏิบัติมาไว้หรือเปล่าคะ
3: ยังถ้าตอนนี้ก็สติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันแล้วก็นั่งสมาธิเป็นบางครั้งอะค่ะ
1: คืออะไรคะสติปัฏฐาน
3: อะไรนะคะ
1: สติปัฏฐานคืออะไร
3: สติปัฏฐานคือรับรู้ว่ากายกระทบอะไรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เวทนาเกิดยังไงจิตเป็นยังไงทำเกิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อไหร่รู้เมื่อไหร
3: ่ถ้ารู้ก
1: ็ไม่ทราบ
3: อ๋อค่ะ
1: รู้เมื่อไหร
3: ่สิ่งที่เคยรู้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ค่ะรู้เมื่อไหร
3: ่รู้ในขณะนั้นแต่ว่ามัน
1: ในขณะนี้รู้ไหม
3: ขณะนี้รู้
1: ขณะนี้อะไรเป็นสติปัฏฐาน
3: ขณะนี้มีจริงมันมีเยอะค่ะมัน
1: ไม่สิคะสติปัฏฐานจะเยอะได้ยังไง
3: ก็ถ้าตอนนี้เลยก็ตื่นเต้นถ้าเมื่อกี้ร้องไห้ก็คือเวทนาเป็นทุกข์อะค่ะถ้าตอนนี้เลยมันร้องไห้หายไปแล้วก็เป็นปกติอะค่ะเป็นธรรมเป็นธรรมปกติอะค่ะหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเวทนา
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำเนินหนทางนี้หรือเปล่าตามที่พูด
3: แล้วหนูได้ยินมาว่าดำเนินหนทางนี้ค่ะ
1: ไม่เหมือนกันเลย
3: ไม่เหมือนกันหรอคะ
1: เพราะต้องรู้ว่าสติเมื่อไหร่ฐานะปัฏฐานะที่ตั้งของสติคืออะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
3: จริงๆมีแต่ว่าเราก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นได้ไม่ใช่สติปัฏฐานค่ะแต่ว่าสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเรากำหนดหนูกำหนดไม่ได้คือเขานึกจะเกิดเขาก็เกิดเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยมันก็จะรู้ได้แค่ลำดับที่เรารู้ได้มันไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นนะคะ
1: เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะอะไรเป็นที่ตั้งของสติ
3: ตอนนี้เหรอคะก็น่าจะเป็นธรรมะที่กำลังสนทนากับท่านอาจารย์นะคะ
1: ไม่ใช่เลยค่ะ
3: ไม่ได
1: ้ต้องฟังใหม
3: ่
1: ทีละเล็กทีละน้อย
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมครับ
3: ไม่ครับถ้าสติปัฏฐานแบบเป็น
2: ไม่ครับถามว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหม
3: ยังไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้ใช่ไหมคร
3: ับ
2: แล้วตอนนี้เข้าใจอะไรว่าเป็นธรรมะบ้าง
3: ตอนนี้ ข้าใจว่างงตอนนี้เข้าใจว่างงค่ะ
2: มีเท่านั้นเองเหรอครับตอนนี้มีธรรมะเยอะไหมครับตอนนี
3: ้มีเยอะค
2: ่
3: ะ
2: อะไรบ้างที่เป็นธรรมะแล้วเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่บอกว่ามีแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นก็ไม่เข้าใจ
3: ค่ะงั้นก็เห็นถ้าเป็นธรรมะตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วก็ได้ยินค่ะ
2: ครับเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ได้ยินก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เห็นคืออะไรครับเห็น
3: เห็นก็จริงๆสีต่างๆอะค่ะแต่ว่าเราเห็นเป็นรูปร่างสันทั
2: ยไม่ครับคำว่าเห็นตัวเห็นนะครับคืออะไร
3: ตัวเห็น
2: ธาตุเห็นสิ่งที่เป็นเห็นน่ะคืออะไร
3: สิ่งที่เป็นตัวรู้เหรอคะตัวรู้ว่าเห็นเหรอคะ
2: เห็นนะครับตัวเห็นน่ะเห็นน่ะคืออะไร
3: เห็น
2: ตอนนี้เห็นใช่ไหมครับตอนนี้เห็นใช่ไหม
3: เป็นจักขุวิญญาณธาตุนะคะที่เห็น
2: อันนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ว่าคืออะไรครับเพราะว่าเราพูดถึงสิ่งหนึ่งเนี่ยครับเราจะใช้ชื่อไหนก็ได้แต่ถ้าจะเข้าใจก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราบอกว่าเห็นมีทุกคนบอกว่าเห็นมีแต่ความเข้าใจว่าเห็นคืออะไรเนี่ยคือปัญญา
3: เห็นคืออะไรไม่แน่ใจ
2: ครับอย่างนี้ก็สติจะเกิดประฐานจะเกิดได้ไหมครับถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เลย
3: อันนี
2: ้ดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นที่จะเข้าใจธรรมะเพราะว่าแม้สติที่จะเกิดในขั้นการฟังเนี่ยครับพร้อมด้วยความเข้าใจเหมือนอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมะใดอย่างพระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงเห็นเนี่ยเป็นจิตเป็นธาตุรู
3: ้
2: ที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาที่เป็นสีสันวรรณะเนี่ยครับฟังอย่างนี้ครับอย่างที่อาจารย์กุลวิไลกล่าวถึงอุปวานสูตรเนี่ยครับพงก็ตรัสเรื่องของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเลยให้รู้ความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยครับต้องไปทำอะไรไหม
3: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องเพราะมีการไตร่ตรองจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังความเข้าใจก็ค่อยๆปรุงแต่งขึ้นต้องไปเจริญอบรมสติปัฏฐานอะไรไหมครับ
3: ไม่ต้อง
2: ไม่ต้องเพราะความรู้ความเข้าใจขั้นฟังเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
2: ความรู้ความเข้าใจขั้นฟังเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
3: ความรู้ความอ๋อยังไม่เป็นค่ะ
2: ยังไม่เป็น
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นไหมครับก็ต้องค่อยๆมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าสติปัฏฐานพงตรัสถึงความรู้ระดับไหน
3: ค่ะ
2: แต่ไม่ใช่ว่าเรามีธรรมะแล้วพยายามที่จะไปรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอ่ะเกิดโทมนัสเวทนาทุกข์ใจเกิดแล้วก็รู
3: ้
2: ใครบ้างไม่รู้เขาก็รู้ได้แต่เขาเข้าใจว่ายังไงก็เป็นตัวเขาที่ทุกข์ใจเป็นตัวเขาที่ร้องไห้เป็นตัวเขาที่ดีใจเป็นตัวเขาที่เสียใจก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ซึ่งไม่ใช่ปัญญาดังนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังนี่ครับก็ต้องตามลำดับจริงๆที่เป็นปริยัติคือไม่ใช่เพียงคำที่เราได้ยินว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะแต่สามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่มีจริงๆก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐาน
3: ค่ะ
2: เพราะเมื่อสติยังไม่เกิดระลึกก็ยังไม่ใช่
3: ค่ะใช่
2: และที่พูดมาทั้งหมดเท่าที่ฟังนะครับไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะตามลำดับจริง
3: ๆงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะข้างในใจเราแล้วเราก็เห็นว่าตัวสติกับตัวปัญญาเขาบอกเขามันไวก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าโกรธแบบนี้มันก็จะพูดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่พูดออกไปแล้วความโกรธนั้นมันก็หายไปแบบไอ้ตรงเนี้ยค่ะใช่สติปัฏฐานแล้วหรือยังคะตรงจังหวะที่เกิดโกรธขึ้นแล้วเราก็ตัดได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับดังนั้นเนี่ยครับความเข้าใจจากขั้นการฟังรู้ว่าความโกรธไม่ดี
3: ค่ะใช
2: ่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานแม้ขณะความโกรธเกิดขึ้นแล้วคิดจะพูดออกไปแล้วก็รู้ความโกรธไม่ดีแล้วไม่พูดออกไปความรู้ความเข้าใจนั้นก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐาน
3: มันยังเป็น
2: เพราะมันเป็นเรื่องของปัจจัยของธรรมะที่ปรุงแต่งจากความเข้าใจที่จะค่อยๆรู้ว่าอะไรเป็นโทษแล้วมีจิตที่คิดจะเว้นเท่านั้นเองแต่อะไรคือธรรมะในขณะนั้นล่ะที่พูดมาทั้งหมดนะครับอะไรเป็นธรรมะที่มีในขณะนั้นหรือแม้ในขณะนี้นะครับที่พูดทั้งหมดอะไรที่เป็นธรรมะที่มีในขณะนี้ที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่ตัวเรา
3: ก็มีเห็นมีคิดนึกมีได้ยินเสียง
2: ครับอันนี้ก็คือคิดสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมครับจนกว่าจะรู้ตัวจริงของเขา
3: ค่ะ
2: คือต้องอาศัยกาลเวลาที่ยาวนานมากครับกว่าความเข้าใจจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
3: ค่ะ
2: ดังนั้นเราต้องมีการศึกษาว่าสติปัฏฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้จริงๆเนี่ยคืออะไรดังนั้นอย่างท่านพระภิกษุท่านกล่าวใช่ไหมครับว่าท่านกล่าวกับอัญญาเดียถีว่าท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรู้ทุกข์ท่านก็ยังไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าสิ่งที่ท่านกล่าวอย่างเนี้ยจะเป็นการกล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไห
3: ม
2: จะไม่กล่าวตู่คำของพระองค์ด้วยคำไม่จริงหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ดังนั้นเราจะใช้คำว่าสติปัฏฐานโดยที่เราไม่ศึกษาในความเป็นจริงของสติปัฏฐานอย่างจริงๆว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรหรือแม้แต่ตัวสติอะเมื่อไหร
3: ่
2: ขณะนี้มีสติไหมครับ
3: ตัวสติมันไม่ได้เกิด มันไม่ได้เกิด
2: แล้วสติคืออะไรครับ
3: ติคือตุการรู้ตัวรู้ชัดอย่างเงี้ยค่ะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นฮิริโอตปะเนี่ย
2: ครับแล้วก็มีการคิดถึงคำด้วยครับแต่ว่าการศึกษาก็ต้องละเอียดมากกว่านี้จนเป็นความเข้าใจที่มั่นคงในแต่ละลักษณะของธรรมะจริง
3: ๆ
2: เพราะขณะนี้ธรรมะเขาก็เกิดทำกิจหน้าที่อย่างรวดเร็วเลยนะครับดังนั้นการศึกษาก็ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเราคิดจากการที่เราเคยฟังหลายๆที่หลายๆอย่างมาใช่ไหมครับแต่กว่าความเข้าใจจะค่อยๆปรุงแต่งที่จะรู้ตรงตัวจริงของเขาจริงๆนะครับก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นที่จะรู้ได
3: ้ค่ะได้ขอบคุณค่ะ
1: คุณสิริพิมพาก็ต้องกลับไปทบทวนและฟังธรรมะต่อนะคะ
3: ค่ะได้
1: เพราะว่าจะได้สะสมปัญญาเห็นถูกปัญญารู้ทุกข์ค่ะแต่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะปัญญาเดี๋ยวดิฉันมีท่านต่อไปที่รออยู
3: ่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: พิมพาเชิญค่ะจะแนะนำชื่อด้วยก็ได้นะคะเชิญค่ะ
4: กราบอาจารย์กราบท้าวอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตและอาจารย์มสพทุกท่านนะคะเมื่อเช้าได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องให้อาจารย์พูดถึงธาตุรู้จิตแล้วก็เจตสิกรู้ทีนี้เหมือนกับสับสนยังสับสนว่าเข้าใจว่าเจตสิกเป็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านรู้ก็รู้แจ้งในอารมณ์แต่พออาจารย์พูดถึงคำว่าเจตสิกรู้แจ้งเจตสิกหนูก็เลยเริ่มสับสนไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่เหมือนได้ยินตรงนั้นแล้วมันก็ขึ้นมาว่าอาจารย์พูดว่าท่านรู้อะค่ะถูกปิดบังมันเลยทำให้เราแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรปิดบังธาตุรู้เราเลยไม่เห็นธาตุรู้ตอนนั้นขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
5: ครับตอนนี้เข้าใจคำว่าธาตุรู้ว่ายังไงบ้างครับ
4: ก็เข้าใจว่าเป็นนามธรรมเข้าใจว่ารู้แจ้งในอารมณ์เข้าใจว่าเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกเกิดรู้อารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันแต่ไม่เคยเห็นนะคะ
5: ครับยังไม่ต้องเห็นก็ได้นะครับแต่ว่าความเข้าใจในขั้นการฟังนะครับ
4: ค่ะ
5: อะไรเป็นสภาพที่รู้แจ้งครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กล่าวถึง
4: เป็นสภาพที่รู้แจ้งก็นำมาทำเป็นนามธรรม
5: ครับ
4: ค่ะ
5: เนี่ยครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสภาพรู้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: ถ้าไม่ฟังพระธรรมมาก่อนนะครับพวกเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นตัวเราที่รู้นะครับแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเรา
4: เป็นจิต
5: แต่เป็นสภาพ
4: ที
5: ่มีปัจจัยเกิดเป็นอย่างนั้นคือรู้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: แต่ไม่พอเลยครับเพราะว่าเมื่อยังไม่รู้อยู่ตราบใดนะครับถึงจะรู้ว่ามีสภาพที่เกิดขึ้นรู้นะครับก็รวมๆกันแล้วก็เมื่อรวมกันก็ยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นตัวเราถ้าเกิดกับคนอื่นก็ของคนอื่นใช่ไหมครับแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะไม่ทรงแสดงธรรมะให้เราคิดเองเลยแต่ก็ทรงจำแนกนะครับโดยใช้พยัญชนะที่ต่างกันคือจิตจิตตะและเจตสิกครับแต่เหมือนกับว่าได้ยินคำว่าเจตสิกแล้วก็มีคำว่ารู้แจ้งด้วยใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: เนี่ยครับเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเข้าใจพื้นฐานที่สุดก่อนนะครับว่านามธรรมต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทหนึ่งคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้านะครับเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ครับพอเข้าใจความหมายของคำว่าอารมณ์ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: ครับสภาพรู้เกิดขึ้นรู้อะไรสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองนะครับเป็นอารมณะหรือว่าอารมณ์แต่ลองคิดดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้รู้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเขารู้แจ้งสิ่งนั้นเพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยครับจึงมีหนึ่งเดียวนะครับคือจิต
4: รู้ได้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ที่เรียกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นได้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมใช่ไหมคะ
5: ครับแม้แต่สิ่งที่ไม่จริงก็ยังรู้ได้เลย
4: บัญญัติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: เพราะฉะนั้นนะครับจิตหรือว่าสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการดูแจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นะครับรู้ได้ทุกอย่างอะไรก็ได้แต่สภาพที่รู้แจ้งเพราะอะไรครับกล่าวถึงสภาพรู้นะครับมีหลายอย่างเลยแต่เฉพาะจิตเท่านั้นนะครับเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในการรู้จึงชื่อว่ารู้แจ้งอย่างอื่นนะครับถึงเขาจะรู้นะครับอย่างโกรธโกรธนี่รู้ไหมครับ
4: จิตรู้โกรธใช่ไหมคะ
5: ไม่ครับเวลาโกรธเกิดนะครับโกรธสภาพโกรธรู้อะไรหรือเปล่าครับ
4: สภาพโกรธไม่รู้ค่ะ
5: โกรธอะไรครับเวลาโกรธ
4: สภาพโกรธโกรธเป็นโทสะเป็นเจตสิก
5: ครับ
4: ค่ะ
5: เวลาโกรธไม่มีสิ่งที่ถูกโกรธได้ไหมครับ
4: สิ่งที่ถูกโกรธไม่มี
5: ไม่มีล่ะครับแล้วโกรธอะไรครับอยู่ก็โกรธแต่ไม่มีอะไรให้โกรธ
4: อ๋อคือหลังจากเห็นหลังจากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกโกรธ
5: ครับพอจะลองยกตัวอย่างโกรธในชีวิตประจำวันได้ไหมครับว่าโกรธอะไรบ้าง
4: สมมติเราได้ยินคำพูดที่ไม่พอใจ
5: โกรธเสียง
4: โกรธ
5: คำพูด
4: โกรธคำพูด
5: รู้ไหมครับโกรธ
4: เรารู้ว่าเราโกรธ
5: ครับ
4: แต่อะไรเป็นตัวรู
5: ้ครับ
4: ค่ะ
5: มีสิ่งที่ปรากฏให้โกรธไหมครับหรือว่าไม่มีครับ
4: มีสิ่งที่ปรากฏ
5: ให้
4: โกรธ
5: เพราะฉะนั้นโกรธเป็นสภาพรู้ไหมครับ
4: ไม่ใช่
5: โกรธ
4: เป็นความรู้สึกไหมคะ
5: ครับดอกไม้โกรธอะไรได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะ
5: ทำไมดอกไม้โกรธใครไม่ได้ครับ
4: เพราะว่า
5: เนี่ยสีเหลืองสีเขียวที่สมมติว่าเป็นดอกไม้นะครับ
4: ไม่มีความรู้สึก
5: เพราะไม่ใช่สภาพรู้
4: ไม่ใช่สภาพรู
5: ้ครับแล้วอะไรโกรธล่ะครับสภาพรู้หรือสภาพไม่รู
4: ้สภาพรู้โกรธ
5: ครับถ้าไม่มีสภาพรู้โกรธได้ไหมครับ
4: ไม่ได
5: ้คนตายโกรธได้ไหมครับ
4: ไม่ได้
5: ไม่มีสภาพรู้อะไรเลย
4: ค่ะ
5: ไม่รู้สึกไม่เห็นไม่ได้ยินไม่อะไรเลย แต่ต้องมีสภาพรู้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: โกรธเป็นสภาพรู้ไหมครับค่อยๆ คิดนะครับเพราะว่าธรรมานิยาเราก็ไปเร็วไม่ได้เลยแม้แต่นามธรรมและรูปธรรมนะครับเวลากล่าวถึงนามธรรมใช่ไหมครับอันนี้ก็ด้วยความที่เวลาเนี่ยครับน้อยแต่ว่าการศึกษาธรรมานี้ไม่จบนะครับแต่อย่างน้อยนะครับโกรธเป็นสิ่งที่มีจริงต้องมีสิ่งที่ถูกโกรธครับ
4: ต้องมีสิ่งที่ถูกโกรธ
5: ครับคือไม่ทราบว่าจะกล่าวไปเลยหรือว่ากลับไปลองคิดดูก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคิดเองนะครับก็อาจจะเป็นความเข้าใจที่มากกว่าเพียงบอกไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูว่าโกรธนะครับคิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่ว่าโกรธเป็นสภาพรู้หรือไม่รู้และโกรธนะครับเขาโกรธอะไรและเขารู้อะไรหรือเปล่าครับแต่จิตนะครับก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะครับซึ่งจิตไม่โกรธใครทั้งสิ้นครับจิตแค่รู้แจ้งว่ามีสิ่งนั้นเห็นแมวไหมครับ
4: เห็นแมวไหมคะ
5: ครับ
4: ตอนนี้เหรอคะไม่เห็นค่ะ
5: ไม่เห็นนะครับครับเห็นดอกไม้ไหมครับ
4: เห็นค่ะ
5: ครับชอบไหมครับชอบดอกไม
4: ้ชอบค่ะ
5: ชอบนะครับชอบรู้อะไรหรือเปล่าครับ
4: ไม่รู้ค่ะ
5: ครับเนี่ยครับถ้าไม่รู้ดอกไม้นะครับชอบดอกไม้ได้ไหมครับ
4: ไม่ได้
5: ไม่ได้
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เพราะฉะนั้นรู้แจ้งดอกไม
4: ้คนละอย่าง
5: รู้นะครับรู้แจ้ง
4: รู้แจ้ง
5: ดอกไม
4: ้ดอกไม
5: ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเราคิดว่าเราเนี่ยรู้ว่ามีดอกไม้แต่ไม่ครับสภาพรู้แจ้งอารมณ์คือดอกไม้กำลังรู้ดอกไม้ใช่ไหมครับดูโดยการคิดเพราะว่าเห็นไม่ได้นะครับแล้วทำไมถึงชอบนะครับ
4: หลังจาก
5: ครับ
4: มันสวย
5: ไม่
4: หลังจากเห็น
5: ครับ
4: แล้วก็จำ
5: ครับ
4: แล้วก็ชอบ
5: ครับเพราะฉะนั้นชอบเฉยๆไม่มีสิ่งที่ถูกชอบได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ค่ะต้องมีอารมณ์ที่ชอบ
5: ครับชอบนี่ต้องเกิดไหมครับ
4: ก็ถ้าเห็นก็ถ้าเห็นมีเหตุปัจจัยก็ต้องก็เกิด
5: ครับ
4: ตามการสับ
5: ต้องเกิดเป็นชอบ
4: ค่ะ
5: ชอบอะไรครับ
4: ชอบสีสวยๆชอบรูปสวยๆ
5: คร
4: ับ
5: ชอบรูปสวยๆชอบดอกไม้นะครับไม่มีสิ่งที่ถูกชอบได้หรอครับ
4: ก็ต้องมี
5: ครับสิ่งที่ถูกชอบภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรครับ
4: ก็อารมณ์อารมณะ
5: อารมณะ
4: ค่ะ
5: อารมณะคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมครับ
4: อ๋อสิ่งที่ถูกรู้อ๋อ
5: แล้วชอบนี้จะไม่ใช่สภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้
4: สภาพรู้ชอบ
5: ครับคือผมเข้าใจว่านะครับถ้าบอกไป
4: ก็จะ
5: ก็
4: ไม่จำ
5: อาจจะจำได้ครับแต่เวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าชอบโกรธเข้าใจไม่เข้าใจอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ใช่สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะครับเขารู้อะไรหรือเปล่าจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าเจตสิกะสภาพที่ประกอบกับจิตแต่ถ้ายังไม่รู้นะครับว่าเขารู้อะไรหรือเปล่านะครับจะยังไม่สามารถเข้าใจว่านามธรรมหรือสภาพรู้อีกประเภทหนึ่งคืออะไรครับก็ยากครับ
4: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบพระคุณ
6: กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
4: อ๋ออาจารย
6: ์กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะครับท่านอาจารย์มีอะไรที่ร่วมสนทนากับน้องไหมคะ
1: ค่ะจะได้ไม่ลืมนะคะ
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
4: มีค่ะ
1: อะไรเป็นธรรมะ
4: เห็นได้ยินรู้กระทบสัมผัสค่ะ
1: เพราะอะไรเป็นธรรมะ
4: ชอบเป็นโลภะเป็นกิเลสเป็นอะไรเป็นธรรมะเหรอคะเป็น
1: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะไม่คิดเอง
4: ค่ะ
1: ได้ยินคำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงไหมคะ
4: มีจริงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
4: อะไรนะคะ
1: เดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะ
4: มีตลอดค่ะ
1: อะไรเป็นธรรมะ
4: เป็นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรส
1: มีเราไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
1: แน่ใจนะคะ
4: ยังไม่แน่ใจค่ะ
1: เพราะฉะนั้นฟังจนกว่าจะมั่นคง
4: ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
7: ก็ต้องสะสมการฟังนะคะจนกว่าจะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอโทษคุณอุดรด้วยนะคะสำหรับการสนทนาในวันนี้นะคะก็สมควรแก่เวลากราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตยินดีในกุศลจิตของคณาจารย์มสพ.คุณสมศักดิ์และคุณชยุดาสุประทรัพย์และสหายธรรมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
8: เด็กอ่อนนอนหงายพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นประดุจพี่เลี้ยงที่คอยอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงซึ่งเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายที่ยังไม่รู้ความหยิบเศษไม้เศษกระเบื้องเข้าปากได้ค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระอริยบุคคลที่พ้นภัยจากความไม่รู้โดยลำดับจากการสนทนากามสูตรที่มสพ.27 มกราคม 2561

0: การที่จะคลายจากความติดข้องในกามและในพระสูตรนี้ท่านมุ่งถึงความเป็นพระโสดาบันจะละเอียดอย่างไรครับ
1: ก็เป็นเด็กอ่อนนะยังไม่โตเลยแล้วก็จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยลองอ่านและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าทุกคนเป็นเด็กอ่อนแน่นอนค่ะ
0: ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงาย
1: เป็นไหมคะทุกคนยังไม่มีเรี่ยวมีแรงยังไม่ได้ลุกขึ้นทำกิจการงานที่สมควรเลยโตแล้วก็อย่างหนึ่งนี่ถึงขนาดเด็กอ่อนคิดดูกันแล้วกันในธรรมวินัย
0: เปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายพึงเอาชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องใส่เข้าไปในปาก
1: ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกทางลิ้นทางกายก็คือสภาพของเด็กอ่อนที่ไม่รู้ความจริงว่านั่นคืออันตรายแต่ก็กระทำไปเพราะ
2: กาลครั้งหนึ่งทุกขณะดับไปไม่เหลือเลยดังนั้นไม่ว่าจะมีความคิดความประทับใจในสิ่งใดก็เป็นเพียงนาการครั้งหนึ่งที่ผ่านไปหมดไปจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.7 ตุลาคม 2561

0: ข้อความที่สั้นๆคำที่ว่าณกาลครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเตือนอย่างไรครับท่านอาจารย์
1: เพื่อจะได้รู้ว่าไม่มีค่ะไม่มีเรามีแต่เพียงณกาลครั้งหนึ่งซึ่งมีสภาพธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยก็คงจะมีเหตุการณ์หลายอย่างนะคะที่อาจจะเตือนให้รู้ว่าไม่มีอะไรเหลืออย่างที่พระวิหารรูวันเวลิสยาพระมหาถูปะเช้าเมื่อใครจะคิดว่าจะพบใครพร้อมด้วยดอกบัวสีขาวใหญ่ที่สวยงามแล้วเอามามอบให้บูชาแล้วก็ไม่เห็น

0: อีกเลยแต่วันนี้ก็ได้รับพวงมาลัยหลายพวงใช่ไหมคะใครจะรู้ณกาลครั้งหนึ่งทั้งนั้นค่ะ
1: ก็ทั้งต่างกับการพูดคำคำเดียวกันด้วยความผูกพันได้สิ่งที่น่าพอใจเนี่ยเขาก็คิดถึงณกาลครั้งหนึ่งเขาด้วยความว่าดีจังในนั้นแล้วก็อยากจะให้มีอย่างนั้นอีกบางทีก็คิดว่าเราจะต้องอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมระลึกถึงความประทับใจอย่างนั้นอีกอะไรอีก
0: ขณะนั้นรู้ไหมคะว่าอะไรป่ารกชัด
1: รกชัดไปด้วยอะไรครับท่านอาจารย
0: ์ความผูกพันการจำได้การระลึกถึงด้วยการไม่เข้าใจความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี
1: โลภะเนี่ยรกอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ถ้ามีเพียงอย่างเดียวนะคะรกไหม
1: ถ้าอย่างเดียวก็ไม่รก
0: สองอย่าง
1: ก็รกขึ้นนิดหนึ่ง
0: สามอย่าง
1: ก็รกเป็นสามอย่าง
0: ร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างและกี่อย่างนะคะเดี๋ยวนี้นับซิเฉพาะตรงนี้และที่อื่นล่ะ
1: กลับมาเรื่องนักกาลครั้งหนึ่งก็สนทนากันดีมากเลยครับท่านอาจารย์บางทีในบางครั้งและท่านใจหัวก็จะเป็นนักกาลครั้ง
0: ก็ใครจะรู้ใช่ไหมคะไม่รู้จักกันเลยและใครจะคิดที่พระวิหารรูวันเวเนซียมหาธูปะที่ศรีลังกาเนี่ยจะมีใครตื่นแต่เช้าอย่างนั้นบ้างก็มีแค่สองคนอีกคนหนึ่งก็มีดอกบัวขาวนะคะและอีกคนก็เดินไปคนนั้นก็มีความหวังดีอย่างมากไม่นมัสการด้วยตัวเองแต่เอามาให้คนอื่นนมัสการเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นและจิตขณะนั้นจะเป็นกุศลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหมดแล้วไม่เหลือและนี่เพียงครั้งหนึ่งนะคะณกาลครั้งหนึ่งและณกาลครั้งหนึ่งในชาติก่อนๆล่ะนับไม่ถ้วนไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยนะคะเพียงชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้ากลับไปที่นั่นอีกจะมีอย่างนั้นอีกหรือเปล่าถ้ามีก็ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เก่าที่จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เพียงครั้งหนึ่งจริงๆครั้งเดียวในสังสารวัฏก็ไปอีกก็ไม่มีแต่มีดอกบัวเยอะแล้วก็ช่วยกันพับดอกบัวบูชาก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ณกาลครั้งหนึ่งในแต่ละครั้งในสังสารวัฏ
1: ณกาลครั้งหนึ่งที่รูวันเวริสยะเหมือนกันท่านอาจารย์ก็ได้ให้จัดหาดอกบัวมาทั่วเมือง
0: อ
1: นุราธปุระเนี่ยทั่วเมืองเลยได้มา 8,000 กว่าดอกแล้วก็มานั่งพับกันแล้วก็เรียงรายรอบพระสถูปอันกว้างใหญ่ประทับใจจ้ะถ้าอดคิดไม่ได้ว่าแล้วก็กลับไปทำอย่างนั้นอีกน่าจะดีนะ
0: ชาติหน้าจะกลับไปไหม
1: ชาติหน้าลืมคงลืมคงท่านจะ
0: ลืมหมดเลยจำไม่ได้เลยค่ะณกาลครั้งหนึ่งเท่านั้นจริงๆถ้าเข้าใจความจริงก็คือว่าไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏแม้ที่นั่งตรงนี้ก็เพียงเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองแค่เหตุการณ์หนึ่งนะคะแล้ววิถีชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวละมากกว่าคนหนึ่งรกไหมแล้วรกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ในใจไม่อยู่ข้างนอกเลยเพราะฉะนั้นภายในใจเนี่ยรกแค่ไหนมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
2: นะกาลครั้งหนึ่งนะครับที่ประเสริฐยิ่งที่มีค่ายิ่งทุกท่านที่ได้ผ่านข้อความในพระไตรปิฎกก็จะมีคำว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีแล้วก็พระองค์ก็จะทรงแสดงธรรมะเป็นณกาลครั้งหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกจริงๆนะครับ

เกิดแล้วดับไม่กลับมาสิ่งที่คิดว่าเป็นเราแท้จริงก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งที่เพียงเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยจากการสนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตร15ตุลาคม2561

เมื่อวานนี้ยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้หมดแล้วได้ยินเมื่อวานนี้หมดแล้วทุกอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่มีวันนี้ก่อนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอะไรที่เกิดดับแต่ความจริงถ้าพิจารณาแต่ละหนึ่งขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีคิดทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นน่าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรบ้างสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นสิ่งที่ตัวเนี่ยนะคะผมรู้อะไรไหมคะเอามือแตะผมสระผมหวีผมผมไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่ตัวที่มีที่ว่าเป็นผมของเราความจริงก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งอะไรก็ตามแต่อาจจะร้อนก็ได้ตากแดดมาผมก็ร้อนทั้งหมดนั่นนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเป็นของเราหรือแต่ว่าสิ่งที่มีที่ตัวส่วนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเล็บรู้อะไรได้ไหมคะตัดเล็บไม่เจ็บนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพที่มีเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจะตีจะกระทบกระแทกยังไงสิ่งนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นแข็งที่เราว่าเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะลองทุบโต๊ะอะไรโต๊ะก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ตัวของเราเนี่ยก็มีสภาพที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คนตายต่างกับคนเป็นเพราะว่ามีรูปร่างกายเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ไม่รู้อะไรเพราะไม่มีจิตจึงกล่าวว่าเป็นคนตายไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้คนตายไม่เห็นคนตายไม่ได้ยินคนตายไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้รักชังต่างๆขี้เกียจขยันทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามีไหมตอนที่ยังไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วมีเดี๋ยวนี้หิวไหมคะไม่หิวแต่หิวเกิดเป็นเราหิวความจริงหิวก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ทางกายลักษณะหนึ่งนะคะเพราะทุกความรู้สึกที่ไม่สบายกายเนี่ยมีหลายอย่างเจ็บคันปวดเมื่อยสารพัดอย่างเป็นสภาพที่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดไม่มีแล้วเรามีไหมเราเจ็บไหมเราคันไหมเราหิวไหมถ้าสภาพต่างๆเหล่านั้นไม่มีจะไม่มีเราแต่พอเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จึงเป็นเราแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นคนโน้นคนนี้ต่อไปเป็นใครแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากแต่ก็อย่างใหญ่ๆเป็นประเภทที่ต่างกันคือสภาพอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยค่ะที่ตัวก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่ารูปธรรมแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้อะไรๆก็ไม่ปรากฏแต่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นธาตุรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรตรงหน้าที่ปรากฏพอได้ยินรู้ว่าเสียงอะไรแล้วก็คิดเพราะเหตุว่าจำได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นสภาพรู้ที่ใช้คำเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นแหละต้องเป็นหนึ่งคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสอนให้เข้าใจความจริงว่าโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนเดิมไหมคะจากไม่เคยเกิดไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่จะเป็นเราได้ยังไงคะหมดไปแล้วทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงหรือเปล่าความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้และก็บางคนไม่สนใจที่จะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเกิดอีกก็เหมือนเดิมอีกคือไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้

มาจากใครจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งนะคะนี่แค่ไม่กี่คำแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยจะทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยเกิดคือความเข้าใจถูกภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกปัญญาก็ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะคุ้นเคยกับคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้จริงๆหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรที่มีจริงๆปัญญาต้องเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากความมืดไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเนี่ยตรงไหนเป็นเราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วแต่จะแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวหรือว่าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีสภาพรู้ซึ่งเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตายแล้วเป็นเราหรือเปล่าถ้าตายแล้วไม่เป็นเราตอนเป็นอยู่นี่ทำไมเป็นเราคะเอาเรามาจากไหนเอาเรามาจากตอนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่พอตายแล้วก็ไม่มีเราแต่มีธรรมะเกิดอีกหลงยึดถือว่าเป็นเราอีกแต่ไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งก็จะหมดสิ้นหาคนนี้อีกไม่ได้เลยมีใครหาใครได้ไหมคะหลังจากตายแล้วไม่มีทางพบอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ชั่วคราวนะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกจนกว่าจะสิ้นสุดตายแล้วยังต้องเกิดอีกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะสิ่งใดที่ดับหมดสิ้นไปแล้วก็ยังมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องมีการเกิดขึ้นอีกตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดดีไหมไม่ใช่เราเหมือนไฟเนี่ยค่ะเกิดดับไปก็เกิดมาทำไมต้องเป็นไฟเกิดดับไปทำไมแต่ก็ยับยั้งไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้กำลังเกิดเป็นธรรมดาใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่เห็นว่าสังสารวัฏสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดไม่ควรเป็นที่ยินดีเลยเพราะไม่ใช่เราต้นไม้ใบหญ้าเกิดไปไฟเกิดไหม้ไปดับไปมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดดับยับยั้งไม่ได้ใครเลือกที่จะให้อะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราด้วยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรที่เกิดและไม่ตายบ้างคะไม่มีเลยค่ะ

ติมีลักษณะบำรุงสติคืออะไรและสติมีลักษณะบำรุงอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท20ตุลาคม2561

0: ติเป็นธรรมชาติที่บำรุงนั้นคืออย่างไรครับ
1: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไร
2: สติหมายถึงธรรมะที่ดีงามครับที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะระลึกเป็นไปในกุศล
0: ระลึกเป็นไปในกุศลจึงเป็นธรรมชาติที่บำรุง
1: ถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่สติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศลพระเจ้าก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำพระเจ้าศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรง
3: การบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นสติเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์สติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้ก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์ขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะหยาบกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่า ธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิดแทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัตติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง

มีปัญญาหรือเปล่าความสามารถในวิชาการทางโลกเป็นปัญญาหรือไม่และปัญญาในพระพุทธศาสนาคืออย่างไรจากการสนทนาธรรมที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่10ตุลาคม2561

0: ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะเข้าใจจริงๆในแต่ละคำเพราะแต่ละคำลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะเป็นปรมัตถธรรมซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามศึกษาวิชาใดก็ตามมีความสามารถปานใดก็ตามมีปัญญาหรือเปล่าคะรู้จักปัญญาหรือยังถ้ารู้จักตอบได้นะคะถ้าไม่รู้จักจะตอบถูกไหมเนี่ยลองดูซิลองคิดดูเพราะว่าถ้าไม่คิดนะคะจะไม่ได้ประโยชน์เพราะเหตุว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะให้ปัญญาของพระองค์แก่ใครได้เลยแต่ว่าทรงแสดงธรรมะความจริงจากทุกคำที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะจะทำให้คนที่คิดไตรตรองเนี่ยเกิดความเข้าใจของตนเองซึ่งเป็นปัญญาซึ่งคนอื่นก็ขโมยลักไปไม่ได้น้ำไฟแตะต้องไม่ได้อยู่ในใจในที่สุดของทุกคนก็คือใจเพราะฉะนั้นถ้าถามให้คิดว่านะคะคนเก่งในโลกที่เราคิดว่าเขาเก่งมากไม่ว่าจะในทางหนึ่งทางใดมีปัญญาไหมคะหวังว่าจะได้คำตอบค่ะช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตอบจะได้รู้ว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับคำของคนอื่นจากคำที่ตอบ
1: ไม่มีครับคิดว่าไม่มี
0: มีหรือไม่มีคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเพราะว่าไม่รู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ถ้าไม่รู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ซึ่งมีจริงๆนะคะจะเป็นปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีชั่วคราวแสนสั้นซึ่งเกิดระดับนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มจากการฟังคำจริงแล้วก็พิจารณาไตรตรองก่อนนั้นไม่รู้จิตก็ไม่รู้เป็นเราได้ยินก็เป็นเราทุกอย่างเป็นเราและเป็นของเราหารู้ไม่ว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีแต่เมื่อเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเป็นเราหรือเป็นของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะรู้ตรงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเป็นปัญญาเจตสิกเป็นธรรมะที่สามารถเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆเพราะว่าไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะสร้างอะไรทำอะไรต่อไปข้างหน้าอีกมากมายก็ตามแต่นะคะจะรู้การเกิดดับของจิตและเจตสิกในขณะนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนับถือใคร
1: พระพุทธเจ้า
0: พระพุทธเจ้าส่วนใหญ่คนสมัยนี้เนี่ยค่ะมักจะเปรียบเทียบถ้าวิทยาศาสตร์ไม่บอกว่าอย่างนี้เขาไม่เชื่อเหมือนกับนับถือนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่หารู้ไม่ว่าเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความคิดแต่ถ้ารู้จริงๆเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเพราะเหตุว่าแม้แต่เขากำลังจะคิดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ตามแต่นะคะแต่ขณะนั้นเขาหารู้ไม่ว่าสภาพธรรมะจริงๆเกิดดับเร็วกว่านั้นสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้เห็นเกิดขึ้นกี่เห็นกี่ขณะนับได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยขณะจิตโดยละเอียดว่าจิตใดเกิดและดับและจิตใดเกิดต่อและประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่และเจตสิกแต่ละหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตที่เกิดนั้นในฐานะปัจจัยใดเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเลยและถ้ารู้อย่างนี้นะคะมากขึ้นค่อยๆละคลายมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประจักษ์แจ้งเป็นสังขรัตนะเพราะเหตุว่าพระรัตนตรัยมี3พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะพระภิกษุที่ไม่เข้าใจธรรมะเข้าใจผิดไม่รักษาพระธรรมวินัยจึงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งความจริงได้ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยไม่มีโอกาสที่จะเป็นสังขรัตนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะเคยได้ยินไหมคะ3คำพระไตรปิฎกเคยนะคะเพราะฉะนั้นพระวินัยปิฎกคืออะไรสุตตันตปิฎกคืออะไรอภิธรรมปิฎกคืออะไรแค่ได้ยินไม่พอนะคะควรที่จะรู้ด้วยว่าคืออะไรความรู้ทุกอย่างค่ะเป็นประโยชน์ไม่เสียหายเลยแต่ว่าความรู้จริงที่เป็นประโยชน์กว่าสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะก็คือความรู้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

ปัญญาละความเป็นเราการที่จะละคลายความยึดถือว่าเป็นเราได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่ค่อยๆอบรมเจริญขึ้นประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่บ้านหม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์10 ตุลาคม 2561

0: มีเราไหมเดี๋ยวนี้เลย
1: หลับตาก็ยังคิดว่าเป็นเราย
0: ังมีย
1: ังคิด
0: ไม่ได้หายไปเลยแม้ไม่ปรากฏก็มีความเป็นเรารู้จักสภาพของสัญญาเจตสิกไหมเห็นไหมฮะพออยู่ในหนังสือเนี่ยพูดได้เลยสัญญาเจตสิกเป็นสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในโลกของความจำทุกขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตรู้เพราะว่าจำเกิดขึ้นพร้อมจิตจำมั่นคงมากค่ะหลับตายังไงก็ยังมีเราที่ขันไหนก็แล้วแต่ถ้าแข็งปรากฏก็ยังไปจำไว้ที่เขาจำกันว่าเป็นรูปนั่งรูปนอนน่ะไม่มีรูปนั่งรูปนอนเลยแข็งจะไปนอนได้ยังไงหรือว่าแข็งจะไปนั่งได้ยังไงแข็งก็แค่แข็งเพราะฉะนั้นกว่าจะถ่ายถอนการจำอัตสัญญาเป็นเรานั่งก็กลับไปเพิ่มความคิดว่าเรานั่งเนี่ยแล้วไปคิดว่านั่นละความเป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังได้ยินนะฮะปัญญายังไม่พอแต่ถ้าขณะใดที่ปัญญาพอเฉพาะได้ยินอย่างอื่นไม่มีจะมีได้ยังไงนั่นคือระดับของปัญญาที่เริ่มที่จะละความเป็นเรายังมีเพราะว่าแค่ได้ยินเป็นได้ยินและอย่างอื่นอีกอะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแม้แต่คิดคิดก็คือว่าแต่ก่อนนี้เป็นเราหมดเลยจนกว่าจะปัญญารู้ว่าหมดละ
1: เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงวิปัสสนาญาณต่างๆเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ให้เราไปอยากรู้หรือสงสัยแต่เพื่อกำกับเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นการอบรมเจริญแล้วก็ละคลายความไม่รู้ก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่มีทาง
0: ไม่ให้หลงทางไม่ให้เข้าใจผิดเป็นมิจฉามรรคมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติเข้าใจว่าพ้นแล้วเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้เพื่อให้รู้ว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะต้องตามลำดับขั้นตามความเป็นจริงเพราะอะไรคะเราพูดว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่สภาพนามธรรมปรากฏโดยความเป็นนามธรรมหรือยังหรือสภาพธรรมะปรากฏโดยความเป็นรูปเท่านั้นหรือยังไม่มีเราตรงนั้นสภาพธรรมะนั้นจึงจะปรากฏว่าเป็นรูปนั้นเฉพาะรูปนั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าลักษณะของธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะขณะนั้นก็เฉพาะธาตุรู้ที่มีอย่างอื่นต้องไม่มีจึงจะรู้รอบเพราะว่าปรากฏเพียงอย่างเดียวยังไม่พอที่จะละกิเลสและก็มีความเข้าใจในความหมายของนิมิต ด้วยเพราะอะไรคะถ้าไม่แสดงโดยอภิธรรมรู้ไหมว่าขณะนั้นกี่จิตที่เป็นธาตุรู้ทั้งปัญจทวาราวัชนะทั้งวิญญาณจิตทั้งสัมปติชนะสันติรณะชวนะอะไรอยู่ครบถ้วนทันทีเลยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นฟังไว้นะคะเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นจากหนทางเดียวคือฟังแล้วไตร่ตรองแล้วมีความมั่นคงที่จะรู้ความจริงว่าธรรมะไม่ใช่เราเมื่อสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏก็จะเป็นเครื่องทดสอบว่าขณะนั้นน่ะปัญญาแค่ไหนอาจจะเกิดความคิดว่าไม่ใช่เราคิดนะว่าไม่ใช่เรามาก่อนแต่ถ้าไม่คิดเลยเนี่ยวันไหนละจะไม่ใช่เราจริงๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าคิดว่าแค่คิดแต่คิดไม่ใช่เราต้องไปอีกทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรจนกระทั่งถึงขณะที่กำลังสนุกไม่ใช่เรากำลังอร่อยรสก็ไม่ใช่เราคือทุกอย่างที่มีเนี่ยเป็นอารมณ์ของบิดาที่จะทำให้สามารถรู้ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความเข้าใจในอารมณ์ที่ปรากฏอย่างนี้แล้วก็สอนด้วยพระมหากรุณาเนี่ยให้คนอื่นค่อยๆเข้าใจว่าสามารถเข้าใจได้จากการฟังแล้วก็ด้วยความอดทนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือตัวตนที่จะไปวินิจฉัยภาคเพียรกะเกณฑ์นะคะแต่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าอบรมปัญญาปัญญาก็เจริญขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถึงการประจักษ์แจ้งได้เพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริง
1: อีกมากสำหรับปัญญาท่านจะ
0: เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าละหรือเปล่าหรือหวังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญญาละโลภะสมุทัยฮะอริยสัจจะถ้าไม่เห็นโลภะไม่ได้ละและอะไรก็เห็นโลภะไม่ได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกนะมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1063ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: กราบท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความในพระสูตรสัทธรรมปฏิรูปกะสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระมหากัสสปะว่าเหตุ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการเป็นไฉนคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา1มีความเคารพยำเกรงในพระธรรม1มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์1มีความเคารพยำเกรงในสิกขา1มีความเคารพยำเกรงในสมาธิ1นี้นะครับเป็นเหตุที่จะเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมกราบท่านอาจารย์ครับบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับมี4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งในยุคนี้ก็ไม่มีภิกษุณีนะครับในฐานะของพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้จะมีการที่จะช่วยดำรงรักษาพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้อย่างไรครับท่านอาจารย
3: ์ด้วยการศึกษาธรรมะให้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการศึกษาธรรมะไม่มีใครเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็เลือนหายเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากกว่าใครจะได้ฟังเพราะเหตุว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอุบัติแล้วก็ทรงเผยแพร่พระศาสนาทรงแสดงธรรมะให้คนได้เข้าใจนะคะก็เป็นเวลาซึ่งต้องอาศัยมีผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ศึกษาเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ฟังไม่มีผู้สนใจไม่มีผู้ศึกษายุคนั้นสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติต้องเป็นกาลที่สมควรที่พระธรรมจะได้อนุเคราะห์คนอื่นที่จะทำให้สามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่เห็นค่าของพระรัตนตรัยยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดทุกคนนะคะเกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วแล้วแล้วเล่าๆก็ยังคงไม่รู้สภาพสมาธิกำลังปรากฏแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะไม่สิ้นสุดไม่มีทางที่จะออกไปจากการเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะและทรงแสดงพระธรรมก็เป็นกาละที่ผู้ที่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเพราะเห็นคุณค่าว่าพระธรรมแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งยากแสนยากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้จะได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงและแต่ละคำเนี่ยมีค่ามากเพราะเหตุว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระเชนสมบัติที่ประเสริฐสุดของชีวิตในสังสารวัฏก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรม
2: ท่านอาจารย์ครับในกาลสมัยที่ต่างๆกันมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีผู้ที่มีการที่จะศึกษาหรือว่ามีความประพฤติเป็นไปนะครับที่เข้าใจว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกหรือบาสิกาหรือภิกษุก็ตามนะครับการที่จะแสดงถึงความเป็นภิกษุหรือแม้แต่อุบาสกบาสิกาเนี่ยคืออย่างไรที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นพุทธบริษัทนะครับ
3: ค่ะเรียกใครๆว่าอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมคะอยู่ดีๆก็ไปเรียกเขาอุบาสกอุบาสิกาได้ไหม
2: อ
3: ๋
2: อไม่ได้ครับใช
3: ่แล้วคนที่ถูกเรียกจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าตัวเองรู้หรือเปล่าว่าคำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเกิดมาในโลกมีชีวิตไปวันหนึ่งไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่ควรที่จะเข้าใกล้นะคะก็คือการได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำจริงนะคะบ่อยๆเนืองเหมือนทรัพย์สมบัติซึ่งทางโลกทุกคนอยากได้นะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นทางธรรมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะให้ใครได้เลยนอกจากคำจริงที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั้นรู้เองเป็นหรือเปล่าฟังหนเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่สนใจเลยอย่างนั้นจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นคุณอย่างยิ่งของพระธรรมนะคะเข้าใกล้ไม่ห่างเหินเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมที่ทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ทำให้เข้าใจได้จากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเลยเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งยังไม่ได้เข้าใจถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแต่เมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็รู้ว่าต้องฟังอีกต่อไปเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงการที่จะได้ประจักษ์แจ้งความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าเป็นความจริงเพราะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งจะรู้หลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเหมือนมีหลายอย่างพร้อมกันหมดเลยแล้วจิตเกิดดับเท่าไหร่นับไม่ถ้วนแต่ก็ต้องทีละหนึ่งและจะรู้อย่างนี้ไหมคะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาก็เข้าใกล้แต่ละคำเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนสามารถจะรู้ด้วยตัวเองนะคะทุกคำที่ได้ฟังเป็นความจริงแน่นอนเพราะได้ประจักษ์ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งขณะนี้ทุกคนก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะว่ามีความเข้าใจแค่ไหน
2: ครับนั่นก็เป็นโอกาสว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่ต้องพิจารณาแล้วก็ศึกษานะครับว่าความประพฤติเป็นไปในการกระทำแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามนะครับว่าตรงตามธรรมวินัยหรือไม่ก็ร่วมช่วยกันในการที่จะศึกษาแล้วก็เพื่อความเห็นที่ถูกต้อง
3: อย่าลืมนะคะอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้เห็นคุณค่าของพระธรรมแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทุกชาติเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะทำให้ได้เข้าใจขึ้นหรือว่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจถูกต้องขึ้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับในข้อที่ภิกษุรับเงินและทองเนี่ยครับก็จะมีบัญญัติไว้ชัดเจนตามพระวินัยบัญญัตินะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์คำปันกล่าวถึงพระวินัยบัญญัตินะครับก็จะมีเหตุแล้วก็มีสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ชัดเจนในพระวินัยนะครับในเรื่องภิกษุที่รับเงินรับทองเนี่ยครับต้องอาบัติยังไงบ้างครับ
4: กราบท่านอาจารย์ครับก็ในความละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับสิกขาบทคือบทที่ต้องศึกษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในข้อที่เกี่ยวกับการรับเงินและทองนะครับก็มีปรากฏในสิกขาบทในนิสสคิยปาจิตตินะครับซึ่งเป็นโทษเมื่อต้องแล้วต้องมีการสละสิ่งของนั้นจึงจะแสดงอาบัติตกการรับเงินและทองก็ผิดพระวินัยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับก็คือภิกษุใดรับก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เป็นอาบัตินิสสคิยปาจิตตินี่คือสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับซึ่งข้อความโดยสรุปถ้าหากว่าได้ถอดความออกมาเป็นคำที่พอที่จะเข้าใจได้ในสังคมไทยเพื่อให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระภิกษุจริงๆคือใครนะครับก็คือภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองสำหรับต้นบัญญัติสิกขาบทข้อนี้นะครับก็คือพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าอุปนันทสักยบุตรซึ่งก็เป็นพระภิกษุที่เข้าไปอาศัยอุบาสกท่านหนึ่งในการที่จะได้รับอาหารบิณฑบาตที่ได้รับเป็นประจำนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็จะเตรียมอาหารไว้ถวายให้กับพระอุปนันทนี้เป็นประจำซึ่งในคืนนั้นนะครับก็มีเนื้อที่จะเตรียมทำอาหารถวายแก่พระอุปนันทในวันรุ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าเด็กๆในบ้านก็ร้องไห้อยากจะกินเนื้อนั้นอุบาสกนี้ก็เลยให้เนื้อกับเด็กๆไปนะครับ พอถึงวันรุ่งขึ้นพระอุปนันทะสักยบุตรก็มาถึงบ้านอุบาสกก็กราบเรียนกับพระอุปนันทะว่าได้เตรียมเนื้อไว้เพื่อทำอาหารถวายท่านแต่ว่าเด็กๆ ร้องไห้อยากจะกินก็เลยให้ไปแต่ว่าจะนำเงินเพื่อที่จะจัดหาอาหารมาถวายแก่ท่านพอพระอุปนันทะได้ยินอย่างนี้ก็ย้อนถามว่าอุบาสกจะถวายเงินแก่อาตมาหรืออุบาสกก็กราบเรียนว่าถวายซึ่งในตอนนั้นนะครับก็ได้ถวายไปนะครับพอถวายเสร็จนะครับก็มีการเพ่งโทษติเตียนพลธนาว่าเพราะเหตุใดสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงรับเงินและทองเหมือนกับพวกเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์ความนี้นะครับก็ถึงพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้กราบทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมสงฆ์แล้วก็ได้ทรงสอบถามว่าเธอมีความประพฤติเช่นนั้นจริงหรือแล้วก็ได้รับว่าจริงนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงติเตียนพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆว่าเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนเป็นไปเพื่อความเสื่อมโดยส่วนเดียวแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอุบาสกในครั้งนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาแม้ต่อหน้าพระภิกษุที่กระทำผิดพระวินัยนี่คือต้นบัญญัติที่กล่าวถึงการรับเงินและทองครับกับท่านอาจารย์ครับ
3: สมัยโน้นนะคะคฤหัสถ์เพ่งโทษติเตียนโพนธนาคือกระจายข่าวให้รู้ทั่วๆกันเมื่อภิกษุรับเงินและทองแล้วสมัยนี้แหละค่ะแล้วสมัยนี้ใครคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระองค์ที่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่คนที่จะได้รู้ความจริงของธรรมะว่าการขัดเกลากิเลสนั้นจะต้องขัดเกลาอย่างไรทั้งธรรมะและวินัยไม่ใช่ว่ามีแต่เพศคฤหัสถ์แต่เมื่อมีเพศบรรพชิตแล้วคฤหัสถ์ต้องรู้ค่ะว่าสิ่งใดควรและไม่ควรเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ยุคนี้ดีใจกันใหญ่ถวายเงินแก่พระภิกษุถูกต้องไหมคะสมัยโน้นนะคะภิกษุรับเงินและทองคฤหัสถ์เพ่งโทษติเตียนโพนธนาแต่สมัยนี้คฤหัสถ์ชักชวนกันมอบเงินให้แก่พระภิกษุเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาหรือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
2: ต้องเป็นการทำลายพุทธศาสนา
3: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์ความต่างกันมีมากนะคะเพราะเงินนี่แหละเพราะทองนี่แหละเพราะรับและเพราะยินดีนี่แหละจึงได้เกิดการทุจริตต่างๆมากมายทุจริตที่นี่คือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นการขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะพุทธบริษัทคือใครอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาที่รู้ธรรมะศึกษาและเข้าใจธรรมะนะคะจะไม่ให้เงินและทองแก่พระภิกษุ
2: อาจารย์ครับก็ย้อนในพระสูตรที่กล่าวถึงในช่วงแรกครับก็คือถ้าเป็นผู้ที่เคารพยำเกรงในพระศาสดาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิ่งใดไว้แม้อุบาสกอุบาสิกาที่มีความรู้ความเข้าใจก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
3: ค่ะเพราะฉะนั้นกราบไหว้นมัสการทุกเช้าค่ำแต่ไม่ฟังไม่เข้าใจและไม่ทำตามก็เป็นการทำลายคำสอนของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธคนใดนะคะเห็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เห็นว่าต้องช่วยกันที่จะดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ต้องรู้พระวินัยตามสมควรนะคะที่จะไม่ให้พระภิกษุนี่ค่ะต้องเดือดร้อนหรือว่าต้องประพฤติผิด
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อที่น่าคิดที่ว่าบุคคลที่กล่าวว่าเป็นอุบาสกบริสกาหรือพุทธบริษัทเนี่ยเลื่อมใสในภิกษุบุคคลหรือว่าเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนับถือพระพุทธเจ้าแล้วทำอะไรแค่ไหว้อย่างมากที่สุดชาวพุทธนะคะบางคนรู้แค่นะโมตัสสะไม่เกินกว่านั้นเลยค่ะแล้วแปลได้หรือเปล่า ไม่รู้ได้ซ้ำไปนะคะเพียงแต่ว่าพนมมือรู้ว่าเป็นการแสดงความนอบน้อมแต่ละคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้พระชาชาพุทธไม่พอที่จะกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งนะคะเป็นสุขรื่นเริงบันเทิงใจไปจนตายก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นชาวพุทธพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นชาวพุทธคือผู้ที่มีปัญญาเพราะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาทั้งหมดมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆนะคะเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้งมงายไม่ใช่ผู้เชื่อตามกันใครก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เชื่อหมดอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะนับถือบุคคลก็ต้องรู้ว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นบุคคลที่กล่าวคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจถูกต้องนะคะเพื่อมีปัญญาละคลายกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้ใครมีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ได้เรียกร้องให้มาบริจาคให้มาให้เงินให้ทองมากมายมหาศาลไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นชาวพุทธได้หรือว่าจะเป็นภิกษุได้ไหมในเมื่อรับเงินและทอง
2: เพราะฉะนั้นนะครับทรงอนุญาตปัจจัย4ก็คือจีวรอาหารบิณฑบาตยาและก็เสนาสนะที่ควรแก่ภิกษุไม่ใช่เงินและทองดังนั้นทรงบัญญัติว่าภิกษุใดก็ตามที่รับหรือยินดีในเงินและทองก็ต้องอาบัตินิสสคิยปาจิตตี
3: ภิกษุในพระธรรมวินัยต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็บอกทุกคนให้รู้ทั่วกันว่าความจริงคืออย่างนี้อย่าได้เชิญชวนใครไปบวชเลยพระบวชทำไมบวชเพื่ออะไรบวชจริงๆก็คือว่าสละชวนให้เขาสละสมบัติชวนให้เขาสละวงศาคณาญาติชวนให้เขาสละความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงอย่างนั้นหรือถ้าเขาสามารถจะกระทำได้เขาต้องเห็นคุณค่าของการบวชว่าสละทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นคือการไม่ติดข้องและได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่ได้ฟังพระธรรมได้เห็นพระคุณเป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่การที่จะไปชักชวนใครให้บวชโดยที่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้เขาได้รู้ตัวจริงๆว่าบวชคือการสละลองบอกคนที่ไปชวนสิคะคุณบวชเนี่ยคุณสละทั้งหมดนะเพื่อขัดเกลากิเลสเขาจะบวชไหมเพราะฉันต้องให้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนค่ะว่าบวชคืออะไรโดยเฉพาะการบวชเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยไม่ใช่สิ่งที่ควรจะลบหลู่ดูหมิ่นง่ายใครก็บวชได้ชวนกันมาบวชมากๆเพื่ออะไรเพื่อไม่เข้าใจแล้วบวชทำไมเพื่อทำความดีถึงไม่บวชทำความดีได้ไหมโดยที่ว่าไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นพระภิกษุ
5: เพราะศึกษาไม่มีการอธิบายไม่มีการเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่สามารถเลยเหมือนเราไปห้ามไม่ให้เขาบวช
3: แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบวชแล้วเขาได้รับโทษเท่ากับว่าเราชักชวนเขาให้ได้รับโทษหรือเปล่า
5: ใช่ครับแต่ว่าคือเพศบรรพชิตเนี่ยสูงยิ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยฮะเป็นการยากที่เราจะกล่าวเพียงข้อสรุปว่าบวชแล้วเป็นโทษนะเขาก็ไม่ได้เห็นเนื้อเป็นโทษเขามีความคุ้นเคยกับประเพณีที่เป็นกันมาใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เป็นประเพณีที่เข้าใจผิด
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีทางออกให้ไงคะแทนที่จะบวชก็ทำความดีมีการเข้าค่ายเด็กนักเรียนมีวิชาการต่างๆใครมีอัธยาศัยทางดนตรีทางทำอาหารทางอะไรก็ส่งเสริมกันให้เวลานั้นมีประโยชน์ในขณะเดียวกันสอนธรรมะที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นให้เขาเข้าใจไม่ใช่ชวนหรือให้เขาไปบวชทันทีซึ่งเป็นการทำลายเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาบวชทำไมให้เขาบวชอ่ะเขาก็เล่นอ่ะสนุกสนานทำอะไรหลายอย่างค่ะซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์และไม่เป็นสาระแต่ตามวัยก็คือว่าเมื่อยังเป็นเยาวชนอยู่ยังจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ก็ให้ประโยชน์ทุกด้านแต่ไม่ใช่ให้บวชเป็นการไม่เคารพในพระศาสดา พราะเหตุว่าเหมือนกับว่าใครก็ได้อยากบวชบวชไปเลยอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะคะต้องรู้ว่าคำว่าภิกษุเนี่ยผู้เห็นภัยในสังสารวัฏผู้ควรแก่การได้ฟังพระธรรม
5: ในจุดเริ่มต้นก็คือศึกษาสนทนานะเป็นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจถูกในพระธรรมวินัย
3: ก่อนอื่นนะคะก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจพระธรรมถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองเหมาะที่จะเป็นพระภิกษุหรือไม่หรือว่าไม่สามารถที่จะดำรงเพศบรรพชิตแม้เพียงเป็นสามเณรเพราะว่าต้องสละจริงๆค่ะไม่ใช่เหมือนสละทำเป็นสละแต่ไม่ได้สละเลย
4: กราบท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของการบวชที่เป็นไปตามพระธรรมวินัยก็แสดงถึงความเป็นผู้มีอัธยาศัยที่จะสละจริงๆอย่างผู้ที่เป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงบางท่านเป็นพระราชาบางท่านเป็นพ่อค้าครับเป็นเศรษฐีมากมายสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติต่างๆไม่อาลัยอาวรณ์แม้แต่นิดเดียวเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการบวชอย่างแท้จริงอันนี้คืออย่างถูกต้องแต่ว่าถ้ามีการกระทำด้วยความไม่รู้ชวนกันไปทำด้วยความไม่รู้ก็เหมือนกับชวนกันพากันไปสู่อบายภูมิเพราะว่าความเป็นสมณะความเป็นบรรพชิตถ้าหากว่ารักษาไม่ดีก็มีแต่จะสุดคล้าไปสู่อบายภูมิโดยส่วนเดียวครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทก็มีหน้าที่นะคะกระจายข่าวให้รู้กันทั่วๆกันมากขึ้นเพื่อจะได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่เข้าใจพระธรรมแล้วบวชทำไมเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นการบวชก็มีการสนทนาธรรมจัดเป็นค่ายจัดเป็นอะไรขึ้นมาตามกลุ่มต่างๆก็เป็นประโยชน์กว่า
4: ครับท่านอาจารย์ครับและที่สำคัญครับท่านอาจารย์ครับในยุคนี้สมัยนี้เวลาที่มีคนจะบวชก็จะถามกันว่าจะบวชเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะหาทางออกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าประสงค์ที่จะศึกษาธรรมะก็ไม่ต้องบวชก็ได้ก็คือมาเลยมาศึกษาอย่างที่นี่ก็คือมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนายินดีต้อนรับทุกคนที่จะมาศึกษาทั้งในส่วนของพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระภิธรรมเพื่อความเข้าใจจริงๆโดยไม่ต้องบวชเลยครับท่านอาจารย์ครับ
6: เท่าที่สังเกตนะครับท่านอาจารย์ครับคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเนี่ยคิดว่าบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสงฆ์เขาไม่เข้าใจคำว่าสงฆ์เนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นสงฆ์เนี่ยสังฆะเนี่ยครับรวมถึงที่เป็นพระญาติบุคคลเลยที่เป็นสังฆรัตนะจริงๆนะครับเป็นพระญาติบุคคลที่ไม่ได้บวชก็มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่คืออย่างสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นสังฆรัตนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นสังฆรัตนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาธรรมะมีการฟังธรรมะเป็นผู้ที่สะสมบุญแต่ปางก่อนที่จะได้มีการได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจกันว่าสงฆ์จะต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ในรูปแบบของบรรพชิตนี่คือความเข้าใจที่คิดว่าถ้าบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องเป็นบรรพชิตเท่านั้นเขาไม่คิดเลยว่าสังฆรัตนะนี่รวมถึงคฤหัสถ์ที่เป็นพระญาติบุคคลนี่กล่าวโดยสูงสุดเลยนะครับเพราะนั้นไม่อยู่ที่จะต้องมาบวชเป็นเพศบรรพชิตเท่านั้นคฤหัสถ์ก็สามารถศึกษาธรรมะอบรมเจริญปัญญาได
3: ้แล้วก็ถ้าบวชแล้วนะคะรับเงินและทองโทษอย่างยิ่งแล้วจะชวนกันบวชทำไม
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์ และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1064ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ฮะก็มีข้อความว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรอย่างเงี้ย
3: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำเดียวเลยค่ะเพ่งดูจิตหรือตามดูจิตเท่านั้นเลยค่ะไม่มีคำอื่นเลยจะได้ทำอย่างนี้โดยไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะทั้งหมดพระชังพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำเพื่อให้ผู้ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงพระชังใครก็ตามนะคะที่ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงให้คนอื่นเข้าใจไม่ใช่ให้ทำอะไรเลยไม่ใช่ให้ไม่รู้อะไรก็ตรัสให้ดูจิตเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะหยิบข้อความหนึ่งข้อความใดแล้วเหมือนเป็นผู้ที่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าการที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงตามลำดับไม่ใช่ว่าทุกคนขณะนี้นะคะดูจิตนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจิตคืออะไรก็ไม่รู้และดูยังไงก็ไม่รู้และก็ให้ทำอะไรก็ทำไปได้ยังไงโดยที่ว่าผู้ที่บอกให้ดูจิตก็ไม่ได้บอกอะไรนอกจากให้ดูจิตและดูยังไงและอะไรดูและจิตอยู่ที่ไหนและเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าแล้วจะดูจิตไหนไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะก็ดูจิตด้วยความไม่รู้เชื่อในคำซึ่งไม่ทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจิตแน่นอนแล้วจะดูจิตดูยังไง
5: ท่านอาจารย์ครับก็เป็นอันตรายในการศึกษาพระธรรมแล้วศึกษาไม่ดีท่านอาจารย
3: ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะดูจิตก็ดูเดี๋ยวนั้นเลยต้องไปไหนล่ะก็ขณะนั้นก็มีจิตอยู่แล้วบอกให้ดูจิตก็ดูกันสิถ้าดูได้แต่ว่านี่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ทำให้มีความเข้าใจและรู้ว่าบุคคลนั้นไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้คนอื่นดูจิตซึ่งไม่ต้องให้ใครบอกนะคะพอได้ยินแค่นี้ค่ะดูไปเรื่อยๆดูจิตจิตก็ไม่รู้ว่าอะไรดูก็ไม่รู้ว่าใครดูเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่เป็นเหตุผลไร้สาระ
5: ทีนี้อันตรายอย่างหนึ่งก็คือทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปแล้วดูว่ามีเหตุผลว่าเช่นโกรธก็ให้ดูว่าจิตเนี่ยโกรธนะหรือว่าอยากได้ติดข้องโลภก็ให้ดูจิตว่าขณะนั้นโลภโดยอ้างข้อความจากในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตที่ประกอบด้วยราคะก็มีประกอบด้วยโทสะก็มีอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย
3: ์แล้วคนนั้นต้องการอะไร
5: ต้องการที่จะตามดูจิตว่าประกอบด้วยโลภะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้าง
3: เพราะฉะนั้นไม่เข้าใจว่าเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะไม่มีคำว่าเข้าใจไม่มีคำใดๆที่จะให้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและประโยชน์คืออะไรคะก็ไม่เข้าใจไปตลอด
5: ก็เขาบอกว่าจะได้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น
3: ก็พูดไปแต่ว่าเข้าใจอะไรล่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังมีและไม่มีสักคำเดียวที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีคืออะไร
5: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือขึ้นกับ
7: ความเข้าใจและความละเอียดของแต่ละท่านนะฮะที่จะพิจารณาแต่ว่าคำสอนเช่นนี้จะทำให้คนเนี่ยคล้อยตามได้ง่ายเพราะว่าในชีวิตประจำวันก็มีจิตในชีวิตประจำวันก็มีจิตที่ประกอบด้วยความโลภบ้างความโกรธบ้างนะฮะความหลงบ้างนะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจิตเห็นจิตได้ยินซึ่งก็มีข้อความในพระไตรปิฎกนะฮะอยู่แต่ว่าอรรถความหมายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านอาจารย
3: ์ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจหรือว่าจะทำถ้าจะทำก็ไปหาคนที่เขาบอกให้ทำไม่ต้องให้เขาบอกก็ได้ในพระไตรปิฎกก็เหมือนเลยใช่ไหมคะได้อ่านข้อความอะไรก็ทำไปเลยนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำต้องเข้าใจพุทธะคือรู้พุทธะคือปัญญาพุทธะคือเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสให้ใครก็ตามที่ได้ฟังนั้นเข้าใจถูกคนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องด้วยตัวเองได้

0: ครับท่านอาจารย์อย่างที่ผมกราบเรียนท่านอาจารย์ว่ามีข้อความที่อาจจะชวนให้เขามีความเข้าใจผิดอย่างนั้นไปได้เช่นอันนี้ในวินัยมหาวิพังนะครับท่านอาจารย์เพ่งดูจิตในสมัยที่ควรเพ่งดูหนึ่ง
1: ทั้งหมดในพระไตรปิฎกชวนให้ไม่เข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้อะไรเมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงอนุเคราะห์ให้คนอื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าให้ดูจิตก็เขาก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดูจิตหรือว่าทรงอบรมบารมีที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยปัญญาที่ได้สะสมมาถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถ้าจะครับจะมีความต่างอะไรกันบ้างนะครับระหว่างการให้ดูจิตกับการที่เข้าใจลักษณะของจิตตามความเป็นจริง
1: ค่ะดูจิตใช่ไหมคะ
0: ดูจิตกับเข้าใจจิตตามความเป็นจริง
1: ดูจิตใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตคืออะไรไม่รู้และดูได้ยังไงแล้วดูคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วดูอะไรแล้วใครดูไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะให้ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีไม่ให้ใครไปดูไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นไม่เคยบอกใครที่ไปเฝ้านะคะว่าเธอจงไปดูจิตไม่มีแต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นะคะตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่สามารถจะเข้าใจได้และเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาเคยพบคำสอนนี้ไหมสภาพธรรมะทั้งหลายมีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีขณะนี้ต้องเกิดใช่ไหมแล้วก็ต้องดับใช่ไหมแล้วจะดูยังไงให้เห็นการเกิดดับเขาไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นการเกิดดับเลยเขาดูเพราะต้องการจะดูว่าจิตโกรธจิตโลภจิตหลงรู้จักจิตโน่นรู้จักจิตนี่แต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้เดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงขณะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระเชนพระองค์ตรัสให้เข้าใจถูกหรือว่าให้เธอจงไปดูจิตแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่าบุคคลนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยถึงสภาพธรรมะที่มีจริงให้เข้าใจตามลำดับเพียงแต่ว่าให้ดูจิตแล้วจะต้องไปให้ใครมาบอกคะก็ดูเองก็ได้ดูแล้วเป็นยังไงค่ะดูแล้วเห็นอะไรแล้วดูแล้วรู้อะไรช่วยบอกดูแล้วจิตเป็นยังไงดูแล้วรู้อะไร
0: ดูแล้วเข้าใจผิดคิดว่าสามารถตามทันสิ่งที่ปรากฏ
1: เข้าใจผิดถนัดนะคะเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได
0: ้ถ้าจะครับธรรมะที่สอนเนี่ยบางทีถ้าดูเผินๆดูเหมือนคล้ายกันเช่นรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เขาก็พูดได
1: ้
0: ก็สอนกันว่ารู้สิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี
1: ้ไม่ว่ากันแล้วเข้าใจอะไร
0: เพราะนั้นที่สำคัญก็คือเข้าใจอะไรว่าอย่างไร
1: ค่ะปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกค่ะไม่ใช่มีแล้วไม่เข้าใจเลยเห็นก็เห็นอยู่อย่างนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นดอกกุหลาบเป็นโต๊ะเป็นพัดลมเป็นกุฎิก็เป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ว่าคำใดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดไม่ใช่คำของพระองค์เลยเป็นคำของคนอื่นถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยจะไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีให้มีความเข้าใจถูกทุกคำสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆแล้วต้องไปดูอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสภาพที่เห็นก็มีจริงแล้วจะดูอะไรถ้าไม่เข้าใจมันไม่ใช่เราดูไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ความคิดขณะนั้นที่จะดูก็เกิดขึ้น

0: แล้วก็ดับไปไม่มีความเข้าใจไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เข้าใจผิดนะคะคิดว่าแค่คำสองคำก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆจากการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่พระองค์ตรัสแม้แต่เพียงคำเดียวธรรมะสิ่งที่มีจริงถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยไม่รู้เลยค่ะโต๊ะมีจริงเก้าอี้มีจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเห็นมีจริงคิดมีจริงจำมีจริงชอบมีจริงไม่ชอบมีจริงทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูอะไรคะหรือเข้าใจฟังแล้วดูหรือฟังแล้วเข้าใจ
1: ก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งครับท่านอาจารย์เพราะว่าการที่สะสมความเป็นตัวตนเนี่ยมีมากจริงแค่ตื่นขึ้นก็เป็นเราแล้วแล้วก็ได้ยินได้ฟังพุทธศาสนาว่าธรรมะเป็นชีวิตประจำวันก็อยากที่จะตามทันสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน
0: ค่ะเห็นถูกต้องไหมธรรมะเป็นชีวิตประจำวันมั่นคงไหมถ้าไม่มั่นคงจะทำอย่างอื่น
1: ถ้าอย่างคำว่าธรรมะเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยก็ดูดีนะฮะเมื่อได้ยินคำนี้
0: เห็นเข้าใจหรือว่าคิดเองต่อทำไมไม่ค่อยฟังทีละคำนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพูดแล้วให้คนอื่นไปคิดเอาเองมีประโยชน์อะไรคะที่ตรัสแล้วคนอื่นไปคิดเอาเองคนอื่นเป็นใครคิดเองก็ต้องผิดแล้วฟังคำของพระองค์ไปทำไมฟังเพื่อที่จะไปคิดเองเหรอคะหรือฟังด้วยความเคารพว่าแต่ละคำต้องจริงเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็เป็นธรรมะทั้งหมดหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะทั้งหมด
0: แล้วยังไงจะไปทำอะไรที่ไหน
1: เนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะท่านอาจารย์ฟังแล้วฟังเหมือนกันแล้วก็ดูแนบเนียนดูคล้ายๆกัน
0: เพราะฉะนั้นผู้ประมาทในธรรมะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฟังให้ตลอดในความลึกซึ้งของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสแล้วแต่ละคำซึ่งต้องเป็นทั้งปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณพระองค์ตรัสไว้ทั้งนั้นแล้วคำนี้หายไปไหนหมดมีแต่ดูจิตและใครจะเข้าใจอะไรได้สอนง่ายกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะรู้มากกว่าหรือเพียงแค่ดูจิตและคนก็เชื่อและดูอะไรไม่สามารถที่จะตอบได้เลย
1: ท่านอาจารย์ครับอันที่น่าอันตรายก็คือแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีการสะสมความคิดที่เป็นตัวตนมาบางคนก็สะสมปัญญามาด้วยเพราะก่อนจะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันทุกคนก็มีความคิดที่เป็นตัวเป็นตนที่อยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่นะครับพอมาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็อยากจะใส่ใจนะฮะแล้วก็อยากจะคล้อยตามพุทธศาสนา
0: ค่ะเพราะไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าขณะนั้นเป็นอะไรไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันเลยคิดเองทั้งวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอยากเป็นอะไร
1: อยากก็เป็นอกุศลครับ
0: แล้วจะรู้เพราะอยากไหม
1: ตอนอยากไม่รู้ฮะ
0: แล้วอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะรู
1: ้ยิ่งไม่รู้เพราะตอนอยากก็มีแต่ความไม่รู้
0: ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นนะคะที่จะเป็นชาวพุทธที่กล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็จะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามหาศาลเป็นที่พึ่งได้จริงๆอะไรก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติพึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกิดแก่เจ็บตายไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้แล้วจะไปพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายได้อะไรนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนี่จึงเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยจึงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้านับถือและไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าไม่ใช่นับถือแต่เข้าใจว่านับถือโดยการเพียงกราบไหว้แต่ว่าไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรหรือว่าเป็นผู้ที่ประมาท แค่คำว่าดูจิตก็ไปดูแล้วแต่ไม่ได้รู้เลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครดูจิตแต่ให้มีความเข้าใจของตนเองความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามปกติตามความเป็นจริงไม่ใช่มีตัวตนแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ไปดูจิตเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นรู้จักจิตแต่ความจริงดูจิตแล้วรู้อะไรถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงบุคคลที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมอย่างเช่นอภิธรรมะเนี่ยครับก็รู้ว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดอย่างเช่นเรื่องของจิตประเภทต่างๆเจตสิกประเภทต่างๆรูปประเภทต่างๆก็ศึกษาก็เพื่อเข้าใจแต่บางครั้งก็มีความเห็นว่าการศึกษาในขั้นปริยัติเนี่ยยังไม่เป็นการที่จะรู้ตัวธรรมะก็เลยพยายามที่จะรู้ตัวธรรมะ
0: นี่คือความเห็นของตัวเองละเริ่มแทรกความคิดของตัวเองที่จะทำเพราะคิดว่าฟังไม่พอใช่ไหมคะ
2: ครับอาจารย
0: ์ผิดแล้วไม่รู้ตัวเลย
2: ก็เหมือนกับเป็นฟังเรื่องราวแต่ก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะ
0: ค่ะใครไม่รู้จัก
2: ก็ยังเป็นเราที่ไม่รู้อยู่
0: ค่ะแล้วก็อุตส่าห์เรียนมาจิตดวงไหนเห็นไหมคะเรียนไปเพื่อประโยชน์อะไรจิตตั้ง89คล่องมากเจตสิกก็คล่องมากพอถึงเวลาก็เป็นเราที่จะทำแล้วคือคิดซะด้วยแบบเพียงแค่ฟังไม่พอฟังไม่พอเนี่ยถูกแต่ว่าอยากที่จะทำอย่างอื่นให้เข้าใจยิ่งขึ้นถูกไหมไปทำอะไรนะที่จะได้เข้าใจขึ้นถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าปริยัติคืออะไร
2: ท่านอาจารย์ครับความหวังความต้องการเนี่ยคอยที่จะมาแทรกที่จะปกปิดไม่ให้เป็นผู้ตรงที่จะรู้ความเป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้ไหมว่าขณะนั้นผิดถ้าเป็นเราที่อยากจะทำอะไรฟังธรรมะแล้วเข้าใจถูกต้องไหมคะทำไมไม่ฟังต่อไปล่ะเพราะเหตุรู้ว่าเข้าใจเพราะฟังใช่ไหมนี่คือปัญญาต้องตรงปัญญาความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฟังแล้วจะหาอะไรอีกล่ะที่จะทำให้เข้าใจโดยไม่ฟังเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่เห็นถูกต้องว่าที่เข้าใจอย่างนี้เพราะฟังคำจริงวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงพิจารณาได้ค่ะว่าจริงหรือเปล่าถูกหรือเปล่าและจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อเข้าใจเพราะฟังเพราะฉันจะเข้าใจขึ้นมีหนทางเดียวค่ะก็ฟังต่อไปเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะ 45 พรรษาเข้าใจแค่ไหน
2: ถ้าอาจารย์ครับถ้าเป็นความหวังตามต้องการขณะนั้นเนี่ยครับเป็นความไม่รู้ตัวที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะครับเป็นความต้องการแล้วยิ่งมีความเห็นลงไปอีกว่าต้องพิจารณาต้องสังเกตต้องไตร่ตรองเนี่ยครับ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มเดินทางใหม่มิจฉามรรคมาแล้วไม่รู้ตัวเลยมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสความต่างว่าไม่ใช่มีแต่สัมมามรรคมีมิจฉามรรคด้วยไว้ทำไมเพื่อเตือนให้รู้แค่นี้ก็เริ่มเดินทางไปสู่มิจฉามรรคละ
2: คือก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์เพื่อเห็นว่าจิตใจที่สะสมมาที่จะเป็นไปด้วยความพอใจแม้ในการที่จะรู้ตัวธรรมะก็ยัง
0: สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้เลยครับว่าสะสมมายังไงกันบ้างในแสนโกฏกับเต็มไปด้วยความไม่รู้แค่ไหนเต็มไปด้วยความติดข้องมีอุปาทานยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นหนาแน่นเกินกว่าถ้าเป็นปริมาณก็กว่ากี่แสนจักรวาลก็ได้เพราะว่าอยู่มาแล้วกี่แสนโกฏกับนับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะหมดไปค่อยๆน้อยลงได้อย่างไรคิดตื้นๆว่าจะไปดูจิตจิตเป็นยังไงคะถ้าดูเองก็เป็นความคิดของตัวเองเป็นมิจฉามรรคเริ่มมิจฉามรรคโดยไม่รู้ตัวเลยตั้งแต่เห็นผิดว่าจะดูจิต
2: บางครั้งก็คิดว่าช้าไม่รวดเร็วอันนี้ก็ตกหลุมความพอใจอีกแล้ว
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้หรือถึงความมากมายอย่างยิ่งของอกุศลที่สะสมมาแสนนานที่ยากยิ่งที่จะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเมื่อตรัสรู้คำว่าไม่น้อมพระทัยไม่ได้ทรงท้อถอยนะคะแต่ในขณะที่เห็นความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะที่ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่ประกอบด้วยพระญาณต่าง ก็รู้ว่าสัตว์โลกที่จะเข้าใจธรรมะไม่ง่ายเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามาก
2: ท่านอาจารย์ครับแม้จะมีการสนทนาอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าปัญญาของบุคคลนั้นไม่เกิดรู้เห็นถึงความพอใจนั้นจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับฟังอะไรเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่าความพอใจตรงนั้นเนี่ยเกิดแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ปัญญาของบุคคลนั้น
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคำปริยัตินะคะมีปฏิเวทะแทงตลอดในปริยัติแทงตลอดในปฏิบัติและในปฏิเวทะไม่ใช่ฟังแล้วก็เข้าใจกันทุกคนถ้าไปที่หนึ่งที่ใดนะคะพูดเรื่องจิต89มีใครบ้างไม่รู้เจตสิก52มีใครบ้างไม่รู้ออกข้อสอบมาสอบได้ทุกข้อด้วยแต่ว่าไม่ใช่ปฏิเวทะในปริยัติไม่ใช่การแทงตลอดแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่ละคำคือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดยากที่จะรู้ได้และไม่ใช่ว่าด้วยความติดข้องต้องการด้วยความเป็นเราจะไปละความไม่รู้และความเป็นเราไม่ได้หนทางเดียวนะคะก็คืออดทนขันติบารมีค่อยๆจำได้ค่อยๆคิดได้ค่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ใดๆซึ่งใครก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงวันไหนแม้แต่ขณะต่อไปก็รู้ไม่ได้แต่พระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้และเข้าใจแล้วนะคะขณะนั้นสามารถเป็นปัจจัยให้รู้ความถูกต้องในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะก็นำไปในกิจทั้งปวงคือกุศลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังไปดูจิตก็เป็นเราดูและจิตก็เป็นเราแล้วจะละความไม่ใช่เป็นเราได้อย่างไร
2: เพราะขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยครับไม่สามารถจะรู้ได้
0: นั่นคือมิจฉามรรคไม่ต้องไปตามตัวหนังสือว่ามิจฉามรรคมียังไง8ข้อเหมือนสัมมามรรคมิจฉัตตะ10สัมมัตตะ10อะไรนะคะก็ขณะที่กำลังเป็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะทุกคำมั่นคงธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้กว่าจะถึงวันนั้นนะคะไม่ต้องอ่อนอกอ่อนใจเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ต้องถึงค่ะแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจะถึงได้ยังไงแค่นี้ก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วใช่ไหมคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1119
0: สนทนาธรรมที่เวลเนสซิตี้บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2560
2: แต่รูปก็มีไม่ใช่ไม่มีนะคะมีสภาพธรรมะที่เกิดไม่ใช่ไม่เกิดแต่หลากหลายเป็นรสบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นของใครนอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เพราะใครไปทำให้เกิดหรืออยากให้เกิดก็เกิดคนตาบอดอยากเห็นไหมคะแล้วเห็นไหมทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะเพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากธรรมะที่เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปแต่พอรวมกันแล้วก็ไม่รู้สักอย่างก็เป็นเราหมดทุกอย่าง
3: ถ้าเป็นผู้ตรงเนี่ยก็สามารถฟังตรงนี้เข้าใจได้ที่จะเกิดปัญญาฟังเข้าใจกับฟังไม่เข้าใจซึ่งสำคัญมากในการที่จะตั้งต้นฟังคำจริงที่จะทำให้เข้าใจความจริงนะท่าน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เราตอนตายแล้วใช่ไหมคะไม่มีเราอีกแล้วตายแล้วจะมีเราได้ไงแต่ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราเนี่ยค่ะจนกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสภาพธรรมะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหลากหลายเป็นก็เป็นธรรมะตายก็เป็นธรรมะเกิดอีกก็เป็นธรรมะเห็นอีกก็เป็นธรรมะไม่พ้นจากธรรมะเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะนะคะตั้งแต่ต้นจากความไม่รู้นะคะจนถึงความเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วไม่รู้ก็ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็คือว่าเข้าใจธรรมะนั่นแหละว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะก็เป็นเราฟังธรรมะใช่ไหมคะยังไม่หมดความเป็นเราเพราะสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแต่เกิดดับสืบต่อเร็วมากนะคะจนกระทั่งไม่ประจักษ์ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดดับเลยทั้งที่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยินก็ยังไม่รู้ว่าเห็นดับไปแล้วได้ยินถึงมีหรือไม่รู้ว่าได้ยินดับไปแล้วจึงเห็นเพราะรวมกันเหมือนมีอยู่ตลอดเวลาเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้มิฉะนั้นก็ไม่ได้ลวงเหมือนนายมายากล นะคะรู้ไหมว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกแต่เพราะความรวดเร็วของความชำนาญที่ทำให้สิ่งนั้นปรากฏเป็นอย่างนั้นได้ฉันใดจิตก็เป็นเหมือนนักมายากลเกิดดับเร็วจนกระทั่งเหมือนกับว่ามีคนมีโลกมีทุกอย่างแต่แตกย่อยได้ไหมได้หมดเลยทั้งตัวคนเนี่ยแตกย่อยออกไปได้เพราะเหตุว่ามีอาการสธาตุความว่างเปล่าเนี่ยนะคะแทรกอยู่ละเอียดยิบทุกอย่างแตกย่อยได้เป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่ถึงเล็กที่สุดก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปรวมกันอย่างน้อยที่สุด8รูปถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะเข้าใจไหมคะว่าไม่มีเรายิ่งฟังก็ยิ่งเห็นว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ถ้าไม่ฟังเมื่อไหร่ก็เป็นเราไปเรื่อยๆทุกชาติถ้าไม่มีการฟังปัญญาขั้นต่อไปก็เจริญขึ้นไม่ได้ตอนเช้ากับตอนเนี้ยความเข้าใจต่างกันไหมแม้สักเพียงเล็กน้อยเพราะได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกสนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแล้วเล่าเล่าแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะแค่นี้ก็มาจากการฟังละแล้วถ้าฟังต่อไปว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงไหมเป็นธรรมะไหมก็เป็นผู้ตรงก็กำลังเห็นและภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉันถามว่าเห็นมีจริงไหมตอบว่าไม่รู้ได้ไหมในขณะที่กำลังเห็นก็ไม่ตรง
4: อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าทำอย่างไรจะได้เกิดในชาติต่อไปเพื่อจะได้ฟังทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะ ถ้าสนใจฟังเดี๋ยวนี้และต่อๆไปนั่นเป็นเหตุที่จะให้ได้ฟังธรรมในชาติต่อๆไปด้วยเหมือนชาตินี้ค่ะต้องมาจากชาติก่อนๆทำไมบางคนไม่มาฟังเลยแต่บางคนฟังและเห็นประโยชน์และรู้ว่าควรจะได้ฟังต่อๆไปทุกชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยแม้แต่จะอยู่ตรงนี้ก็เพราะปัจจัยแม้แต่จะได้ยินคำนี้ก็เพราะปัจจัยแม้แต่ฟังแล้วคิดอย่างนี้ก็ตามการสะสมซึ่งสะสมที่จะให้เป็นอย่างนี้เพื่อความเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้น
4: ถ้าใช้แรงอธิษฐานได้ไหมว่าขอให้เกิดเป็นมนุษย์จะได้ฟังธรรมต่อ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะทั้งหมดของพระธรรมนี่นะคะละเอียดลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจทุกคำเริ่มต้นได้จากคืออะไรก่อนเนี่ยเราก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นอธิษฐานนะคืออะไร
4: อธิษฐานก็คือพูดซ้ำๆสิ่งที่อยากได
2: ้ความตั้งมั่นคงใช่ไหมคะถ้าเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะฟังทุกวันเช้าบ่ายค่ำดึกไม่ต้องพูดก็เหมือนอธิษฐานไหมมั่นคงแล้วที่จะฟังแต่ถ้าพูดว่าขออยู่นั่นแล้วแต่ไม่เคยทำสักทีไม่เคยฟังสักทีมั่นคงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่คำพูดนะคะแต่อยู่ที่เจตนาความตั้งใจที่เป็นกุศลเป็นกรรมที่ได้กระทำแล้วขณะที่กำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นกรรมที่จะให้ผลข้างหน้าและก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะอีกต่อไปด้วย
4: เคยได้ยินว่ารวมสุดท้ายนี้สำคัญมากว่าจะไปพบภูมิไหนไม่ทราบอาจารย์จะมีทางชี้แน่ยังไง
2: ชี้แน่ไม่ได้เลยค่ะนอกจากเข้าใจถูกต้องว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วแต่กรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วพร้อมที่จะทำให้จิตซึ่งเกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ซึ่งใช้คำว่าจุติเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยคือตายจิตต่อไปเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเลือกหรือให้สภาพที่เป็นกรรมหนึ่งกรรมใดเกิดขึ้นดังใจเกิดแล้วเป็นคนนี้เนี่ยก่อนจะเกิดเป็นคนเนี้ยตั้งใจจะเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่า
4: ไม่ได้ตั้งใจ
2: เห็นไหมคะตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่จะเกิดเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยแม้แต่การเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีศรัทธาจิตผ่องใสไม่มีโลภะโทสะโมหะแต่ว่ามีความผ่องใสที่จะได้ฟังอีกเพื่อที่จะเข้าใจอีกนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ได้ฟังอีกความตายเกิดขึ้นได้ทุกขณะหรือเปล่าคะ
4: ทุกขณะครับ
2: ทำเดี๋ยวนี้ได้ไหมว่าจะเอาอะไรก่อนตายทำได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้แต่ถ้าทำดีเสมอและก็ไม่ประมาทและก็รู้ว่าแม้แต่กรรมดีที่ทำชาตินี้ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผลในชาติต่อไปเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมได้แต่มีจริงเพราะฉะนั้นชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดเป็นคนนี้เลยสักนิดเดียวแต่ก็เกิดแล้วเป็นคนนี้ตามเหตุตามปัจจัยทุกชาติไป
4: ก็แสดงว่าตามเหตุตามปัจจัยไม่มีหลักยึดอะไรเลยใช่ไหม
2: ต้องรู้ว่าเหตุปัจจัยคืออะไรคะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากซึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นเหตุคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมทำให้เกิดดีถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะจิตที่เป็นผลคือวิบากกรรมนั้นทำให้จิตที่ดีเกิดขึ้นทำให้จิตก่อนจะจุติคือก่อนจะตายเนี่ยเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ผ่องใสซึ่งเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าทำไม่ได้ถ้าทำได้ทำซะเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องคอยหรือว่ายังไม่ทำเอาไว้คอยตอนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่ว่าเวลาไหนก็ตามนะคะมีแต่ว่าเกิดแล้วเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ใช่ไปทำให้เกิดสิ่งที่ยังไม่เกิดห่วงใยชาติหน้าแต่ไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉันทำดีทุกเวลาทุกโอกาส
4: กราบขอบพระคุณมากครับ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์พอดีว่าน้องเขานั่งข้างหลังแล้วเขาก็พยายามตั้งคำถามพยายามหาคำถามที่จะมาถามนะครับน้องชื่อเด็กชายปรมตะนะคะเรียกโยเดียก็ได้นะคะโยเดียมีอะไรจะถามไหมครับ
2: ค่ะก็เป็นความกล้าหาญครั้งหนึ่งในชีวิต
6: ถ้าไม่ใช่เราแล้วทำไมมีเราครับ
2: ถ้าไม่ใช่เราแล้วทำไมมีเราเราอยู่ไหนอะไรเป็นเรา
6: ผมเป็นเรา
2: ค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้เกิดมาเลยจะมีตัวเราไหม
6: ไม่มีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราชัดเจนไหมคะถ้าไม่มีอะไรเลยจะมีเราไหม
6: ไม่มีครับ
2: ค่ะถ้าไม่มีเห็นก็ไม่มีเราเห็นแต่พอมีคิดก็กลายเป็นเราคิดพอจำก็เป็นเราจำแต่ความจริงคิดเป็นคิดจำเป็นจำเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่เราสักอย่างเดียว
7: ท่านอาจารย์ก็ดิฉันได้สนทนากับน้องโยเดียถามว่าพระภิกษุรับเงินและทองได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
7: เพราะอะไรคะ
6: เพราะพระภิกษุต้องขัดเกลากิเลสครับ
2: เงินทองเป็นกิเลสหรือว่าอยากได้เงินทองเป็นกิเลส
6: อยากได้เงินทองเป็นกิเลสครับ
2: ถูกต้องค่ะดอกไม้เป็นกิเลสไหมคะ
6: ไม่ครับ
2: ค่ะอยากได้ดอกไม้อะไรเป็นกิเลส
6: อยากได้ดอกไม้ครับ
2: ไม่ชอบดอกไม้ดอกไม้เป็นกิเลสหรือเปล่า
6: ไม่ครับ
2: อะไรเป็นกิเลสเห็นไหมคะต้องรู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วจะตอบได้แต่ถ้ายังไม่มั่นคงว่ากิเลสคืออะไรก็แค่คิดแค่จำเมื่อกี้นี้นะคะชอบดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่กิเลสแต่อะไรเป็นกิเลส
6: เราชอบดอกไม้ครับ
2: ชอบเป็นกิเลสไม่ชอบดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่กิเลสอะไรเป็นกิเลสเห็นไหมคะการฟังธรรมะเพียงเล็กน้อยไม่พอเพราะฉะนั้นต้องสนทนาแล้วก็ต้องดูว่าคนนั้นมีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าตอบข้อที่หนึ่งถูกถ้าข้อที่สองไม่ถูกเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยนะคะว่าการสนทนาเนี่ยจะทำมาซึ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดอยู่ที่คำตอบคิดเองอีกครั้งหนึ่งนะคะชอบดอกไม้ดอกไม้อยู่เฉยๆใครจะชอบใครไม่ชอบดอกไม้ก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะดอกไม้ไม่ใช่จิตดอกไม้ไม่ใช่เจตสิกดอกไม้เป็นแต่เพียงรูปสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นใครจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยดอกไม้รู้ไหม
6: ไม่รู
2: ้ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นชอบดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่กิเลสดอกไม้ไม่รู้อะไรอะไรเป็นกิเลสในขณะที่ชอบดอกไม้
6: เป็นความชอบของเราค่ะ
2: นั่นสิคะเป็นความชอบของเราเป็นกิเลสที่ชอบกิเลสยังไม่รู้จักหรอกเนี่ยแต่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมากกว่านี้นี่เพียงแค่จำเขาเราเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าการเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงเท่านี้ค่ะต้องเข้าใจจริงๆเข้าใจละเอียดถึงจะรู้ว่าเข้าใจจริง
8: ๆกราบท่านอาจารย์ครับผมไปทูลรจนบุรานนท์ครับอาจารย์บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะอย่างเช่นผมเห็นดอกไม้ผมก็พยายามมองว่าดอกไม้เป็นธรรมะทีนี้เวลาคิดเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราทั้งจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นธรรมะด้วยก็ได้
2: แปลว่าการฟังยังไม่มั่นคงนะคะถ้าใช้คำว่าทุกอย่างเนี่ยเว้นหรือเปล่าคะ
8: ไม่เว้นนะ
2: คะต้องตรงทุกอย่างไม่เว้นเลย
8: ครับ
2: สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเว้นหรือเปล่าคะ
8: ไม่เว้นครับ
2: สิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งหลากหลายต่างกันแต่เป็นสิ่งที่มีจริง
8: ครับ
2: เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายเป็นแต่ละอย่างแต่ละประเภทแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งรวมความก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากถึงหลากหลายอย่างไรมีจริงก็ต้องเป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงต้องมั่นคงทีละคำคิดมีจริงไหมคะ
8: มีครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นครับ
2: คิดผิดมีจริงไหม
8: จริงครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
8: เป็นครับ
2: เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหลากหลายถูกก็มีผิดก็มีดีก็มีชั่วก็มีไม่ดีไม่ชั่วก็มีถ้าศึกษาละเอียดนะคะจะรู้ได้เลยว่าผู้ที่กล่าวสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้น เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะว่าแต่ละคำลึกซึ้งยากที่เราจะคิดเองได้อย่างดีพอรู้ใช่ไหมคะชั่วพอรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วชักงงอวิชชาดีไหม
8: ไม่ดีครับ
2: ไม่ใช่ไม่ดีไม่ชั่วใช่ไหมคะไม่ดี
8: อวิชชาคือไม่ดีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีความจริงเนี่ยนะคะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีและมีทั้งไม่ดีไม่ชั่วเห็นไหมคะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องฟังและพิจารณาไตร่ตรองว่าแล้วคืออะไรล่ะสิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเวลาที่เราไปฟังสวดศพที่วัดเนี่ยจะมีคำว่ากุศลธรรมาหมายความถึงธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเป็นกุศลนะคะอกุศลธรรมาธรรมะที่ไม่ดีรู้แล้วใช่ไหมคะธรรมะที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแต่ยังมีข้อความต่อไปว่าอภิยากตาธรรมาธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วเพราะเหตุว่าธรรมะนั้นไม่ดีแล้วก็ไม่ชั่วจะกล่าวว่าดีก็ไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้เพราะไม่ดีไม่ชั่วแล้วคืออะไรล่ะนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะแต่ไม่ใช่สภาพรู้มีใช่ไหมคะ
8: ครับ
2: ใช้คำว่ารูปธรรม
8: ครับ
2: สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้ได้เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาให้เห็นไม่รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังปรากฏเมื่อเวลาที่ได้ยินเกิดเสียงก็ไม่รู้อะไรกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่กระทบสัมผัสกายสามอย่างจึงรวมเรียกใช้คำเดียวว่าโผฏฐัพพะคือทางกายเนี่ยสามารถที่จะรู้เย็นหรือร้อนหนึ่งอ่อนหรือแข็งหนึ่งตึงหรือไหวหนึ่งเป็นแต่ละรูปล้วนเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
8: ครับ
2: อ่อนแข็งเนี่ยดีไหม
8: จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบขณะไหนแล้วครับว่าดีไม่ดี
2: ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแล้วจะดีได้ยังไงไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแล้วจะชั่วได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่โกรธไม่เกลียดไม่ใจดีหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะเพราะไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นอัพยากตธรรมเนี่ยค่ะคือเราสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เป็นธรรมะก็หลากหลายและเราก็คิดเองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากรูปธรรมซึ่งไม่ดีไม่ชั่วแล้วมีอื่นอีกไหมซึ่งไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยค่ะคิดเองก็ไม่ออกด้วยเหตุนี้นะคะสาวกคือผู้ฟังฟังและไตร่ตรองพอเข้าใจก็รู้ว่าคำนี้มาจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งและโดยประการทั้งปวงมากมายถึง45พรรษาโดยนัยยะต่างๆแต่ก็ต้องเริ่มต้นฟังตั้งแต่ขั้นต้นว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงได้แก่อะไรบ้างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็เข้าใจความละเอียดว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นกำลังเห็นแต่เจตสิกเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแต่เจตสิกชอบเป็นเจตสิกหนึ่งคือโลภะเจตสิกติดข้องไม่ชอบเป็นเจตสิกหนึ่งคือโทสะเจตสิกเจ็บเป็นอีกเจตสิกหนึ่งเป็นความรู้สึกสบายก็เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะแสดงว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่พ้นจากกุศลธรรมาหรืออกุศลธรรมาหรืออัพยากตาธรรมาก็จะต้องรู้แต่ละหนึ่งว่าขณะนั้นน่ะเป็นอะไรขณะเกิดครั้งแรกที่เกิดมาเป็นคนนี้ค่ะต้องมีจิตเกิดถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีคนนี้และจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกก็ไม่ได้เจตสิกกับจิตเกิดพร้อมกันแล้วยังมีรูปด้วยไม่อย่างนั้นก็ไม่มีการเจริญเติบโตที่จะเป็นแต่ละรูปแต่ละคนได้ด้วยเหตุนี้ขณะเกิดนะคะมีจิตมีเจตสิกและมีรูปถ้าถามให้ละเอียดลงไปว่าจิตขณะเกิดดีหรือชั่ว
8: อันนี้ผมตอบไม่ได
2: ้ครับเห็นไหมคะเนี่ยจำเป็นต้องฟังเพราะไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมจิตที่เกิดไม่ดีไม่ชั่วเพราะไม่ใช่เหตุแต่เป็นผลของดีหรือชั่วถ้าเหตุดีเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าเหตุไม่ดีก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน พราะว่าเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีที่ทำไว้แล้วนี่นะคะสามารถจะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเป็นผลผลก็คือว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นรวมทั้งเกิดไม่ดีด้วยเราเลือกเกิดไม่ได้เลยค่ะและกรรมก็มีมากในสังสารวัฏนับประมาณไม่ได้เลือกให้กรรมไหนเกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนพระโพธิสัตว์หรือว่าเทวดาหรือพรหมหรือเปรตหรือนรกหรือสัตว์เดรัจฉานนะคะจิตที่เกิดทั้งหมดทุกจิตเป็นผลของกรรมผลของกรรมนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยเรียกว่าวิบากแล้วเราก็เข้าใจผิดถ้าเราไม่เรียนนะคะเราคิดว่าวิบากนี่คือลำบากแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะวิบากเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นโดยกรรมทำให้เกิดขึ้นและในชีวิตนี้นะคะก็มีผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแค่นั้นไม่พอที่กรรมหนึ่งจะให้ผลต้องให้ผลมากกว่านั้นอีกคือระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปเพราะกรรมนั้นสิ้นสุดที่จะให้ผลก่อนจะตายนะคะระหว่างเกิดกับตายก็ยังต้องเห็นเป็นผลของกรรมเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะเห็นเพชรนิลจินดาเห็นดอกไม้เห็นอะไรอะไรที่งดงามนะคะน่าดูแต่ถึงเวลาก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าดูเพราะเหตุว่าผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทำให้จิตที่ต้องเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูเกิดขึ้นเห็นซากศพกลางถนนสุนัขหรือแมวก็ตามแต่เละเทะอยู่กลางถนนไม่น่าดูเลยใช่ไหมคะก็เห็นน่ะไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่ากรรมเป็นเหตุให้เกิดจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลใช้คำว่าวิบากจิตด้วยเหตุนี้ต้องเรียกเต็มจึงจะถูกต้องนะคะกุศลและจิตเวลาที่ใช้คำว่าจิตนะคะท่านหมายรวมเจตสิกที่เกิดร่วมกันถ้าจิตดีเจตสิกทั้งหมดดีถ้าเจตสิกไม่ดีเกิดจิตก็ต้องไม่ดีตามเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นเพราะฉะนั้นกุศลและจิตเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากจิตเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่ากุศลคำเดียวนี่เป็นเหตุแต่ถ้าใช้คำว่ากุศลวิบากเป็นผลของกุศลอกุศลมีนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดได้เฉพาะอกุศลวิบากคือเฉพาะจิตเจตสิกที่ต้องเกิดเป็นการรับผลที่ไม่ดีของกรรมที่ทำแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะไม่มีใครอยากเจ็บแต่ว่าอากุศลกรรมที่ทำไว้แล้วสามารถที่จะให้ผลเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่กรรมนั้นไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาของกรรมแต่ละกรรมได้ว่ากรรมไหนจะให้ผลเมื่อไหร่แต่ทุกครั้งที่ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นเห็นไม่ดีได้ยินไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ดีเจ็บปวดเป็นต้นเมื่อยคันนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกที่เป็นเหตุและมีจิตเจตสิกที่เป็นผลแล้วก็ยังมีจิตเจตสิกที่ไม่ใช่เหตุและไม่ใช่ผลด้วยนี่คือความลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าเมื่อดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งแต่นั้นต่อไปความดีทั้งหมดไม่เป็นเหตุให้เกิดผลจึงเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นนะคะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นวิบากบ้างเป็นกิริยาบ้างเดี๋ยวนี้เองแต่ไม่มีใครรู้แต่ว่าจะเข้าใจขึ้นนะคะในทุกคำว่าเป็นธรรมะทั้งหมดยิ่งศึกษายิ่งถึงความเข้าใจว่าเป็นธรรมะในขั้นฟังซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งโดยไม่ใช่เราเลยนะคะแต่โดยปัจจัยที่ความเข้าใจนั่นเองเป็นปัจจัยให้ระลึกได้ที่ลักษณะเดียวแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นทีละหนึ่งจนกว่าจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสิ่งนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นปฏิเวทะ
9: กราบ
10: ขอบพระคุณครับ
11: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิ ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุกินบริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1685สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: พระชนน์รูปที่เกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปนะคะชื่อว่าอุปาทารูปหรืออุปาทายรูปขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ
4: หมายถึงรูปใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่มหาภูตรูป4แต่ว่าอาศัยมหาภูตรูป4รูปเหล่านั้นนะครับเรียกว่าอุปาทายรูปหรืออุปาทารูปเพราะว่าเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เกิดขึ้นนะครับ
3: ที่ขอให้คุณคำปั่นช่วยแปลและใช้ภาษาบาลีนะคะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจภาษาไทยและเราไม่รู้ภาษาบาลีเลยก็ยังได้ใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะเป็นภาษามาคธีเพราะฉะนั้นก็เทียบเคียงได้ว่าคำภาษาไทยที่ใช้เนี่ยตรงกับคำในภาษาบาลีไม่ใช่ผิดไปจากคำที่ได้ทรงแสดงไว้แต่ว่าตามความเป็นจริงพุทธประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้ละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าเกิดมาก็เป็นธรรมะเกิดก็เข้าใจว่าเราเกิดเวลาที่ถึงขณะที่ธรรมะจะไม่มีปัจจัยที่จะเกิดต่อไปที่จะเป็นบุคคลนี้อีกนะคะเราก็ใช้คำว่าตายแต่พอไม่รู้ก็เป็นเราตายแทนที่จะเข้าใจว่าธรรมะที่จะเป็นบุคคลนี้สิ้นสุดเพราะกรรมไม่เป็นปัจจัยให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปได้เลยนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะว่าเข้าใจในภาษาที่เราใช้แต่ก็รู้ว่าตรงกับภาษาบาลีด้วยไม่ใช่ว่าไปได้ยินคำว่าภาษาบาลีจำภาษาบาลีนะคะแล้วก็เข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจธรรมะจริงๆในภาษาที่เราเข้าใจได้ก่อนนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าไม่ต่างหรือไม่ผิดจากความหมายที่ใช้ในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆค่ะเสียหายไหมคะการที่เข้าใจธรรมะอยู่มาตั้งนานนะคะเรียนอะไรก็เยอะแยะความรู้เรื่องอื่นก็มากมายทำมาหากินได้มีความสุขทุกประการนะคะแล้วก็เกิดเข้าใจธรรมะขึ้นเนี่ยเสียหายอะไรตรงไหนกับเป็นประโยชน์มากมายนะคะเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายก็มีทุกข์เพราะความเป็นเราเพราะความเข้าใจว่านั่นของเราและสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราและของเราก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวังที่จะให้เป็นก็ทำให้เกิดความทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ใช่ความเข้าใจความจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะธรรมะเป็นธรรมะใครเปลี่ยนธรรมะได้เมื่อใช้คำว่าธรรมะแล้วไม่มีใครเลยที่จะเปลี่ยนได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เพราะทรงตรัสรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะความจริงนั่นแหละเป็นธรรมะพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะตามความเป็นจริงการศึกษาธรรมะนะคะไม่ลืมว่าไม่เสียประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่เสียหายเลยมีแต่คุณที่ทำให้เราเนี่ยมีความเห็นถูกนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าใครทำให้เห็นถูกเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระคุณคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณถ้ามีใครที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แม้อยู่ไกลนะคะก็เสด็จไปโปรดอนุเคราะห์โดยการทรงแสดงธรรมให้ปัญญาของคนนั้นน่าเกิดจะให้อะไรใครเนี่ยลองคิดดูค่ะให้แล้วก็หมดใช่ไหมคะให้อาหาร ให้กำลังให้เสื้อผ้าให้อะไรก็ตามแต่และก็ไม่ได้ทำให้เขาหมดความทุกข์ได้เลยแต่ถ้าให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งสำหรับคนนั้นเพราะเหตุว่าจะติดตามเข้าไปจากการที่ไม่รู้นะคะเหมือนคนตาบอดหรือคนนอนหลับไม่ตื่นขึ้นรู้ความจริงก็หลงเข้าใจว่ามีเราและมีเราได้ยังไงอะคะเกิดแล้วก็ตายแล้วจะเราอยู่ตรงไหนพอมีเราเนี่ยอะไรเกิดก็ไม่รู้ไปเป็นมีเราได้ยังไงมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดนะคะของผู้ที่ได้สะสมมาที่จะรู้ว่าธรรมะแม้มีจริงก็ยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้แต่ไม่ใช่สิ้นหวังหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะยากค่ะแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่ไม่หลอกตัวเองนะคะเข้าใจธรรมะคือต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้จึงชื่อว่าศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ตามกำลังของปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าเรียนธรรมะทำไมเขาอาจจะคิดว่าเสียเวลานะคะเวลานั้นทำอะไรนะคะที่ว่าเสียไปนอนหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรกับการที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะให้ความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกอย่างนี้ได้เลยถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงศึกษาเพื่อเข้าใจเท่านั้นค่ะและความเข้าใจนั้นก็ละความไม่รู้เมื่อความรู้เกิดขึ้นนะคะความไม่รู้น้อยลงความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าความรู้น้อยลงกิเลสก็น้อยลงด้วยความเศร้าหมองของจิตใจหรือเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าพระธรรมมีคุณประโยชน์และก็การศึกษาเนี่ยต้องศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆจนตายพอไหมคะยังไม่พอค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงชาติหนึ่งชาติใด
4: ขณะนี้นะครับกล่าวได้ไหมครับว่าเป็นการได้ลาภที่ประเสริฐเพราะเห็นว่าการได้อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นได้ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าชื่อเสียงต่างๆนี่นะครับก็เป็นไปเพื่อความติดข้องเป็นไปเพื่อการพอกพูนซึ่งกิเลสแต่ถ้าหากว่าได้มีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับมีแต่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสของตัวเองมีแต่จะเป็นไปเพื่อการละคลายความไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษานี้จะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อความเป็นผู้มั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรมะครับ
3: ก็ให้รู้ว่าธรรมะมีจริงๆนะคะเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก็น่าสนใจที่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่เกิดมาแล้วได้ฟังพระธรรมเป็นโอกาสที่หายากยิ่งนะคะเพราะว่าเราฟังอย่างอื่นมามากจนเป็นอุปนิสัยสนใจในเรื่องเสื้อผ้าสนใจในเรื่องอาหารสนใจในเรื่องการงานทั้งหมดเป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นความจริงนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ได้สะสมมาที่จะได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าแม้ว่าเราจะมีความรู้ความสามารถในทางโลกหาเงินได้มีทรัพย์สินเงินทองมีความสุขที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวไม่มีใครเลยค่ะที่จะไม่พลัดพรากหรือว่าหมดไปจากสิ่ง

และก็ถ้ามีการยึดมั่นในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่ก็มีความทุกข์มากเท่านั้นชีวิตประจำวันนะคะแสดงให้เห็นความจริงนะคะว่าเราติดข้องในสิ่งใดมากถ้าไปที่ร้านขายของนะคะพบสิ่งที่เราอยากจะได้ราคาแพงอยู่ที่ว่าความพอใจมากพอที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะกำหนดราคาอีกคำหนึ่งของโลภะนะคะโลภะความติดข้องเนี่ยค่ะจะมีหลายชื่อนันทะความเพลิดเพลินหรือว่าราคะตัณหาพวกนี้เป็นชื่อของโลภะต่างๆที่เกือบจะไม่รู้ว่าในขณะที่เพียงคิดว่าวันนี้จะทำอะไรแค่นี้ค่ะเป็นจิตที่ประกอบด้วยความต้องการแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องการจะคิดไหมคะว่าวันนี้จะทำอะไรหรือว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนจะนำมาซึ่งความสุขสิ่งไหนจะนำมาซึ่งความทุกข์ที่แท้จริงคิดว่าความสุขชั่วคราวเนี่ยเราพอใจเพียงเท่านั้นแต่เล็กน้อยมากสั้นมากค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยปกตินะคะพรุ่งนี้หรือเย็นนี้อุบัติเหตุได้ไหมเพียงเท่านี้ค่ะตาจะบอดได้ไหมหูจะหนวกได้ไหมมีปัจจัยที่จะเกิดทุกอย่างก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจคำที่ได้ฟังนะคะจริงๆแต่ละคำไม่ใช่เผินเข้าใจละพอได้ยินก็เข้าใจละพอได้ยินคำว่าสติก็เหมือนเข้าใจแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็เหมือนเข้าใจแล้วพอได้ยินคำว่าจิตก็เหมือนเข้าใจแล้วไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพียงแต่มีชื่อให้เรานึกถึงความหมายของคำนั้นแต่สภาพธรรมะที่เป็นจิตต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปต้องมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกินความคิดความคาดหมายของใครว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดแล้วนะคะไม่ใช่ไม่เกิดเพราะปรากฏแล้วจะไปทำให้เกิดไม่ได้สักอย่างเพราะไม่ว่าคิดถึงจะทำอะไรให้เกิดสิ่งนั้นเกิดแล้วค่ะแม้แต่ความคิดคิดอะไรก็คือคิดแล้วเกิดคิดอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยนะคะผิวเผินคือเหมือนกับมีและเราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ความจริงถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพทั้งหมดโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงทรงแสดงความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะมีลักษณะจริงๆนะคะปรากฏให้เห็นได้ได้ยินได้แต่ว่าเป็นธรรมะคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาแต่ว่าเป็นอิสระคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นี้ค่ะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่ใช่ประมาทว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะเราถึงได้พูดเรื่องเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นมีจริงๆนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นจะไม่เป็นได้ยังไงเพราะว่าเห็นกำลังเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นก็แสดงว่าสิ่งนี้มีจริงแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราอาจจะได้ยินเพียงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมนะคะอริยสัจธรรมไกลมากเลยก็ไม่รู้นะคะแม้แต่คำว่าอริยะกับสัจจะและธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปรู้คำอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าคำไหนที่ได้ยินเนี่ยขอให้เข้าใจคำนั้นชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเข้าใจความจริงของธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างเห็นเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคนที่ไม่รู้ก็ไปหาธรรมะใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่ากำลังเห็นเป็นธรรมะแล้วก็ไปคิดถึงชื่อธรรมะต่างๆอริยสัจธรรมแล้วเห็นนี่ล่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นสัจจะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงของธรรมะจนถึงความเป็นอริยะแต่ถ้าจะมีปัญญาถึงระดับขั้นที่ทำให้พ้นสภาพของปุถุชนซึ่งไม่รู้เป็นบุคคลซึ่งสามารถรู้ความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะบุคคลผู้นั้นก็สามารถที่จะถึงความเป็นภริยะเพราะว่าดับความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง

0: ็นสิ่งที่ไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังทุกอย่างที่มีจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าฟังธรรมะหรือเปล่าก็คือเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีว่าเป็นธรรมะนั่นคือเริ่มรู้จักธรรมะ
1: กราบอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะดิฉันก็มาจากลพบุรีนะคะมีปัญหาที่จะถามข้อที่หนึ่งก็คือฟังจาก MP3 นะฮะทีนี้ฟังบางทีก็รู้สึกเข้าใจดีนะแต่บางทีก็งงบางทีก็สับสนอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะฟังบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจนะคะที่เข้าใจก็คือเข้าใจเรื่องของธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะจะรู้เลยค่ะโลภะมีความติดข้องมีนะคะทุกคนมีเป็นธรรมะไม่ใช่เราค่ะฟังเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ฟังนะคะแต่ขาดความเข้าใจว่าเป็นธรรมะก็คือยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาฟังเรื่องโลภะมีจริงๆมีจริงก็ต้องมีจริงเป็นธรรมะเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครฟังเพื่อมีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาไม่มีเหลืออีกเลยแล้วจะเป็นของเราได้ยังไงหรือว่าจะเป็นเราได้ยังไงแม้ในขณะนี้นะคะมีแข็งลืมว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะจะลืมเสมอว่าเป็นธรรมะฟังเรื่องโลภะก็เข้าใจเรื่องโลภะก็ลืมว่าโลภะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะมีเห็นแล้วก็มีได้ยินแน่ๆใช่ไหมคะได้ยินต้องมีแน่เพราะฉะนั้นได้ยินก็เป็นธรรมะไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะเข้าใจก็เป็นธรรมะไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างซึ่งจะไม่ใช่ธรรมะเมื่อลักษณะนั้นเกิดก็เป็นธรรมะประเภทหนึ่งประเภทใดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังคราวต่อไปก็จะรู้ว่ากำลังฟังธรรมะที่มีจริงๆแต่ก็ฟังเสร็จก็ลืมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะอะไรคะแสนโกรธกลับมาแล้วจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อจนถึงขณะนี้นะคะและก่อนจะได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่รู้จักธรรมะแล้วก็ติดข้องในธรรมะมีอกุศลหลายอย่างซึ่งเกิดสะสมมาในจิตของแต่ละคนบางคนก็เป็นคนที่อิจฉาริษยาเห็นอะไรก็ทนไม่ได้ในเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีสุขอยู่ดีๆแท้ๆทำไมจะต้องเดือดร้อนคะกับการที่เขาได้ดีมีสุขแล้วเราเดือดร้อนทำไมเขากำลังสุขแล้วเราเดือดร้อนนี่คิดดูสิคะไม่เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยบางคนก็อาจจะมีความมานะความสำคัญตนมีความเป็นเรามีความเป็นเขาจะสังเกตได้จากกิริยาอาการหรือว่าแม้แต่คำพูดแต่สภาพธรรมะนี่คะละเอียดเกินกว่าที่เราจะรู้เองเพราะว่ามานะความสำคัญตนเนี่ยนะคะดับด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่เพียงแค่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นธรรมะคิดเองไม่ได้เลยจริงๆค่ะคิดทีใดก็ต้องผิดทุกทีแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วจะรู้ความจริงนะคะแล้วก็รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าการที่จะเห็นมานะบ้างเนี่ยอย่างหยาบๆอย่างที่พอเห็นได้แต่อย่างละเอียดถึงขั้นที่พระอรหันต์ดับไม่เกิดอีกเลยก็ต้องเป็นมานะที่ละเอียดมากวันหนึ่งนะคะถ้าเห็นกิริยาท่าทางของใครซึ่งรู้สึกว่าสำคัญตนที่เราใช้คำว่าเย่อหยิ่งยะโสชัดเจนใช่ไหมคะเหมือนธงที่ชูขึ้นให้คนอื่นเห็นให้เป็นเด่นให้เป็นความสำคัญนั่นคือสภาพธรรมะที่ดีหรือเปล่าติดข้องจนกระทั่งเหนือบุคคลอื่นคนอื่นก็ต่ำกว่าทั้งนั้นหรืออะไรอย่างนั้นแต่ความจริงลักษณะของมานะของธรรมะเนี่ยก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกคือให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็มีลักษณะที่หลากหลายมากนะคะอย่างนั้นยังพอเห็นได้แต่มานะที่มองไม่เห็นเนี่ยกายวาจาซึ่งหลงไปแต่คนอื่นรู้นะคะอย่างเช่นถ้ามีใครคนหนึ่งที่เขาบอกว่าสวนเนี่ยไม่สวยเลยเห็นไหมคะแค่คำพูดว่าสวนนี้ไม่สวยเลยหมายความว่าเขาทำได้สวยกว่านี้หรือเปล่าค่ะแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่แม้แต่คำแนะนำเนี่ยถ้าเขาขอหรือว่ายังไม่มีขอเลย ไม่มีใครต้องการเลยเราก็ไปจัดการเสร็จใช่ไหมคะว่านี่เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้นั่นเป็นลักษณะของความสำคัญตนหรือเปล่าในความรู้ในความสามารถในยศตำแหน่งในชาติตระกูลในอะไรทุกอย่างเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่ผ่านมาในอกุศลเต็มที่และถ้ารู้ความจริงแม้ละเอียดยิบแค่ไหนรวดเร็วแค่ไหนนะคะก็น่ารังเกียจค่ะขนาดที่ว่าคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นไม่สะอาดแต่กลิ่นที่ไม่สะอาดจริงๆคืออกุศลและอยู่ที่ไหนคะอยู่ในใจที่ใจสะสมถ้าสามารถจะเป็นรูปธรรมได้เนี่ยโอ้โหคงแย่เลยนะคะกลิ่นนี้ไปทั่วโลกเลยความที่จะไม่สะอาดถึงระดับนั้นแต่นี่ก็เป็นเพียงการที่จะให้เราเนี่ยเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่ใครก็ตามที่มีอกุศลน้อยลงนะคะแล้วก็มีกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตใจที่สะอาดแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลใครเนี่ยคงไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมคะตรงกันข้ามกับคนที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจว่าสิ่งใดไม่ดีละเอียดขึ้นนะคะและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็เห็นว่าโลกกล่าวโดยรวมนะคะสัตว์โลกเป็นทุกข์เพราะอกุศลมีการเบียดเบียนทำร้ายถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะไม่ทำร้ายเลยมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสัตว์โลกจะเป็นสุขนะคะทั่วหน้าก็เพราะกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยก็ทำให้โลกเป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขได้โดยลดอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลขึ้นถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถึงแม้จะเป็นคนดีก็ไม่หมดกิเลสถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแต่กิเลสที่มีมากๆนะคะสามารถที่จะดับได้มีผู้ที่ดับกิเลสแล้วแต่ต้องด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะละอกุศลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอย่างเมื่อวานนี้ที่กล่าวถึงนะคะถ้าใครไม่เห็นประโยชน์เราก็บอกคำได้เลยว่าการศึกษาธรรมะมีโทษตรงไหนใช่ไหมคะถ้าไม่มีโทษและใครทำก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่มีโทษแม้กับตนเองหรือแก่ใครเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเราจะไปพรรณนาประโยชน์ของธรรมะเขาก็บอกว่าเขาสบายดีนะคะยังไงไงทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีไม่เดือดร้อนอะไรเลยยังไม่เห็นโทษเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นภัยเพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับไม่คงอยู่ไม่ตั้งอยู่เลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่มีเพียงชั่วคราวและทำให้มีการติดข้องเนี่ยก็เป็นโทษถ้าไม่มีเลยนะคะคิดถึงว่าถ้าใจเนี่ยไม่มีความต้องการสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพียงเท่าที่เพียงแค่คิดเนี่ยก็สบายลาภคือสิ่งที่มีตามควรกับเหตุปัจจัยจะน้อยจะมากก็คือว่าแม้บางคนหวังลาภมากๆนะคะได้หรือเปล่าด้วยความหวังใครจะไปได้อะไรด้วยความหวังก็หวังไปสิจะได้เยอะๆก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่มีนะคะบางคนก็ได้ลาภมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะรู้ความจริงว่ามีความติดข้องในลาภที่ได้หรือว่ารู้เหตุปัจจัยว่ามีปัจจัยที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุปัจจัยแล้วก็หมดไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญญาความเห็นถูกที่จะทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในความดีนะคะยิ่งเป็นผู้ที่มั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวนห้ามได้ไหมคะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวนท่านพระสารีบุตรก่อนที่ท่านจะปรินิพพานนะคะอาพาธหนักทีเดียวแม้ท่านเป็นพระอัครสาวกเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นจะหวั่นไหวจะเดือดร้อนไหมคะในลาภในสักการะในยศในสรรเสริญในสุขชั่วคราวจริงๆค่ะแล้วก็ต้องจากไปแม้ขณะนี้นะคะก็กำลังจากไปทุกขณะเหมือนความตายเพราะไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นจิตขณะก่อนที่จะถึงขณะนี้ก็กำลังรับประทานอาหารมีรสต่างๆมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเหลืออะไรไม่มีอะไรเหลือเลย ความจริงถ้ารู้ว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเกิดระดับไปก็จะมีความเข้าใจที่มั่นคงในความไม่เที่ยงในความชั่วคราวของทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะเข้าใจขั้นหยาบหยาบเราเกิดมาในโลกเนี่ยชั่วคราวแน่นอนค่ะใครจะอยู่ค้ำฟ้าต่อไปอีกได้ชั่วคราวจริงๆแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะทำความดีให้มากกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยได้ไหมถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับใครตัวเองและคนอื่นด้วยและจะเป็นอย่างนั้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรม
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1686สนทนาธรรมที่โรงแรมสุภาลัยจังหวัดสระบุรีวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: จะทำความดีให้มากกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยได้ไหมถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับใครตัวเองและคนอื่นด้วยและจะเป็นอย่างนั้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นยังไม่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะแต่ละคนที่เป็นคนดีเนี่ยก็ดีตามการสะสมแต่ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเลยถึงจะเป็นคนดีก็ยังยึดมั่นว่าเราดีแต่ความจริงก็คือสภาพธรรมะของใครเราดีเราอยู่ไหนนะคะจากโลกนี้ไปแล้วเราไหนก็ไม่มีการที่จะเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะคะว่าคนนี้ดีขึ้นเพราะเขาหวังเหลือเกินเช่นคำที่ว่าเข้าวัดเข้าวาแล้วยังเป็นอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาธรรมะก็ยังเป็นอย่างนี้ก็เขาไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือตามการสะสมทุกขณะใครไปเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่เพิ่มหรือเปลี่ยนคือเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะนะคะเป็นผู้ที่มีปกติตามธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นคนนี้เป็นคนอื่นหรืออย่างคนอื่นเนี่ยไม่ได้แต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกันไม่ได้แม้ความคิดแม้ความดีนะคะการกระทำดูเหมือนอย่างเดียวกันแต่ใจที่ทำเนี่ยไม่เหมือนกันเลยมากน้อยต่างกันแม้แต่ขณะนี้ที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะจะไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นสภาพจิตที่ผ่องใสซึ่งใช้คำว่าศรัทธาใครมากใครน้อยแค่ไหนก็ต่างกันอยู่แล้วความคิดก็ต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมใช้คำเดียวว่ารูปธรรมแต่ก็หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆที่เกิดแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยต่างกันไหมคะเพียงแค่รูปธรรมดอกไม้ดอกเดียวไม่ต้องหลายดอกค่ะ แต่ละกลีบต่างกันไหมคะตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับใช้คำว่าขันหรือขันธะว่างเปล่าจากการที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะเพราะเหตุว่าเพียงเกิดเป็นสิ่งนั้นขณะนั้นแล้วดับไปเลยทันทีไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าขันและเราใช้คำว่าขันห้าคนที่ไปวัดนะคะได้ยินคำว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะเข้าใจไหมคะแม้คำว่าขันหรือรูปขันถ้ากล่าวว่ารูปคือสิ่งที่มีจริงต้องเกิดนะคะถ้าไม่เกิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปได้ไหมจะเป็นสิ่งที่มีจริงได้ไหมเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ารูปก็ต้องเกิดขึ้นเกิดและดับไปแล้วไม่เหมือนรูปใดๆเลยทั้งสิ้นในจักรวาลแต่ละรูปแต่ละรูปเป็นแต่ละขันเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าขันเนี่ยอาจจะคิดว่ารวมกันเป็นกองตามคำแปลเผินๆแต่กองที่นี่หมายความว่านะคะรูปทั้งหมดไม่ใช่นามธรรมเป็นรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และแต่ละรูปรูปเดียวนะคะก็เป็นแต่ละขันเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงขันในอดีตเนี่ยนับท้วนไหมคะปัจจุบันนับได้ไหมอนาคตก็จะต้องมากมายนะคะเป็นแต่ละขันจริงๆที่นี่ก็เป็นขันหนึ่งที่โน่นก็เป็นขันหนึ่งที่ตัวเองก็ตั้งหลายขันหลายรูปแต่ละรูปเป็นแต่ละขันถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเข้าใจอรรถะที่ว่าขันก็คือสภาพที่เกิดดับเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าขณะนี้นะคะไม่ดับไปเราจะนึกถึงไหมคะว่าเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้นั่นคืออดีตและสิ่งที่ยังไม่เกิดก็จะต้องเกิดแน่ๆแต่ยังไม่เกิดแต่เมื่อถึงเวลาที่จะเกิดแล้วนะคะก็เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็มีทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันธ์แต่การตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์มีดับขันธ์ไม่มีการเกิดอีกเลยนี่ก็แสดงถึงพยัญชนะที่ใช้คำว่านิพพานะนะคะหรือนิพพานหรือนิวานะวอกับพอก็ใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่สิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดถึงสิ่งซึ่งมีจริงนะคะถึงได้ด้วยการละคลายความติดข้องความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงนะคะที่เราว่าเราละคลายเนี่ยไม่ได้คลายหรอกค่ะเป็นเราต่อให้คิดว่าเดี๋ยวนี้โลภะน้อยลงก็เป็นเราความจริงก็ยังไม่ได้ละคลายความไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าใจจึงต้องมีหลายระดับขั้นฟังเรื่องราวแต่ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะมีจริงและเป็นธรรมะทั้งนั้นแล้วก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาจะได้ประโยชน์จริงๆต่อเมื่อศึกษาอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงและกำลังมีด้วยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไปที่ไหนเลยใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนที่ไหนก็มีธรรมะที่ไม่รู้แล้วก็ลืมแล้วก็ฟังอีกแล้วก็เป็นปกติแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็ลืมแล้วก็ฟังบ่อยๆแล้วก็เข้าใจขึ้นอีกจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมจะให้รู้แจ่มแจ้งทันทีเนี่ยได้ไหมคะถ้าใครคิดว่าชาตินี้รู้ได้เนี่ยรู้ได้ยังไงเดี๋ยวนี้รู้หรือเปล่าถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ชาตินี้คือวันไหนที่จะหมดความเป็นชาตินี้พรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงค่ะการศึกษาธรรมะคือเป็นผู้ตรงต่อความจริงแล้วก็สิ่งที่ถูกคือถูกสิ่งที่ผิดบอกว่าถูกได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็เป็นการหลอกลวงเป็นเท็จไม่ใช่มิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรคือให้สิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่จริงนะคะไม่มีการเสียหายใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเจตนาของผู้ให้ก็ให้สิ่งที่จริงเพื่ออนุเคราะห์ให้เกิดปัญญาคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงนั้นจะมีโทษที่ไหนค่ะเพราะว่าการให้ธรรมะคือให้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาคำสรรเสริญยกย่องหรือเปล่า เครื่องสักการะบูชาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้คนได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้โดยไม่มีความหวังใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะดับกิเลสทั้งหมดพระฉันจึงเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณที่ทรงแสดงความจริงด้วยพระมหากรุณาคุณด้วยพระปัญญาที่รู้ว่าบุคคลนี้ควรแก่การที่จะเข้าใจอะไรเพราะว่าถ้าเป็นคนที่ใหม่มากในธรรมะพูดถึงปฏิจจสมุปาทะเข้าใจได้ไหมอยู่ดีๆก็ปฏิจจสมุปาทะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรพูดถึงอริยสัจจะนะคะทุกขอริยสัจจะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะไหนทุกขอริยสัจจะรู้ได้ไหมแม้แต่ฟังยังไม่ได้ฟังยังไม่มีความเข้าใจขั้นฟังเลยและจะไปรู้จักตัวทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่เผลอ นะคะแม้แต่เห็นขณะนี้ก็เพราะกรรมได้ยินก็เพราะกรรมถ้าไม่มีกรรมก็ไม่มีการที่ผลของกรรมคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเนี่ยจะเกิดได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีโอกาสเป็นกาลละที่จะได้ฟังพระธรรมขอให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะไม่มีอะไรที่ฟังแล้วจะเป็นประโยชน์เท่ากับพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและศรัทธาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเห็นประโยชน์จนเป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนไปเข้าใจผิดอย่างอื่นวัตถุ
1: ก็บางอย่างที่เข้าใจนี่หมายถึงเข้าใจแค่ขั้นการฟัง
0: ถูกต้องค่ะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนค่ะปริยัติปฏิปติปฏิเวทะปริยัติคือรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟัง
1: อยากจะถามข้อหนึ่งอีกนิดนึงว่าที่เราอยากมาฟังวันนี้แล้วก็อยากมาเห็นอาจารย์อย่างนี้เป็นโลภะไหมคะ
0: ถ้ามีการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่และไม่เข้าใจอะไรเลยกับการที่จะให้รู้ว่าโลภะคืออะไรเมื่อไหร่คนนั้นก็จะรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าประโยชน์ของการฟังคือปัญญาค่ะความเห็นของตนเองที่ถูกเมื่อรู้ว่าโลภะคืออะไรเมื่อไหร่ละไม่ต้องถามใครเลยเพราะรู้แต่ถ้ายังถามตราบใดแปลว่ายังไม่เข้าใจโลภะโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องขณะนี้ถ้าถามบางคนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะเลยว่าติดข้องอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ติดข้องเพราะเขาไม่รู้ต่างหากว่าติดข้องเนี่ยคือเมื่อไหร่แล้วก็รวดเร็วขนาดไหนถ้ามีความไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเพียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปขณะนี้นะคะไม่รู้อย่างนี้ต้องติดข้องใช่ไหมเพราะยังอยู่นะคะเหมือนว่ายังไม่ได้ดับไปเลยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแล้วไม่มีความเห็นถูกในสิ่งนั้นก็ต้องเป็นความไม่รู้ใช่ไหมคะจะเป็นความรู้อย่างไม่ได้เมื่อมีความไม่รู้จึงพอใจในสิ่งที่มีเวลาโกรธเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงโกรธเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้พิสูจน์ได้นะคะไม่ชอบหรือโกรธหรือเปล่าหรือเฉยเฉยเห็นไหมคะแทนที่จะตอบว่าเป็นโลภะหรือไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะแต่ให้เข้าใจจริงๆเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏแล้วไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรตามความเป็นจริงถ้าไม่ชอบจะขุ่นใจทันทีเลยเห็นฝุ่นเนี่ยยังไม่เป็นคนเลยแค่ฝุ่นเห็นใบไม้แห้งเต็มสนามเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เห็นแล้วไม่รู้ความจริงว่าเห็นอะไรแต่ก็เป็นใบไม้แห้งเป็นฝุ่นแล้วขณะนั้นนะคะขุ่นใจไหมคะขุ่นใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่รู้ยังไม่เป็นใบไม้ยังไม่เป็นคนยังไม่เป็นอะไรเพียงปรากฏแล้วไม่รู้ติดข้องไหมคะในสิ่งที่ปรากฏไม่รู้เลยว่าติดแล้วทันทีอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยจึงมากมายมหาศาลค่ะอย่างที่กล่าวไว้อกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าปรากฏได้ก็ต้องมหึมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่มากมายเกินที่จะคาดฝันได้เพราะถ้าเป็นรูปธรรมก็จะปรากฏอย่างนั้นนะคะแต่เมื่อเป็นนามธรรมความหมายของนามธรรมคือไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยแม้เล็กน้อยสักนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปที่แสนละเอียดยังไงก็ไม่มีในสภาพที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นนามธาตุเป็นเพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดแล้วรู้เช่นขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเห็นมองหาตัวนามธาตุไม่เจอเลยเพราะว่าไม่มีรูปร่างแต่เห็นมีแสดงว่าธาตุมีที่ไม่มีรูปร่างแต่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นนามธาตุก็เป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยเราจะเห็นโลภะไหมโลภะเกิดติดข้องแล้วก็มีการติดข้องตั้งแต่อย่างมากมายมหาศาลรุนแรงจนกระทั่งถึงอย่างบางละเอียดที่สุดที่ไม่รู้เลยทันทีที่ลืมตาเห็นก็ไม่รู้แล้วก็ติดข้องด้วยในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีโลภะหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องถามใครหรือเปล่ารู้จักการฟังและเข้าใจว่าเร็วมากเลยค่ะเพียงแค่เห็นแล้วไม่รู้เนี่ยถ้าขณะนั้นไม่ใช่ความขุ่นใจขณะนั้นก็โลภะได้เกิดได้เป็นปกติเพราะสะสมมามากเรายังไม่ทันรู้เลยนะคะว่าเป็นอะไรแต่สีสวยมากเห็นไหมคะแค่สีสวยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบไหมคะสีนั้นสีสวยจริงๆค่ะแต่ไม่รู้อะไรก็ยังชอบได้เพราะฉะนั้นทันทีที่มีอะไรปรากฏแล้วไม่รู้แม้สันฐานก็ยังไม่มีโลภะก็มีความพอใจยินดีในสิ่งนั้นทันทีเร็วมากใครป้องกันได้แต่ถ้าศึกษาพระธรรมต่อไปนะคะมีการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะนั้นนะคะมีโลภะหรือไม่มีโลภะแต่ต้องเป็นปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยตรงกันข้ามกับอวิชชาวิชาแปลว่ารู้อะก็คือไม่รู้นะคะอวิชชาไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็คือความไม่รู้ถ้าไม่มีอะนะคะไม่วิชาก็คือความรู้ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาที่สามารถที่จะดับความไม่รู้และกิเลส ที่เพียงเห็นก็เป็นโลภะละจนกระทั่งถึงแม้เห็นได้ยินสิ่งใดๆเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีโลภะไม่มีอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นทั้งหมดเพราะปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายระดับหลายขั้นนะคะขั้นฟังเป็นเพียงความเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรโลภะมีจริงๆไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ใครทำให้เกิดได้หรือเปล่า
1: ไม่มีใครทำให้เกิด
0: ค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นเลย
1: เกิดแล้วทั้งนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะ
1: จริง
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมกว่าจะไม่ลืมสิ่งที่มีจริงแม้มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่สภาพที่จะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมทั้งหมดค่ะอย่างเสียงเนี้ยค่ะมีจริงๆแต่เสียงไม่ได้รู้อะไรเลยเพียงเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับกลิ่นก็เกิดเป็นกลิ่นแล้วก็ดับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เกิดแล้วก็ดับด้วยสภาพใดๆทั้งหมดนะคะแม้มองไม่เห็นแต่ไม่ใช่สภาพที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งพวกนี้เป็นรูปธรรมแทบจะกล่าวได้ว่านอกจากนั้นในชีวิตประจำวันที่ปรากฏแล้วเป็นนามธรรมทั้งหมดเลยเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตุรู้นะคะซึ่งเราจะงงอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าโดยมากเราคิดว่ารู้เนี่ยต้องรู้นะคะเหมือนที่เราเคยได้ยินคำว่ารู้รู้ไหมรู้ใช่ไหมคะแต่ว่านั่นนะคะเรารู้จักความหมายของคำว่ารู้หรือเปล่าว่ารู้เนี่ยไม่มีรูปร่างเป็นธรรมะมีจริงและที่กล่าวว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพียงรู้เช่นรู้ไหมว่านี่สีแดงตอบว่าไงคะก็ตอบว่ารู
1: ้รู้
0: แต่ไม่ใช่รู้ธรรมะเพียงรู้สีแดงที่กำลังมองเห็นเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยคือรู้สีต่างๆได้ยินก็คือรู้เสียงคิดนึกก็รู้เรื่องนะคะลักษณะที่รู้ทั้งหมดเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมต้องเกิดดับแต่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพที่เกิดแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเราใช้คำว่ารูปธรรมไม่เรียกก็ได้ไม่ต้องเรียกเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเรียกชื่อว่าขณะนี้กำลังรู้แข็งแต่ลักษณะที่แข็งสภาพแข็งเนี่ยค่ะ ตัวแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นใครจะไปกระทบแข็งก็ไม่รู้ใครจะเคี่ยนตีทุบทำลายแข็งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพที่มีจริงแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยไม่มีความรู้สึกไม่มีความจำไม่อะไรเลยทั้งหมดนั่นเป็นรูปธรรมแต่นามธรรมนะคะไม่มีรูปใดๆแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเจือปนได้เลยเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธรรมก็คือธาตุที่เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเมื่อมีเห็นก็คือเห็นเป็นรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกชื่อค่ะกำลังมีสิ่งให้เห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็เป็นอย่างที่เห็นกำลังเห็นจะเห็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะรู้อะไรหรือเปล่าหรือเพียงแต่มีจริงๆให้เห็นเกิดขึ้นมาก็เมื่อไหร่ก็เห็นสิ่งที่มีให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: ก็น่าจะเป็นรูป
0: น่าจะหรือเป็น
1: เป็นเลย
0: ค่ะนี่คือความมั่นคงการศึกษาธรรมะต้องเข้าใจจริงๆถ้าฟังครั้งแรกยังสงสัยฟังต่อไปอีกไตรตรองต่อไปอีกจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความจริงนั้นได้ก็รู้ว่านั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ต้องเรียกก็มีค่ะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่กว่าจะรู้ในความเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องฟังและนี่เพียงขั้นฟังแต่เมื่อฟังแล้วนะคะสิ่งนั้นมีจริงๆให้เข้าใจความจริงได้ก็สามารถที่จะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งคือประจักษ์ลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ต้องเรียกชื่อเลยเป็นธรรมะแล้วก็มีสภาพที่รู้เข้าใจถูกเห็นถูกว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นแก้วเป็นเก้าอี้เป็นคนนะคะแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าถึงแก่นของความจริงอย่างโต๊ะเนี่ยจริงโดยสมมุติพอพูดว่าโต๊ะทุกคนไม่ได้คิดถึงเก้าอี้ใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงแก้วน้ำแต่จำคำเสียงว่าโต๊ะแล้วก็รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นนี่เป็นความจริงโดยสมมุติค่ะแต่ความจริงลึกกว่านั้นตรงกว่านั้นจริงกว่านั้นคือความจริงของสิ่งนั้นปรากฏทางไหนปรากฏทางตาหรือปรากฏทางหูหรือปรากฏทางจมูกหรือปรากฏทางลิ้นหรือปรากฏทางกายถ้าสิ่งนั้นมีจริงๆนะคะส่วนสิ่งที่จะปรากฏทางใจเนี่ยต้องไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระฉันก็แยกธรรมะละเอียดออกไปนะคะจนกระทั่งไม่เหลือเราหรือว่าไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นสภาพธรรมะที่แม้มีเกิดดับเร็วแต่ก็ยังปรากฏให้รู้ได้แต่ละทางตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีทางคือไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายจะมีอะไรปรากฏเหมือนอย่างที่กำลังปรากฏทางตาทางหูไหมคะก็ไม่มีมีแต่ใจที่คิดนึกได้ตามการสะสมแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่มีกลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการกระทบสัมผัสก็ยังคิดเพราะจำนี่ก็แสดงเห็นถึงลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยค่ะอย่าไปคิดว่าจะต้องรู้คำเยอะๆถ้าถามคนที่พูดคำให้เขาอธิบายเขาจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ไหมถ้าไม่ได้อธิบายหรือให้รู้จักธรรมะตั้งแต่ต้นเราก็เพียงแต่จำเรื่องอีกใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยพิสูจน์ได้เข้าใจได้เพราะมีจริงๆให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็น่าอัศจรรย์นะคะที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเกือบจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรมาจากไหนแล้วก็ปรากฏให้เห็นได้แต่เมื่อมีจริงก็ปรากฏจริงๆให้เห็นได้จริงๆว่าสิ่งนี้มีถ้าไม่มีจะปรากฏได้ยังไงจะทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏได้เฉพาะเมื่อจิตเห็นเกิดถ้าจิตได้ยินขณะนั้นนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะคือจิตเกิดขึ้นได้เพียงทีละหนึ่งขณะแล้วก็รู้เพียงสิ่งเดียวจะรู้หลายสิ่งพร้อมกันในขณะเดียวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: มีจริงๆใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีจริงๆ
0: ค่ะ ถ้าไม่มีจริงจะเป็นธรรมะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะแล้วก็เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ชัดเจนละเห็นไหมคะไม่ใช่ให้ใครบอกเลยนะคะกลิ่นแล้วคะมีจริงๆมั้ย
1: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะมั้ยคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เป็นรูปค่ะ
0: เป็นรูปธรรมรสหวานเค็มเปรี้ยวมีจริง
1: ๆเป็นธรรมะแล้วก็เป็นรูป
0: แล้วก็เป็นรูปธรรมเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะ
1: เป็นอนัตตา
0: เกิดดับหรือเปล่า
1: เกิดดับ
0: นี่คือเข้าใจธรรมะแล้วก็โลภะล่ะคะ
1: โลภะก็มีจริง
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ธรรมะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นนาม
0: เป็นนามธรรมเวลาติดข้องนะคะเพราะเรามีสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องเพราะฉะนั้นความติดข้องกำลังรู้สิ่งนั้นด้วยความพอใจอย่างเห็นนะคะต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ขณะเพียงเห็นเนี่ยไม่มีความติดข้องค่ะเกิดเห็นแล้วก็ดับแต่เห็นแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งที่เห็นต่อจากเห็นเนี่ยติดข้องทันทีคนละขณะจิตเพราะฉะนั้นเห็นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: เห็นเป็นนามธรรม
0: ค่ะโลภะ
1: ค่ะเป็นนามธรรม
0: นี่คือความเข้าใจนะคะไม่ใช่มีคนมาบอกเราว่าทางตานะคะสีเป็นรูปเห็นเป็นนามทางหูเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามทางจมูกกลิ่นเป็นรูปได้ยินเป็นนามนี่เขามาบอกเราเราก็จำแต่เราไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่จำแต่เข้าใจแต่ละคำว่าหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏให้เข้าใจด้วยถ้าฟังจนกระทั่งสามารถเข้าใจได้ก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะและศึกษาธรรมะคือศึกษาเพื่อให้ถึงความจริงว่าเป็นอนัตตาและเกิดดับสิ่งใดก็ตามซึ่งเกิดที่จะไม่ดับไม่มีค่ะแล้วเร็วมากด้วยเนียนมากจนถึงขณะนี้ไม่รู้อะไรเกิดดับไปแล้วเยอะแยะมากมายด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นนะคะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่856
2: เดี๋ยวนี้มีลักษณะของสภาพธรรมกำลังปรากฏใครไม่ชอบใครไม่ต้องการจะทำอะไรก็ไม่ทราบจะตายก็เกิดขึ้นใหม่ทันทีจิตดวงสุดท้ายของชาตินี้ดับไปแล้วจิตดวงแรกของชาติต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างเพราะฉะนั้นไม่ชอบไม่ต้องการจะทำอะไรทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวดับแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่ธรรมะทั้งนามธรรมกับรูปธรรมหนีไม่พ้นแล้วก็สติไม่เกิดตามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้ของจริงเดี๋ยวไม่รู้ของจริงไม่ว่าอะไรปรากฏก็ไม่รู้ของจริงเพราะว่าคอยรอต้องการอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ปรากฏแม้ขณะที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งความต้องการเกิดขึ้นแล้วเป็นของจริงซึ่งสติไม่เกิดขึ้นระลึกตามรู้ลักษณะของความต้องการนั้นซึ่งเป็นของจริงไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่เกิดปัญญาไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ยังอยู่ที่สิ่งนั้นที่ธรรมะนั้นๆเต็มที่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าวันนี้ไม่รู้อีกยิ่งยากที่จะรู้เพราะว่าลืมหรือไม่เข้าใจประโยชน์ของสติจุดประสงค์

ตามที่เราต้องการไม่ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเหตุปัจจัยมีอยู่แล้วจึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่ต้องบังคับให้เห็นเพราะว่าเหตุปัจจัยมีอยู่พร้อมที่จะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ากายปรากฏบ้างหรือเปล่าโยมลักษณะของกายปรากฏในขณะนี้บ้างหรือไม่ถ้าปรากฏแล้วก็คงเข้าในกายอนุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายไม่ว่าเป็นกายในลักษณะไหนเกี่ยวกับเย็นหรือร้อนเกี่ยวกับแข็งหรืออ่อนเกี่ยวกับตึงหรือไหว

0: กับธรรมะอื่นๆที่ปรากฏผลทางต่างกับสีที่กำลังปรากฏขณะนี้อีกทวารหนึ่งต่างกับเสียงที่ต้องปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะว่าโยมจะไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้เสียงปรากฏด้วยแต่ขณะที่กายปรากฏเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะปรากฏตรงนี้คือที่ช่องจมูกหรือว่าจะปรากฏที่นิ้วหรือว่าจะปรากฏข้างในข้างในที่นี่ข้างในที่นี่แล้วแต่ก็เป็นเรื่องกายแข็งปรากฏข้างในบ้างข้างนอกบ้างของเราบ้างของคนอื่นบ้างปรากฏเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่เมื่อไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็อาโอกาสมีอยู่แล้วที่จะรู้ได้เมื่อลืมหรือไม่เข้าใจสติไม่เกิดไม่รู้อีกไม่รู้อีกไม่เข้าใจกายไม่ว่าเป็นกายที่ปรากฏตรงนี้หรือตรงไหนก็ตามบางทีลมหายใจปรากฏอยู่แล้วโดยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นปรากฏแต่สติเกิดไม่ได้เพราะว่าปกติสติก็ไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นกายหรือว่าจะเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดสติไม่เกิดเพราะว่ายังไม่เข้าใจเรื่องสติที่เป็นอนัตตาบังคับให้เกิดขึ้นตามที่เราต้องการให้เกิดแล้วก็บังคับให้รู้สิ่งที่เราต้องการรู้ตามลำดับหรือตามโอกาสหรือตามที่เราเกิดอารมณ์ที่คือรู้สึกว่าอยากจะเจริญสติปัฏฐานเดียวนี้อะไรอย่างนี้อันนี้ยังไม่เหตุปัจจัยยังไม่เกิดที่จะเกิดสติได้ที่กายก็ไม่เกิดที่เวทนาก็ไม่เกิดที่จิตก็ไม่เกิดเพราะว่าจุดประสงค์แล้วก็ความเข้าใจยังไม่ตรงยังไม่ถูกสตินั้นเป็นอนัตตาเหมือนกัน
1: หมายความว่าไอ้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามที่จะให้เกิดนั่นหรือเปล่า
0: ห้ามไม่ได้โยมเพราะว่าบางทีพยายามเหมือนกันพยายามเป็นของจริงพยายามเพราะว่าเหตุปัจจัยมีอยู่แล้วที่จะไม่สนใจสิ่งที่ปรากฏแล้วต้องการรู้อย่างอื่นผู้เจริญสติไม่พ้นจากความเข้าใจผิดไม่พ้นจากโลภะโทสะโมหะเพราะว่าเป็นผู้เริ่มต้นพระอรหันต์อย่างเดียวที่พ้นจากกิเลสทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นบางทีลืมและความเข้าใจผิดที่สะสมมาทำให้ไม่อยากรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วแต่อยากรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้จะตั้งใจสักเท่าไหร่อาจไม่เกิดก็ได้เพราะว่าจะมรณภาพเมื่อไหร่เดี๋ยวขณะนี้ต้องการรู้ที่ลมหายใจอีกประเดี๋ยวก็ตายเพราะเหตุปัจจัยโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าก็ได้เมื่อสิ่งยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ปรากฏต้องการรู้สิ่งนั้นหมายความว่าขณะนั้นจะไม่เจริญสติเพราะขณะนั้นเกิดไม่เกิดสติระลึกรู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่แล้วแต่เกิดความต้องการที่จะรู้สิ่งซึ่งรู้ไม่ได้เพราะว่าในขณะนั้นไม่มีและว่ายังไม่ทราบว่าจะเกิดด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าไม่เป็นทางที่ถูกอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ก็ยอมพิจารณาเองจะรู้ว่าถ้าสิ่งใดยังไม่ปรากฏขณะนี้จะมีโอกาสที่จะรู้ได้ไหมถ้ายังไม่เกิดขึ้น
1: ถ้ายังไม่เกิดก็รู้ไม่ได้ถ้าเราพยายามจะให้เกิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็แปลว่าเป็นการฝืนธรรมชาติอย่างนั้น
0: ไม่ใช่สติเป็นสภาพธรรมเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เราไม่ว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เราต้องเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมถ้าไม่ใช่รูปธรรมก็เป็นนามธรรมถ้าไม่ใช่นามธรรมก็เป็นรูปธรรมจะเป็นเราไม่ได้

0: ็นลักษณะของอภิชฌาที่อภิชฌาที่ละเอียดบางทีอาจจะเข้าใจอภิชฌาว่าเกี่ยวกับโลภะที่หยาบหยาบแต่อภิชฌารู้สึกว่ามีหลายขั้นแล้วก็ขณะที่ไม่อยากรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วอยากรู้อย่างอื่นรู้สึกว่าอภิชฌาเกิดขึ้นห้ามสติในขณะนั้น
1: ขอบพระคุณมาก
0: รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครชอบละเพราะว่าเรื่องละไม่ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับปัญญาซึ่งเป็นคนละสภาพโลภะทำหน้าที่ชอบทำหน้าที่ต้องการทำหน้าที่ยึดปัญญาไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้เป็นคนละอย่างจะละด้วยโลภะไม่ได้แล้วก็สะสมมาอะไรปกติทุกวันสะสมมาที่จะละด้วยตรงกันข้ามถามตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาอะไรเกิดปัญญาเกิดทันทีรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นละอภิชฌาและโทมนัสไม่เกิดพอใจยินดีไม่เกิดไม่พอใจไม่ยินดีแต่เกิดปัญญารู้ลักษณะที่ปรากฏทันทีหรือเป็นยังไงถ้าต่อมาวันนี้เองถามตัวเองอะไรเกิดมากปัญญาเกิดมากหรือว่าอย่างอื่นๆถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นแบบไหนเป็นอย่างอื่นแบบให้ทานมากๆบางทีก็มีได้สะสมมาที่จะคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นแล้วก็มองดูวัตถุของตนเองในลักษณะที่สิ่งของเหล่านี้จะมีประโยชน์แก่ใครบ้างแล้วก็ให้หาผู้รับแล้วก็ให้บางคนสะสมมาที่จะเกิดกุศลจิตประเภทที่ให้บ่อยตัวเองก็รู้ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ได้แม้ผู้ที่สะสมมามากเพราะว่ามีโอกาสที่จะให้ทุกขณะไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นเกิดกุศลจิตที่ให้ทานเกิดกุศลจิตที่รักษาศีลเกิดกุศลจิตที่เจริญความสงบเกิดเมตตาต่อบุคคลอื่นหรือเปล่าที่บ้านคงมีพ่อแม่บ้างหรือว่ามีสามีมีภรรยาไม่งั้นก็มีลูกมีน้องมีพี่มีสัตว์เดรัจฉานด้วยมีหมาบางทีมีหมามีแมววันนี้เกิดเมตตาหรือยังตั้งแต่เช้าถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เกิดเมตตาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มีคนอยู่ที่เป็นอารมณ์ของเมตตาได้ถามตัวเองดีโยมมีประโยชน์วันนี้เกิดอะไรบ้างคงจะเป็นอกุศลมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าอกุศลเป็นสิ่งที่เกิดยากหน่อยอกุศลเกิดไม่ยากความสงบต้องอาศัยการอบรมโลภะไม่ต้องอาศัยการอบรมโทสะก็ไม่ต้องอาศัยการอบรมโมหะไม่มีปัญหาเกิดง่ายเกิดมากเกิดบ่อยถ้าไม่เจริญสติจะรู้คร่าวถ้าจะรู้ก็รู้คร่าวๆบางทีไม่รู้เลยรู้คร่าวๆหมายความว่าเรามีเมตตาเรามีโทสะเรามีอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งไม่ถูกเพราะว่าเมตตาไม่ใช่เราเมตตาเป็นนามธรรมมีลักษณะของมันเองซึ่งไม่เหมือนลักษณะของธรรมะอื่นๆธรรมะแต่ละอย่างเป็นแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเกิดขึ้นดับไปทีนี้ดับไปยังดับแล้วเกิดแล้วและดับแล้วอีกด้วยเมื่อกี้นี้หายไปไหนหมดแล้วหมดเลยเจริญสติปัฏฐานมีประโยชน์หรือเปล่าถ้ายังไม่เห็นประโยชน์เจริญยากสาธกสัมปชัญญะเป็นความเข้าใจขั้นหนึ่งที่สำคัญมากไม่เข้าใจประโยชน์ของกุศลโดยเฉพาะประโยชน์ของสติปัฏฐาน

0: จริญสติรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะละไม่ได้ไม่ทราบว่ามีใครมีข้อสงสัยในเรื่องประโยชน์ของสติหรือว่าเรื่องอื่นๆในเรื่องการเจริญสติปัฏฐานบ้างหรือเปล่าจึงไม่เข้าใจอะไรโยมปกติในชีวิตประจำวันไม่ทราบว่าโยมรู้ประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นหรือเปล่ารู้บ้างหรือเปล่าโยมรู้ประโยชน์ของบ้านหรือเปล่าบ้านมีประโยชน์หรือเปล่าเสื้อผ้ามีประโยชน์หรือเปล่าแต่ปกติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าเราไม่พิจารณาว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ทุกขณะเราสนใจแต่สิ่งที่เราถือว่ามีประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์เป็นสิ่งที่เราถือเราเข้าใจว่าจะนำความสุขมาให้สนใจความสุขทุกขณะหรือเปล่ารู้สึกว่าคงทุกขณะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แน่นอนสนใจความไม่เป็นทุกข์แน่นอนหมายความว่าสนใจประโยชน์แต่เราเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกในสิ่งที่มีประโยชน์อาหารมีประโยชน์อย่างไรถ้ารับประทานอาหารเพื่อที่จะอยู่ต่อไปในสังสารวัฏเพื่อที่จะติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดผลทพะจะเรียกว่ารับประทานอาหารมีประโยชน์หรือเปล่าบางทีไม่เข้าใจประโยชน์ของอาหารการรับประทานอาหารไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ประโยชน์เป็นอย่างไรรับประทานอาหารเพื่ออะไรน่าถามวันนี้รับประทานแล้วอาจจะรับประทานอีกวันนี้พรุ่งนี้ก็รับประทานอีกเพื่ออะไรเพื่อที่จะตกนรกหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เป็นพระโสดาบันตกได้เคยตกมาแล้วจะตกไปอีกเพราะว่าเหตุมีอยู่แล้วไม่ทราบว่ามีใครในห้องนี้ไม่เคยทำอกุศลกรรมไว้แล้วเคยทำมาแล้วหมายความว่าเหตุพร้อมที่จะให้ตกนรกหรือว่าสถานที่อื่นๆที่ยิ่งแย่กว่าโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เราไม่พิจารณาแต่พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการพิจารณาถูกหรือพิจารณาผิดพิจารณาด้วยโมหะหรือพิจารณาด้วยโลภะหรือพิจารณาด้วยโทสะหรือพิจารณาด้วยกุศลจิตบางทีพิจารณาด้วยกุศลจิตแต่ขาดปัญญาเพราะว่ากุศลจิตเกิดพร้อมกับปัญญาบ้างปัญญาไม่เกิดบ้างถ้าพิจารณาที่จะให้ก็มีประโยชน์แต่ปัญญาเกิดขึ้นรู้อะไรหรือเปล่าบางทีปัญญาเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ยังไม่รู้ประโยชน์แท้ๆอะไรมีประโยชน์แท้ๆต้องเอาสติเป็นจุดประสงค์สูงกว่าจุดอย่างอื่นๆแต่ปกติจุดประสงค์อยากได้สีที่สวยงามที่ทำให้ไม่เป็นทุกข์เกิดสุขสบายอยากได้เสียงที่ไม่ติดเตียนอยากได้เสียงที่สรรเสริญเสียงที่ไม่ทำให้รำคาญเป็นปกติอยากได้รสที่ก็อร่อยกลิ่นที่หอมนี่คือจุดประสงค์ของชีวิตแล้วก็คิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีประโยชน์ที่สุดหรือไม่อย่างนั้นความสุขความรู้สึกสุขสบายที่เกิดขึ้นจากการรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์สูงสุดหรือว่าสิ่งเหล่าใดที่อุปการะให้ได้รูปหรือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจถูกหรือเปล่าเรามาฟังเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแต่เข้าใจหรือยังว่าสติมีประโยชน์กว่าทุกอย่างเพราะว่าหลงลืมสติจะเจริญปัญญาได้ยังไงลืมปัญญาไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะลืมว่าขณะนี้ต้องรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ สำคัญมากถ้าสติไม่เกิดกุศลจิตขั้นอื่นๆเกิดได้ดีมีประโยชน์ถ้ากุศลจิตไม่เกิดเกิดอกุศลผู้ที่เข้าใจประโยชน์ของสติไม่ได้หมายถึงว่าไม่เข้าใจประโยชน์ของกุศลธรรมขั้นอื่นๆผู้ที่เข้าใจประโยชน์ของสติจริงๆก็เข้าใจประโยชน์ของกุศลธรรมขั้นอื่นๆอยู่แล้วจึงหันหน้าไปหาสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่ากุศลขั้นนั้นๆถ้าไม่เห็นประโยชน์ของศีลจะสนใจประโยชน์ของสติอย่างไรเพราะว่าศีลรักษาศีล5เป็นต้นขัดเกลากิเลสแต่สติขัดเกลากิเลสอย่างวิเศษศีลไม่วิเศษธรรมดาหมายความว่าปกติธรรมดาสติปัฏฐานไม่ใช่อย่างนั้นทุกขณะที่สติเกิดสะสมเหตุปัจจัยที่จะไม่ต้องรักษาศีลอีกต่อไปเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วใครจะบังคับให้ร่วมศีลได้เหตุปัจจัยหมดแล้วไม่มีทางที่จะฆ่าใครไม่มีทางที่จะล่วงศีลได้ไม่ทราบว่ามีใครอยากถามเรื่องประโยชน์ของสติอีกบ้างหรือไม
1: ่ผมขอถามเรื่องการเจริญสติปัฏฐานในเมื่อผู้ที่มีเมตตาเกิดขึ้นสงสารสัตว์ทั้งหลายกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็มีเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าผู้ที่สงสารสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาว่าเมตตานั่นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งผู้ที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้ว่ามันเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไอ้สงสารทั้งคู่นี้มันมีความต่างกันอย่างไรครับคนที่ไม่ได้เจริญก็มีความสงสารคนที่เจริญสติปัฏฐานก็มีความสงสารเพราะฉะนั้นสงสารด้วยการทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันอย่างไรครับ
0: ผู้ที่ไม่เจริญสติปัฏฐานเกิดเมตตาก็ตามเกิดกรุณาก็ตามกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเกิดเมตตาเกิดกรุณาเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานไม่หลงเข้าใจเพราะไม่หลงลืมจึงเข้าใจได้ว่าที่กำลังทำหน้าที่สงสารเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่บ่นกับรูปธรรมไม่บ่นกับนามธรรมอื่นๆด้วยสภาพธรรมที่สงสารไม่มีใครเห็นได้เพราะว่าไม่ใช่สีไม่มีทางที่จะได้ยินได้เพราะว่าไม่ใช่เสียงกรุณาไม่ใช่เสียงปรากฏทางหูทางจมูกทางกายไม่ได้มีลักษณะของมันเองเกิดขึ้นในขณะนี้ระดับไปทันทีก่อนขณะนี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้เกิดดับทันทีไม่ใช่ตัวตนตัวตนดับหรือยังเราถือว่าตัวตนไม่ดับยังอยู่นั่งอยู่ฟังธรรมก็ได้อาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แต่ธรรมะดับธรรมะจะเป็นตัวตนได้ยังไงเมื่อกี้นี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไม่ใช่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะของจริงซึ่งมีอยู่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะที่เราคิดขึ้นมาเป็นลักษณะที่ไม่มีจริงเพราะว่าไม่มีอะไรที่เมื่อกี้นี้มีเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ยังมีไม่มี
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันคุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโงและคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
3: ครั้งที่857
1: ผมขอถามเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแม้เมื่อผู้ที่มีเมตตาเกิดขึ้นสงสารสัตว์ทั้งหลายกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็มีเมตตาสงสารสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าผู้ที่สงสารสัตว์ทั้งหลายก็พิจารณาว่าเมตตานั่นเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งผู้ที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งสงสารทั้งคู่นี้มันมีความต่างกันอย่างไรครับคนที่ไม่ได้เจริญก็มีความสงสารคนที่เจริญสติปัฏฐานก็มีความสงสารเพราะฉะนั้นสงสารด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันอย่างไรครับ
0: ผู้ที่ไม่เจริญสติปัฏฐานเกิดเมตตาก็ตามเกิดกรุณาก็ตามกับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเกิดเมตตาเกิดกรุณาเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานไม่หลงเข้าใจเพราะไม่หลงลืมจึงเข้าใจได้ว่าที่กำลังทำหน้าที่สงสารเป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่บ่นกับรูปธรรมไม่บ่นกับนามธรรมอื่นๆด้วยสภาพธรรมที่สงสารไม่มีใครเห็นได้เพราะว่าไม่ใช่สีไม่มีทางที่จะได้ยินได้เพราะว่าไม่ใช่เสียงกรุณาไม่ใช่เสียงปรากฏทางหูทางจมูกทางกายไม่ได้มีลักษณะของมันเองเกิดขึ้นในขณะนี้ระดับไปทันทีก่อนขณะนี้ยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้เกิดดับทันทีไม่ใช่ตัวตนตัวตนดับหรือยังเราถือว่าตัวตนไม่ดับยังอยู่นั่งอยู่ฟังธรรมก็ได้อาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้แต่ธรรมะดับธรรมะจะเป็นตัวตนได้ยังไงเมื่อกี้นี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไม่ใช่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะของจริงซึ่งมีอยู่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะที่เราคิดขึ้นมาเป็นลักษณะที่ไม่มีจริงเพราะว่าไม่มีอะไรที่เมื่อกี้นี้มีเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ยังมีไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏในขณะนี้เป็นของใหม่อาศัยของเก่าจึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นของใหม่ซะแล้วผู้ที่เจริญสติปัฏฐานไม่หลงไม่เข้าใจผิดในสงการสภาพธรรมที่ทำหน้าที่สงสารในขณะนั้นถ้าเกิดสติจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เรียกว่ากรุณาถ้ากรุณาเกิดขึ้นหรือเมตตาถ้าเมตตาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจถ้าเป็นผู้เริ่มต้นก็ต้องไม่เข้าใจชัดเจนแต่กำลังศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจชัดเจนถ้าเกิดสติระลึกรู้นิดเดียวแล้วสนใจที่จะคิดถึงเรื่องสิ่งที่คิดว่าเมื่อกี้นี้ปรากฏก็หลงลืมสติอีกแล้วติดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อกี้นี้ปรากฏเกิดขึ้นหลงลืมสติอีกแล้วไม่ใช่ทางที่จะรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าต้องการรู้ตามสติแบบต้องการคิดต้องการให้แน่ใจผู้ที่แน่ใจคือพระโสดาบันไม่ใช่คนอื่นจะให้แน่ใจก่อนไม่ได้ขณะที่พิจารณาคือที่จะให้แน่ใจคือต้องการคิดถึงสิ่งที่เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าปรากฏเป็นอะไรบ้างก็หลงอีกแล้วคือเสียโอกาสที่จะรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะว่าลืมจุดประสงค์ต้องการคิดถึงเรื่องสภาพธรรมแทนที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดหลังจากสติดับไปแล้วเมื่อกี้นี้ สติที่เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของถาวรไม่เที่ยงเมื่อมีเหตุปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้เมตตาสตินั้นต้องดับไปเหมือนกับเมตตาที่ดับไปเพราะว่าสติไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่สงสารใครทำหน้าที่ไม่หลงลืมพูดถึงสติปัฏฐานของผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเปรียบเทียบกับเมตตาหรือกรุณาของใครก็แล้วแต่ของผู้เจริญสติปัฏฐานหรือของผู้ไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เป็นไรเหมือนกันแต่สติปัฏฐานกับเมตตากับกรุณาอะไรแสดงความสงสัยสงสารมากกว่ากันความจริงขณะที่เจริญสติปัฏฐานสงสารสัตว์โลกมากกว่าขณะที่เกิดกรุณาเพราะว่ากรุณาละกิเลสไม่ได้สงสารอย่างเดียวเมตตาละกิเลสไม่ได้เมตตาคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเท่าที่เข้าใจประโยชน์แต่ว่าคือหวังประโยชน์หมายถึงหวังประโยชน์ของสัตว์โลกตามที่เข้าใจประโยชน์แต่ไม่ได้ละกิเลสสติให้มีโอกาสเจริญปัญญาซึ่งทำหน้าที่ละกิเลสเมื่อละกิเลสแล้วหมายความว่าหน้าที่ครบแล้วต่อไปหลังจากปรินิพพานไปแล้วจะไม่เบียดเบียนใครแน่ช่วยมากที่สุดที่จะช่วยได้นอกจากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ช่วยมากกว่าผู้ที่สงสัยเฉยๆเกิดเมตตาเฉยๆเพราะว่าละเหตุที่ทำให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคนอื่นๆยังไม่ละเหตุและก็แล้วก็ไม่ได้เจริญเหตุที่จะละเหตุด้วยถ้าสงสารคนอื่นจริงๆจะเจริญสติปัฏฐานเจริญเมตตาด้วยเพราะว่าสะสมมาที่จะเข้าใจประโยชน์ของเมตตาไม่ใช่ว่าพอเห็นประโยชน์ของสติไม่เจริญธรรมะท่านอื่นๆนั่นเป็นตัวตนที่เข้ามาบังคับอีกแล้วเข้าใจผิดเพราะว่าเราไม่ได้สะสมมาที่จะเกิดแต่สติปัฏฐานไม่เกิดกุศลธรรมอย่างอื่นๆพอเข้าใจสติปัฏฐานก็ละขั้นอื่นๆเพราะว่าไม่มีประโยชน์เท่ากับสติไม่ได้แทนที่จะละกุศลขั้นอื่นๆก็จะเจริญกุศลขั้นอื่นๆมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐานสามารถที่จะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนจะรู้ว่ามีมากจริงๆเมื่อเริ่มที่จะเห็นเริ่มที่จะเข้าใจว่ามีกิเลสมากเท่าไหร่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เจริญกุศลทุกๆขั้นทุกๆอย่างเท่าที่สามารถจะเจริญได้เพราะว่าไม่เกิดกุศลน่ากลัวมากอันตรายมากไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้สำหรับอกุศลถ้าสติเกิดรู้อกุศลก็เรียกว่าไม่เป็นไรได้เพราะว่าสติเกิดแล้ว
1: ขณะที่สติเกิดนะฮะเวลานี้สติมันเกิดขึ้น
0: เวลานี้สติ
1: ครับ
0: ไม่เกิดก็เกิด
1: ในเมื่อสติเกิดขึ้นเนี่ยสภาพธรรมต่างๆมีมากมายเยอะแยะเห็นก็มีสีก็มีเสียงก็มีแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีเราควรจะพิจารณาอย่างไรก่อนครับ
0: ถ้าเมื่อสติเกิดขึ้นหลายๆอย่างมีอยู่หมายความว่าสติยังไม่เกิดเพราะว่าเมื่อสติเกิดขึ้นหลายอย่างไม่มีสติทำหน้าที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่หลายอย่างถ้าสีก็สีถ้าเสียงก็เสียงถ้านามธรรมชนิดหนึ่งชนิดใดก็ต้องเป็นเช่นนั้นต้องเป็นได้ยินไม่ใช่เห็นขณะที่สติเกิดไม่มีหลายอย่างถ้าคิดว่ามีหลายอย่างเป็นคนละขณะบางทีสติเกิดก็ได้แล้วต่อมาเกิดคิดว่ามีหลายอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นขณะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานเริ่มต้นยากที่จะรู้ลักษณะของสติเมื่อกี้นี้เกิดสติจริงๆหรือเปล่าสะสมมาที่จะสงสัยก็ต้องสงสัยตามจะไม่สงสัยไม่ได้ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมที่จะทำให้สงสัยในสติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อกี้นี้ บังคับให้สติอยู่นานๆแล้วก็ให้สติเกิดตามรู้สติแล้วก็ทำให้ตัวเองเข้าใจพอที่ต้องการเข้าใจไม่ได้ต้องมีขันติมาก
4: ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นท่านพระอาจารย์ได้กลับมาอีกครั้งมาครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าท่านได้พูดภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วก็ฟังเข้าใจดีผมได้รู้จักท่านมาก็พอสมควรครับโดยเฉพาะท่านเป็นพระชาวต่างประเทศแล้วท่านก็เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานในแนวทางที่อาจารย์จินได้สอนอยู่ท่านรู้สึกว่าท่านได้เข้าใจลึกซึ้งผมเองก็ดีใจที่ได้พบท่านวันนี้วันนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านเรื่องสติปัฏฐานนะครับคือเรื่องสติเกิดหรือไม่เกิดนั้นก็พอจะทราบได้เนื่องจากว่าผมก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในระหว่างที่มีสติกับหลงลืมสตินั้นก็รู้สึกว่าจะต่างกันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสติที่เกิดขึ้นแต่ว่าเท่าที่ปฏิบัติมาก็หลายปีก็ยังไม่เกิดปัญญาเลยผมเข้าใจว่าผมจะโยนิโสมนสิการไม่ถูกต้องหรือยังไงท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับคือเกิดสติแต่ว่าปัญญารู้สึกว่าจะไม่เกิด
0: โยมเองก็พอจะเดาได้ไหมพอจะรู้ได้ไหมว่าทำไมเจริญสติได้แต่ปัญญาไม่เกิดโยมคิดอย่างไรโยมไม่ได้ใช้อย่างไรเคยพิจารณาหรือเปล่าถ้าไม่เคยพิจารณาไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อไหร่เพราะว่าตัวเองก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นจะพิจารณาให้อย่างเดียวถ้านานแล้วโยมรู้สึกว่าเกิดสติบ่อยหรือว่าเกิดสติบ้างแต่ปัญญาไม่เจริญเพราะเหตุไรโยมต้องพิจารณาโยมต้องมีความคิดบ้างในเรื่องนี้มีไหมเพราะอะไรปัญญาไม่เจริญ
4: ผมเข้าใจว่าสติเกิดจำนวนครั้งที่สติเกิดนั้นน่าจะน้อยไปถึงทำให้ปัญญายังไม่เกิดหรือว่ายังไม่มากพอขณะที่สติเกิดนั้นปัญญาก็ต้องเกิดตามหรือว่าสติเกิดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเมื่อเกิดสติแล้วจะต้องเกิดปัญญาทุกครั้งอย่างไหนที่จะถูกต้องกัน
0: โยมเคยปัญญาเกิดหรือเปล่า
4: ผมคิดว่าผมยังไม่น่าจะเกิดปัญญาขั้นภาวนานะคร
0: ับ แต่เคยปัญญาเกิดหรือเปล่าคือ
4: ผมก็น่าจะก็คงอยากจะให้ปัญญาเกิดเหมือนกันครับ
0: แล้วก็ปัญญานั้นถ้าเกิดแล้วจะมีลักษณะอย่างไรจึงจะรู้ว่าปัญญาเกิดแล้วมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างไรจึงจะบอกได้ว่าอ๋อนี่คือปัญญาเกิดแล้วจะเป็นอย่างไร
4: ก็ตามปัญญาขั้นแรกคือปัญญาที่รู้ความแตกต่างระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมใช่ไหมครับผมก็ได้เจริญสติมาก็นานพอสมควรแต่ผมก็ยังคิดว่าผมยังไม่สามารถที่จะแยกนามธรรมรูปธรรมออกได้
0: เจริญผลโยมไม่สามารถแน่นอนแต่ปัญญาที่เจริญมาถูกต้องสามารถที่จะแยกนามออกจากรูปได้ตามเหตุปัจจัยตามเหตุผลแต่ถ้าโยมเคยญาณนามรูปปริเฉทญาณเกิดรู้สึกว่าจะต้องคอยนานแล้วก็อาจจะผิดหวังเพราะว่าเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจะรู้ว่ากำลังเจริญปัญญาเพราะเกิดรู้นามธรรมแยกออกจากนามธรรมแยกออกจากรูปธรรมได้แล้วนี่เป็นญาณะเป็นขั้นสูงซะแล้วคือเป็นเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าไม่ใช่มหาวิปัสสนาแต่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาอยู่แล้วรู้ชัดแล้วเป็นญาณะผู้ที่เจริญปัญญาที่จะเกิดญาณะเพราะว่าปัญญานั้นเจริญขึ้นปัญญาของผู้นั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ชัดเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มเจริญสติปัฏฐานที่เข้าใจจุดประสงค์คือเจริญปัญญาพิจารณาลักษณะที่กำลังปรากฏต้องเข้าใจด้วยว่าปัญญานั้นที่เริ่มต้นยังไม่เป็นนามรูปปริเฉทญาณะจะมีลักษณะเหมือนนามรูปปริเฉทญาณะไม่ได้จะรู้ชัดเจนในลักษณะของนามว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามชัดเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคอยปัญญาประเภทนี้แล้วก็คิดว่ายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัญญายังไม่เกิดก็ไม่ถูกเพราะว่าปัญญาที่จะเกิดเริ่มต้นไม่ใช่ญาณะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจไม่ชัด
4: ับหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นปัญญาขั้นเห็นความแตกต่างของนามรูปนั้นเป็นปัญญาขั้นสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ก็เรียกว่าสูงเพราะว่าชัดแต่ความจริงไม่สูงเท่าไหร่เป็นเริ่มต้นแต่ชัดเป็นญาณะปัญญาที่เราเจริญขึ้นให้เป็นญาณะก็ยังไม่ได้เป็นญาณะแต่เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ญาณะจึงไม่ทำหน้าที่แยกนามออกจากรูปรู้ชัดในความต่างกันระหว่างนามกับรูปยังไม่ถึงขั้นนั้น
4: ครับผมก็ยังไม่คงจะไม่หวังถึงขั้นนั้นนะครับแต่เท่าที่ปฏิบัติมาประจำวันนั้นเนี่ยผมสังเกตดูนะครับยกตัวอย่างเช่นทางหูนะฮะทางหูทางโสตทวารขณะที่ได้ยินนะครับมีสติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าพิจารณาเป็นเสียงน่าจะพิจารณาง่ายกว่าว่าที่ได้ยินนั้นมันเป็นนามธรรมคือเป็นสภาพรู้ผมว่ามันเป็นสภาพที่ไม่รู้หรือเป็นสภาพรูปธรรมรู้สึกว่าจะพิจารณาง่ายกว่าว่าสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมถ้าจะพิจารณาว่ามันเป็นนามธรรมนี่ผมรู้สึกว่าผมพิจารณายากแม้กระทั่งทางตาเหมือนกันครับขณะที่เห็นเนี่ยผมคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เห็นหรือว่าอารมณ์ที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นรูปธรรมรู้สึกจะพิจารณาง่ายกว่าว่าไอ้สภาพที่เห็นนั้นมันเป็นนามธรรมอันนี้
0: ยอม
4: มีประสบการณ์ไงบ้างครับ
0: พิจารณาเป็นเสียงไม่ทราบเป็นอย่างไรคือหมายความว่าทำให้สิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงพิจารณาเป็นเสียงหรืออย่างไรพิจารณาแบบไหนจึงจะเรียกว่าพิจารณาเป็นเสียง
4: ครับผมพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งทางหูนั่นนะครับก็คล้ายๆเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มันสิ่งที่ก็เสียงทั่วๆไปนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราสมมติว่าเกิดเสียงได้ยินเสียงคนพูดหรือว่าได้ยินเสียงรถก็ดีเสียงนกร้องอะไรก็ดีเนี่ยถ้าหากว่ามีสติเกิดขึ้นเนี่ยจะพิจารณาว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจริงๆอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะมาพิจารณาว่ามันเป็นนามธรรมคือสภาพที่รู้หรือว่าสภาพทางวิญญาณอะไรเงี้ยผมเข้าใจยากกว่าอันนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบ
0: ก็นามธรรมละเอียดกว่ารูปธรรมแล้วก็มักจะมองข้ามเดี๋ยวนี้ขณะนี้นามธรรมมีนามธรรมทำหน้าที่ทุกๆขณะทำให้มีอารมณ์ปรากฏต่อนามธรรมนั้นไม่มีนามธรรมไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ทุกขณะมีอารมณ์ปรากฏเพราะว่าทุกขณะนามธรรมเกิดขึ้นทำหน้าที่แล้วก็ดับไปนามธรรมเมื่อมีอยู่ทุกๆขณะทำหน้าที่รู้ทุกขณะตั้งแต่เกิดมาคือยังไม่เคยอยู่ปราศสภาพรู้นั้นชินกับสภาพรู้นั้นมากจนกระทั่งอยากรู้นามธรรมคล้ายๆกับว่าเป็นของแปลกเหลือเกินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาคิดดูแต่เดี๋ยวนี้กำลังทำหน้าที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เราคิดว่าเป็นเราคิดว่าเข้าใจแล้วเมื่อการรู้ในขณะนี้เป็นเรานามธรรมอยู่ที่ไหนก็ต้องหานี่เรียกว่ามองข้ามจริงๆมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดกำลังทำหน้าที่รู้สีจึงปรากฏได้ทำหน้าที่นามธรรมอีกชนิดหนึ่งทำหน้าที่รู้เสียงทำให้เสียงปรากฏได้เสียงจึงปรากฏได้จึงกำลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เพราะสภาพรู้มีอยู่ความจริงไม่ใช่ของกลายหรือว่าของยากแต่เข้าใจผ
4: ิดผมก็ว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่าจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ความจริงมีครับสภาพรู้นี่นะถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าได้ยินต้องมีแน่แต่ว่ามันก็แปลกได้ยินก็มีเห็นก็มีนะฮะความจริงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพพันคิดตามเหตุผลน่ะมีแน่นอนครับ
0: ที่หนังสือเล่มนี้ไม่เกิดความรู้สึกที่หนังสือว่ามีนิ้วกำลังจับเราอยู่เพราะว่ามีแต่รูปธรรมนามธรรมไม่เกิดที่หนังสือหนังสือไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่รู้เรื่องเป็นรูปธรรมล้วนๆแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏอยู่เพราะว่าไม่มีรูปธรรมอย่างเดียวที่ ิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเรามีนามธรรมด้วยจึงมีอารมณ์ต่างๆกำลังปรากฏอยู
4: ่ครับพระถ้าคิดตามเหตุผลมันมีครับถ้าคิดตามเหตุผลนะฮะผมเข้าใจเรื่องตามเหตุตามผลว่ามีแต่ว่าต้องมาคิดซะก่อนมันถึงจะเข้าใจครับ
0: แน่นอนโยมแน่นอนไม่คิดแล้วก็จะเจริญสติปัฏฐานไม่ได้ต้องเป็นผู้คิดไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครไม่เป็นผู้คิดเคยไม่คิดบ้างไหมอาจจะคิดว่าบางทีไม่คิดแต่หายากขณะที่ไม่คิดคิดตลอดเรื่อยๆแต่คิดถูกหรือคิดผิดเมื่อคิดไม่ถูกก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้สติปัฏฐานอาศัยคิดถูกคิดถูกในเรื่องหลายๆเรื่องแต่โดยเฉพาะเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานต้องคิดถูกฟังแล้วก็พิจารณาคิดถูกเข้าใจขั้นคิดและเข้าใจขั้นสูงกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าข้ามขั้นแล้วก็เข้าใจลึกกว่าขั้นนี้คือเข้าใจผิดขั้นคิดแต่เข้าใจถูกขั้นที่สูงกว่านี้คือเจริญสติปัฏฐานอยู่แล้วโดยไม่เคยคิดไม่ต้องคิดหรือว่าคิดผิดด้วยคิดผิดตามปริยัติแต่ปฏิบัติได้ไม่มีทางเพราะว่าปฏิบัติหมายความว่ายังไงหมายความว่าพิสูจน์ปริยัติเมื่อกี้นี้โยมบอกว่ารูปธรรมรู้ง่ายไม่ทราบว่าง่ายจริงๆหรือเปล่าถ้าปรากฏก็รู้ง่ายกว่ารู้ได้ยินเพราะว่าได้ยินไม่ปรากฏรู้ยากที่สุดเพราะไม่ปรากฏในขณะนั้นที่เสียงกำลังปรากฏอาจจะเรียกว่าได้ง่ายเพราะปรากฏแต่รู้ถูกหรือผิดหรือรู้มากหรือน้อยรู้ละเอียดหรือรู้คร่าวๆแล้วแต่ขณะนี้ไม่มีแค่เสียงสภาพรู้มีด้วยสภาพรู้คือได้ยินในขณะนี้มีอยู่เสียงมีอยู่ทั้งสองอย่างลักษณะต่างกันจะรู้เสียงชัดดูลักษณะของเสียงชัดเจนโดยยังไม่รู้ลักษณะของสภาพรู้เสียงรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ยิ่งรู้สภาพของรูปธรรมตามความเป็นจริงเป็นเหตุปัจจัยทำให้จำเป็นต้องรู้นามค่อยๆรู้นามธรรมด้วยรู้นามธรรมดีขึ้นทำให้รู้รูปธรรมดีขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นรูปธรรมทำให้เข้าใจว่าไม่ใช่นามธรรมอย่างไรถ้ายกตัวอย่างที่ในขณะนี้สิ่งที่ท่านเห็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสีใช่ไหมแต่ปกติธรรมดาเห็นแล้วก็คิด
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

ลัวว่าโลกจะแตกหรือเกิดภัยพิบัติต่างๆเพราะไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่าโลกก็คือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดและดับไปไม่เหลือในขณะนี้เองจากการสนทนาธรรมที่กนกรัตรีสอร์ทอัมพวา18 กันยายน 2560

0: ห่วงโลกไหมคะตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็ห่วงโลกเพราะไม่รู้ว่าโลกแตกแล้วไม่ต้องไปคอยว่าเมื่อไหร่จะสงครามโลกครั้งที่สามที่โลกจะต้องแตกแต่ว่าความจริงโลกแตกแล้วกำลังแตกอยู่ห่วงโลกเพราะไม่รู้จักโลกแต่ถ้ารู้จักโลกไม่ห่วงค่ะเพราะว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปห่วงตรงไหนขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปห่วงตรงไหนยังไม่เห็นมีใครห่วงเห็นเลยเอาได้ยินเกิดขึ้นได้ยินก็ดับไปไหนห่วงโลกก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกจึงห่วงโลกแต่ถ้ารู้จักโลกแล้วห่วงได้ยังไงคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆก็ไม่ต้องไปห่วงโลกเพราะโลกก็กำลังเกิดดับโลกของเห็นโลกของได้ยินโลกได้กลิ่นโลกลิ้มรสก็กำลังเกิดดับอยู่ทุกขณะอยู่
0: ขณะนี้หรือขณะที่อยู่ในสงครามมีระเบิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาต่างหากตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเพราะโลกเพราะเห็นบ้างเพราะได้ยินบ้างแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหมดซึ่งทุกข์หนึ่งก็คือเกิดจากการห่วงโลก
2: แม้การที่จะกลัวภัยต่างๆว่าจะเกิดอะไรก็เป็นความไม่รู้เป็นอกุศลภายในของ
0: เราเองไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอมีเราก็สารพัดอย่างที่จะห่วงที่จะกลัวที่จะอยากได้แต่ว่าพอรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่ความอยากได้เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะแล้วก็หมดไปให้ทราบว่าทุกอย่างหมดไม่เหลือขณะนี้เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับอีกไม่เหลือเลยถ้าเข้าใจในความไม่เหลือแล้วก็จะรู้ว่าไปติดข้องในสิ่งที่ไม่มีมานานแสนนานจนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองคิดดูสิคะไม่มีแล้วยังติดข้องเพราะหลงเข้าใจว่ายังมี
2: ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงโทษของอกุศลธรรมเหมือนกับเป็นข้าศึกเป็นผู้ที่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่เบียดเบียนจิตใจเป็นผู้ที่มาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอกุศลโดยความเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: เพราะแม้ข้าศึกก็เกิดดับแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีข้าศึกถาวรแต่ความจริงขณะนั้นข้าศึกนั้นก็เกิดดับ
1: จริงๆเราก็ชนะสงครามได้นะคะถ้าเราเอาชนะหมายถึงว่าไม่โกรธตอบผู้นั้นก็เหมือน
0: แล้วไม่โกรธตอบได้ไหม
1: บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็คิดว่าเราบังคับได้บ้างไม่ได้บ้าง
3: แล้วจะค่อยๆรู้จักโลกขึ้นได้อย่างไรครับท่าน
0: หนทางเดียวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเพราะได้ทรงประจักษ์แจ้งโลกตามความเป็นจริงเรารู้ว่าชาวโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ละคำฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจตามลำดับในขั้นของการฟังซึ่งจะนำไปสู่ขั้นการประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งตรงกับที่เป็นความจริง
3: พระธรรมทำให้เข้าใจโลกแล้วก็พ้นจากโลกไปได
0: ้แล้ว
3: อย่างไรล่ะครับท่านอาจารย์
0: ก็รู้จักโลกสิจึงได้พ้นจากโลกถ้ายังไม่รู้จักโลกก็ไม่พ้นค่ะยังเกลียดชังโลกอยู่นั่นแหละยังโกรธโลกอยู่นั่นแหละยังติดข้องโลกอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้จักโลกว่าแท้ที่จริงเกิดแล้วดับแล้ว
3: หมายถึงว่าโลกเนี่ยโกรธโลกอย่างนั้นเพราะว่าโทสะก็เป็นโลกก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไปโกรธสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเงาพวกนี้มา
0: ไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะที่เกิดดับไม่ว่าจะคิดว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสงครามอะไรก็คือเป็นธรรมะที่เกิดดับ

0: สนทนาธรรมที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2558นะครับในการฟังพระธรรมก็จะไม่พ้นจากการได้ยินคำว่าธรรมะซึ่งบ่อยครั้งเวลาสนทนาธรรมะท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าต้องไม่ลืมคำแรกก็คือคำว่าธรรมะในความละเอียดแล้วที่กล่าวถึงว่าไม่ลืมคำว่าธรรมะจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาอย่างไรครับ
1: ก่อนคำว่าธรรมะก็คือคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำนี้ความปีติเกิดที่ได้มีโอกาสได้ยินคำนี้เพราะว่านานแสนนานนับไม่ได้เลยกว่าจะมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่แต่เพียงเพื่อพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมย่อมทำให้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเพียงคำนี้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระคุณที่ทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณจนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งในการที่เราเป็นใครไม่เคยรู้อะไรมานานแสนนานและมีโอกาสที่จะได้ฟังได้ยินชื่อนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตั้งใจฟังด้วยความเคารพค่ะเพื่อเข้าใจเพราะเหตุว่าพระธรรมทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่เพื่อลาภยศสักการะแต่ว่าเพื่อหวังที่จะให้คนที่ไม่เคยมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้และก็จากไปด้วยความไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเพียงกล่าวอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสและทรงแสดงเนี่ยเรื่องอะไรยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระคุณได้จนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำไม่ประมาทในแต่ละคำเลยและก็ขณะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ความห่างไกลกันมากของปัญญาของผู้ที่เริ่มจะได้ฟังพระธรรมกับผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีนานมากสี่อสงไขยแสนกับหรือแปดอสงไขยแสนกับหรือสิบหกอสงไขยแสนกับเพื่อที่จะแสดงธรรมะแต่ละคำให้คนที่ไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเลยได้เริ่มเข้าใจถูกจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะต้องนานมากค่ะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นวาจาสัจจะคำจริงทุกคำที่แสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะไม่ใช่เชื่อตามแต่ฟังแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะที่เข้าใจตามที่ได้ฟังและไตร่ตรองแล้วนั่นคือเริ่มเข้าใกล้ที่จะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องอีกนานมากเลยนะคะกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าแต่ละคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทีละคำขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆพิสูจน์ได้กำลังเห็นมีจริงๆไม่มีใครสอนให้เข้าใจความจริงของแม่เห็นแม่ได้ยินแม่คิดนึกแม่สุขทุกข์ทุกอย่างที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยรู้ความจริงเลยแต่ว่าพอได้ยินแล้วก็เริ่มคิดถึงความจริงของเห็นขณะนี้เห็นมีจริงกำลังฟังคำที่จะทำให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าขณะนี้ค่ะเห็นเกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่ละคำต้องไตร่ตรองเห็นประโยชน์เห็นค่ามหาศาลที่จะรู้ว่ากว่าจะบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งให้เราเริ่มปีติที่ได้ฟังว่าขณะนี้พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เกิดความเข้าใจขึ้นแม้ว่าในขั้นการฟังก็เริ่มรู้ว่าทำไมพระผู้มีพระภาคตรัสถึงสิ่งที่มีจริงธรรมดาธรรมดาคนอื่นเนี่ยคิดว่าทำไมไม่ตรัสสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เหมือนปกติเพราะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือผู้ที่ไม่เข้าใจในพระปัญญาคุณว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละเมื่อวานก็เห็นเกิดมาก็เห็นต่อไปก็เห็น นอกจากเห็นก็มีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นแต่เมื่อเกิดแล้วก็ไม่ได้ยั่งยืนเลยเห็นเกิดขึ้นดับแล้วไม่เห็นในขณะที่นอนหลับไม่มีเห็นได้ยินเกิดขึ้นขณะที่หลับสนิทก็ไม่มีได้ยินและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีหายไปไหนแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์ไหมที่จะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะชั่วคราวมากเราคิดถึงที่เราเกิดมาในโลกนี้และก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนไม่เว้นแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและประโยชน์ก็คือว่าอยู่ในโลกนี้ได้ความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความติดข้องแสวงหาเป็นไปตามความต้องการหรือว่าเป็นไปตามกิเลสตั้งแต่ตื่นโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงให้เริ่มเข้าใจจริงๆว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีธรรมะใดๆไม่มีสิ่งที่มีจริงเช่นเห็นได้ยินเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีการเข้าใจว่ามีเราไหมจะไปเอาเรามาแต่ไหนแต่ว่าเพราะสิ่งที่มีจริงเหล่านี้ค่ะเมื่อเกิดแล้วไม่รู้แล้วก็เกิดสืบต่อตั้งแต่เกิดจนกว่าจะตายก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเป็นเราทั้งหมดเช่นขณะนี้หรือว่าก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็เป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราชอบเราไม่ชอบเราสุขเราทุกข์แต่ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เกิดจะมีเราได้อย่างไรและสิ่งเหล่านั้นที่เกิดก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะบันดาลให้เห็นเกิดขึ้นหรือให้ได้ยินเกิดขึ้นแต่ทรงแสดงความจริงว่าเห็นขณะนี้ถ้าไม่มีตาเราพูดง่ายๆแต่ก็หมายความถึงรูปที่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็มีธาตุที่เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นแล้วไม่มีอีกเลยแต่จากการเห็นและไม่รู้ความจริงนะคะก็ปรากฏว่ายึดถือในเห็นและสิ่งที่ปรากฏในเห็นว่าเป็นเราเห็นเวลาเนี้ยเป็นเราเห็นและเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงเพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วเราคิดว่ามีคนในห้องนี้มากหลับตาแล้วหายไปไหนหมดไม่มีเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหน้าที่หลับตาไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็มีสิ่งซึ่งเราไม่รู้และหลงยึดถือมากมายจนกว่าจะรู้ว่าสามารถเข้าใจถูกเกิดมาแล้วก็สามารถรู้ความจริงว่าแค่เกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยสักอย่างเดียวร่างกายซึ่งยึดถือว่าเป็นเราใกล้ชิดที่สุดไม่ใช่ร่างกายคนอื่นแต่ร่างกายที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่ได้ติดตามไปเลยทันทีที่ตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายธาตุรูปไม่เกิดที่รูปนั้นอีกต่อไปรูปนี้มีค่าอะไรหรือเปล่าเดินได้ไหมพูดได้ไหมของเราจริงๆหรือเปล่าของเราก็ต้องตามไปแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงชั่วขณะที่จะต้องตายแต่แม้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพที่รู้ว่าไม่มีผู้ใดในโลกหรือในจักรวาลที่จะสามารถให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากแล้วก็เริ่มได้ยินได้ฟังคำแรกคือธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงคนไทยก็ใช้คำนี้มากแล้วก็ใช้อีกหลายคำในภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษามัคคีซึ่งสืบทอดพระศาสนารักษาดำรงไว้ซึ่งพระธรรมแต่ว่าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจผิดกันมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความเข้าใจของเราเองทีละคำจะทำให้สามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นและก็ไม่สับสนต่อไปนี้ก็รู้ว่าธรรมะมีจริงหมายความถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็มีเห็นมีละได้ยินมีละสิ่งที่มีจริงทั้งหมดชื่ออะไรคะ เห็นเนี่ยชื่อคุณอรวรรณหรือเปล่าหรือได้ยินชื่อคุณกนกวรรณหรือเปล่าหรือคิดนึกชื่อคุณปริญญาหรือเปล่าไม่มีชื่อค่ะแต่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ธรรมะนี่หลากหลายจริงๆเพราะเหตุว่าธรรมะที่เกิดระดับขณะนี้ไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีทางที่จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งภาษาบาลีจะใช้คำว่าขันดะหรือขันธะหรือขันที่คนไทยเรียกหมายความว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดระดับนี่ค่ะคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งคือขันแล้วแต่จะเป็นอะไรก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เช่นเสียงเสียงเมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วดับแล้วเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงเป็นขันหนึ่งคือสิ่งที่มีจริงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหลากหลายมากจนต้องประมวลรวบรวมให้เข้าใจตามประเภทของธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยถ้าแยกโดยประเภทใหญ่ๆจริงๆก็คือว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแข็งมีจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องแข็งแข็งสำคัญนักหรือถ้าไม่ได้ฟังธรรมะต่อไปก็คิดว่าคนอื่นเขาพูดเรื่องอื่นใหญ่ๆโตๆคำยากๆและนี่พูดถึงแข็งก็แข็งมีจริงๆเหมือนเห็นมีจริงๆเหมือนคิดมีจริงๆเหมือนเสียงมีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงทุกอย่างสั้นมากปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะกล่าวว่าวันนี้เป็นไงคะขาแข็งมือแข็งหรือเปล่าเดินได้ไหมก็กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่เข้าใจว่าเป็นขาเป็นแขนเป็นมือแต่ลักษณะแท้จริงก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่ว่าที่ไหนแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเช่นเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นคนเห็นจะเป็นแมวเห็นจะเป็นนกเห็นจะเป็นเทวดาเห็นจะเป็นพรหมได้ไหมเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนลักษณะของธรรมะซึ่งมีจริงคือเห็นเกิดขึ้นเป็นเห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้ความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนที่จะยึดถือว่าเป็นเราตัวเราหรือว่าของเราหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครแต่มีธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธรรมะก็จะมีใครหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ถูกแล้วก็ควรที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าประโยชน์อย่างยิ่งคือเริ่มเข้าใจสิ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนธรรมดาใครก็พูดได้แต่ว่าเข้าใจความจริงและความลึกซึ้งหรือเปล่าว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดระดับทั้งนั้นไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับปัญญาของคนอื่นแต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: พราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเริ่มที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการรู้ว่าพระองค์ทรงแสดงความจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะที่มีอยู่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น
1: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องถ้าไม่มีการอุบัติขึ้นของพระองค์ครับสัตว์โลกก็ยังมากไปด้วยความไม่รู้มากไปด้วยกิเลสทั้งหลายแต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงแล้วก็มีพระมหากรุณาที่จะแสดงความจริงนะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังความจริงแล้วก็มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะครับเป็นปัญญาของแต่ละคนซึ่งก็มีผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมมากมายทีเดียวนะครับทั้งผู้ที่เป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เทวดารวมถึงพรหมบุคคลด้วยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับเชิญคุณอรวรรณครับ
2: อะไรที่จะทำให้สามารถแยกได้ว่าอันนี้คือคำสอนที่ตรงความจริงแล้วใช่จะเหมือนกับให้มั่นคงหรือว่ามีหลักอย่างไรที่จะรู้ว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่นะคะอาจารย
0: ์ค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแต่ละคำคุณอรวรรณกล่าวว่าสำหรับผู้มีทุกข์ตั้งต้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แสวงหา
2: ใช่ค่ะ
0: แสวงหาอะไร
2: ถ้าอาจารย์คะถ้าพูดแบบอันนี้ก็คือทุกข์แบบนั้นก็คือมีความทุกข์อาจเจอการสูญเสียพัดพากอะไรก็แล้วแต่ประสบความล้มเหลวในชีวิตเนี่ยอันนั้นคือพูดแบบที่ยังไม่ได้ฟังก็จะต้องไปแสวงหาว่าอะไรที่จะทำให้เราหายทุกข์ตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นไม่แสวงหาความเห็นถูกความเข้าใจถูกผิดแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ไปแสวงหาอะไรที่จะทำให้ตนเองไม่ทุกข์แต่ไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการฟังพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ต้องทรงแสดงความจริงค่ะและความจริงต้องของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยเพราะว่าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเพราะมีทุกข์และไปแสวงหาอะไรต้องเข้าใจตามความเป็นจริงไม่มีทุกข์ไม่แสวงหาหรือเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าผู้ที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่เริ่มจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็ตามคนมีทุกข์ไม่ได้ฟังพระธรรมมีมากไปตามที่ต่างๆแสวงหาความบันเทิงหรือว่าอะไรก็ได้ปลอบใจให้แค่นั่งแล้วก็สงบคิดว่าขณะนั้นก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็ไม่มีทางที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ว่าต้องเป็นผู้ตรงใครมีทุกข์บ้างคะที่มาที่นี่ทุกคนก็สบายดีค่ะมีใครมีทุกข์บ้างไหมคะค่ะคุณวีระมีทุกข์หรือเปล่าคะค่ะขอเชิญค่ะแล้วมาแสวงหาธรรมะเพื่ออะไรหรือว่าทุกข์ก็เป็นของธรรมดาจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็ไม่เคยฟังพระธรรมพระเจ้าพอได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ทุกข์ก็ใครที่จะได้เข้าใจได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องตรงตั้งแต่ต้นค่ะ
3: ทุกอย่างเป็นทุกข์ก็เลยยกมือขึ้นมา
0: อย่าเพิ่งว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ได้ไหมคะก็หัวเราะกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยทุกข์หรือเปล่าคะแล้วจะบอกว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยเอาคำนี้มาจากไหน
3: เอามาจากที่ท่านเคยกล่าวว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จากไปดับไป
0: ค่ะไม่ใช่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นก็คือว่ามีจริงแล้วก็ไม่รู้เลยแม้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจะสุขจะทุกข์จะเห็นได้ยินเนี่ยเกิดเองตามใจชอบไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งใช้คำว่าธรรมะใช้คำว่าธาตุธาตุก็ได้ซึ่งหมายความว่าใครเปลี่ยนสภาพนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือต้องเข้าใจตามลำดับว่าเรากำลังศึกษาสิ่งที่มีจริงไม่ว่าใครจะมีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่ว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจชีวิตแต่ละชีวิตที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาชาตินั้นประเทศนี้อะไรก็ตามแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งให้รู้ตามความจริงว่าถ้าไม่มีธรรมะโลกก็ไม่มีเมื่อกี้นี่เราพูดถึงแข็งพูดถึงเสียงแต่แม้ว่ามีแข็งมีเสียงแต่ไม่มีธาตุที่กำลังรู้กำลังได้ยินจะปรากฏว่ามีสิ่งนั้นไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนอกจากสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่รู้อะไร

0: ซึ่งไม่เดือดร้อนเลยจะเป็นภูเขาไฟจะเป็นแม่น้ำจะเป็นเมฆจะเป็นฝนไม่มีการรู้การเห็นไม่เดือดร้อนแต่ใครจะยับยั้งไม่ให้ธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีจริงเป็นธาตุรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วต้องรู้ซึ่งเป็นธาตุที่ต่างกันธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแข็งเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่ธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเสียงจึงปรากฏเพราะว่าธาตุรู้จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรปรากฏหมายความว่าต้องมีธาตุที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นเช่นขณะที่เสียงปรากฏต้องมีธาตุที่ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเสียงนั้นเท่านั้นจึงปรากฏเพราะฉันมีธาตุรู้ซึ่งเกิดรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉันทั้งวันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่รู้ความจริงไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าที่เคยเป็นเราเกิดเราตายก็คือมีธาตุมีธรรมะเกิดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินบ้างสุขทุกข์บ้างแต่ละวันแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุนี้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์มีสิ่งที่มีจริงๆซึ่งแล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์หรือเปล่าว่าจะจากโลกนี้ไปโดยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นหลงยึดถือว่ามีเรามีสมบัติมีเกียรติยศมีเพื่อนฝูงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงไม่มีเลยค่ะเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นทีละหนึ่งและรู้เพียงหนึ่งแล้วก็ดับไปสืบต่อเนี่ยค่ะการฟังพระธรรมจึงต้องละเอียดและตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นที่ว่ามีทุกข์หมายความถึงอะไรคะ
1: มีสภาพของความรู้กับสิ่งที่ไม่รู้นี่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจ
0: รู้ก่อนฟังพระธรรมหรือเปล่าคะหรือว่าเพราะฟังจึงรู้อย่างนี้
1: เพราะฟังจึงรู
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังเลยจะรู้อย่างนี้ไหมก็ทุกคนเหมือนกันหมดเลยก็คือสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่เกิดดับอยู่จึงใช้คำว่าโลกเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกก็ไม่มีแต่มีปัจจัยที่จะเกิดเต็มไปหมดก็เลยโลกมีโต๊ะมีคนมีต้นไม้ใบหญ้ามีภูเขาต่างๆตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีแล้วจะมีทุกข์ไหมคะ
1: ก็ไม่มีทุกข์
0: เพราะฉะนั้นทุกข์ที่นี่หมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับ
1: ครับ
0: เท่านั้นที่เป็นทุกข์จริงๆ
1: เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์ถามว่าแล้วมาทำไมมาฟังทำไมอะไรอย่างนี้ก็คือมาเพื่อรู้สิ่งที่เป็นทุกข์
0: เพื่อเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นับถือคำสอนเพราะเป็นความจริงไม่ใช่เพราะเชื่อใครบอกก็เชื่อแต่เพราะเหตุว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เข้าใจได้และรู้ได้ด้วยคนอื่นไม่สามารถที่จะกล่าวแต่ละคำที่เป็นวาจาสัจจะได
1: ้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงคำว่าธาตุนี่ก็เหมือนคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงเมื่อกี้นะก็คือสิ่งที่รู้อะไร
0: มีสองอย่างค่ะ
1: สองอย่าง
0: สภาพหนึ่งไม่รู้ก็จริง
1: ครับ
0: ไม่เดือดร้อนไม่รู้อะไรแต่อีกสภาพหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ขณะนี้อะไรที่ปรากฏได้เมื่อมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเช่นเสียงในป่าเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นจะเป็นเสียงนกเสียงอะไรก็ตามแต่เสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่มีต้องไม่ลืมว่ามีธาตุที่ได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินค่ะแต่มีธาตุที่อาศัยรูปพิเศษที่ตัวเฉพาะที่สามารถกระทบเสียงเท่านั้นที่กลางหูเมื่อกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินทุกอย่างเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงไว้โดยละเอียดยิ่งเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของเราแล้วก็เที่ยงความจริงก็คือไม่เหลืออะไรเลยไม่ต้องไปคอยจนถึงจากโลกนี้ไปว่าไม่เหลือนะคะแค่เมื่อคืนเนี้ยค่ะนอนหลับสนิทชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีสมบัติอะไรหรือเปล่าหรือไม่รู้อะไรเลยเพราะโลกไม่ปรากฏ
1: ครับตอนนั้นก็ไม่รู
0: ้ค่ะแล้วหายไปไหนหมดนะคะทั้งวันเนี่ย
1: ก็มา
0: ค่ะทั้งวันเนี่ยหายไปไหนหมดสุขทุกข์ทั้งวันเนี่ยหายไปไหนหมดก็หายไปทุกวันมีทุกวันหายไปทุกวันหมดไปทุกวัน
1: ก็ไม่ค่อยห่วงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้ก็นึกขึ้นมาได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะคุณวีระบอกไม่ต้องห่วงห่วงอะไรห่วงว่าจะไม่มีเราใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะเหตุว่าหลับไปเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็มีเราอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีเราแต่ที่ถูกแล้วไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเหตุว่าถึงกับห่วงก็ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแต่เพราะไม่รู้จึงห่วง
1: ครับ
0: ใครจะห้ามไม่ให้มีสภาพธรรมะที่ดับแล้วนะคะและมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อยังเห็นขณะนี้ก็หมดแล้วในขณะที่ได้ยินแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นสั้นมากเร็วมากไม่มีใครทันรู้อะไรเลยสืบต่อเพราะฉะนั้นที่ว่าห่วงเพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราและจะมีเราต่อไปด้วยแต่เราที่ว่าจะมีต่อไปเนี่ยเราที่โง่หรือเราที่ฉลาดหรือเราที่เข้าใจถูกหรือว่าเราที่เข้าใจผิดทั้งหมดเป็นธรรมะที่ยึดถือไว
1: ้คืออย่างไรมันก็โง่โง่รู้รู
0: ้ก็ฟังไงคะฟังแล้วค่อยๆรู้ทีละนิดทีละหน่อยดีไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงความจริงว่าไม่มีของใครและไม่มีใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเหตุการณ์ทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็พิสูจน์ความจริงออกจากบ้านไปคิดว่าจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับแล้วไปไหน
1: ไปอีกบ้านหนึ่ง
0: ค่ะเรือนใหม่ไม่ใช่เรือนหลังเก่าถ้าศึกษาธรรมะทีละคำเนี่ยจะมีความมั่นใจว่าเราไม่รู้และการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่าจะได้ลาภไม่ได้จะได้คำชมเชยหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เพราะไม่รู้แล้วก็มีผู้รู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันด้วยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะทุกคนยึดถือว่าเป็นเราและเป็นของเราและก็หลงด้วยนะคะติดข้องอย่างมากมายเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงคือผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีได้และกำลังเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่รู้ไปจนตายหรือว่าเห็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจได้และก็ได้ยินอย่างนี้จะไม่รู้ไปจนตายหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ยินในขณะนี้ซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปเกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครใครก็บันดาลไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เริ่มเข้าใจในการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้จะอยากให้สิ่งนั้นเกิดไม่ให้สิ่งนี้เกิดก็ไม่ได้นี่คือการแสดงความจริงทุกวันทุกขณะของทุกอย่างก็แล้วแต่ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะได้หมดทุกข
1: ์คงหมดทุกข์ได้ยากครับท่านอาจารย์คือท่านอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมก็ฟังมาพอสมควรแต่ว่าขณะนี้มีเรื่องของความไม่สบายใจอยู่ตลอดมาตลอดนะฮะในช่วง
0: เท่านี้ก่อนนะคะอยากไม่สบายใจไหม
1: ไม่อยากครับ
0: แล้วทำไมเกิดไม่สบายใจ
1: เพราะอยากไม่สบายใจ
0: เพราะบังคับบัญชาไม่ได้ค่ะเลือกที่จะสบายใจได้ไหมถ้าเลือกได้ทุกคนสบายใจหมดทั้งโลก
1: เลือกไม่ได้แน่
0: ค่ะแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็มีเหตุปัจจัยจึงเกิดเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามีความเป็นตัวตนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้ฟังความจริงว่าความจริงไม่มีใครไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงค่ะเกิดมาในโลกเนี่ยเลือกเกิดหรือเปล่าค่ะจะเป็นคนเนี้ยค่ะเลือกไม่ได้เลยนะคะเกิดมาแล้วเลือกที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะเลือกตายได้ไหมคะจะตายวันนั้นวันนี้ขอให้หลับตายไม่ต้องป่วยไข้เจ็บมากๆไปโรงพยาบาลโอดครวญร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้เลยทุกอย่างไม่รู้ว่าขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นนั่นจึงจะเข้าใจความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็มีปัจจัยเกิดห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดค่อยๆเบาใจไหมคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
1: พอฟังท่านอาจารย์ตรงนี้ก็เบาใจไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หนักใจอีก
0: เพราะว่าลืมค่ะลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปความสุขก็นิดเดียวความทุกข์ก็เกิดดับ ทุกอย่างหมดค่ะไม่มีใครไปทำให้ยั่งยืนได้เลยแต่เพราะไม่รู้นะคะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราทุกอย่างที่เกิดเนี่ยเป็นเราหมดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วยังไงอะคะอยู่ไหนนะคะคืนนี้สมบัติอยู่ไหนตอนหลับสนิทค่ะ
1: ตอนนั้นจำไม่ได้มันตอนนั้นไม่มี
0: ไม่มีใช่ไหมคะหลงว่ามีวันนี้ทั้งวันเนี่ยมีโน่นมีนี่พอถึงหลับสนิทหายไปหมดเลย
1: ผมก็อยากหลับตลอดว่านี่ที่เรา
0: ตื่นขึ้นมามีอีกแล้ว
1: ใช่
0: มีให้รู้ว่าแล้วก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้ฟังจะเข้าใจได้ค่ะบังคับไม่ให้หลับได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้บังคับให้ตื่นขึ้นเห็นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้บังคับให้ตื่นขึ้นได้ยินได้ไหม
1: ไม่ได้
0: บังคับให้ตื่นขึ้นคิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แค่นี้ยังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับอะไรแต่สามารถที่จะรู้ความจริงได้และเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะคลายความติดข้องไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะติดข้องถ้าไม่ติดข้องจะทุกข์ทำไมใช่ไหมคะแต่พระยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราอย่างมั่นคงมากเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์มีจริงนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไม่รู้ความจริงสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องมั่นคงที่จะรู้ว่าทุกคำเนี่ยจริงไหมถ้าจริงแล้วการฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ให้ไปนั่งทำอะไรแล้วคิดว่าจะหมดทุกข์แต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผู้นั้นต้องฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วขณะนั้นนะคะจึงรู้ตนเองว่าจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมเพราะฉะนั้นได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่เริ่มตรงจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไหมจะมีคำสอนที่สอนให้เข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเพื่อที่จะให้เห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละอย่างซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้จนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคง
1: แต่ว่าความที่ฟังแล้วมันก็ลืมไม่ใช่ว่าตั้งใจจะลืมแต่มันก็ลืมเอาบังคับไม่ได้อีกอะใช่ไหม
0: คะเพราะฉะนั้นฟังวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปก็ไม่ฟังลืมแน่แต่ถ้าฟังบ่อยๆค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจแล้วลืมไหม
1: เข้าใจ
0: ในขณะเนี้ยทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แหละเนี่ยเข้าใจอย่างเนี้ยมั่นคงไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและเห็นก็มีจริงๆได้ยินก็มีจริง
1: ๆ
0: คิดก็มีจริงๆแต่คนอื่นไม่ได้รู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงแล้วจะตรัสรู้อะไรเนี่ยค่ะ
1: ตรัสรู้สิ่งที่
0: พระฉันสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าทั้งที่กำลังมีก็ไม่รู้ว่าความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจอย่างมั่นคงว่าเมื่อไหร่ที่ได้ฟังคำนี้แล้วที่จะเข้าใจขึ้นว่าเกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆสะสมความมั่นคงในการจะรู้ว่านี่คือธรรมะที่มีจริง
1: ความมั่นคงก็คือความไม่ลืม
0: ที่จะเข้าใจถูกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้ผู้นั้นเกิดปัญญาของตัวเองไม่ได้บอกให้เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ให้เกิดความเห็นถูกตั้งแต่ต้นตามลำดับเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีจริงฟังต่อไปก็จะรู้ว่าพระเจ้าตรัสรู้อย่างไรและสอนให้คนเนี่ยมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงอย่างที่พระองค์ตรัสทุกคำแม้แต่ขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะก็ต้องมั่นคงว่าฟังเรื่องนี้ประโยชน์อยู่ที่ว่าทุกวันเห็นไม่เคยรู้ความจริงยึดถือว่าเป็นเราทั้งวันเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้แต่ความจริง สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มีความเห็นผิดเข้าใจว่าไม่เกิดดับและก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครสอนให้ทำอะไรแต่ไม่สอนให้มั่นคงที่จะเข้าใจถูกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกอย่างด้วยทั้งวันด้วยทุกวันด้วยทุกชาติด้วยนี่คือมั่นคงค่ะแค่นี้ก็ต้องมั่นคงเพื่อที่จะฟังต่อไปเพราะว่าบางคนบอกว่าวันนี้ฟังก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีก10วันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับอยากจะฟังอย่างอื่นแล้วเข้าใจอะไรเป็นความเข้าใจของตัวเองหรือยังพระเจ้าสอนให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตนเองมรดกล้ำค่าซื้อหาไม่ได้นอกจากการฟังพระธรรมด้วยความเคารพด้วยการไตร่ตรองว่าจริงสามารถที่จะเข้าใจได้หรือว่าไม่จริง
1: เอาคงว่าจริงนะท่านอาจารย์
0: จริงก็ฟังต่อไปเพราะว่าเกิดดับยังไม่ได้ประจักษ์แต่เกิดดับจริงหรือเปล่า
1: เกิดดับจริง
0: รู้ได้ไหมล่ะคะถ้าจริง
1: ก็รู้ว่าเห็นแน่เดี๋ยวก็หมดไป
0: ค่ะ
1: ได้ยิน
0: เพราะว่าไม่ได้เข้าใจพอที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราความรู้จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยตามลำดับปริยัติหมายความว่าฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแค่คำว่าธรรมะเนี่ยรอบรู้ไหมพอที่จะบอกใครๆที่ไม่รู้ได้ไหมว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจความจริงนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
1: บอกให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราไม่ทราบนะครับ
0: ไม่สนใจเลยค่ะเราทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรผู้หวังดีที่รู้ว่าทำไมพระเจ้าบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครไม่ใช่เพียงสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่ปัจเจกโพธิสัตว์แต่ถึงพระมหาโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าคนในโลกนี้ค่ะไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงในชีวิตได้เลยเกิดตายมานานแสนนานเพราะไม่รู้เพราะว่าอกุศลธรรมทั้งหลายรู้ไม่ได้รู้ความจริงนี้ไม่ได้ต้องเป็นการที่มั่นคงอย่างยิ่งที่จะเริ่มเป็นผู้ตรงว่าเกิดมาแล้วต้องตายแล้วก็เกิดมาแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถจะรู้ได้ไหมเมื่อเป็นจริงอย่างนี้ยังเห็นเป็นจริงอย่างนี้คนที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่สนใจไม่ฟังแต่ผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญารู้ว่าสิ่งนี้มีได้อย่างไรบังคับบัญชาได้ไหมค่อยๆสะสมคุณความดีที่จะสละความติดข้องความเป็นเราทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอดทนอย่างยิ่งกว่าจะถึงการที่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าเท่าที่เป็นทุกข์มาในสังสารวัฏซึ่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นเศรษฐีเดี๋ยวเป็นขอทานโรคเรื้อนอะไรก็ตามแต่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยที่ว่าไม่ได้เป็นไปตามใจชอบเลยและสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดยั้งไม่ได้เมื่อกี้นี้เห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเห็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินหมดแล้วใครจะหยุดยั้งการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกตราบใดที่ยังไม่รู้เพราะฉันหนทางที่จะรู้ว่าสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรและสิ่งนี้จะดับไปเพราะอะไรเพราะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดด้วยเหตุนี้พระปัญญาที่ค่อยๆสะสมมานะคะแต่ละพระชาติจึงสามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้และทรงแสดงว่าปัญญาจริงๆก็คือการเห็นถูกในสิ่งที่มีไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะต้องไปที่ไหนไหมจะต้องไปทำอะไรไหมแต่อาศัยพระธรรมจากการที่ไม่เคยรู้เนี่ยค่ะก็ค่อยๆฟังจนค่อยๆรู้และความรู้ทำหน้าที่ละความไม่รู้ความไม่รู้นี่มากี่ชาติแล้วชาตินี้ก็มากพรุ่งนี้ก็อีกเยอะต่อไปจนกว่าจะตายไม่รู้ว่าไม่รู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เ พอกพูนไปเรื่อยๆกล่าวได้ว่ากี่จักรวาลก็ไม่สามารถที่จะบรรจุกิเลสและความไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นกว่าความไม่รู้จะค่อยๆหมดสิ้นไปก็ต้องอาศัยบารมีคุณความดีที่จะทำให้เริ่มเข้าใจถูกในสิ่งที่มีและรู้ว่าความเข้าใจอันนี้ค่ะประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองใดๆเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองติดตามไปไม่ได้เลยมิตรสหายเพื่อนฝูงก็ติดตามไปไม่ได้อะไรๆก็เพียงแต่ปรากฏแล้วก็หมดไปหลงเข้าใจว่ายังอยู่แต่สิ่งที่มีที่สืบทอดจากจิตขณะหนึ่งไปอีกจิตขณะหนึ่งก็คือความเข้าใจถูกถ้าฟังวันนี้เข้าใจพรุ่งนี้ฟังจากการที่เข้าใจวันนี้ก็จะทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นปริยัติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและดับไปในขณะนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นควรรู้ไหมและรู้ได้ไหม
1: ควรรู้ครับก็เหมือนกับว่าความเข้าใจที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของนะฮะส่วนมากจะเป็นเรื่องการคิดท่านอาจารย
0: ์ค่ะคิดมีจริงไหมคะ
1: อันนี้คิดมีจริง
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจถูกว่าคิดก็เกิดแล้วก็ดับไปทั่วหมดทุกอย่างกว่าความยึดถือว่าเป็นเราจะหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงโดยเด็ดขาดไม่กลับมาอีกเลย
1: เราไม่คิดทีละคำนะคิดเป็นเรื่อง
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเสียงกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
1: อันนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องฟังเราคิดเข้าใจแต่ว่าความใครก็แล้วแต่เคยพูดถึงคำว่าประจักษ์หรือว่าการที่เข้าใจจริงจังว่าสิ่งนั้น
0: พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่ที่จะตรัสรู
1: ้
0: ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งนี้เกิดแล้วดับ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ยาวนานนะฮะ
0: มั่นคงไหมคะ
1: มั่นคงที่จะฟังครับแต่ว่าจะมีโอกาสที่ได้ไปฟังบ่อยๆ
0: ไม
1: ่
0: ใช่ว่าพอเปิดวิทยุเทปก็ฟังแล้ว
1: บางที
0: เห็นเรื่องได้ยินซ้ำอีกละใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ฟังความละเอียดที่จะมั่นคงว่ากล่าวถึงสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นการฟังท่านเข้าใจเนี่ยเป็นปริยัติแต่ไม่ใช่ปฏิปฏิปฏิปฏิหมายความว่าปัญญาที่เกิดพร้อมสติที่ถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเราพูดเรื่องเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดระดับไปได้ยินมีจริงเกิดระดับไปเป็นขั้นฟังไม่ใช่ปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นปัญญาและสติจากการที่มั่นคงในการฟังทำให้สามารถที่จะขณะหนึ่งขณะใดก็ได้โดยความเป็นอนัตตามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นและเริ่มเข้าใจคือเข้าถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งหนึ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของปฏิปฏิซึ่งยังไม่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้เพราะว่าเป็นปัญญาต่างขั้นกันต้องมีปริยัติก่อนเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังได้ฟังนะคะเป็นปฏิปฏิและถ้าอบรมมานะคะท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชิสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เป็นปฏิเวทะไม่ใช่เป็นความจริงขั้นฟังแต่ที่ฟังนั่นแหละกำลังเป็นจริงอย่างนั้นในขณะนั้นจึงสามารถที่จะดับความสงสัยในแต่ละคำที่ได้ฟังว่าแต่ละคำเนี่ยเป็นวาจาสัจจะรู้ได้จริงๆแต่ไม่ใช่เราจะไปพยายามทำให้รู้แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมละความไม่รู้ละความติดข้องโดยความเป็นอนัตตาเป็นปกติค่ะเพราะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะตามปกติไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยปัญญาก็ต้องสามารถรู้ความเป็นปกติของธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจค่อยๆละคลายความติดข้องโดยเป็นอนัตตาด้วยไม่ใช่ว่ามีเราจงใจจะไปทำให้เกิดปัญญาขั้นนั้นขั้นนี้ขึ้นมาได
1: ้การที่เกิดเข้าใจว่ามีระดับของปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นซึ่งขณะนี้ก็มีการฟังเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างเรื่องหูเรื่องตาเรื่องของจริง
0: อดทนไหมคะ
1: มันไม่อดทนนะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางถึงขันติบารมีวิริยะบารมีไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยมากมายมหาศาลระดับที่หลงเข้าใจว่าจะไปทำให้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคหรือพระสาวกได้ประจักษ์แจ้งจากการได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราฟังและเข้าใจแค่ไหนแล้วก็จะไปทำอะไร
1: ผมกำลังจะถามถึงเรื่องถึงการเจริญของแต่ละขั้นของความคิดนึกหรือปัญญาขั้นความคิดเนี่ยขณะที่ฟังเนี่ยมันก็มีความคิด
0: เป็นธรรมดาหรือเปล่าคะ
1: เป็นธรรมดา
0: เป็นปกติหรือเปล่าคะ
1: บางทีบังคับมันเข้าใจว่าไม่ปกติ
0: ขณะที่กำลังบังคับเกิดแล้วไม่ใช่เราใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นความเห็นผิดหรือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดมีจริงค่ะไม่ใช่ไม่มีรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งลืมไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครถ้าจะอุปมานะคะเราเป็นเศษดินติดอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะและพระปัญญาคุณสูงเหนือฟ้าขึ้นไปมองไม่เห็นเลยพระปุถุชนไม่สามารถที่จะรู้เพราะไม่เคยฟังแต่เมื่อฟังแล้วจะรู้เลยค่ะถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พื้นเพราะรู้ว่าหนทางนี้อีกยาวไกลแต่ผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงทุกคนก็จะต้องหนทางเดียวกันคือจากความไม่รู้เป็นการได้ยินได้ฟังไม่ใช่เราและปัญญาก็ไม่ใช่เราค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยความอดทนและก็เป็นปกติด้วยไม่ใช่ให้ไปทำผิดปกตินั่นคือโลภะมาทำหน้าที่นะคะตั้งแต่เช้ามารู้สึกตัวบ้างไหมตามกิเลสตลอด
1: ใช่
0: จนกว่าเมื่อไรได้ฟังธรรมะเมื่อนั้นไม่ได้ตามกิเลสเพราะฟังธรรมะแต่ถ้าขณะที่ไม่ใช่ฟังธรรมะเข้าใจรู้ตัวหรือเปล่าว่าตามกิเลสตลอด
1: คือขณะนี้เนี่ย
0: แค่ขยับมือก็ตามกิเลสละแล้วไงฮะใครรู้กิเลสนั้นมากมายแค่ไหนเพราะความไม่รู้แค่ไหนต้องอดทนไหมที่จะฟังแล้วก็ธรรมะคือความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องเมื่อนั้นแหละจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเชื่อความคิดของตัวหรือว่าความคิดของคนอื่นที่บอกว่ามีหนทางลัดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่นั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะต้องรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามปกติจากการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยความอดทนของคุณวีระจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไหมคะเนี่ยค่ะถ้าไม่อดทนก็ไม่มั่นคงค่ะ
1: คือท่านอาจารย์จะให้อดทนจริงๆนั่นน่ะ
0: ก็อีกนานไงคะก็ฟังไปเข้าใจไปรู้ว่าปัญญาก็ไม่ใช่เราทุกอย่างต้องด้วยความเข้าใจถูกต้องในความเป็นอนัตตาเพราะเพื่อการรู้ว่าไม่ใช่เราคืออนัตตาและจะเป็นหนทางที่เป็นเราทำได้อย่างไร
1: ลืมที่จะไม่อดทนก็เป็นธรรมะ
0: เป็นค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลมีทั้งความเห็นถูกและความเห็นผิดแม้ความเพียรผิดยังมีเลยมิจฉามักมีข้อความในพระไตรปิฎกทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเพื่อให้เข้าใจถูกจริงๆว่าไม่ใช่เราและหนทางนี้คือปัญญาคือความเข้าใจอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าสามารถที่จะถึงปฏิเวทะแต่ต้องจากขั้นปริยัติถ้าไม่มีพื้นความรู้เลยสติสัมปชัญญะเกิดไม่ได้จะให้ไปรู้อะไรจะให้ตัวตนไปนั่งจ้องก็ไม่ใช่เพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นเรื่องความต้องการตามโลภะตามกิเลสไป
1: ครับ
0: เพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาแน่นอนเพราะไม่ละเพราะไม่รู
1: ้ครับ
0: ค่ะอดทนขึ้นไหมคะ
1: ไม่ยอมอดทนท่านอาจารย์เพราะว่าความ
0: ก็ผิดเลยค่ะรับรองได้เมื่อไหร่ที่ไม่อดทนเมื่อนั้นผิด
2: ครับเชิญพี่พรทิพย์ครับ
3: ท่านอาจารย์คะขณะที่ตามกิเลสไปแล้วก็รู้ว่าตามขณะนั้นคือไม่ตามกิเลสใช่ไหมคะ
0: รู้ระดับไหน
3: ระดับขั้นฟังแล้วยังเป็นเรา
0: ตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาตอนไหนบ้างที่รู้ว่าตามกิเลสขยับมือเนี่ยค่ะตามกิเลสหรือเปล่า
3: ตามค่ะ
0: ตั้งแต่เช้ามาทำตั้งหลายอย่างพยักหน้าบ้างหยิบโน่นทำนี่ตามกิเลสหรือเปล่า
3: ตามตลอดค่ะแต่ขณะที่ฟังท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็จะรู้ว่า ขณะนั้นน่ะตามกิเลส
0: เราตามหรือเปล่าย
3: ังเป็นเราอยู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจขณะที่เข้าใจไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะความเข้าใจถูกละความเห็นผิดความเข้าใจผิดไม่มีอย่างอื่นไปละความเข้าใจผิดหรือความเห็นผิดได้นอกจากขณะใดที่เข้าใจถูกขณะนั้นไม่มีความเห็นผิดชั่วขณะที่เห็นถูก
3: ดังนั้นชั่วขณะที่รู้ว่าตามกิเลสอันนั้น
0: เมื่อไหร่
3: เมื่อฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์
0: แต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังตาม
4: ครับท่านอาจารย์ของผมสมเพชรราหะศิณรงค์เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าลองเราเนี่ยได้สนทนากับสายธรรมะที่ เน้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะคะ
4: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนค่ะจะสนทนากันปฏิบัติคืออะไรเห็นไหมคะ
4: ปฏิบัติ
0: ไม่รู้เลยแล้วบอกว่าปฏิบัติได้ไหมหรือว่าแม้แต่คำเดียวคือคำว่าปฏิบัติเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
4: เข้าใจไม่ตรงกันครับ
0: ค่ะไม่ตรงกันสนทนากันได้ไหมคะ
4: ก็ดูเหมือนจะได้
0: ไม่ได้ค่ะ
4: แต่ก็ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะถ้าจะสนทนากันด้วยเรื่องปฏิบัติก็ต้องถามว่าปฏิบัติคืออะไรให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนไม่อย่างงั้นก็คนละเรื่องถึงยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะคะว่าปฏิปัตติในภาษามัคคีภาษาบาลีเนี่ยนะคะที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติไม่ได้หมายความถึงธรรมแต่หมายความถึงปัญญาที่ได้ฟังแล้วเข้าใจต้องมีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงความเป็นสัจญาณสัจจะคือความจริงญาณะคือปัญญาที่เข้าใจความจริงอย่างมั่นคงเพราะเหตุว่าแม้ฟังว่าขณะนี้เห็นเกิดดับก็ไม่มั่นคงพอที่จะมีการปฏิปัตติเพราะเหตุว่าไม่ใช่ไปทำให้เห็นว่าเห็นขณะนี้เกิดดับแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาแล้วก็ถ้ายังคงเป็นเราทำก็คือเพิ่มความเป็นตัวตนไม่ใช่เข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรมะเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันก็ต้องให้เขามีความเข้าใจจริงๆว่าการที่จะพูดเรื่องของพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยพระปัจฉิมวาจาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมรวมทั้งการฟังด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ตามมาจากไหนก็ตามพอได้ยินได้ฟังแม้คำเดียวก็จะไปปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงๆในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปริยัติถ้าไม่มีการฟังเลยหรือฟังเพียงนิดๆหน่อยๆเนี่ยความเป็นเราซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะหายไปได้ยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจว่าปริยัติคืออะไรการฟังพระธรรมเข้าใจจริงๆต้องไปที่ไหนไหมในเมื่อขณะนี้ก็มีเห็นเขาว่ายังไงที่เกิดดับเนี่ยค่ะ
4: เขาก็จะบอกว่าการแลกเปลี่ยนของนักฟังเนี่ยเขาคิดเองจินตนาการเองแต่ว่าถ้าเรานักปฏิบัติสำหรับที่ เขาแลกเปลี่ยนให้ฟังก็คือเห็นในลักษณะของการทีละขณะขณะเหมือนกับที่เขาสอนให้พวกเรากินเนี่ยค่อยๆเคี้ยวจนรู้ว่ารู้อาการว่ากามนั้น
0: ไม่ว
4: ่
0: ากันแต่การที่เขาประจักษ์การเกิดดับเขาว่ายังไง
4: ก็เขาเห็นในการนั่งในฌานของเขาว่ามันหายไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เกิดต่อขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยได
0: ้หายไปทีละนิดทีละนิดไปไหน
4: ก็ตรงนี้ร่วมสนทนาเขาไม่ได้เพราะเราไม่เห็นครับอาจารย
0: ์ลำบากนะคะเพราะเหตุว่าการสนทนาธรรมเนี่ยด้วยความหวังดีค่ะที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในครั้งก่อนเนี่ยท่านก็ตั้งเหมือนกับกติกาว่าการฟังต้องฟังว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหมายความว่าแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องความคิดเห็นที่ทุกคนรู้ยอมรับว่าถูกคือถูกผิดคือผิดและถ้าผิดก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเก็บความผิดนั้นไว้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเห็นที่จะเกิดดับเนี่ยเร็วระดับไหน
4: ก็จะลองพูดถึงว่าการเห็นเกิดดับเร็วระดับไหนเนี่ยนักปฏิบัติที่แรกเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะว่านักปฏิบัติหมายความว่า
4: เขาเข้าใจคือนักปฏิบัติครับ
0: เข้าใจถูกไหม
4: ก็ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นกำลังพูดกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะหมายความว่าผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะ
4: ครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
0: เพราะเหตุว่าทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่เขาว่าเขาเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่อธิบายให้เขาฟังว่าตามข้อความที่ผู้มีพระภาคทรงแสดงระดับของปัญญาเนี่ยขั้นฟังถ้าไม่มีเลยที่จะเข้าใจอย่างรอบรู้จริงๆที่จะค่อยๆละคลายความเป็นตัวตนโดยความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เห็นปรากฏเฉพาะเห็นถึงเฉพาะลักษณะของเห็นต่างกับขณะที่กำลังเห็นแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะถึงการเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุปัจจัยทั้งหมดค่ะด้วยเหตุนี้ถ้าสนทนากันแบบที่ว่าไม่ให้ความจริงไม่ให้ความเข้าใจเป็นโมฆะคือเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าถ้าเข้าฟังด้วยการที่ว่าต้องการเข้าใจถูกต้องก็อาจจะพูดกันได้ว่าปริยัติคืออะไรและปฏิปัตติเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นสภาพธรรมะอะไรไม่ใช่เราแน่นอนแล้วเป็นอะไรมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานแต่ว่าอยู่ดีๆไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแล้วมาปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นสติต่างกับสติสัมปชัญญะอย่างไรในขั้นการฟังในขั้นการที่เริ่มถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงคือการเกิดดับได้ปัญญาต้องสมบูรณ์แต่ละระดับอย่างไรแม้แต่ที่เป็นวิปัสสนาญาณนะการเกิดดับไม่ใช่ญาณแรกเพราะฉะนั้นผิดหรือถูกต้องให้เขาเข้าใจตามความเป็นจริง
4: มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่พูดเสมอกับลูกศิษย์ว่าต้องฟังคำคาถาโค้ดอย่าฟังคำลูกศิษย์แม้จะแต่งขึ้นไมค์กราบก่อนก็ของเขาก็เป็นเรื่องไปอันนี้ผมก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าครูบาอาจารย์ของเราทุกคนทุกท่านที่อนุเคราะห์ธรรมเราเนี่ยก็ใช้คำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพียงแต่ลักษณะการขยายความและเปิดความจริงให้มุมมองที่เราเห็นมากขึ้นมากขึ้นนั่นต่างหาก
0: ค่ะไม่ว่าอาจารย์ชื่อใดทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ศึกษาแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรว่านั่นเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้พระเจ้าก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและมีข้อความที่ว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของเราพระผู้มีพระภาคตรัสไม่ว่าผู้กล่าวจะเป็นใครจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือจะเป็นพระภิกษุที่พระผู้มีพระภาคทรงไปประกาศพระศาสนาท่านเหล่านั้นก็กล่าวคำจริงทั้งหมดและทุกคำจริงมาจากไหนถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำจริงนั้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าสิ่งที่มีจริงอย่างสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เห็นมีจริงๆเนี่ยเป็นคำของใครในพระไตรปิฎกมีไหมว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะอะไรเพราะเกิดมากี่ภพกี่ชาติที่ไหนก็ตามแต่บนสวรรค์เทวโลกพรหมโลกมนุษย์หรือเดรัจฉานเห็นก็มีเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่มีจริงมีและควรรู้ยิ่งไหมด้วยเหตุนี้ข้อความที่มีในพระไตรปิฎกสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วพูดตามหรือว่าผิดจากพระธรรมตรงกันหรือตรงกันข้ามกันเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยมีถึง3ระดับขั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะหรือสัจญาณกิจจญาณกัตตญาณเพื่อไม่ให้หลงเข้าใจผิดว่าฟังนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานเกิดได้ไม่ใช่ต้องถึงความมั่นคงยิ่งเป็นสัจญาณไม่เปลี่ยนแปลงว่าปัญญาสามารถถึงเฉพาะเห็นที่กำลังเกิดดับขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่ในขั้นฟังแต่ต้องเป็นขั้นที่มีความมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสภาพธรรมะใดเมื่อการถึงพร้อมของการสะสมความเห็นถูกมีปัจจัยจะเกิดตรงไหนก็ได้ข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ละท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมในที่ต่างๆกันในครัวก็มี ที่ไหนก็ได้บนชั้นที่7ของปราสาทก็ได้ทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ว่าเพราะใครต้องการทำให้ถึงแต่เพราะปัญญาความเห็นถูกนะคะได้อบรมแล้วโดยความเป็นอนัตตาพร้อมที่จะเกิดโดยความเป็นอนัตตาเมื่อเกิดบุคคลนั้นก็เห็นจริงในความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราที่จะไปกะเกณฑ์หรือจะไปรู้ท่านพระสารีบุตรท่านรู้ก่อนไหมเพราะท่านจะพบท่านพระอัสสชิได้ฟังคำนั้นๆก็ไม่รู้ก่อนเลยแม้เพียงขณะต่อไปขณะเดียวก็ไม่มีใครรู้ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือความมั่นคงในความไม่ใช่เราในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้สติสัมปชัญญะก็เกิดได้เฉพาะเมื่อมีเหตุปัจจัยคือความเห็นถูกอย่างมั่นคงซึ่งใช้คำว่าปริยัตติต้องรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆเป็นสัจญาณจึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติคือกิจญาณการเกิดขึ้นของธรรมะที่เป็นสติสัมปชัญญะที่ทำกิจถึงเฉพาะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เลือกสถานที่เลยไม่มีเราไปทำไปรู้แจ้งไปอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏต้องปรากฏโดยลักษณะที่เป็นธรรมะถ้าเห็นปรากฏไม่มีคนเลยมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้รอบในธาตุรู้ซึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปร่างโลกทั้งโลกไม่เหลือเพราะว่าขณะนั้นเฉพาะเห็นที่เกิดขึ้นและมีสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นถึงเฉพาะแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้รอบในสิ่งนั้นได้เพราะไม่มีสิ่งอื่นปะปนเลยทีละหนึ่งแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและก็การเกิดดับขณะนั้นก็ปรากฏในลักษณะที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหลากหลายซึ่งเลือกไม่ได้ว่าขณะนี้อะไรจะปรากฏที่เกิดขึ้นและดับไปจะเป็นเสียงหรือจะเป็นแข็งหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็มั่นคงก่อนนะคะในการเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตาและความหวังเพราะเหตุว่าถ้าหวังและเกิดขึ้นได้ทุกคนก็เพียงหวังไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและการคิดที่จะไปทำอะไรเพราะขณะนั้นก็คือไม่เข้าใจว่าขณะนี้ไม่ต้องทำธรรมะก็เกิดแล้วเห็นก็เกิดแล้วได้ยินก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วต่างหากที่แสดงความเป็นอนัตตาว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าจะสนทนากันเกื้อกูลกันโดยความเป็นมิตรที่หวังดีก็คือต้องพูดถึงความจริงและก็ต้องรู้ด้วยว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้กล่าวไว้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงไม่ใช่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดอาจารย์ท่านนี้กล่าวอาจารย์ท่านนั้นกล่าวแต่ทุกคำเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ศึกษาคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว
4: ขอบพระคุณครับ
5: ขออนุญาตนะครับการที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยฮะก็คือเป็นการอาศัยพยัญชนะเนี่ยเข้าใจอรรถแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าพยัญชนะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาที่คนสามารถเข้าใจในภาษานั้นได้ไม่ใช่จะยึดจากข้อความที่คิดว่าเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะแล้วก็เอาคำนั้นน่ะมาโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรแต่ลวงว่าเป็นคนที่เข้าใจโดยที่ว่าไม่เอาคำอื่นคำอรรถกถาจารย์ก็ไม่เอาขนาดท่านพระสารีบุตรก็ไม่คิดที่จะฟังใช่ไหมครับแต่ว่าพระธรรมเนี่ยอาศัยภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาพระธรรมไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมเนี่ยจะต้องใช้ภาษาบาลีอย่างเดียวนะครับดังข้อความในทีฆนิกายสีละขันธวัคดังนี้นะครับท่านพระอานนท์แสดงเนื้อความนี้ว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละเอียดโดยไนยะต่างๆตั้งขึ้นด้วยอัธยาศัยมิใช่น้อยสมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์ต่างๆลึกซึ้งโดยธรรมะอรรถเทศนาและปฏิเวทะมาสู่คลองโสตะสมควรแก่ภาษาของตนของตนของสัตว์โลกทั้งปวงใครเล่าที่สามารถเข้าใจได้โดยประการทั้งปวงแต่ข้าพเจ้าแม้ใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดให้เกิดความประสงค์ที่จะสดับก็ได้สดับมาอย่างนี้นี่ ท่านพระนนท์นะครับคือแม้ข้าพเจ้าก็ได้สดับมาโดยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจด้วยภาษาของตนของตนและเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้ยกข้อความในพระไตรปิฎกนะฮะในสาระที่ว่าถ้าเป็นคำจริงทุกอย่างนะครับก็เป็นรวมลงในพระพุทธพจน์หมดเลย
2: ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยครับพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงแล้วก็มีผู้เป็นสาวกคือผู้ที่เกิดตามคำสอนของพระองค์คือเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นนะครับก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาแล้วก็มีพระสาวกคือผู้ที่ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็มีพระสูตรส่วนหนึ่งนะครับมีผู้ถามท่านพระอุตตระเถระนะครับว่าการที่พระคุณเจ้าได้กล่าวธรรมะแก่ผู้อื่นพระคุณเจ้าเอามาจากไหนท่านก็เลยกล่าวด้วยข้ออุปมานะครับว่ามีกองข้าวเปลือกกองใหญ่อยู่กองหนึ่งผู้ที่มีกำลังมีความสามารถแค่ไหนมีกระเช้าบ้างมีตะกร้าบ้างที่จะไปเอาข้าวเปลือกนั้นพอเอามาแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาข้าวเปลือกมาจากไหนคนนั้นก็จะบอกว่าเอามาจากข้าวเปลือกกองใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่เป็นสาวกที่กล่าวคำจริงทั้งหมดก็ได้ฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่คือข้อความที่ปรากฏโดยสรุปจากอุตตรสูตรนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงนะครับก็ล้วนแล้วแต่กล่าวคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดพระอัสสชิเถระซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวธรรมะกล่าวคำจริงแก่อุปติสสะปริภาชกคือท่านพระสารีบุตรคำที่ท่านกล่าวมาจากไหนก็ต้องมาจากการที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องก็จะไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แล้วทุกคนก็ได้ยินคำว่าพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมและผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเป็นรัตนะเพราะฉะนั้นจะไม่เคารพในพระสงฆ์หรือในสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลได้อย่างไร
6: การที่เราเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นบางทีเราเห็นพวกสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะเราก็อยากจะซื้อหามาเลี้ยงดูเขานะแต่จริงๆแล้วเราก็คงจะได้รับความสุขจากความเพลิดเพลินจากที่เราเลี้ยงเขามาแต่คราวนี้พอได้ฟังท่านอาจารย์เราก็ไปคิดใหม่อีกอย่างนั้นเราต้องเอาออกจากการเลี้ยงดูของเรานะก็อพยพเอาไปให้คนอื่นเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดคิดขึ้นมาอีกว่าก็กลับไปเอามาเลี้ยงใหม่มันก็จะวนเวียนอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็อยากจะเรียนถามจะปฏิบัติต่อจากนี้ไปอยากขอคำแนะนำท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะมีสัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงแล้วนะคะตอนกำลังเลี้ยงอยู่จริงไหมคะ
6: จริงครับ
0: ค่ะเอาไปให้เขาจริงไหมคะ
6: จริงครับ
0: เอากลับมาใหม่จริงไหมคะ
6: ครับก็จริงนะครับ
0: จริงทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแม้แต่คิดว่าเราจะเปลี่ยนหรือเราจะทำหรือเราจะให้ดีขึ้นขณะนั้นจริงไหมคะที่คิดอย่างนั้น
6: จริง
0: ค่ะทุกอย่างจริงเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่ให้เราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการสะสมที่เราไม่รู้ตัวเลยกำลังนอนแล้วก็ลุกขึ้นเป็นเราหรือว่าสะสมมาที่ขณะนั้นมีปัจจัยทำให้ลุกขึ้นเดินไปก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีจิตเห็นมีจิตคิดสารพัดเรื่องทั้งหมดจริงเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นตามการสะสมของแต่ละคนในแต่ละวันแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาของความไม่รู้ที่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเพราะฉะนั้นจากการเห็นหนึ่งขณะต ามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเห็นนี่ไม่ใช่หลายขณะเลยค่ะเพียงแค่หนึ่งขณะระดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะอื่นเนี่ยเกิดสืบต่อเดี๋ยวนี้เองเป็นอย่างนี้แต่จิตอื่นๆไม่ได้ทำกิจเห็นแต่นำมาซึ่งการคิดการจำในสิ่งที่เห็นพร้อมกับความคิดต่างๆกันไปแล้วแต่ใครจะทำอะไรจากที่กำลังเห็นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปห้ามหรือไม่ได้ไปปรับปรุงหรือว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วแต่จากการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าไม่ว่าใครจะคิดอะไรเราหรือเขาหรือชาวต่างชาติที่โน่นที่นี่ที่นั่นในโลกหรือแม้บนสวรรค์แต่ละหนึ่งก็คิดไปตามการสะสมเทพแต่ละองค์ก็คิดไม่ซ้ำกันที่จะมาเฝ้าพระเจ้าก็มีที่ดีดพินก็มีที่จะไปสวนนันทวันก็มีต่างคนก็ต่างคิดตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังความจริงว่าทั้งหมดเนี่ยจริงถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะขยับเคลื่อนไหวจะพูดจะคิดจะทำทั้งหมดเนี่ยจริงหมดเลยแต่ไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสองคนบ้านเดียวกันคิดต่างกันทำต่างกันตามเหตุตามปัจจัยซึ่งต่างคิดต่างทำเกิดแล้วจะไปแลกกันก็ไม่ได้ให้เข้ามาคิดอย่างที่เราคิดก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือคิดจะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งใดจะเกิดต้องเป็นสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อรู้ว่านี่แหละคือความจริงความจริงก็คือว่าไม่มีใครสักคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงการสะสมมาที่จะเป็นแต่ละคนแต่ละความคิดเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าถึงจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงที่เปลี่ยนไปนั่นน่ะคิดว่าเราเปลี่ยนคิดว่าเราคิดอย่างนี้ทำให้เราทำอย่างนี้แต่ความจริงก็คือการสะสมที่แต่ละหนึ่งสะสมมาที่จะทำให้คิดอย่างนั้นและทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเคยเข้าใจว่าเป็นเราหมดและก็เคยยึดมั่นในความเป็นเราทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดนึกมานานแสนนานกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนานค่ะเท่ากับที่ได้เคยเป็นเรามาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคิดก็จริงไม่ใช่ไม่จริงแต่คิดไม่ใช่เห็นต่างคนก็ต่างคิดตามการสะสมคิดแล้วก็หมดไปคิดใหม่ละคิดก็คิดแต่ละคำแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องยากที่ว่ามีปัจจัยเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นปรากฏเหมือนพร้อมนิมิตเลยนิมิตหมายความว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆกันอย่างเสียงเหมือนกับว่าเกิดดับเร็วมากแต่ไม่เท่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าเสียงยังไม่ทันดับเลยค่ะมีความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นกุศลและอกุศลในเสียงนั้นแล้วก่อนที่เสียงจะดับไปแล้วใครจะรู้ได้ในการเกิดดับที่เร็วมากแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพธรรมะของพระองค์ต้องต่างกับคนอื่นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นคำสอนที่ทรงแสดงนะอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือซึ่งพระปัญญาของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นเราก็ฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆรู้ว่าสิ่งนี้จริงแต่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าไม่ใช่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้รู้ความจริงเมื่อได้ทรงแสดงความจริงแล้วผู้ที่เริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกนะคะก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกระทั่งละคลายความเป็นเราแม้คิดนะคะคิดแล้วก็ดับไปพรุ่งนี้จะทำอะไรเนี่ยคิดแล้วใช่ไหมคะแต่จะทำหรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าจะจากโลกนี้ไปก่อนที่จะเป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นข้างหน้าต่อไปแม้เพียงหนึ่งขณะก็ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดสิ่งที่แล้วมาเรียกกลับมาอีกไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ไม่ย้อนกลับมาที่จะเป็นอย่างนั้นอีกได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือณกาลครั้งหนึ่งในสังสารวัฏเหมือนกับชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะที่นี่มีมานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ หรือที่อื่นๆที่เราเคยไปมามีมานานเท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าจิตจะมีการเห็นการได้ยินเกิดดับแถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินได้ฟังคำที่เป็นการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วพอที่จะเป็นปัจจัยให้เห็นประโยชน์ของการได้ยินได้ฟังอีกแม้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าจะจากโลก

0: ฝันเนี่ยนะคะต่างกันตรงที่ฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้คิดเหมือนเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างไรก็คิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแต่ในฝันไม่มีสิ่งที่ปรากฏค่ะแต่จำไว้หมดเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กมาประสบอะไรบ้างก็วิจิตพิสดารมากสัญญาความจำก็เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแค่คิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกิดมาก็มีขณะที่ไม่ได้คิดไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสลับกันอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะตายก็เท่านี้เองและสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกตอนเย็นใกล้จะมาถึงแล้วก็จะเห็นสิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งนี้แล้วก็ไม่เห็นอีกเป็นอย่างนี้ตลอดทุกชาติเพราะฉะนั้นการฟังก็คือให้รู้ว่ามีจริงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละแต่สั้นมากน้อยมากแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นแม้แต่จะคิดว่าเราจะทำความดีเพราะว่าเห็นโทษของอกุศลกับความไม่รู้ขณะนั้นคิดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยให้ทุกคนคิดอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้แต่คิดแล้วดับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัย
1: ที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าธรรมะทีละหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่ธรรมะปรากฏลักษณะทีละอย่างใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่มีอะไรปรากฏจะรู้สิ่งนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่เมื่อปรากฏแล้วไม่รู้ใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการศึกษาชื่อหรือว่าเรื่องราวของธรรมะเพื่อเข้าใจตัวธรรมะ
0: ค่ะใครรู้แล้วค่ะ
1: ปัญญารู้ค่ะ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงให้คนอื่นได้รู้ตาม
1: เพราะฉะนั้นการศึกษาหรือว่าการที่จะศึกษาโดยถูกต้องที่ใช้คำว่าตั้งตนไว้ชอบนะคะท่านอาจารย์จะมีทั้งคำว่าทั้งตั้งมีตนด้วยนะคะท่านอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมยังไงคะ
0: ตั้งตนไว้ชอบเป็นเราตั้งตนไว้หรือเปล่า
1: จริงๆไม่ใช่อ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ลืมคำแรกธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งแสดงไว้ประมวลไว้แล้วว่าได้แก่จิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะก็เห็นนั่นเห็นนี่ได้ยินนั่นได้ยินนี่คิดนั่นคิดนี่ลิ้มรสนั่นลิ้มรสนี่นะคะลืมถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งใดๆก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังธรรมะแล้วลืมจึงต้องฟังบ่อยๆให้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงอย่างนี้จะปรากฏว่ามีได้ไหมเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏโดยลืมว่าเพราะธาตุรู้ต่างหากที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยขาดเลยแล้วแต่ว่าจะเห็นเป็นธาตุรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏว่ามีจริงๆพอได้ยินก็เสียงมีจริงๆพุ่งความสนใจใส่ใจแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ลืมสนิทคำแรกถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เราฟังเนี่ยทีละหนึ่งมั่นคงจริงๆว่าขณะเนี้ยเรากำลังพูดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏลืมว่าก่อนพูดถ้าไม่มีจิตคิดเสียงจะออกมาได้ไหมปากลิ้นจะขยับไปได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ลืมสนิทเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏเพราะธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นแม้แต่เดี๋ยวนี้และทุกๆขณะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ไม่ปรากฏคนตายไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตไม่เห็นก่อนตายมีเห็นไม่ได้ยินก่อนตายมีได้ยินแล้วก็คิดนึกตายละไม่มีทางที่ศพหรือว่าซากศพหรือรูปนั้นจะคิดนึกอะไรได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะความจริงก็คือว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะมีสองอย่างที่ต่างกันคือสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยสักอย่างธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและจะเกิดเองตามความพอใจก็ไม่ได้ต้องมี

0: มีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเฉพาะเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะใครจะรู้เพราะไม่รู้จึงหลงยึดถือว่าเป็นเราทั้งคิดทั้งเห็นทั้งกะอย่างนั้นเตรียมอย่างนี้แต่ความจริงก็คือทั้งหมดก็เป็นธาตุรู้โต๊ะเก้าอี้คิดอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและทุกคำอย่าเพิ่งผ่านเลยไปตราบใดที่ขณะนี้มีธาตุรู้แต่ยังไม่รู้ความจริงว่าธาตุรู้ไม่มีรูปร่างเลยเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เช่นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธาตุรู้คือธาตุที่เห็นเกิดขึ้นเห็นและดับและใครจะสามารถเข้าใจถึงความจริงที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตเห็นเกิดและดับหนึ่งขณะขณะนี้เห็นไม่เห็นดับเลยสักขณะเดียวเห็นหมดเลยโต๊ะก็เห็นอะไรก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเห็นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นี่เพียงแค่เห็นอย่างเดียวและได้ยินล่ะแล้วคิดนึกล่ะทั้งวันก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นรู้ตั้งแต่เกิดขณะใดที่มีอะไรปรากฏนั่นแหละคือธาตุรู้กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะคิดขณะนั้นก็เป็นธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นคิดหลังจากที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะได้เข้าใจว่านี่คือพระธรรมที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดนี่คือการที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะว่าที่เคยเป็นเราก็คือธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นหลากหลายมากแต่ละคนเป็นแต่ละหนึ่งในบ้านมีกี่คนแล้วก็ทั้งประเทศมีกี่คนทั้งโลกมีกี่คนและโลกอื่นนะคะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจิตธาตุรู้เกิดดับนับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้เลยแต่มีจริงๆนะคะขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏฟังแล้วก็จะไปเตรียมอะไรไหมคะเตรียมทันไหมค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นเลยคิดได้ค่ะคิดได้และคิดก็มีทั้งคิดดีคิดไม่ดีด้วยถ้าคิดจะทำดีเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่โสภณะเจตสิกเริ่มรู้ละคิดไม่ใช่เราแล้วก็คิดที่ดีก็เพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากมีทั้งเจตสิกที่ดีเจตสิกที่ไม่ดีและจะรู้ไหมว่าขณะนั้นที่คิดเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพที่ตรึกคิดวิตกกะเพราะจำแต่ละหนึ่งขณะที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะอาศัยปัจจัยหลายอย่างละเอียดมากแต่ก็เพียงชั่วหนึ่งขณะที่เกิดและดับนี่คือกว่าจะเข้าใจเพื่อที่จะละความเป็นเราก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับความคิดนึกและความเข้าใจจากการศึกษาธรรมะเนี่ยต่างกันมากหรือว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเข้าใจถูกจริงๆเนี่ยก็คือเข้าใจธรรมะทีละหนึ่งเลือกไม่ได้แต่ถ้าเป็นความคิดนึกของคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่ารู้อะไรหลายๆอย่างรวมๆกันพร้อมๆกันไปเลยนะเช่นเห็นคนนั่งอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเหมือนกันเลือกได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะจากเราเลือกเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเลือกฉันทะเจตสิกไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยค่ะทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่จิตหนึ่งขณะมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยไม่ใช่เราที่เลือกทำไมคนนี้เลือกสีแดงทำไมคนนั้นเลือกสีเขียวเป็นคนเลือกหรือว่าเป็นการสะสมมาที่พอใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดการที่จะต้องการสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะจะข้ามผ่านไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวไม่ได้แต่ต้องเข้าใจแต่ละคำแต่ละอย่างเช่นแม้แต่การเลือกเราเลือกหรือว่าสะสมมาที่จะพอใจที่จะต้องการสิ่งนั้นอย่างการทำกุศลเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะการศึกษาธรรมะให้เข้าใจเป็นกุศลแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจต้องเป็นอกุศลกุศลในการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนกุศลในการที่จะช่วยคนชราคนยากไร้แล้วแต่ขณะนั้นใครเลือก ต่างคนต่างทำตามการสะสมซึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าสงสัยอะไรก็ศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้ความกระจ่างว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะที่เป็นจิตหรือเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งจนกว่าจะมีความมั่นคงว่านี่คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่คนอื่นฟังได้แล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังด้วยความหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนี้ซึ่งขณะนั้นก็โลภะความติดข้องไม่ใช่ปัญญา
1: ดูเหมือนว่าความเข้าใจถูกตามธรรมะนี่ฮะจะตรงข้ามกับความคิดนึกของคนทั่วไปในทุกประเด็นทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ค่ะเพราะถ้าเข้าใจอย่างที่พระเจ้าตรัสรู้ทรงแสดงก็ไม่ต้องฟังแต่ฟังเพราะไม่รู
1: ้ให้ครวญดูนะท่านอาจารย์อย่างถ้าไม่ฟังธรรมะก็เห็นว่ารู้รวมๆไปเลยคนเยอะๆหลายคนอยู่พร้อมๆไปเลยเห็นได้ยินก็พร้อมกันพร้อมก็โกรธเห็นปุ๊บก็โกรธปั๊บรวมกันไปหมดแต่ธรรมะก็ทีละหนึ่ง
0: แต่เห็นก็ไม่ใช่ได้ยิน
1: คนเริ่มต้นเนี่ยเข้าใจยากว่าเลือกไม่ได้เขาก็คิดว่าเขาจะเอาเนี่ยก็หยิบนะฮะจะไปนี่หยิบจะทานขนมจีนน้ำยาหรือ
0: เพื่อฉะนั้นการฟังธรรมะต้องตามลำดับถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราต้องฟังให้เข้าใจก่อนถึงจะรู้ว่าแม้เลือกขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมมา
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีแต่ความเป็นเราเนี่ยก็คือเลือกเพราะว่าเห็นไปเองว่าเป็นเรา
0: เพราะยังไม่เข้าใจธรรมะแม้ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ลึกลงไปถึงจิตที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างแม้แต่การที่มือนะคะจะเอื้อมไปเพราะอะไรทำไมไปหยิบขนมแทนที่จะหยิบผลไม้เห็นไหมคะก็มีปัจจัยทั้งนั้นที่สะสมมา
1: เขาก็คิดกันไปเป็นเรื่องราวนะครับถ้าคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีหน่อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความพร้อมเขาก็บอกว่าเลือกไม่ได้ชีวิตคุณเลือกไม่ได้ได้แค่นี้แต่ถ้าคนไหนที่มีสตางค์หน่อย
0: หรือว่าใครเลือกได
1: ้เขาคิดแล้วว่าคนไหน
0: ไม่ค่ะคิดก็คิดไปสิคะใครจะคิดยังไงก็ตามแต่ว่าความจริงใครเลือกได้เลือกเกิดได้ไหมเลือกที่วันนี้จะไม่เจ็บไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมต้องตรงแค่นี้ยังไม่คิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ก็ไม่เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นนะครับการฟังที่เข้าใจขั้นต้นว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปที่เราว่าเราเลือกรับประทานอาหารชนิดโน้นชนิดนี้หรือหยิบของโน้นของนี้แต่ก็เป็นความเป็นไปของจิตเจตสิกรูปที่เป็นไปอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะก็จะไม่สามารถถึงการที่จะรู้ธรรมะทีละหนึ่งที่เลือกไม่ได้ตามเหตุตามปัจจัยเลยจริงๆนะครับ
0: ก่อนฟังพระธรรมนะคะเราเลือก
1: ใช่ครับ
0: พอฟังพระธรรมแล้วอนัตตา
1: อนัตตา
0: แค่นี้พอไหมพอได้ยินคำว่าอนัตตาก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยหรือว่าแล้วเป็นยังไงล่ะอนัตตาน่ะอะไรก็ต้องตอบไปอีกไม่ใช่เผินๆว่าตอบคำเดียวว่าอนัตตาแล้วอะไรล่ะเห็นอนัตตาหรือได้ยินอนัตตาใช่ไหมต้องมีความละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆถึงจะมั่นคงว่าอนัตตาคือสามารถจะเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าอนัตตาคนที่พูดอนัตตาแล้วโกรธได้ใช่ไหมหรือว่าพอพูดอนัตตาแล้วโกรธไม่ได้ใช่ไหมคะตามความเป็นจริงว่าทั้งที่พูดคำว่าอนัตตาก็โกรธแต่ว่าความเข้าใจอนัตตาในขณะนั้นมีหรือเปล่าว่าแม้ลักษณะที่โกรธก็เป็นอนัตตาไม่ใช่พูดว่าอนัตตาแล้วพอโกรธขณะนั้นเป็นความเข้าใจอนัตตาหรือพูดได้แต่ความเข้าใจแค่ไหนพูดคำว่าอนัตตาแล้วเข้าใจอนัตตาอะไรบ้างเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนได้ยินเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนกำลังโกรธเป็นอนัตตาแค่ไหนหรือว่าพูดคำว่าอนัตตาแต่เวลาโกรธไม่ได้เข้าใจลักษณะที่โกรธว่าไม่ใช่เรา เพราะฉันไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าเข้าใจระดับไหนเลือกไม่ได้เลยถ้ากำลังโกรธเพราะมีเหตุที่จะต้องโกรธแต่ก็ฟังมาแล้วว่าเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับปัจจัยในขณะนั้นว่ามีความเข้าใจมั่นคงพอที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่โกรธในขณะนั้นว่านี่แหละนี่แหละอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากโกรธแต่ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วและถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนตัวเองแต่ขณะนั้นเริ่มเข้าใจในสภาพที่ไม่ใช่เราที่เป็นความโกรธเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่ใช่แค่พูดคำนี้ได้ยินมานานชาติก่อนอาจจะเคยได้ยินชาติก่อนๆโน้นก็คงจะได้ยินพอถึงชาตินี้ก็ได้ยินอีกแต่เวลาเห็นเป็นอนัตตาหรือเปล่าไม่ใช่เราจะไปบังคับให้มีความเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไปพยายามให้เห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วแต่ว่าสะสมมามีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็เริ่มค่อยๆรู้ในธาตุที่กำลังเห็นโดยที่ว่าไม่ใช่เราที่จะไปพยายามทำเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะว่าการพูดหรือการเข้าใจว่าอนัตตาต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นนะคะจะรู้ได้ว่าเข้าใจในความเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นหรือเปล่า
2: ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าอนัตตาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีกรรมและผลของกรรมแล้วก็อย่างการเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมกับความเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะแต่กรรมคืออะไร
2: คือหมายถึงถ้าผู้ที่ศึกษาก็จะเข้าใจกันนะคะว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะที่เกิด
0: คงไม่ต้องถึงเจตสิกอะค่ะแค่ความจงใจยังไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเป็นจิตเป็นเจตสิกนะคะแต่ความจงใจมีไหม
2: มีค่ะ
0: ค่ะมีนะคะเดี๋ยวนี้มีจงใจหรือเจตนาหรือเปล่าเห็นไหมคะ
2: ตั้งใจฟังธรรมะก็
0: ความเข้าใจของเรามากน้อยแค่ไหนแค่รู้ว่าเจตนาความขวนขวายที่จะกระทำสภาพที่จงใจเหมือนกับหัวหน้านักเรียนเนี่ยค่ะสหชาตธรรมธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นกับความจงใจก็เป็นไปตามความจงใจนั้นว่าจะทำอะไรเช่นในขณะที่กำลังนั่งอย่างเงี้ยนะฟังอย่างเงี้ยปกติเนี่ยมีไหมไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะว่าลักษณะที่ขวนขวายจงใจเนี่ยมีทุกขณะจิตเมื่อจิตเกิดขณะใดต้องมีเจตสิกสภาพที่จงใจเกิดร่วมด้วยขวนขวายกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเกิดพร้อมตนให้กระทำกิจเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะกว่าจะรู้จักคำนี้จริงๆว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรและขณะนี้มีไหมเพราะฉะนั้นเราฟังจากตำราเนี่ยมีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกเดือนแต่เดี๋ยวนี้ใครจะรู้เจตนาเจตสิกก็พูดไปแต่ว่าผู้ที่ตรงจะรู้ว่าเข้าใจอะไรเข้าใจระดับไหนเข้าใจในสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือว่าเพียงเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแม้ในขณะที่เห็นแต่ต่างกับกุศลและเจตนาและอกุศลและเจตนาทั้งหมดค่ะมีคำตอบในคำสอน45พรรษาเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจถูกเป็นที่พึ่งในการที่จะรู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว
3: ้เชิญคุณมนทาครับ
4: กับท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านนะคะเรื่องอนัตตาอย่างวันนี้ก็วันที่1กรกฎาคมมันเหมือนว่าเป็นการกำหนดไว้เหมือนไม่ใช่อนัตตา
0: คิดมีจริงๆหรือเปล่าคะ
4: มีจริงค่ะ
0: ไม่ให้คิดถึงวันพุธที่1กรกฎาคมได้มั้ย
4: ไม่ได้เพราะรู้แล้วก็จำไว้แล้ว
0: ค่ะเพราะมีปัจจัยที่จะให้คิดคำนี้ค่ะคนอื่นไม่เห็นคิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้มีใครคิดบ้างคะวันพุธที่1กรกฎาคมเนี่ยมีใครคิดบ้างแต่คิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้คิด
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็คิดไปนะฮะแต่พอได้เข้าใจธรรมะบ้างเนี่ยเลือกอะไรก็ไม่ได้นะฮะตอนนี้ใครจะไปเลือกเห็นใครจะไปเลือกได้ยิน เลือกได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือแม้กระทั่งเลือกคิดนึกใช่ไหมฮะคุณวนทาก็คิดเรื่องวันพุธที่1กรกฎาคมนะฮะผมก็จะคิดตามเหมือนกันว่าดีเหมือนกันวันนี้วันหยุดธนาคารรถไม่ค่อยติดแต่ถ้าก่อนที่นี่ไม่ได้พูดผมก็อาจจะไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกราบท่านอาจารย์ครับว่าธรรมะนี่แสดงความเป็นอนัตตาจริงๆเนี่ยว่าเลือกก็ไม่ได้ให้เห็นได้ยินก็ไม่ได้เลือกให้จะคิดให้เหมือนกันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เห็นในความเป็นอนัตตานั้น
0: เพราะไม่รู้มานานนับไม่ถ้วนเลยในสังสารวัฏและยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราด้วยนานแสนนานมาแล้วอัตตสัญญาจำไม่มั่นคงเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้เพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จำไม่พอแต่ต้องมีการไตร่ตรองการพิจารณาเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีขณะนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีอะไรก็ไม่มีอะไรหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้วดับเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมจากใครต้องรู้ด้วยจากผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนอีกไม่ได้เลยแล้วก็ค่อยๆฟังว่าเห็นเนี่ยเลือกได้ไหมคนตาบอดไม่มีตาคือจากขู่ประสาทะทำยังไงก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นแค่นี้ค่ะยังต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดเห็นและเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยจะมีเห็นเปล่าๆโดยไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่เห็นและเราก็ลืมเวลานี้ใครคิดถึงเห็นบ้างคิดถึงแต่สิ่งที่ถูกเห็นหรือแม้แต่คิดใครคิดถึงคิดบ้างหรือใครคิดถึงเรื่องที่คิดวันพุธที่1กรกฎาคมแต่จิตต้องคิดแต่ละคำถ้าไม่มีจิตคิดนะคะไม่มีธาตุรู้ที่กำลังคิดอย่างนั้นคำว่าวันพุธที่1กรกฎาคมก็ไม่มีในใจที่จะเป็นคิดถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนทุกคนต้องยอมรับแม้แต่คนที่ในครั้งพุทธกาลที่มีคำสอนต่างๆมากมายก็ไม่สามารถที่จะคิดความจริงข้อนี้ได้พอถึงยุคปัจจุบันถ้าไม่ศึกษาธรรมะจริงๆว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่างคนต่างคิดไปแต่ที่จะคิดว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละไม่ใช่ใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปและจะเป็นใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไหนของเราสิ่งนั้นไม่มีอีกแล้วแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วเราอยากจะไปรู้การเกิดดับความเป็นอนัตตานั่นคือความเป็นเราและความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ความรู้กับความไม่รู้ก็ไกลกันมากกำลังเห็นก็ไม่รู้มานานถึงการเกิดดับกว่าจะค่อยๆเข้าใจเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและขณะใดที่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างอื่นต้องไม่มีเพราะว่าธาตุรู้เกิดขึ้นจะใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยเพียงหนึ่งขณะเพื่อรู้สิ่งเดียวขณะเดียวแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะเร็วสักแค่ไหนซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแสนนานใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ในอดีตปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่ารู้ว่ากำลังฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยค่อยๆเข้าใจถูกยังไปรู้แจ้งไปจากแจ้งการเกิดดับอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าต้องเป็นการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราที่พยายามจะไปเข้าใจให้มากๆแต่การฟังแต่ละครั้งเนี่ยคือเข้าใจขึ้นมั่นคงหรือยังถ้ามั่นคงสามารถที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดที่ชื่อว่าปฏิปัตติคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยปรากฏมาแล้วแต่ไม่เคยรู้อย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะมีใครบ้างที่ไม่รู้แข็งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้ กระทบแข็งแข็งปรากฏกี่ครั้งแต่ใครรู้ความเป็นธรรมะของแข็งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเห็นต้องอย่างเดียวกันค่ะเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปเหมือนเสียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปเหมือนกลิ่นเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไปทุกอย่างเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะก่อนฟังเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่พอฟังแล้วความไม่รู้ที่มีมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงไม่เกิดขึ้นในขณะที่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงๆชั่วคราวแล้วก็หมดไป
3: ครับจริงๆเรื่องเวลาก็มีปรากฏอยู่ในชาดกที่พระโพธิสัตว์ก็ได้ถามลูกศิษย์นะครับว่าอะไรย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนี่คือคำถามของพระโพธิสัตว์ซึ่งลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นครับเป็นผู้ที่เมาด้วยความสำคัญตนคิดว่าที่อาจารย์สอนทั้งหมดเนี่ยตัวเองรู้เท่าอาจารย์ก็ไม่มีความเคารพในอาจารย์พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าจะกำจัดความสำคัญตนของลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าเราจะถามปัญหาพวกท่านพระโพธิสัตว์ก็ถามว่าอะไรย่อมกลืนกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเองนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือใครเป็นผู้กลืนกินการซึ่งเป็นผู้ที่ดับตัณหาได้ลูกศิษย์ตอบไม่ได้สักคนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าให้เวลาคิด7วันจนกระทั่ง7วันผ่านไปครับลูกศิษย์แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครตอบได้พระพุทธศาสนาก็เลยกล่าวให้ได้เข้าใจว่าทุกท่านทุกคนมีศีรษะที่ตั้งอยู่บนคอเนี่ยแต่ว่าหาใครสักคนที่มีสติปัญญาไม่มีเลยนะครับคือเป็นการกล่าวให้ได้เข้าใจว่าขณะนี้ลูกศิษย์กำลังเมาด้วยความสำคัญตนนะครับคำถามที่ถามนั้นคำตอบก็คือการเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์และตัวมันเองคือการเวลาไม่ได้กินเนื้อกินหนังของมนุษย์แต่ว่าเวลาที่ผ่านไปผ่านไปนี่นะฮะชีวิตของแต่ละคนก็สั้นเข้าสั้นเข้าใช่ไหมครับและเวลาที่ผ่านไปอย่างขณะที่รับประทานอาหารเมื่อสักครู่นี้กลับมาอีกได้ไหมไม่ได้ครับก็ผ่านไปเรื่อยๆนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งและที่บอกว่าใครเป็นผู้กลืนกินการซึ่งเป็นผู้ดับตัณหาได้ครับก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ดับตัณหาได้ไม่มีการเกิดอีกเลยไม่มีการเกิดขึ้นไปใหม่ของสภาพธรรมะก็ไม่มีเหตุที่จะให้บัญญัติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ที่เกิดมาที่มีอายุเท่านั้นเท่านี้อีกแล้วนี่คือความเป็นจริงที่พระโพธิสัตว์แม้ในครั้งนั้นนะครับยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงแต่ว่าความคิดคล้อยตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นเป็นไปได้และที่น่าอัศจรรย์ก็คือลูกศิษย์ทั้ง500นี่ครับในชาติที่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาได้ฟังพระธรรมแต่ว่ามีความสำคัญตนว่าตัวเองได้รู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะกำจัดความสำคัญตนของภิกษุทั้ง500รูปนี้ก็ได้กล่าวเรื่องในอดีตก็คือมูลปริยายชาดกซึ่งพระสูตรนี้คือมูลปริยายสูตรซึ่งลูกศิษย์คือพระภิกษุที่ในชาติที่ได้บวชเป็นพระภิกษุเนี่ยครับได้ฟังความจริงนี้ก็รู้เลยว่าตัวเองยังไม่รู้อีกมากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีอีกมากที่เราไม่รู้แต่เราสำคัญว่าได้รู้ก็รู้ตัวตามความจริงด้วยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและในที่สุดครับภิกษุทั้ง500รูปนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต
0: ์ค่ะและพอตรัสรู้แล้วการเวลาคืออะไร
3: นี่ครับเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อจะมีการบัญญัติว่าเป็นช่วงเวลานั้นเวลานี้ได้ไหมครับก็ต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปครับซึ่งท่านอาจารย์ครับในความเป็นปกตินี้ก็อกุศลธรรมก็เป็นปกติก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันแต่ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแม้ว่าจะมีอกุศลมากแต่ว่ายังไม่ถึงที่จะเป็นเครื่องกั้นการรู้แจ้งธรรมะนี้ก็ถ้าผู้นั้นสะสมเหตุที่ดีมามีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนี่ก็สามารถที่จะอบรมปัญญาได้อาจารย์ครับ
0: ใครไม่มีอกุศลแล้วก็อกุศลระดับไหนเนี่ยเลือกได้ไหม
3: ไม่ได้ครับท่านอาจารย์
0: แต่ถ้ามีความเข้าใจอกุศลที่เกิดไม่ว่าระดับไหนปัญญาที่สะสมมาสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ไหมว่านั่นคือธรรมะ
3: ครับสามารถเข้าใจถูกได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกลองคิดถึงความจริงไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็พยายามไปทำทุกอย่างคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดเนี่ยถูกไหมไม่มีความเข้าใจมีความเข้าใจนิดหน่อยความเป็นตัวตนมีมากก็จะไปพยายามอีกจะฟังทั้งคืนจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยเป็นความเข้าใจถูกได้ไหมสามารถที่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหมแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงอาจหารคือมั่นคงว่าเป็นธรรมะถึงแม้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้ฟังมาว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะรู้ได้โดยอย่างไรฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดจะโกรธจะริษยาจะตรณีจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นก็สามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่หมายความว่าแล้วเราจะไปเอาปัญญาที่สามารถรู้ความจริงว่านี่ไม่ใช่เราเป็นธรรมะมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรงว่าจากความเข้าใจขั้นแรกไม่เปลี่ยนทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอวิชชาได้ยินคำนี้และถ้าขณะที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเป็นธรรมะและอวิชชาอยู่ไหนใช่ไหมคะก็มีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่หลากหลายมากแต่ยังไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามีความเป็นตัวตนพยายามไปสร้างไปทำความรู้นิดเดียวเนี่ยให้ไปเข้าใจหมดว่านี่ก็ธรรมะนั่นก็ธรรมะพยายามที่จะฟังมากๆให้รู้ธรรมะเร็วก็ด้วยความเป็นตัวเราด้วยความเห็นผิดและด้วยโลภะเพราะฉะนั้นก็ตามโลภะไปตกหลุมของโลภะไปตลอดถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆแต่ถ้ามีความมั่นคงว่าถูกต้องเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงและหนทางที่จะรู้ก็มีค่ะคือค่อยๆเข้าใจไม่ว่าจะอะไรทั้งนั้นนะคะถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นไม่มีความเป็นเราไม่มีตัณหานะคะไม่มีทิฏฐิไม่มีความสำคัญตนที่จะมาทำให้ไม่เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าจะเข้าใจวันนี้ทั้งหมดอย่างที่ได้ฟังได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้นะคะแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการรู้เหตุว่าเข้าใจเพราะอะไรไม่ใช่ไปนั่งคิดเองแต่ว่าด้วยความเคารพในทุกคำที่ได้ฟังว่าลึกซึ้งมากแต่สามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาสจะได้ฟังเพราะเหตุว่าฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย
5: คำที่ขจัดความมืดพระธรรมเป็นแสงสว่างที่ส่องขจัดความมืดคือความไม่รู้ในจิตเพราะทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้จากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเชอราตันสุขุมวิท19ตุลาคม2560

0: ไม่เคยได้ฟังคำจากคนอื่นที่เหมือนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคำไม่ว่าชาติไหนจะเกิดมากี่ครั้งก็ตามก็จะเห็นได้ค่ะว่าแม้แต่คำเดียวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแสงสว่างอย่างยิ่งที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทำให้สามารถเข้าใจความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยด้วยแสงใดๆทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในความมืดมานานไม่รู้อะไรเลยทุกชาติไปในสังสารวัฏจนกว่ามีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมซึ่งแต่ละคำก็เป็นแสงที่ส่องให้เห็นความจริงของสิ่งที่กำลังมีทุกขณะ
1: ข้อความหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันในอรรถกถาวิพังคปกรณ์นะครับกล่าวว่าจริงอยู่ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว์จะถึงความย่อยยับไปโดยพลันอันขจัดได้ด้วยเดชแห่งพระสัทธรรมของพระองค์ได้โดยประการใดๆพระองค์ก็ทรงประกาศธรรมนั้นโดยในอันย่อและพิสดารดังนั้นความที่กล่าวว่าเป็นความมืดในหทัยคือในจิตของเวไนยสัตว์เนี่ยอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้ก็มืดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงซึ่งเปิดเผยสิ่งซึ่งซ่อนเร้นปิดบังมานานแสนนานในสังสารวัฏเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะปรากฏเสมือนว่าไม่เกิดและไม่ดับเลยสืบเนื่องติดต่อกันจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำให้คิดไม่เห็นยังจำสิ่งที่เคยเห็นไม่ใช่แค่จำยังคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นยาวด้วยเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติทั้งชาติก็ได้ก็แสดงเห็นความจริงว่าไม่มีการที่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏมีชั่วขณะที่ปรากฏเช่นคำของพระองค์สำหรับที่จะฟังไตรตรองเป็นความจริงซึ่งลึกซึ้งแต่รู้ได้แต่ว่าไม่ใช่โดยรวดเร็วแต่ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงให้ค่อยคิดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเลยเห็นไม่ได้เกิดขึ้นและขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดขึ้นขณะนั้นกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแน่นอนและทันทีที่ผ่านพ้นสิ่งนั้นไปสิ่งนั้นหามีไม่แต่สัญญาสภาพจำไว้มั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเราเกิดทุกวันก็เราเห็นเราสุขเราทุกข์ทั้งหมดจากโลกนี้ไปแล้วเราที่เห็นมาแล้วที่สุขมาแล้วที่ทุกข์มาแล้วที่เคยเป็นเราอยู่ไหนไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวและที่เป็นคนเนี้ยถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายก็จะไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดก็ไม่รู้ทุกขณะความมืดมืดสนิทแม้ว่าได้ฟังธรรมะกว่าแสงสว่างจะสว่างพอก็ต้องมาจากแสงสว่างที่ค่อยๆสว่างขึ้นจากความมืดมิดก็เป็นการได้ยินได้ฟังคำซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะอธิบายความหมายของคำนั้นให้ลึกซึ้งได้จนกว่าจะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเห็นพระมหากรุณาคุณซึ่งเกิดจากพระบริสุทธิ์ที่คุณซึ่งเกิดจากพระปัญญาคุณว่าไม่มีผู้ใดเทียบได้เลยเพราะว่าใครก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือพรหมชั้นใดก็ตามก็ยังต้องมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามด้วยเหตุนี้แต่ละคำมีค่ามหาศาลนับคุณค่าประเมินประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าทำให้ความไม่รู้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งหมดสิ้นไปได้คิดถึงบุคคลในครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันเป็นต้นคนเหล่านั้นมาเฝ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์มืดไหมแต่ว่าแต่ละคำที่เขาได้ฟังเหมือนเราคำเดียวกันเลยค่ะทุกคำเป็นคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมาต่างชาติต่างการสะสมแต่ละชาติแต่ละชาติไปอัธยาศัยก็ต่างกันคนที่ได้ฟังและไตรตรองรู้ว่าสิ่งนี้จริงแท้แน่นอนแต่ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ทันทีที่ได้ฟังแต่เป็นความจริงแน่ก็มีความอดทนมีความเพียรมีการเห็นประโยชน์ ฟังต่อไปขณะนั้นนะคะความเข้าใจเกิดขึ้นค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าก่อนนี้ไม่เข้าใจแต่ละคำมีทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้ไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้แต่เตชะอานุภาพของคำที่กล่าวถึงสัจจะความจริงเดี๋ยวนี้ทำให้ผู้ที่ได้ยินแล้วที่ไตร่ตรองแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยคือรู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดและดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดและดับด้วยเหตุนี้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่คำของคนอื่นเลยนะคะแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทุกชาติไปที่จะได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆอบรมมั่นคงขึ้นจนกระทั่งค่อยๆ คลายความติดข้องในสิ่งซึ่งยึดถือว่าเป็นเราหรือของเรานานแสนนานไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวกว่าจะหมดความไม่รู้และความเป็นเราก็เพราะธรรมเตชะคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทำให้สามารถที่จะให้ปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆเข้าใจขึ้นได
1: ้การที่จะค่อยๆเปิดเผยในสิ่งที่มีจริงนะครับซึ่งก็ต้องเป็นกาลที่ยาวนานครับท่านอาจารย์กว่าที่ความมืดจะค่อยๆหมดไปครับ
0: นานแค่ไหนคะคุณอนุ
2: ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมแม้ใจนั้นจะเป็นใจที่มืดมนแค่ไหนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าก็ไม่เห็นจะมืดอะไรตอนนี้ก็เห็นได้ยินสว่างดีอะไรเงี้ยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าใจที่มืดมนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
0: ไม่รู้ทุกคำที่ได้ฟังเช่นธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงทำไมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าสิ่งนั้นไม่มีแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแค่นี้ก็ไม่รู้ละฟังสัก10ปีก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความลึกซึ้งซึ่งกว่าจะรู้จริงๆอย่างที่ได้ฟังทุกคำก็จะเป็นผู้ที่รู้ได้ว่าทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมาจากการตรัสรู้ซึ่งอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้เข้าใจขึ้นจนรู้ตามได้ความยาวนานไม่ต้องนับค่ะนับไม่ได้เลยแต่พิสูจน์ได้ว่าฟังมานานเท่าไหร่แล้วเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่าถ้าไม่เกิดจะมีเห็นไหมและก็ไม่ใช่มีแต่เห็นนี่ค่ะขณะได้ยินต้องไม่มีเห็นคนละอย่างกันเลยธาตุรู้ทางตาเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏธาตุรู้ทางหูเกิดขึ้นได้ยินเสียงจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้สิ่งเดียวกันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวกันไม่ได้ด้วยทุกอย่างมีความละเอียดมากที่จะแสดงให้เห็นว่าการฟังพระธรรมด้วยความเคารพก็คือฟังเพื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของแต่ละคำซึ่งลึกซึ้งไม่ประมาทเลยค่ะเพราะเหตุว่าความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะจริงแต่ว่าต้องไม่ใช่เพราะเราแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคนก็รู้เองค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็ไม่ต้องคิดถึงเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ติดตามไปสำหรับชาติต่อไปถ้าอีก10ปีต่อจากนี้ไปฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากวันนี้อีก10ปีก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็สืบต่อในชาติต่อไป
2: แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะขจัดความมืดในใจได้อย่างไร
0: คุณอนบเป็นคุณอนบหรือเปล่า
2: ก็ตอนที่ไม่ได้ไตร่ตรองในความเป็นธรรมะก็มีแต่ความเป็นเราน
0: ี่ค่ะค่อยๆสว่างแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่อยๆสว่างขณะที่มีความเข้าใจตั้งแต่ขั้นฟังขั้นพิจารณาว่าจริงแล้วไม่ใช่เรา
0: แต่สว่างอย่างนี้ยังไม่ใช่แสงอาทิตย์และพระปัญญาของพระองค์ก็ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆทั้งสิ้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยในสังสารวัฏก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปออกไม่ได้เปลี่ยนจากคนนี้ก็เป็นคนอื่นแล้วก็เป็นคนอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะสุขทุกข์จำได้หมดไหม
2: ก็ลืมไปหมด
0: ลืมไปหมดใช่ไหมคะยังไม่ทันจากโลกนี้เลยก็ไม่มีใครจริงๆแต่ว่าสภาพจำซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจำเวลานี้ก็กำลังจำไม่จำไม่ได้ค่ะ ถ้าไม่จำจะรู้ไหมคะว่าเป็นคุณอนกแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าไม่ใช่เราที่รู้ว่าเป็นคุณอนกแต่สภาพธรรมะที่จำทันทีที่เห็นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นใครและไม่ใช่มีคุณอนกคนเดียวในห้องนี้ทั้งหมดจำได้หมดเหมือนพร้อมกันเลยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำไปแต่จำผิดวิปลาสแล้วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนการละใดที่ได้มีการฟังพระธรรมไม่มีโอกาสหรือเวลาไหนที่จะประเสริฐเท่าที่ได้มีการได้ยินได้ฟังคำซึ่งแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานมากกว่าจะได้ตรัสรู้และถ้าพระธรรมอันตรธานก็ต้องอีกนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ความจริงคือสภาพธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดตามเหตุปัจจัยจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ24กันยายน2560เมื่อพูดถึงความจริงที่ไรท่านอาจารย์ก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เดี๋ยวนี้เป็นขณะอื่นเนี่ยจะไม่เป็นความจริ ง
1: ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไร
0: มีความคิด
1: เดี๋ยวนี้หรือเปล่า
0: ความคิดก็เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไร
0: ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วมีอะไรถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีแต่เรื่องราว
1: เรื่องราวเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
0: เรื่องราวที่คิดถึงเรื่องเมื่อวานก็ได้ครับก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี
1: ้ค่ะแล้วคิดเรื่องราวเดี๋ยวนี้หรือเปล่าม
0: ีความคิดที่คิดเรื่องราว
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้เพราะคิดเดี๋ยวนี
0: ้แม้จะคิดวางแผนข้างหน้าก็มีความคิดเดี๋ยวนี้ที่คิดเรื่องข้างหน้า
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นธรรมะคือเดี๋ยวนี้จริง
1: ๆทีละหนึ่ง
0: ขณะ
1: จิตใช่ไหมคะหรือเราเห็นไหมคะกว่าจะแม้คิดก็เป็นจิตถ้าไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจะคิดไหมคิดก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็เจตสิกที่เกิดนะอะไรบ้างสัญญาเจตสิกขณะนั้นคิดถึงอะไรกว่าจะรู้ว่าคิดก็คือจำถ้าไม่จำก็ไม่คิด
0: เพราะฉะนั้นความจริงก็คืออยู่นี่จริง
1: ๆค่ะแน่นอนค่ะนี่เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้รู้ว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่หามีไม่นี่ตลอดในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เลยหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเข้าใจผิดว่ามีอยู
0: ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดผิดคิดถูกอย่างไรก็เป็นความคิดที่กำลังมีในขณะนั้น
1: เพราะมีจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นคิด
0: นอกจากว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้แล้วธรรมะนั้นก็ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: แต่ละหนึ่งขณะจะคิดยังไงก็ตามแต่ก็ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยเห็นแต่ละหนึ่งขณะได้ยินแต่ละหนึ่งขณะทั้งหมดคือจิตเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะตามเหตุตามปัจจัยอนัตตาตลอดทาง
0: ปัจจัยทั้งหลายก็เดี๋ยวนี
1: ้ปัจจัยมีกี่ปัจจัย
0: มีหลากหลายมากมาย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจ
0: แล้วแต่ว่าปัจจัยไหน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1065ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ธรรมะเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้กว่าจะถึงวันนั้นนะคะไม่ต้องอ่อนอกอ่อนใจเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ต้องถึงค่ะแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจะถึงได้ยังไงแค่นี้ก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วใช่ไหมคะ
3: อาจารย์คุณวิไลครับเมื่อวานแล้วก็สนทนากันเรื่องมิจฉัตตะคือความเป็นผิดเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นตัวอย่างเลยว่าการศึกษาพระสูตรที่เป็นโทษเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิยกตัวอย่างอย่างเช่นฟังเรื่องพระสูตรที่แสดงถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เลยคิดว่าต้องดูจิตว่าจิตน่าประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงไหมอย่างเงี้ยครับขอเชิญ
4: พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็แสดงความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดและที่สำคัญนะคะไม่มีความเข้าใจในธรรมะที่ทรงแสดงเลยจะจับแค่คำเดียวเอามาใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งแม้แต่ที่อาจารย์อนบยกขึ้นมาเกี่ยวกับคำว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องเป็นเราแน่นอนแล้วที่สำคัญนะคะไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรและถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะไม่ศึกษาครบถ้วนคือทั้งพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเนี่ยซึ่งสอดคล้องโดยความเป็นธรรมะเป็นอนัตตาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่จิตซึ่งในพระอภิธรรมท่านก็แสดงชัดเจนนะคะว่าจิตเนี่ยเห็นไม่ได้แน่นอนทางตาเพราะฉะนั้นที่ดูจิตเนี่ยนะคะเห็นอะไรอาจจะคิดว่าจะเห็นแต่เห็นไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปเดียวที่ปรากฏทางตาก็คือวรรณธาตุเท่านั้นเองและข้อสำคัญก็คือว่าจิตนั้นเป็นธาตุรู้งั้นถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะก็เป็นเราที่จะดูและที่สำคัญนะคะเป็นความเห็นผิดด้วยถึงแม้ข้อความท่านจะแสดงว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดก็ไม่รู้นะคะว่าจิตคืออะไรแล้วก็ยังทำด้วยความเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าความเห็นผิดยังมีอยู่งั้นถ้ายังมีความเห็นผิดนะคะย่อมคิดผิดแล้วเมื่อคิดผิดแล้วนะคะการกระทำทางกายทางวาจา ก็ผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวให้ฟังว่าคำใดเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอาจารย์ครับถ้าผู้ที่ศึกษาแล้วก็ต้องรู้ว่าคำใดที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำใดที่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเขายกมาประโยคนึงอย่างที่เราสนทนากันว่าเพ่งดูจิตในสมัยอันควรเขาก็บอกนี่นายคะคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ก่อนอื่นเลยนะคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็กซึ้งไหม
4: ลึกซึ้งแน่นอนค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าไม่ลึกซึ้งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะปฏิเวทะแทงตลอดปริยัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเห็นถูกในจิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเห็นถูกเป็นเราหรือเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นถูกในจิตได้ไหม
5: ไม่ได้ครับท่านอาจารย
2: ์ไม่มีปัญญาแล้วอะไรดูจิตแล้วจะเห็นจิตถูกต้องได้ไหมในเมื่อไม่มีปัญญาด้วยเหตุนี้แม้แต่จะพูดถึงว่าข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทีหลังก็ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกล่าวถึงสติปัฏฐาน4แต่ถ้ากล่าวแยกก็คือจิตตานุปัสสนาปัสสนาต้องเป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นความไม่รู้เลยนะคะแล้วก็ตามรู้ ตามรู้อะไรถ้าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามเข้าใจถูกต้องในจิตที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเห็นถูกต้องเข้าใจถูกด้วยโดยอะไรสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติสติไม่เกิดจะมีอะไรที่จะไปเข้าใจถูกต้องในจิตที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาพของจิตในขณะนั้นแต่ละหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นที่เป็นนิมิตตะของจิตเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่ว่าไม่ผ่านแต่ละคำเลยจะเอาคำไหนก็ได้สติปัฏฐานะสติคืออะไรเดี๋ยวนี้บังคับให้เกิดได้ไหมไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเดินไปข้ามถนนดีๆถ้าข้ามถนนไม่ดีไม่มีสติที่ข้ามถนนก็ถูกรถชนอย่างนั้นใครคิดใครพูดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าสติตามความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกสภาพธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายดีนะคะที่ระลึกเป็นไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นแม้แต่สตินะคะเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่ามีแล้วอะไรจะไปตามรู้จิตเพราะไม่ใช่เราตามดูแต่ต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องพูดเองเออเองใช่ไหมคะสติเกิดกำลังตามรู้แต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าสติคืออะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใครบังคับให้สติเกิดขึ้นได้ไหมแล้วสติขณะนี้ที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยกับสติที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นฐานะเป็นที่ตั้งเป็นสติปัฏฐานให้ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในสิ่งที่สติกำลังถึงเฉพาะลักษณะนั้นโดยความเป็นอนัตตาทั้งหมดนี่ค่ะเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเอาคำนี้มาพูดแล้วก็พูดตามๆกันไปโดยอ้างคำ
6: พระอาจารย์คะก็จริงๆข้อความก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะแล้วก็มีคำว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือท่านก็ไม่ได้ที่จะให้ไปเป็นตัวตนที่ดูเลยอะค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าต้องเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกุศลท่านอาจารย์คะอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่ได้มีการศึกษาว่าลักษณะของกุศลเป็นยังไงลักษณะของสติเป็นยังไงหรือว่าปัญญาซึ่งเป็นสัมปชัญญะเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะไปตามดูแบบผิดๆใช่ไหมคะ
2: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะดูจิตก็ถามเขาได้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม
6: ลึกซึ้งค่ะ
2: ลึกซึ้งแล้วดูจิตยังไงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นการเตือนสติผู้ที่จะดูจิตว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม
3: จริงๆนะครับถ้าเป็นผู้ที่มีเหตุผลแม้เพียงพื้นฐานเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าทุกวันเนี่ยนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงว่าเรียนธรรมะหรือไม่เรียนธรรมะอะไรเลยเวลาโกรธเนี่ยใครไม่รู้บ้างก็รู้ว่าเราโกรธใช่ไหมครับเวลาอยากทุกคนก็รู้ว่าเราอยากการรู้อย่างนั้นไม่ใช่การเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ววันๆนึงเนี่ยฮะถ้าเข้าใจผิดศึกษาผิดแล้วก็กลายเป็นความเห็นผิดเนี่ยฮะศึกษาพระสูตรนิดๆหน่อยๆเอาคำมาแล้วก็มาแปลความเอาผิดเนี่ยก็เท่ากับส่งเสริมให้คนเนี่ยมีความเป็นตัวตนยิ่งขึ้นว่าขณะนี้นะกำลังโกรธนะขณะนี้กำลังจิตเห็นนะขณะนี้กำลังได้ยินนะก็เป็นการไปจดจ้องด้วยความเป็นตัวเป็นตนนะฮะโดยได้ยินคำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีหรือข้อความอะไรต่างๆในพระสูตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านถึงแสดงว่าการศึกษาพระสูตรผิดเนี่ยจึงจะทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลเพราะเผลอๆและถ้าอย่างนั้นฮะก็ไม่เห็นความละเอียดลึกซึ้งอะไรเลยนะครับว่าเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะนั้นวันก็คอยมาคิดสิตามคิดด้วยความเป็นตัวตนฮะก็เท่ากับส่งเสริมให้เป็นตัวตนที่คอยมาจดจ้องดูว่าตอนนี้โกรธนะตอนนี้อย่างนี้นะตอนนี้เห็นนะตอนนี้อะไรนะเบื่อนะอะไรใช่ไหมครับซึ่งต้องผิวเผินไม่ใช่เป็นการที่จะเข้าใจสภาพความจริงที่กำลังปรากฏด้วยความเป็นอนัตตา ด้วยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะนั้นนะครับ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงลักษณะของจิตเนี่ยนะคะไม่ใช่ความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าตามดูจิตแล้วเข้าไปดูลักษณะของความโกรธความโลภซึ่งไม่ใช่จิตนะคะท่านอาจารย
2: ์ต้องเป็นปัญญาค่ะที่สามารถที่จะรู้ความต่างของจิตและเจตสิก
5: กราบท่านอาจารย์ครับพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดไม่มีคำสอนแม้แต่บทเดียวที่จะส่งเสริมให้คนเกิดความเห็นผิดหรือว่าเกิดความไม่รู้แต่ว่าผู้ศึกษาถ้าเป็นผู้ประมาทเพียงผิวเผินไม่ได้ใส่ใจในความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมก็เป็นผู้ที่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็เผยแพร่ความเห็นของตนเองไปสู่ผู้อื่นซึ่งก็เป็นโทษเป็นภัยทั้งแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเมื่อวานก็ได้ฟังการสนทนาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเพียงแค่มีความคิดที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความไม่รู้นั่นก็เริ่มผิดแล้วแล้วก็ผู้ที่กล่าวอย่างนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องล่อให้ผู้คนพ้นจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาแล้วก็เป็น

0: คำนี้นะคะว่างเปล่าจริงๆเพราะเหตุว่าโลกคือสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือทุกขณะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทุกเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักทุกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหนทางที่จะพ้นทุกไม่ใช่ทางอื่นนะคะแต่ต้องรู้จักทุกถ้ารู้จักทุกเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าทุกนั้นไม่ใช่เราทุกมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเหมือนกันทุกคนค่ะสุขลักษณะของสุขนะคะเป็นที่น่ายินดีกำลังยินดีตรงกันข้ามกับทุกข์ซึ่งขุ่นเคืองไม่พอใจแต่สุขเกิดขึ้นและสุขก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจถึงไม่มีเราแล้วก็โลกว่างเปล่าฟังไว้จนกระทั่งเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะเข้าใจในขณะนั้นได้จึงเป็นผู้ที่รู้จักทุกข์เพราะว่าทุกข์ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะซึ่งมีอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดแล้วค่ะทุกขณะเห็นไม่ใช่ทุกขณะได้ยินก็ไม่ใช่ทุกขณะที่จำสภาพจำจะทุกได้ยังไงแต่ว่าเป็นทุกในฐานะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่เว้นเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นอนิจจังสิ่งนั้นไม่เป็นที่น่ายินดีเลยใครจะยินดีกับสิ่งซึ่งแค่นิดเดียวที่ปรากฏแสนสั้นแต่ปิดบังโดยการเกิดดับสืบต่อจนเหมือนกับว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ความจริงไม่มีค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยฟังไว้จนกว่าปัญญาจะเริ่มค่อยๆเข้าใจถูกไม่ต้องไปดูจิตไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ในขณะนั้นก็จะรู้ว่าทุกคนเหมือนกันไม่มีใครต่างกันเลยสักคนเดียวเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่ใช่ใครทั้งสิ้นกำลังเดือดร้อนลักษณะที่เดือดร้อนนะคะก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครเดือดร้อนเกิดกับใครเมื่อไหร่ลักษณะนั้นก็เป็นแค่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้ว่าโลกว่างเปล่าเมื่อนั้นจึงจะละคลายความติดข้องในโลกคือในสิ่งที่กำลังปรากฏว่ากำลังมีในขณะนี้นี่คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะให้ผู้ฟังในเกิดความเข้าใจของตนเองซึ่งจะเป็นปัญญาที่จะทำให้สามารถที่จะดับทุกข์ได้ถ้าไม่ใช่เป็นความเข้าใจอย่างนี้นะคะไม่มีวันที่จะดับทุกข์ได้เลยเพราะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลา
1: เข้าใจครับเข้าใจความหมายหรืออรรถในพระไตรปิฎกผิดแล้วก็เลยสำคัญว่าเนี่ยแหละเป็นคำสอนของพระเจ้าแต่จริงๆก็เป็นความคิดของเขา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมมีประโยชน์นะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะซักถามจนกระทั่งได้ความแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าดูจิตก็ไม่รู้ดูเลยแต่ดูอะไรจิตอะไรคืออะไรทั้งหมดต้องเป็นความเข้าใจแล้วอะไรดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติไม่ใช่เราและก็สติก็เป็นอนัตตาแล้วก็ถ้าไม่มีปริยัติปฏิปติคือกิจญาณจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสอบถามได้ไต่ถามได้จนกว่าจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่จะตอบว่ายังไงพระบอกว่าให้ดูจิตไม่มีคำอธิบายเลยว่าดูไม่ได้แต่สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นสติที่ถึงเฉพาะโดยที่ว่าเลือกไม่ได้ด้วยว่าจะรู้อะไรไม่ใช่ไปเจาะจงรู้ลมหายใจหรือว่าไม่ใช่ว่าจะไปเจาะจงรู้จิตโน่นจิตนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าสติเป็นอนัตตาแล้วใครสอนให้ไม่เป็นอนัตตาให้ไปทำนั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ฟังต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำของคนอื่น
1: ใช่ๆครับปรมัตถธรรมเนี่ยก็คือธรรมะที่มีอรรถสาระนั้นจริงๆนะครับและปรมัตถ์แรกที่พระองค์ท่านทรงแสดงเนี่ยคือจิตปรมัตถ์คำว่าจิตปรมัตถ์และความเข้าใจคำว่าจิตปรมัตถ์เนี่ยฮะจะทำให้เข้าใจถูกแล้วไม่หลงเป็นตัวตนที่จะไปดูจิตอย่างไรครับท่านอาจารย์จิตปรมัตถ์คำเนี่ย
0: ค่ะต้องรู้ว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมแล้วอะไรดูมีอะไรอีกต่างหากที่จะไปดูจิตไหมปรมัตถธรรมมีสี่นะคะจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุว่าไม่มีกันในขณะนี้เพราะฉะนั้น

0: เมื่อมีจิตมีเจตสิกมีรูปอะไรดูจิต
1: การยึดกายเนี้ยว่าเป็นเราทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารยึดสี่ขันเนี้ยว่าเป็นเราแล้วเมื่ออันนี้เป็นเราแล้วก็มีเราที่จะไปดูจิต
0: ค่ะแต่ว่าดูก็ไม่เป็นดูไงคะยังไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไง
1: ท่านอาจารย์ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่พ้นจากสักกายทิฏฐิซึ่งท่านประมวลไว้เป็น20เลยก็คือเขาเห็นจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นสภาพนามธรรมซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดระดับเขาเห็นจิตโดยความเป็นตนแล้วก็มีความเป็นตัวตนว่าจะดูจิตเนี่ยนะก็เห็นว่าจิตเนี่ยมีอยู่ในตัวเขาแล้วก็เป็นตัวเขาที่จะดูจิตก็พันพัวอยู่ในสักกายทิฏฐิ20
0: แล้วก็ถ้าจะดูจิตนะคะดูเดี๋ยวนี้เลยรอทำไมดูสิคะดูได้ไหมดูยังไง
1: เป็นจิตหน้าที่ของความเห็นผิดซึ่งทำให้คิดอย่างนั้นไป
0: ถึงพูดอย่างนี้ก็ดูไม่ได
1: ้ดูไม่ได
0: ้ค่ะแต่คิดว่าดูได
1: ้เพราะว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นปรุงแต่งให้ความคิดนึกขณะนั้นคิดนึกไปว่าจะดูจิตซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นความเห็นผิดเป็นสักกายทิฏฐิที่ยึดถือว่าเป็นเราในสภาพธรรมะคือขันธ์เนี่ยว่าเป็นเราแล้วเขาก็ไม่เข้าใจจิตเห็นจิตโดยความเป็นตนเห็นตนในจิตนี่ฮะวนอยู่เนี่ย
0: แล้วก็ดูจิตของใครคะให้ใครมารู้จิตของเขาในเมื่อจิตใครคนนั้นรู้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับส่งการบ้านรู้จิตของคนอื่นหรือ
1: นั่นเป็นการบ้านที่ให้เพิ่มความเป็นตัวตนเป็นสักกายทิฏฐิเพราะนั้นเนี่ยฮะจิตของใครจิตนี้มีในใครเห็นจิตในตนเห็นตนในจิต
0: แล้วจิตก็เกิดแล้วดับแล้วด้วยใครรู้เพราะฉะนั้นการบ้านส่งใครคะส่งคนไม่รู้จิตแต่เข้าใจว่ารู้จิตเพราะถ้ารู้จิตเดี๋ยวนี้จิตแน่นอนค่ะที่กำลังเกิดดับคนอื่นรู้ไม่ได้ด้วยต้องขณะที่จิตนั้นจิตนั้นคือจิตหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปคนอื่นจะรู้ได้ไหมผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะดำรงต่อไปก็ควรที่จะได้เป็นผู้ที่ตรงและแม้แต่หนึ่งคนจะทำนะคะก็เป็นประโยชน์เพราะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรวมกันแล้วก็จะทำให้พระภิกษุเนี่ยค่ะได้เข้าใจถูกต้องว่าตัวของท่านพร้อมหรือว่าสามารถที่จะเป็นพระภิกษุต่อไปได้อีกหรือไม
1: ่ท่านอาจารย์ครับเมื่อวานสนทนากันถึงเจตสิกที่ดีและไม่ดีนะครับก็คือหิริเจตสิกกับอหิริกะเจตสิกซึ่งในพระวินัยนะฮะหรือผู้ที่บวชเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าภิกษุที่ไม่ละอายเนี่ยก็คืออรัชชีภิกษุที่มีความละอายประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เป็นลัทธิครับและท่านก็มีข้อความว่าไม่มีหิริเพราะไม่มีปัญญาครับท่านอาจารย
0: ์ไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นพระภิกษุเพราะอะไรและเพื่ออะไร
1: นั่นคือความไม่รู้ไม่รู้ถึงว่าไปบวชเพื่ออะไร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบวชเพราะอยากบวชถูกต้องไหมคะไม่มีหิริบวชเพราะอยากไม่ละอายเลยที่จะไปสู่เพศซึ่งจะต้องศึกษาธรรมะและวินัยเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระวินัยคืออะไรก็ยังไปสู่เพศนั้นเพื่ออะไรเห็นไหมคะเพราะความอยากไม่ได้ละทิ้งความอยากเลยเริ่มตั้งแต่อยากบวชพอบวชแล้วอยากอะไรต่อไปอีก
1: บางคนเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์เหมือนว่าจะดีว่าเขาเห็นว่าชีวิตอย่างเนี้ยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยวุ่นวายก็อยากจะไปบวชแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่เขาคิดว่าจะได้พ้นจากความวุ่นวายไปแล้วจะได้ไปพบกับสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีหิริอะไร
0: ผิดไหมยังไม่รู้เลยว่าภิกษุต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เขาจะบวชเพื่ออะไรเพื่อจะศึกษาหรือเพื่ออะไรคะ
1: บวชก็คิดว่าบวชแล้วจะได้ศึกษา
0: จะได้ศึกษาศึกษาอะไรยังไม่รู้เลยเพราะว่าต้องรู้ก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปบวชกับพวกเดรัจฉีไปบวชกับใครก็ได้สละเพศคฤหัสถ์เข้าป่าไปแต่ไม่ใช่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่ว่าจะ ไม่เข้าใจธรรมะจึงบวชได้นะคะในครั้งโน้นไม่มีใครสักคนนึงค่ะซึ่งไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่าตนเองเนี่ยได้สะสมมาที่จะสามารถอยู่สุขสงบนะคะไม่เดือดร้อนได้ในเพศของบรรพชิตที่จะมีชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะและเดี๋ยวนี้พระภิกษุศึกษาหรือเปล่าบวชเพื่ออย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่บวชเพื่ออย่างนี้นะคะก็เป็นการลวงเป็นการหลอกคนอื่นให้คิดว่าตนเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเพศของพระภิกษุได
1: ้กราบท่านอาจารย์ครับในสมัยพุทธกาลนะฮะผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฟังธรรมแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีความเข้าใจแล้วบางท่านที่ท่านสะสมมาที่จะเป็นเพศบรรพชิตท่านก็ทูลขอบวชนั่นเป็นหิริอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์บวชแล้วต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ประพฤติตามพระธรรมวินัย
0: ค่ะมีกิจเพียง2 อย่างคันธธุระกับวิปัสสนาธุระแต่ต้องละเอียดไม่ใช่พอได้ยินชื่อนี้ก็ไม่มีคันธธุระจะมีแต่วิปัสสนาธุระก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นความเห็นผิดนะคะมีมากมายนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วก็เมื่อยังยึดถือความเห็นผิดนั้นอยู่ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นเวลาที่บวชโดยการคิดว่าจะศึกษาพระธรรมวินัยแต่ไม่ศึกษาเพราะไม่รู้ว่านะคะพระธรรมวินัยมีคุณอย่างไร
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธคุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1066ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
0: เวลาที่บวชโดยการคิดว่าจะศึกษาพระธรรมวินัยแต่ไม่ศึกษาเพราะไม่รู้ว่านะคะพระธรรมวินัยมีคุณอย่างไร
1: เพราะนั้นไม่มีหิรินี่ก็เพราะว่าไม่มีปัญญาที่ได้เข้าใจว่าพระธรรมวินัยคืออะไร
0: และมีความเห็นผิดนะคะว่าถ้าบวชแล้วจะศึกษาพระธรรมวินัยไม่รู้ว่าพระธรรมเป็นอย่างไรไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วจะบวชแล้วจะศึกษาธรรมวินัยได้หรือก็ต้องไปเป็นเดรัจฉีความคิดอื่นความเห็นอื่นความเข้าใจอื่นซึ่งไม่ตรงและโดยเฉพาะนะคะที่กล่าวถึงธุระของพระภิกษุ2 อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระคือการศึกษาให้เข้าใจสภาพธรรมะให้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อที่จะได้อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะรู้แจ้งนะคะซึ่งเป็นวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคันธธุระมีวิปัสสนาธุระได้ไหมแต่ความเห็นผิดมาแล้วค่ะจะทิ้งไม่ศึกษาธรรมะแต่จะทำวิปัสสนาก็ผิดทั้งหมดนี้นะคะคือสีลัพพตประมาสะความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
3: ท่านอาจารย์คะที่ว่ายุคเนี้ยบวชเพื่ออะไรก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ที่บวชเพราะเป็นประเพณี
0: ประเพณีอะไร มาจากไหนไม่ใช่ประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นประเพณีของชาวพุทธว่าใครก็ได้บวชก่อนโดยที่ว่าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของประเพณีนะคะขัดต่อพระธรรมวินัยถ้าขณะนั้นไม่ใช่ประเพณีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ไม่ถูกต้องคือบวชตามประเพณีได้ยังไงคะไปบังคับใครให้บวชประเพณีของใครและทำไปเพื่ออะไรถ้าจะเพื่อทดแทนคุณมารดาบิดานะคะไม่บวชทดแทนคุณได้มากกว่ามากทีเดียวทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าบวชเป็นพระภิกษุต้องถูกจำกัดเพราะเหตุว่าไม่มีญาติแล้วค่ะวงศาคณาญาติสละมารดาบิดาทั้งหมดไม่มีเย่ใหญ่เพราะเหตุว่าจะศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อดับกิเลสเพื่อรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าบวชตามประเพณีหมายความว่าคนนั้นไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าในพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าให้ผู้ชายใช่ไหมคะบวชไม่มีการบังคับใครเลยเพราะฉะนั้นจะว่าบวชตามประเพณีได้ยังไงประเพณีของใครกันประเพณีอื่นไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ทุกคนค่ะหวังอย่างเดียวคือให้ลูกเป็นคนดีมีใครอยากให้ลูกเป็นโจรบ้างไหมคะมีใครอยากให้ลูกทุจริตบ้างไหมมีใครอยากให้ลูกโกหกบ้างไหมมีใครอยากให้ทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างไหมเพราะฉะนั้นเมื่อจะตอบแทนคุณก็ทำดีดีกว่าบวชแล้วทำไม่ดีเพราะฉะนั้นบวชไปไม่ได้แทนคุณนะคะเพราะเหตุว่าผิดพระวินัย
4: ครับท่านอาจารย์ครับกับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอุบาสกท่านหนึ่งครับซึ่งก่อนที่จะบวชท่านเป็นพ่อค้าครับก็คือพระปุณณะเป็นพ่อค้าเราก็จะมีการค้าขายไปยังถิ่นต่างๆด้วยบริวารเกวียนนะครับซึ่งขนวัตถุสิ่งของที่จะนำมาขายณที่ต่างๆทีนี้พอได้มาที่เมืองสาวัตถีก็มีการพักกองเกวียนไว้ทีนี้ก็เห็นชาวเมืองกำลังจะพากันเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเพื่อฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงท่านก็ติดตามชาวเมืองเข้าไปที่พระวิหารเชตวันแล้วก็ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเข้าใจความจริงแล้วก็รู้ถึงการสะสมอัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์ก็คือมีศรัทธาที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาครับพอได้ฟังธรรมะจบแล้วมีความเลื่อมใสแล้วมีความคิดว่าจะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านก็สละทรัพย์สินทั้งหมดเลยที่ท่านนำมาขายมอบให้กับผู้อื่นทั้งหมดเลยสละทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ทั้งหมดแล้วก็อุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วก็ผลแห่งการที่มีความจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตก็ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: นั่นคือการบวชในพระธรรมวินัยไม่ใช่การบวชที่จะต้องพิมพ์การ์ดใช่ไหมคะและอะไรอีกนอกจากนั้น
3: ท่านอาจารย์คะแล้วก็การบวชเขาชั่วคราวด้วยก็ท่านอาจารย์ก็คือไม่ได้สละจริงๆเงินทองในบัญชีก็ยังมีอยู่ครอบครัวก็ยังมีอยู่แต่ก็ไปบวชชั่วระยะสั้นๆ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มไม่ตรงตั้งแต่ก่อนเป็นภิกษุกำลังเป็นภิกษุจะตรงไหม
3: ถ้าเป็นพระภิกษุ
0: เหตุว่ารู้อยู่แก่ใจค่ะว่ามีเงินในธนาคารมีทรัพย์สมบัติมีอะไรแล้วบวชผิดจุดประสงค์เลยค่ะเพราะว่าบรรพชาอุปสมบทเป็นเรื่องของการสละหมดสละจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าชั่วคราว10วัน15วันแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่เป็นผู้ที่จริงใจไม่เป็นผู้ที่ตรงไม่ใช่บารมีไม่มีทางที่จะได้รับสาระจากพระธรรมเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจผิดเป็นศีลัพพตประมาสะซึ่งละเอียดมากนะคะความเห็นผิดทั้งหมดนำมาสู่การประพฤติที่ผิดทั้งหมดเป็นการที่ใช้คำว่ารูปคลำหมายความว่ายังคงติดข้องอยู่ในความเห็นนั้นโดยความประพฤติทางกายทางวาจา
3: อาจารย์น่ากลัวมากเพราะว่าบุญก็ไม่ใช่บุญ พราะว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็คฤหัสถ์เองชาวบ้านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ไม่รู้แม้แต่คำว่าปัจจัยเขาไม่รู้นะคะว่าปัจจัยในที่เนี้ยต้องมุ่งหมายเฉพาะอาหารบิณฑบาตยารักษาโรคจีวรแล้วก็เสนาสนะแต่ไม่ได้รวมเงินเขาเข้าใจว่าปัจจัยเนี่ยก็ต้องหมายถึงเงินด้วยอันนี้คือไม่รู้ว่า
1: แค่ปีนคำว่าเงินเป็นคำว่าปัจจัย
0: ก็คิดเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
3: ท่านอาจารย์คะแล้วเขาก็ไม่รู้ได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตปัจจัยไว้เพื่ออะไรเพราะว่าในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านก็แสดงอยู่แล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตปัจจัย4เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะให้มีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นสุขแต่ก็เพื่อที่จะให้พระภิกษุนั้นนะคะบริโภคปัจจัยเหล่านี้เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมจักพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบริโภคไปไม่ได้บำเพ็ญสมณธรรมเป็นภิกษุหรือเปล่า
1: พี่คุณช่วยให้ความเข้าใจว่าพระธรรมวินัยเนี่ยคืออะไรยังไง
3: ถ้าเป็นพระธรรมนี่นะคะก็ไม่พ้นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและที่สำคัญนะคะทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะที่เราสนทนากันอยู่เนี่ยจะรู้หรือไม่ก็ตามกุศลจิตก็มีอกุศลจิตก็มีและธรรมะที่ไม่ใช่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมก็มีเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าไม่ใช่เราสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยแสดงความจริงและจริงถึงที่สุดนะคะก็ไม่พ้นตัวธรรมะนั่นเองความเห็นผิดมีจริงแน่นอนและถ้ามีความเห็นผิดก็ย่อมคิดผิดแล้วก็มีการกระทำทางกายทางวาจาที่ผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งใดนะคะเป็นบุญแล้วก็สิ่งใดเป็นบาปเพราะฉะนั้นธรรมวินัยในที่นี้นะคะก็ต้องรวมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งก็ต้องไม่พ้นข้อความที่ทรงแสดงไว้ในพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมซึ่งในมหาประเทศสี่ท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าให้เทียบเคียงสอดคล้องกับพระวินัยและพระสูตรถ้าบางคนอ่านโดยไม่ละเอียดอาจจะคิดว่าไม่มีพระอภิธรรมก็ท่านอาจารย
0: ์ในสมัยเดิมนะคะยังไม่ได้สังคายนาก็มีพระธรรมและพระวินัยแต่พระธรรมนั้นก็รวมพระสูตรและพระอภิธรรมด้วยแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะก็มีพระภิกษุที่ผู้ใดที่สนใจศึกษาสนทนากันในเรื่องพระวินัยก็เป็นกลุ่มหนึ่งในพระสูตรก็อีกกลุ่มหนึ่งในพระอภิธรรมก็อีกกลุ่มหนึ่งเพราะธรรมะคืออภิธรรมธรรมะไหนบ้างไม่เป็นอภิธรรมไม่เป็นปรมัตถธรรมจะแยกหรือจะไม่แยกนะคะก็คือธรรมะแต่ที่มีสังคายนาแล้วก็จัดเป็นสามปิฎกเพื่อให้มีความชัดเจนในแต่ละส่วนนะคะว่าพระวินัยนั้นเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติของภิกษุเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยนะคะในพระวินัยปิฎกที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ในพระสูตรก็เป็นเรื่องของการที่กล่าวถึงธรรมะโดยไนยะที่ไม่ใช่พระอภิธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดพระสูตรก็คือพระอภิธรรมนั่นเองแต่ว่าแสดงโดยไนยะต่างกันเพราะว่ายังมีสัตว์มีบุคคลมีเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ากล่าวถึงพระอภิธรรมแล้วก็เป็นธรรมะล้วนๆแต่ก็มีปุคละบัญญัติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอภิธรรมะบุคคลก็ไม่มีแต่ให้รู้ว่านั่นคือการบัญญัติปรมัตถธรรมเป็นบุคคลต่าง
3: ๆอาจารย์คะและทั้งสามปิฎกก็สอดคล้องกันตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่ะ
0: แต่ของคุณยังไม่จบใช่ไหมคะในเรื่องการบวชเนี่ยบวชเพราะอะไรบ้าง
3: บวชก็เพราะว่าก็ต้องการบุญกับท่านอาจารย์เพราะว่าคนที่เป็นพ่อแม่นะคะก็คิดว่าบวชเพื่อจะจับชายผ้าเหลือง
0: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะบวชผ้าฤดูร้อน
1: บวชเพราะถูกเกณฑ์มาบวชท่านอาจารย
0: ์ถูกเกณฑ์มาให้บวชมีไหมคะ
1: เยอะครับท่านอาจารย์วัตถุประสงค์ที่ผิด
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมวินัยแล้วเป็นบาปไม่ใช่บุญเพราะเหตุว่าชีวิตของแม้แต่สามเณรนะคะก็คือเชื้อสายของภิกษุจะต้องมีการประพฤติปฏิบัตินะคะเมื่อพระภิกษุทำไม่ได้แต่สามเณรทำได้เป็นบางข้อซึ่งไม่ขัดต่อการที่จะเป็นเพศของสามเณรเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยนะคะแล้วก็มีการบวชภาคฤดูร้อน ไม่มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ
3: ต้องเป็นโทษอยู่แล้วก็ท่านอาจารย์
4: ท่านอาจารย์ครับก็ไม่ตรงตั้งแต่ต้นแล้วครับก็ไม่มีความจริงใจจริงๆเป็นไปกับด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงผิดก็ทำลายตนเองแล้วก็เป็นการทำลายพระศาสนาด้วยไม่ควรเลยที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอันตรายเป็นโทษกับตนเองจริงๆและที่น่าพิจารณานะครับว่าไม่ใช่ว่าพระภิกษุจะตกนรกไม่ได้มีมากมายในข้อความที่ทรงแสดงไว้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งครับในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็คือในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติผิดพระธรรมวินัยย่อหย่อนในพระธรรมวินัยละจากชาติที่เป็นพระภิกษุในสมัยนั้นเกิดในอเวจีมหานรกท่านแสดงไว้นะครับว่าตกนรกนี่ครับนานมากพอพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วยังไม่พอนะครับยังเกิดเป็นเปรตต่อไปอีกมีรูปร่างเหมือนกับพระภิกษุทุกประการทรงบาททรงจีวรแต่ก็ถูกไฟแผดเผาได้รับความทุกข์ทรมานก็มีพระเถระก็คือพระนารทเถระไปพบเปรตตนนี้นะครับแล้วก็มีการสนทนาการถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้มาเกิดเป็นเปรตก็กล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่เป็นภิกษุลามกเป็นผู้ที่มีธรรมะอันลามกไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัยจึงทำให้เกิดเป็นเช่นนี้แล้วพระนารทะก็นำความเรื่องนี้มากราบทูลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องนี้พระธรรมเทศนาในเรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากครับท่านอาจารย์ครับ
5: ครับก็จะมีเรื่องนะครับก็คือมีเด็กชื่อว่าอุบาลีซึ่งพ่อแม่ก็คิดกันนะครับว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยครับถ้าจะให้ไปศึกษาศิลปะหรือว่าทำกิจอะไรต่างๆก็กลัวยากลำบากก็เลยคิดกันว่าก็ให้มาบวชเป็นภิกษุนี่แหละเพราะว่าอยู่อย่างสบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กอุบาลีก็เลยได้ยินได้ฟังนะครับก็เลยไปบวชสมัยนู้นก็ยังไม่มีข้อบัญญัติที่จะมีพระบัญญัติที่บวชคนที่ยังไม่ถึงอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งเมื่อมาบวชนะครับด้วยความเป็นเด็กนะครับพอตกดึกก็เกิดความหิวก็ร้องว่าอยากจะทานนู่นอยากจะทานข้าวต้มอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดเสียงอื้ออึงเป็นอันมากภิกษุก็กล่าวนะครับว่าก็ต้องถึงเวลานะครับแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตมีกิจมีวัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยครับทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆครับดังนั้นการที่แม้เด็กๆยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรแล้วพระสัตรวัคคีก็จะเป็นกลุ่มของภิกษุที่เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆมากมายเลยนะครับจะมีเรื่องกับภิกษุที่เป็นพระฉัพพคีดังนั้นก็จะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยครับทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆด้วยความประพฤติเป็นไปที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ครับ
0: บวชแล้วก็หิวไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กก็เป็นปกติของผู้ที่ไม่เข้าใจว่าบวชเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อการขัดเกลากิเลสไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะบวชไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือพระภิกษุแล้วก็เป็นโทษกับเด็กไหมคะที่บวชเพราะถ้าไม่รู้เลยว่าบวชแล้วต้องทำอะไรตามพระธรรมวินัยแล้วทำเป็นโทษเชิญค่ะ
5: เพราะว่าแม้แต่สามเณรก็ต้องมีสิกขาบทก็ต้องศึกษาในสิกขาบท10แม้รับเงินทองก็ยังไม่ได้เลยแล้วจะเห็นตามสื่อต่างๆสามเณรบางครั้งก็ถือบาตรไปแล้วก็มีคนใส่เงินแบงค์ต่างๆบ้างนั่นก็เป็นการล่วงศีลแล้วผลของการล่วงศีลทำให้ไปไหนครับก็ต้องในอบายภูมินี้ก็เป็นโทษมากโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่รู้ถึงโทษภัยของการที่แม้ภิกษุเองหรือว่าสามเณรเองนะครับที่ล่วงสิกขาบทที่พระพิพากษ์ทรงบัญญัติเอาไว้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าให้เด็กบวชให้เด็กไปไหนเพราะยังไงก็ไม่รู้พระธรรมวินัยแล้วก็รับเงินทองด้วยเพราะฉะนั้นส่งลูกไปไหน
5: แม้ในเรื่องของการบริโภคเด็กๆก็มีการหิวในช่วงหลังเที่ยงไปแล้วซึ่งก็เป็นสิกขาบทข้อที่6คือไม่บริโภคอาหารในยามวิกาลคือหลังเที่ยงไปแล้วแต่ถ้าเด็กถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไปกินขนมบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งก็เป็นการล่วงศีลก็มีโทษอีกนะครับ
0: ปไหนถ้าล่วงสิกขาบทโดยเจตนาจงใจเพราะไม่รู
4: ้ท่านอาจารย์ครับในเรื่องของสามเณรนี้ก็ชัดเจนครับท่านอาจารย์ครับว่าเป็นเชื้อสายของสามเณรซึ่งจะต้องมีความประพฤติตามเพศบรรพชิตทุกประการที่เหมาะควรนอกจากจะศึกษาในสิกขาบท10ประการแล้วนะครับตั้งแต่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องต่างๆเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ประดับด้วยมาลาของหอมเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่แล้วก็เว้นจากการรับเงินและทองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะต้องศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะควรทุกอย่างเหมือนกับพระภิกษุอย่างเช่นในส่วนที่เป็นเสขิยวัตรคือมารยาทที่งดงามทั้งหมดก็จะต้องประพฤติตามด้วยครับท่านอาจารย์ครับแต่ถ้าเป็นสามเณรที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมีการล่วงศีลมีการประพฤติที่เหยียบย่ำพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นโทษทรงแสดงไว้เช่นเดียวกันว่าแม้เป็นสามเณรก็เกิดในนรกพ้นจากนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีใช่ไหมคะที่จะให้ลูกหลานไปบวชเพราะว่าบวชแล้วไปไหนยังไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยไม่เข้าใจพระวินัยด้วยแล้วก็ให้บวช
6: ท่านอาจารย์คะคำว่าหงายของที่คว่ำเนี่ยแค่ฟังรู้ว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยก็ใช่แล้วเหรอหรือว่าจะต้องประจักษ์แจ้งก่อนว่าธรรมะลักษณะแท้ๆเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้อาจารย์ธิดารัตน์เนี่ยนำเสนอตรงนี้แล้วก็เป็นรายละเอียดที่ให้เข้าใจกระจ่างชัดขอบพระคุณมากนะคะ
7: ท่านอาจารย์คะหงายของที่คว่ำก็ต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมคะว่าอะไรที่ถูกครอบไว้และจะหงายได้อย่างไรท่านอาจารย์คะแล้วอะไรที่คว่ำไว้อะคะ
0: ค่ะถ้าไม่เคยฟังธรรมะเลยจะรู้ไหมคะว่าอะไรคว่ำไว้ไม่มีทางเลยแต่เวลาที่ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยเวลานี้เห็นอะไร
7: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์หมายถึงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเกิดสืบต่ออยู่ขณะเนี้ยถูกปกปิดไว้ก็เลยถูกคว่ำไว้ด้วยความไม่รู้หรือว่าถูกปกปิดไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: โดยมากนะคะอยากจะสนใจเรื่องคำแต่เรื่องความจริงของสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรที่กำลังความอยู่ก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เห็นอะไร
6: เห็นพระธาตุเห็นดอกไม้เห็นท่าอาจารย์แต่ถ้าจากการศึกษาก็ทราบว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
0: ้ค่ะแล้วเห็นจิตไหม
6: เห็นจิตไหมก็ยังไม่เห็น
0: อะไรความครอบไม่ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้มีจิต
6: ความไม่รู
0: ้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เองค่ะ
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าความจริงเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้ว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่เห็นได้เพราะว่าเห็นแล้วก็คิดไปเลยว่าเป็นอะไร
0: ค่ะถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้จักธาตุรู้หรือสภาพรู้เลยว่าขณะนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมีธาตุซึ่งเห็นแล้วก็คิดเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยแต่ไม่ปรากฏปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆโดยที่ลืมสนิทว่าจิตอยู่ไหนเดี๋ยวนี้อะไรปกปิดไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นจิตเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางไหนก็ตามทำให้คนนั้นน่ะสนใจในสิ่งที่ปรากฏลืมคิดว่าแท้ที่จริงถ้าไม่มีจิตเจตสิกสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้ความไว้ไม่ให้เห็น
7: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะหมายถึงว่านิมิตของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเนี่ยปกปิด
0: คืออย่าไปคิดถึงคำนี้ได้ไหมว่าความหรือหงายหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไร
7: เห็นดอกไม
0: ้ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วถ้าไม่มีใครรู้เรื่องจิตเจตสิกเลยใช่ไหมทั้งวันเนี่ยค่ะมีแต่เห็นคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเรื่องนั้นชอบเรื่องนี้อาหารอร่อยไม่อร่อยทั้งหมดลืมเรื่องจิตที่เกิดดับและก็สืบต่อและเป็นสภาพที่กำลังรู้แจ้งถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะว่าสิ่งต่างๆปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีจิตและเมื่อจิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะสิ่งที่กำลังปรากฏ กับจิตหนึ่งขณะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยต่อเมื่อจิตเกิดดับสืบต่อหลายหลายขณะมากมายตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ปรากฏเป็นคนเป็นเรื่องราวต่างๆตลอดชีวิตค่ะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์
0: กลายเป็นเราทั้งหมดแต่ความจริงก็คือธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นสืบต่อเกิดดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากมายนะคะนั่งทั้งวันทั้งคืนนี้เองหงายยังไงอะไรความไว้เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงแต่พอรู้แล้วก็คือว่านี่แหละไม่รู้ความจริงคำนี้คือคำตอบว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้แล้วก็ดับทั้งสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้ก็ดับสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับแล้วจะมีอะไรเหลือ
6: เหมือนกับตัวเองยังไม่สามารถเอาสิ่งที่ยกมาแล้วเข้าใจเพราะเป็นธรรมะที่เห็นได้ยินขนาดนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกับบางครั้งก็ต้องขอความกรุณาท่านจะว่าช่วยให้ความกระจ่างว่าไม่เข้าใจเลยว่าที่พูดแบบนี้แล้วเป็นความขนาดนี้อย่างไรเนี่ยในตรงนี้นี่จะต่างกับที่ว่าศึกษาแล้วไม่ติดชื่อติดเรื่องกับเข้าใจตัวธรรมะยังไงคะท่าน
0: ค่ะเคยรู้ว่ามีจิตที่กำลังเกิดดับสืบต่อขณะนี้หรือเปล่าถ้าไม่ฟัง
6: ถ้าไม่ฟังก็จะไม่
0: ฟังแล้วเริ่มรู้เริ่มเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ใช่ไหม
6: ค่ะ
0: สิ่งที่มีอย่างอื่นคว่ำไว้ไม่ให้เห็นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือธรรมดาทุกคำให้รู้ความจริงว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดคือฟังธรรมะแล้วจะเบื่อเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังทุกเรื่องก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปทางนั้นเลยไม่มีใครเลยสักคนไม่ว่าพระเจ้าประเทนทิโกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือวิสาขามิคารมาดาก็เป็นจิตเจตสิกรูปทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าฟังแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ทั้งหมดในเราฟังเรื่องของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปกปิดไม่ให้เห็นธาตุนั้นแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้รู้และให้จำและให้เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงที่จะต้องเปิดเผยก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าฟังแล้วใครบอกว่ารู้แล้วบ้างคะ เป็นไปไม่ได้เลย แล้วฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ขึ้น
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่865ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: จิตอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับคือจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยทวารใดเลยในการรู้อารมณ์เรียกว่าวิถีมุตตะจิตหรือบางครั้งนะครับก็จะมีคำยาวทีเดียวนะครับทวารวินิมุตตะจิตโดยความหมายก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยทวารใดๆเลยในการรู้แจ้งอารมณ์ซึ่งก็มีเพียง3ประเภทนะครับก็คือปฏิสนธิจิตภวังคจิตแล้วก็จุติจิตเท่านั้นนะครับ
2: กราบท่านอาจารย์ครับก็มีคำเพิ่มเยอะแยะเลยครับท่านอาจารย์อย่างเช่นเรื่องของจิตอาศัยทวารแล้วก็ทวารนี่คืออะไรแล้วก็มีทั้งจิตที่ไม่ใช่อาศัยทวารด้วยครับท่านอาจารย์
3: ศึกษาธรรมะจากตัวหนังสือแล้วนะคะตอนนี้ศึกษาจากตัวจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิสนธิจิตเข้าใจแล้วนะคะถ้าไม่มีก็จะไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็พูดถึงภวังคจิตด้วยหมายความว่าเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะคะโลกนี้ปรากฏหรือเปล่าเพียงขณะแรกซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการที่จะเห็นขณะนั้นได้ไหมถ้าเห็นก็ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตแล้วถ้าได้ยินก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจิตที่ทำกิจปฏิสนธินี่ค่ะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกอารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏพอปฏิสนธิจิตดับไปจิตที่เกิดต่อเป็นผลของกรรมเดียวกันทำให้จิตประเภทเดียวกันนี้เกิดอีกนะคะแต่ทำต่างกิจไม่ได้ทำปฏิสนธิกิจแต่ทำภวังคกิจโลกนี้ปรากฏไหมไม่ค่ะจิตประเภทเดียวกับปฏิสนธิจิตเกิดแต่ไม่ได้ทำกิจนั้นแต่เป็นประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็ไม่ปรากฏเลยแล้วมาถึงเดี๋ยวนี้ข้ามไปเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาไม่รู้กี่ปีก็ตามแต่มาถึงเดี๋ยวนี้ค่ะมีอะไรคะทีละคำนะคะมีเห็นทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักเห็นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นจิตที่เกิดนะคะเป็นผลของกรรมเพราะฉันเลือกเห็นไม่ได้แน่นอนเลือกเวลาที่จะเห็นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ากรรมทำให้เกิดจิตนี้เมื่อไหร่จิตนี้จึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ก่อนเห็นเนี่ยมีจิตไหมมีแน่ๆ นะคะจิตอะไรคะเดี๋ยวนะคะช้าๆแล้วก็ตามความเป็นจริงคือศึกษาธรรมะจากธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำว่าปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มีเห็นก่อนเห็นมีจิตหรือเปล่าแน่นอนนะคะต้องมีจิตเกิดก่อนจิตเห็นจิตที่เกิดก่อนเห็นหรือเปล่านี่ค่อยๆขยายความชัดเจนออกมาทีละหนึ่งขณะจิตนะคะเดี๋ยวนี้มีจิตเห็นแน่นอนก่อนจิตเห็นต้องไม่มีเห็นต้องไม่มีจิตที่เห็นเพราะฉะนั้นก่อนที่จิตเห็นจะเกิดเนี่ยมีจิตเกิดแน่นอน
2: ครับท่านอาจารย์
3: จิตที่เกิดก่อนเห็นน่ะเห็นไหมเห็นได้ไหมชัดเจนดีนะคะมั่นคงดีค่ะว่าจิตก่อนเห็นได้เห็นไม่ได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นจิตอะไรจริงหรือเปล่าหรือใครบอกได้ค่ะบอกไม่ได้เลยแต่มีใช่ไหมคะมีจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นแน่ๆแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นจิตอะไรก่อนจิตเห็นต้องมีจิตเกิดแต่จิตที่เกิดก่อนเห็นไม่เห็นเมื่อจิตที่เกิดก่อนไม่เห็นแล้วเป็นจิตอะไรคะลองคิดลองตอบก็ไม่รู้นี่ใช่ไหมคะใครจะรู้ล่ะก็เห็นแต่เห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ยังรู้เพิ่มเติมว่าก่อนเห็นก็มีจิตด้วยแต่ไม่รู้ว่าจิตอะไรนี่เป็นความจริง ซึ่งต้องศึกษาจึงจะเข้าใจได้แต่ก่อนจะศึกษารู้แน่ๆมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆนะคะถึงการที่ไม่เปลี่ยนเป็นสัจจะจริงๆว่าก่อนจิตเห็นต้องมีจิตเกิดก่อนแน่ๆแล้วจิตที่เกิดก่อนก็ไม่เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นจิตอะไรถูกไหมคะลองตอบ
2: อาวัชนะจิตคร
3: ับ ไปเอามาจากไหน เห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่เคยฟังแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ค่ะถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะเหมือนเห็นแค่ว่าเห็นเนี่ยเห็นเกิดดับนับไม่ถ้วนพร้อมทั้งจิตอื่นนับไม่ถ้วนซึ่งเกิดสลับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเนี่ยก็จะมีพระอภิธรรมะนะคะคือที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเป็นจริงโดยละเอียดของสิ่งนั้นให้รู้ว่าก่อนจิตเห็นจะเกิดขึ้นนะคะใครก็ไม่รู้ว่าจิตที่เกิดก่อนเนี่ยไม่ใช่ภวังคจิตเห็นไหมคะใครรู้จิตที่เกิดก่อนจิตเห็นไม่ใช่ภวังคจิตไม่รู้แต่เริ่มฟังเพื่อที่จะเห็นความเป็นอนัตตานะคะเพื่อที่จะจำได้แต่ถ้าให้จำชื่อเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมคะแต่จำว่าด้วยความเข้าใจจริงๆว่าก่อนจิตเห็นต้องมีจิตเกิดก่อนซึ่งจิตนั้นไม่เห็นและจิตนั้นไม่ใช่ภวังคจิตเพราะอะไรคะทำไมไม่ใช่ภวังคจิตเห็นไหมคะเนี่ยค่ะการศึกษาถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเราไม่ลืมแน่นอนทบทวนอีกครั้งนะคะก่อนจิตเห็นต้องมีจิตอื่นเกิดก่อนซึ่งไม่ใช่จิตเห็นและไม่ใช่ภวังคจิตเพราะอะไรบอกไปแล้วต้องคิดค่ะคิดเพื่อที่จะได้จําในความเป็นจริงในเหตุในผลก่อนจิตเห็นมีจิตซึ่งเกิดก่อนจิตที่เกิดก่อนไม่เห็นและก็ไม่ใช่ภวังคจิตถ้าคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าจากภวังคจิตมาเป็นเห็นแต่ว่าผู้ที่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของจิตหนึ่งขณะซึ่งต่างกันนะคะทรงแสดงว่าจิตเห็นขณะนี้มีจิตที่เกิดก่อนซึ่งไม่เห็นและไม่ใช่ภวังคจิตเรียกชื่อกันอีกละเรียกชื่อแต่ถามว่าเพราะอะไรค่ะไม่ได้ถามถึงชื่อแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่านะคะถ้าเป็นภวังค์แล้วไม่มีทางที่จะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นจิตเห็นจิตได้ยินไม่ได้เลยเป็นภวังค์เพราะกรรมทำให้เป็นจิตที่ดำรงรักษาภพชาติไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละรักษาไปเกิดสืบต่อไปเรื่อยๆเป็นผลของกรรมแต่ผลของกรรมเพียงแค่เกิดมาแล้วก็เป็นภวังค์ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เพียงพอต่อกรรมที่ได้กระทำแล้วทำกรรมแค่นั้นหรือแค่ไหนก็ตามแต่นะคะให้ผลเพียงแค่เกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยสบายดีเหมือนตอนหลับสนิทไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเป็นผลของกรรมต้องไม่ใช่เพียงแค่มีการเกิดขึ้นและเป็นภวังค์เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นแต่ไม่ใช่ภวังค์นะคะไม่ใช่ภวังค์จึงรู้อารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์จึงเป็นภวังค์ไม่ได้ตราบใดที่เป็นภวังค์ต้องมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิจิตจิตที่จะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะก็สามารถที่จะปรากฏว่ามีจริงๆรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจประเภทหนึ่งที่ใช้คำว่าวิถีจิตแต่จิตที่เป็นปฏิสนธิจิตหรือว่าจุติจิตหรือภวังคจิตซึ่งเป็นจิตประเภทเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมเดียวกันด้วยไม่ได้รู้อารมณ์ใดๆของโลกนี้เลยทั้งสิ้นแต่มีอารมณ์เดียวกันเหมือนกันปฏิสนธิจิตมีอารมณ์อะไรภวังคจิตก็มีอารมณ์เดียวกันไปตลอดทั้งชาติจนถึงจิตขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปไม่น่ากลัวเลยค่ะเหมือนภวังค์ไม่มีการรู้สึกที่จะเจ็บปวดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเหมือนภวังค์เหมือนขณะที่หลับสนิทค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำกิจของภวังค์อีกต่อไปทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นมีจิตประเภทเดียวกันนะคะคือปฏิสนธิจิตภวังคจิตและจุติจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่จิตที่เกิดก่อนจิตเห็นไม่ใช่ภวังค์บอกแล้วว่าไม่ใช่ภวังค์เพราะว่าถ้าเป็นภวังค์จะเห็นไม่ได้ จะรู้อารมณ์อื่นไม่ได้เลยถ้าไม่เป็นภวังค์ก็เป็นจุติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นจิตอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่จิตเห็นแต่ไม่ใช่ภวังค์เพราะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเมื่อกี้นี้คุณวิชัยยกตัวอย่างเฉพาะเห็นก่อนนะคะทีละหนึ่งถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทะคือตารูปพิเศษที่ตัวที่มองไม่เห็นเลยแต่มีแน่ๆนะคะแต่ว่ามองไม่เห็นเลยแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่กลางตาด้วยแต่ถึงจะมองสักเท่าไหร่ก็เห็นเพียงแค่สิ่งที่สามารถกระทบตาได้จะใช้คำสั้นๆว่าสีนะคะเห็นสีได้แต่เห็นจักขุประสาทรูปไม่ได้รูปพิเศษที่สามารถกระทบตาไม่ใช่สิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่สามารถกระทบตาเวลานี้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะอะไรคะสามารถกระทบตาได
2: ้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตา
3: สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เท่านั้นค่ะที่สามารถกระทบจักขุประสาทรูปนั้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาที่กรรมให้ผลจิตเห็นจึงเกิดถ้าไม่ถึงเวลาจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่กระทบตาเนี่ยนะคะถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นโอกาสที่กุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วจะให้ผลค่ะคือเกิดขึ้นเพียงเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นผลของกรรมนี่เล็กน้อยมากแต่ก็อยากได้กันเหลือเกินไม่รู้ว่าความเล็กน้อยนั้นเล็กน้อยเหลือเกินค่ะแค่กระทบตาปรากฏให้เห็นแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกก็อยากได้เหลือเกินนี่เป็นความไม่รู้อย่างยิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าขณะเห็นต้องมีจิตซึ่งเกิดก่อนจิตเห็นแม้ว่าจิตนั้นไม่เห็นแต่ก็ไม่ใช่ภวังค์เพราะจิตนั้นเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตนั้นเพียงรู้แต่ไม่เห็นนะคะเพียงรู้ว่ามีสิ่งที่กระทบจึงใช้คำว่าอาวัชนะรู้ว่ามีสิ่งที่กระทบภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่ารำพึงถึงคนไทยชินกับคำว่ารำพึงว่าต้องคิดเสียนานรำพึงขณะเดียวคงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าจะกล่าวถึงจิตนั้นโดยกิจก็คืออาวัชนะกิจเพราะเหตุว่าต่อเมื่อมีอารมณ์ซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบประสาทะ5ได้จึงจะเป็นปัจจัยให้จิตนี้เกิดขึ้นเพียงรู้ว่าอารมณ์กระทบทางทวารหนึ่งทวารใดเช่นในขณะนี้นะคะก่อนเห็นมีจักขุทวาราวัชนะคือจิตที่อาศัยตารู้สิ่งที่กำลังกระทบก่อนดับไปแล้วจิตเห็นขณะนี้จึงเกิดได้นี่คือความไม่ใช่ตัวตนค่ะถ้าจะจำชื่อก็ต้องรู้ว่าเกิดเมื่อไรแล้วก็ทำกิจอะไรแล้วก็เป็นชาติอะไรด้วยเมื่อจิตนี้สามารถที่จะรู้อารมณ์นะคะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จึงไม่ใช่วิบากจิตถ้าเป็นวิบากจิตนะคะต้องรู้แต่อารมณ์ของกรรมนั้นๆเช่นถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมวิบากจิตก็ต้องเป็นอกุศลวิบากจะรู้อารมณ์ที่ดีไม่ได้ที่น่าพอใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีนะคะก็เป็นกาละของกุศลกรรมที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็เกิดก่อนจิตได้ยินก็เกิดก่อนจิตได้กลิ่นเกิดก่อนจิตลิ้มรสเกิดก่อนจิตที่รู้สิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจิตนั้นทำหน้าที่ได้5ทางจึงใช้คำว่าปัญจทวารและขณะที่กำลังรู้ว่ามีสิ่งกระทบเท่านั้นนะคะคืออาวัชนะจิตเพราะฉะนั้นจิตนั้นจึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตแต่ถ้ากล่าวเพียงหนึ่งทางตาก็เป็นจักขุทวาราวัชนะจิตเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้ไปทำกิจทางทวารอื่นทำกิจเฉพาะทางจักขุทวารจึงเป็นจักขุทวาราวัชนะจิตและขณะที่ได้ยินนะคะมีจิตเกิดก่อนไหมคะมีภวังคจิตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ทำกิจภวังค์เพราะอะไรก็รู้ว่าต้องมีเสียงซึ่งสามารถกระทบโสตประสาทะกระทบตาไม่ได้แล้วค่ะรูปนี้ไม่สามารถจะกระทบตาแต่ต้องกระทบรูปที่สามารถกระทบหูคือโสตประสาทะนะคะทันทีที่กระทบรูปยังไม่ดับเลยเพราะว่ารูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะนี่เพียงแค่ขณะซึ่งกระทบภวังค์3ขณะก่อนที่จ จิตจะเปลี่ยนอารมณ์ได้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นภวังค์อยู่แต่เป็นภวังค์นะคะซึ่งเป็นภวังค์สุดท้ายถ้าภวังค์นี้ดับไปภวังค์จะเกิดต่ออีกไม่ได้เลยต้องเป็นจิตที่เกิดเพราะการกระทบกันของรูปที่กระทบกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก่อนจิตเห็นไม่ลืมจิตนี้ค่ะถ้าลืมเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าใครจะรู้จิตนั้นใช่ไหมคะแต่เห็นแน่กำลังเห็นแน่ๆค่ะแล้วก็มีจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นด้วยแล้วก็ก่อนจิตนั้นก็ต้องเป็นภวังค์แล้วก็ก่อนภวังค์สุดท้ายก็ต้องมีภวังค์ภวังค์อีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะ
2: ครับสำหรับการสนทนานะครับก็พอที่จะทราบถึงว่าจิตก็มีหน้าที่ที่ว่าเป็นกิจของจิตโดยขณะแรกเป็นจิตที่ทำกิจอะไรครับปฏิสนธิในภูมินี้ซึ่งไม่มีบุคคลใดที่จะให้ปฏิสนธิแก่ใครได้เลยแต่ว่าการเกิดขึ้นในภูมิที่ดีหรือไม่ดีเพราะมีกรรมนั่นเองที่จะเป็นปัจจัยให้วิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในภูมิต่างๆตามกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเป็นสุขคติก็มีเป็นทุกขติก็มีแต่ไม่ใช่เฉพาะมีปฏิสนธิจิตอย่างเดียวหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วจิตอะไรเกิดต่อครับภวังคจิตซึ่งทำภวังคกิจคือยังเป็นบุคคลนั้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปฏิสนธิจิตภวังคจิตแต่ต้องมีการที่จะมีการรู้อารมณ์ตามทวารต่างๆด้วยจิตขณะแรกที่รู้อารมณ์ทางตาคือจิตอะไรครับก็คือจักขุทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่ใช้คำว่ารำพึงหรือว่านึกถึงเพราะเหตุว่ามีอารมณ์มี

0: ก็จะสืบต่อเนื่องกันจนถึงชาวนะเป็นจิตที่แล่นไปก็เป็นจิตที่สำคัญมากนะครับชาวนะจิต
1: เวลาที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเพราะเหตุว่าทุกขณะเป็นธรรมะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้ฟังความจริงที่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะครับก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ซึ่งก็น่าพิจารณานะครับว่าแม้จะมีธรรมะอยู่ทุกขณะแต่ไม่รู้แล้วจะรู้ความจริงได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ทรงแสดงให้สัตว์โลกได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ผู้นั้นน้อมมาสู่การฟังพระธรรมและทุกครั้งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมนั้นนะครับจะเป็นผู้ประมาทในคำที่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เลยนะครับเพราะเหตุว่าพระธรรมละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำเข้าสู่การสนทนาธรรมะจากคำเดียวครับคือคำว่าเจตสิกเจตสิกเป็นคำไทยแต่บาลีก็คือเจตสิกะก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เลยครับซึ่งส่วนใหญ่ชาวพุทธหรือว่าสังคมไทยก็จะได้ยินคำว่าจิตบ้างได้ยินคำว่ารูปบ้างแต่เจตสิกดูเหมือนว่าจะเป็นคำใหม่ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าจุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเมื่อได้ยินคำว่าเจตสิกจะนำไปสู่การเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้อย่างไรครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะธรรมะก็คือชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆทุกขณะในชีวิตประจำวันภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาคำธรรมะมาขวางหรือมากั้นอีกภาษาหนึ่งนะคะเราก็ใช้ภาษาไทยธรรมดาว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละเรารู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้นะคะควรรู้หรือว่าควรที่จะปล่อยผ่านไปโดยที่ว่าก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าให้ทราบว่าเพราะมีสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็กำลังปรากฏด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากนะคะขณะนี้เห็นก็มีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆคิดนึกก็มีจริงๆลมพัดเย็นๆก็มีจริงๆหรือจะใช้คำว่าเย็นก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นอะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นอย่างนั้นเช่นเย็นเนี่ยค่ะเป็นหวานได้ไหมเป็นแข็งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเย็นเป็นสิ่งที่มีจริงพอได้ยินคำว่าธรรมะตอนนี้ก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่าภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็ใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะศึกษาธรรมะต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะคืออะไรมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ากำลังศึกษาอะไรเช่นในขณะนี้พอรู้ว่านะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนเข้าใจแล้วนะคะกำลังฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยทำไมทั้งที่ปรากฏเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเหตุว่าไม่เคยสนใจใส่ใจในความจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินนะคะคิดคือคิดเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะจะต้องเข้าถึงความจริงว่าเราได้เข้าใจคำนั้นถูกต้องแล้วเช่นสิ่งที่มีจริงเห็นนะคะเข้าใจหรือยังเข้าใจเพียงแค่ว่ามีจริงถูกต้องไหมคะแต่เห็นตลอดไปหรือเปล่าเห็นทั้งวันทั้งคืนไม่มีอย่างอื่น

0: เลยมีแต่เห็นเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆคือเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะและแต่ละอย่างก็ไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเป็นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ใช่คิดนึกเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายความหลากหลายของสิ่งที่มีจริงนะคะว่าถ้าจะศึกษาสิ่งที่มีจริงต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งให้ถูกต้องเพราะว่าความจริงนะคะปรากฏได้เพียงทีละหนึ่งอย่างในขณะที่กำลังเสียงปรากฏอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลยในขณะที่คิดกำลังคิดนะคะอย่างอื่นก็ปรากฏไม่ได้นอกจากคิดนี่คือการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเรายังไม่ใช้คำภาษาบาลีเลยทั้งสิ้นขณะนี้มีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่866ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2556
0: ขณะนี้มีเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้มีเสียงปรากฏแล้วมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงที่ภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่ได้ยินเนี่ยต้องเป็นไม่ใช่เราแน่นอนอยู่ดีๆจะมีเราแล้วจะมีได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าที่ได้ยินมีกำลังมีได้ยินกำลังมีเสียงกำลังมีเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏต้องมีได้ยินซึ่งได้ยินนะคะก็คือธรรมะหรือสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่คิดไม่ใช่เห็นแต่กำลังรู้เสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏขณะนั้นมีเสียงปรากฏไหมคะเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะว่ามีได้ยินและได้ยินเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดได้ยินนี่คือการฟังสิ่งที่มีจริงค่ะที่เราใช้คำว่าจะศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะมีจริงๆยากและลึกซึ้งที่จะเข้าใจความจริงว่ากำลังศึกษาสิ่งที่มีจริงให้ละเอียดขึ้นว่าขณะนี้ค่ะมีธาตุที่สามารถกำลังได้ยินเสียงเราหายไปหรือยังคะยังเพียงแต่เริ่มรู้ว่าแท้ที่จริงในขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ยินเสียงยากจริงๆค่ะแม้แต่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะก็ให้รู้ว่าเริ่มจากการที่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่เป็นได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้เป็นเราหรือเปล่าธรรมะต้องคิดต้องไตร่ตรองนะคะได้ยินขณะนี้เกิดขึ้นได้ยินเป็นสภาพที่เกิดขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากเกิดขึ้นแล้วได้ยินเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเนี่ยเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วได้ยินเท่านั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่คิดถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก่อนไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะเลยไม่มีทางที่รู้จักธรรมะเลยค่ะเพราะแม้แต่เริ่มต้นก็เป็นสิ่งซึ่งเราไม่คิดว่าศึกษาธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแค่นี้ค่ะเริ่มต้น
2: เริ่มต้นฟังในสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะครับธรรมะไม่พ้นจากชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดนะครับก็เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายเป็นต้นครับท่านอาจารย์ครับก็คือสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดถ้าใส่ชื่อก็คือเป็นธรรมะแต่ว่าแม้จะไม่ใส่ชื่อความเป็นจริงของธรรมะก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นครับ
0: ตอนนี้รู้แล้วนะคะเห็นมีจริงได้ยินมีจริงเห็นแล้วชอบสิ่งที่เห็นไหมคะเห็นแล้วไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏบ้างไหมมีจริงอีกละใช่ไหมคะชอบก็มีจริงไม่ชอบก็มีจริงไม่ใช่มีแต่เห็นเห็นเป็นเห็นไม่ใช่ชอบเห็นเป็นเห็นไม่ใช่ไม่ชอบและชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบด้วยแต่ชอบก็มีจริงไม่ชอบก็มีจริงเพราะฉะนั้นชอบไม่ชอบไม่ใช่เห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ใช่ได้ยินนะคะแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วจึงชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏ แม้ในขณะนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นให้เห็นความหลากหลายของสิ่งที่มีจริงว่าเห็นไม่ใช่ชอบและเห็นก็ไม่ใช่ไม่ชอบเห็นเป็นเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่านะคะบางครั้งเห็นแล้วชอบแต่เห็นเป็นเห็นบางครั้งเห็นแล้วไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบและไม่ชอบเนี่ยต้องไม่ใช่เห็นชอบไม่ชอบก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งเกิดกับจิตถ้าจิตไม่เกิดธาตุรู้ไม่เกิดจะชอบอะไรได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่จะใช้คำว่าจิตเนี่ยไม่ใช่รีบร้อนที่จะพูดเรื่องจิตว่าเป็นจิตหรือเจตสิกก็เป็นเจตสิกนะคะแต่ชีวิตประจำวันไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะมีเห็นและก็หลังจากเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างรับประทานอาหารนะคะมีรสต่างๆและก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งหลากหลายมากเพราะฉะนั้นธรรมะประเภทที่เป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้นะคะไม่เหมือนกับสิ่งที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็มีสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวคืออย่างหนึ่งเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏรู้ลักษณะรู้แจ้งเพียงเกิดขึ้นนะคะอย่างได้ยินขณะนี้ค่ะเสียงเป็นยังไงไม่สงสัยเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอะไรก็ตามนะคะไม่สงสัยว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นยังไงเพราะเหตุว่ากำลังเห็นสิ่งนั้นชัดเจนด้วยเหตุนี้สภาพที่เห็นสภาพที่ได้ยินคือสภาพที่กำลังรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏลักษณะนั้นนะคะเป็นจิตเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเลยขณะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างอื่นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนอกจากนั้นแล้วนะคะสภาพรู้อื่นๆเป็นเจตสิกทั้งหมดไม่ยากแล้วใช่ไหมคะขณะใดก็ตามที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกำลังปรากฏเพราะมีธาตุที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นนั่นคือจิตแต่ลักษณะอื่นทั้งหมดนะคะความขยันความง่วงนอนหรืออะไรในชีวิตประจำวันที่เรากล่าวถึงเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตโดยจิตเกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งลักษณะที่ปรากฏเท่านั้นแต่ว่าเจตสิกทั้งหลายในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าไม่ใช่ธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้ง
2: ครับท่านอาจารย์ก็กำลังกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกในชีวิตประจำวันนะครับโดยไม่ได้เรียงตามตัวนะครับแต่มุ่งให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันนะครับท่านอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบเป็นธรรมะที่มีจริงๆนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ฟังการสนทนาพระสูตรก็จะมีข้อความหนึ่งที่ได้ฟังจากท่านอาจารย์นะครับว่าโลภะเกิดก็ชอบนู่นชอบนี่โทสะเกิดก็โกรธนู่นโกรธนี่นะครับและขณะที่อกุศลเกิดก็จะมีอวิชชาตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีเราเลยนะครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์อีกต่อไปครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการฟังในการศึกษาพระธรรมนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นไปจากการมีชื่อมีคำขึ้นมาครับท่านอาจารย์ครับแล้วศึกษาธรรมะที่จะไม่เป็นการเพลิดเพลินไปกับชื่อไปกับเรื่องราวจะเป็นในลักษณะอย่างไรครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงโดยไม่มีชื่อแต่ว่าใช้ชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งไหนที่มีจริงๆเพราะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากอย่างโกรธเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเห็นจำเป็นต้องใช้ชื่อให้รู้ว่าคำนี้หมายถึงลักษณะใดถ้าพูดถึงเห็นก็ไม่ใช่ขยันใช่ไหมคะเห็นก็เป็นเห็นค่ะเพราะฉะนั้นใช้ชื่อเพื่อให้รู้ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยอะไรบ้างมีจริงๆและสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็เป็นธาตุรู้นะคะไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้ก็มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกอันนี้ใช้คำบางทีก็รวบรัดนะคะบางทีก็พูดถึงเรื่องอื่นให้เข้าใจจริงๆว่าที่ใช้จิตเนี่ยต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะว่าจิตเนี่ย คือกำลังเห็นจริงๆธาตุที่เห็นเท่านั้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและรู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่เห็นธาตุนั้นคือที่เราใช้คำว่ามโนมนัสหัตถยะอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงธาตุที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏเสียงกำลังปรากฏเพราะมีธาตุที่กำลังรู้เฉพาะเสียงนั้นที่กำลังปรากฏไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะอะไรปรากฏบ้างมากมายแต่มีใครรู้บ้างว่าอะไรที่ทำให้สิ่งนั้นปรากฏถ้าไม่มีจิตอะไรก็ปรากฏไม่ได้เลยแต่ที่ทุกอย่างปรากฏลืมจิตซึ่งเป็นธาตุที่กำลังรู้เฉพาะแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะมีโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกกำลังเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะโลกภายในคือจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็สภาพธรรมะที่จำก็มีจริงๆนะคะถ้าไม่จำก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะธรรมะละเอียดมากละเอียดยิบไม่มีใครมองเห็นเลยนะคะเห็นแต่สิ่งที่เป็นผลงานก็ได้ผลผลิตก็ได้นะคะของจิตและเจตสิกแล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะว่าถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏว่ามีเพราะจิตเห็นไม่ได้เกิดขึ้นขณะนี้นะคะถ้าเสียงไม่ปรากฏก็แสดงว่าจิตไม่ได้ยินเสียงนั้นจึงไม่ได้ปรากฏแต่ขณะใดที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะโลกภายนอกเพราะจิตเป็นธาตุที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้นนี่คือธรรมะเป็นธรรมะนะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเป็นอะไรคะเป็นเราเลยคะไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้คะจะย้อนกลับไปสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้จะย้อนกลับไปถึงชาติก่อนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยคะเกิดจริงดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงของชีวิตนะคะไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาแล้วก็ตายแต่ว่าแม้เกิดมายังไม่ตายสภาพธรรมะก็เกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงทุกวันและทุกขณะเสียงเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วเกิดอีกละหมดไปอีกละเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเข้าใจได้นะคะก็คือที่เราเรียกว่าชีวิตก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยแม้จากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็เกิดค่ะเพราะว่าไม่ใช่เรานะคะแต่ธาตุนี้เกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเกิดแล้วเนี่ยค่ะอีกประเภทหนึ่งอีกขณะหนึ่งอีกไม่ใช่ซ้ำกันนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อ
2: ก็ไม่พ้นจากขณะนี้เลยนะครับธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้คือจิตกับเจตสิกครับ
0: ค่ะและบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมต้องพูดบ่อยๆซ้ำไปทุกวันเลยเพื่อให้รู้จักจิตไงคะไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟังคำว่าจิตแต่เพื่อให้รู้จักจิตเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นจิตเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินจิตเดี๋ยวนี้ที่รู้แข็งจึงปรากฏเวลาแข็งปรากฏเนี่ยค่ะลืมอีกแล้วว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แข็งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพูดบ่อยๆเพื่อที่จะให้รู้จักจิตในขณะที่กำลังมีในขณะนี้มิฉะนั้นไม่มีหนทางเลยนะคะอ่านเรื่องจิตไปตั้งหลายเล่มจบไปละจิตประเภทต่างๆแต่ก็ไม่ได้เกิดความเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเป็นจิตซึ่งกำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏรู้แจ้งลักษณะนั้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีผู้ที่จำได้รูปร่างสันฐานแล้วก็ตอบว่าเห็นอะไรเพราะว่ารู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าไม่ใช่จิตเท่านั้นนะคะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะจิตไม่จำจิตไม่ชอบจิตไม่ชังจิตเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเองค่ะจำได้เลยนะคะจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏเท่านั้นจริงๆทั้งหมดเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมจิต เดี๋ยวนี้ค่ะคราวหน้าพูดอีกได้ไหมคะจนกว่าจะรู้จักจิตซึ่งกำลังเห็นบ้างกำลังได้ยินบ้างกำลังรู้แข็งบ้างกำลังคิดนึกบ้างไม่ขาดจิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ชาติก่อนนานมาแล้วนะคะจิตเกิดและดับไปจิตถ้าจะกล่าวถึงโดยละเอียดนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสถึง3อนุขณะคือขณะย่อยว่าจิตเนี่ยค่ะแม้เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะแต่ขณะเกิดก็ไม่ใช่ขณะดับนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะเกิดภาษาบาลีใช้คำว่าอุปาทะขณะดับก็เป็นพังคขณะแล้วระหว่างที่เกิดกับดับยังมีขณะซึ่งไม่ใช่เกิดไม่ใช่ดับด้วยนะคะขณะนั้นก็เป็นทิติขณะนี่คือหนึ่งขณะของจิตซึ่งเกิดดับอย่างเร็วแต่ก็ยังสามารถที่จะกล่าวถึงความต่างกันของขณะเกิดขณะดับและขณะที่ไม่ใช่เกิดไม่ใช่ดับเพราะทรงแสดงความละเอียดยิ่งค่ะว่ารูปซึ่งเกิดเพราะจิตเกิดในขณะไหนหรือรูปขณะนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราแต่ละประเภทเนี่ยเกิดขณะไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้เข้าใจได้เมื่อมีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าทุกคนอ่านได้ทุกคนฟังได้แต่ทำไมเข้าใจไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและก็ต่างกันนะคะเพราะเหตุว่าแต่ละคำเนี่ยบางคนไม่พิจารณาผ่านไปเลยจิตเข้าใจแล้วค่ะเป็นธาตุรู้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการไตร่ตรองพิจารณาแต่ละคำให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นถึงความเป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพียงมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นความที่จะเข้าใจลักษณะของจิตเนี่ยจะมีมากและก็กว้างขวางนะคะเช่นแสดงโดยความเป็นอายตนะแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดเองไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยและต้องมีสภาพธรรมะอื่นในขณะที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นเช่นจิตเห็นเพราะขณะนี้กำลังเห็นก็กล่าวถึงเห็นเพื่อที่จะให้ค่อยๆสะสมความมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไปเรื่อยๆนะคะมั่นคงขึ้นเพราะว่าการที่จะสละการยึดถือสภาพเห็นว่าเป็นเราเนี่ยยากมากทั้งที่มีเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยไม่ลืมและเข้าใจมั่นคงขึ้นเช่นเห็นขณะนี้เกิดแต่ถ้าไม่มีตาจากกุปสาทะไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้จิตจะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตาต้องมียังไม่ดับสิ่งที่กระทบตาได้คือที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะต้องยังไม่ดับจิตที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ยังไม่ดับพร้อมเจตสิกต้องมีในขณะนั้นที่ยังไม่ดับนี่คือความหมายของอายตนะสืบต่ออย่างไรคะทันทีที่ดับไปก็มีอายตนะใหม่ละเกิดดับสืบต่อทุกขณะไม่ขาดเลยฟังไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจไปเรื่อยๆสะสมความเห็นถูกไปเรื่อยๆเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงว่าการที่จะรู้ความจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะแทงตลอดเมื่อปัญญาหรือความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏฟังแต่ชื่อจำแต่ชื่อคิดแต่ชื่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเข้าใจเลยนั่นก็คือว่ายังไม่ถึงการที่สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเวลานี้อยู่ที่ไหนพูดถึงเห็นคิดเรื่องอื่นเห็นอยู่ไหนคะไม่ได้อยู่ที่เห็นเลยความเข้าใจไม่ได้อยู่ที่เห็นเลยพูดถึงความสงสัยความสงสัยอยู่ที่ไหนไม่ได้รู้ตรงความสงสัยซึ่งอยู่ที่ขณะที่กำลังสงสัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงอะไรนะคะไม่ได้รู้เฉพาะตรงที่ที่กำลังพูดถึงอย่างพูดถึงได้ยินไงคะกำลังคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่ได้รู้ตรงได้ยินที่ได้ยินและจะรู้จักได้ยินได้ยังไงนอกจากรู้ว่ามีจริงๆได้ยินจริงๆเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนค่ะ พูดถึงเห็นอยู่ตรงนี้คือตรงเห็นได้ยินอยู่ไหนหาไปได้ยินก็อยู่ตรงนี้ที่กำลังได้ยินเมื่อไรจะเป็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนั่นคือกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กล่าวถึงเพราะอยู่ตรงนั้นเท่านั้นจริงๆนี่คือการที่จะฟังธรรมะนะคะแล้วก็ไม่เบื่อที่จะรู้ว่ายังไม่รู้ถึงจะฟังซ้ำแต่ความคิดเพิ่มขึ้นการไตร่ตรองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้ฟังได้กันนะคะแต่ว่าคนหนึ่งเข้าใจน้อยอีกคนหนึ่งเข้าใจมากก็เพราะเหตุว่าคนที่เข้าใจน้อยไม่ได้คิดถึงธรรมะที่กำลังปรากฏที่กำลังมีจริงๆในขณะที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะความเข้าใจทั้งหมดที่เกิดจากการฟังนะคะก็ต้องรู้ด้วยว่าไม่ได้ฟังถึงสิ่งที่ไม่ได้มีในขณะนี้นะคะแต่กำลังมีจริงๆแต่ฟังแล้วก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะไม่ได้รู้ตรงที่มีแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยตอนนี้อยู่ที่นี่หรือเปล่าคะแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราทั้งตัวอยู่ที่นี่แต่ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเห็นก็ต้องอยู่ตรงเห็นได้ยินก็ต้องอยู่ตรงได้ยินจะไปอยู่ที่อื่นได้ยังไง
2: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้กล่าวถึงความละเอียดลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะครับเพราะว่าเวลาฟังพระธรรมฟังความจริงก็ฟังสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาพระธรรมนี่นะครับก็จะไม่พ้นไปจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเลยนะครับไม่พ้น6ทางนี้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ฟังซ้ำๆเพื่อประโยชน์ก็คือความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราครับครับอาจารย์กุลวิไลครับจากที่ได้เริ่มศึกษาพระธรรมนี้ก็เข้าใจนะครับว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในตำราเลยไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่มีจริงๆในขณะนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ง่ายแล้วก็ไม่สั้นด้วยเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตลอด 45 พรรษาซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากทีเดียวนะครับจุดประสงค์ทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะก็คือเพื่ออุปการะเกื้อกูลให้สัตว์โลกได้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจธรรมะนั้นก็คือค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลครับก็กราบเรียนอาจารย์กุลวิไลได้ช่วยสนทนาในประเด็นนี้ด้วยครับ
3: เพราะอย่างที่อาจารย์คำปันได้กล่าวมานะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ไม่พ้นธรรมะที่มีในขณะนี้สภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำราแน่นอนคือชีวิตจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จนกว่าที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้แต่ขั้นสะสมความเห็นถูกนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าขั้นฟังเนี่ยก็ถ่ายถอนความเห็นผิดเล็กๆน้อยๆก็สะสมไปเพื่อความมั่นคงในความเป็นธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะมีแน่นอนแม้แต่แข็งก็มีจริงถ้าไม่พูดถึงแข็งทุกท่านคงไม่คิดถึงแข็งแน่นอนทั้งที่แข็งก็มีจริงที่กายเราเนี่ยก็ต้องมีรูปที่ปรากฏได้ไม่พ้นรูปสามรูปคือธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวนี่ก็คือความจริงแล้วแข็งนี้หรือคือเราแข็งเป็นแข็งที่ตัวก็มีแข็งที่รูปภายนอกก็มีนี่คือการสะสมความเห็นถูกนั่นเองเพราะนั้นเราก็ยึดถือธรรมะที่มีในขณะนี้ว่าเป็นเราแต่พระธรรมที่ทรงแสดงจริงถึงที่สุดถ้าจริงถึงที่สุดแล้วจะมีเราตรงไหนก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทีละหนึ่งค่ะ
2: ครับนี่ก็ยิ่งฟังก็ยิ่งละเอียดนะครับสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีจริงนะครับ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวัน ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: กลับแล้วไม่กลับมาที่มีความติดข้องในสิ่งใดก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลยจากการสนทนาธรรมที่ร้านสำรับใต้10กันยายน2560
1: ในอริยสัจ4ใช่ไหมคะทุกขะอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสภาพธรรมะที่จากไม่มีแล้วมีแล้วดับไปไม่เหลือเลยควรหรือที่จะยินดีติดข้องจึงใช้คำว่าทุกข์หมายความว่าไม่ใช่สภาพที่ควรยินดีถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้จะไปละความยินดีในสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงในเมื่อไม่ประจักษ์ว่าก่อนนี้ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปหมดไม่เหลือเลยจึงเข้าใจว่าละอะไรละความยินดีอริยสัจจะที่2ทุกขะสมุทยะอริยสัจจะอะไรเป็นเหตุของทุกข์ความติดข้องถ้าตราบใดที่ยังมีความติดข้องอยู่ใครจะไปหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ล่ะแม้แต่พระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้วแต่ยังไม่ปรินิพพานเขาไม่สามารถที่จะไปหยุดยั้งปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดดับเห็นบ้างได้ยินบ้างจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ปรินิพพานไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะสิ่งนี้เกิดแล้วด้วยความไม่รู้และด้วยความติดข้องให้ทราบว่าอะไรที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วและมีปัจจัยที่ทำให้เกิดด้วยเห็นเดี๋ยวนี้จะสละไหม
0: สละอะไรครับอาจารย์เห็นขณะนี้
1: ไม่มีไงเข้าใจว่ายังอยู
0: ่คือสละความยึดมั่นในเห็นว่าเป็นเรา
1: ค่ะสละความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยทุกขณะที่ติดข้องเพราะเข้าใจว่ายังมีแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีเนี่ยคิดดูสิคะไม่มีจริงๆแต่ไม่ประจักษ์ความไม่มีทั้งหาเหมือนลวงเหมือนมายากลเกิดดับรวดเร็วจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ยึดมั่นได้ความจำว่ายังมีสิ่งนั้นอยู
0: ่แต่ว่าการที่จะละได้จริงๆก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าใครจะเชื่อง่ายๆว่าขณะนี้เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรเหลือนี่ครับท่านอาจารย์จะไปเอาปัญญาที่ไหนมาเชื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้อะไร
0: จะสรู้ความละเอียดลึกซึ้งท่านอาจารย์ของธรรมะซึ่งยากจะรู้
1: ทุกคำจากการตรัสรู้ไม่ใช่คิดเองฟังเหมือนหรือเชื่อสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับแต่จริงแม้แต่สิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ยากที่จะรู้ได้เพราะสะสมความไม่รู้มานานมากในสังสารวัฏนับประมาณกับการที่ได้ฟังนี่เทียบกันไม่ได้เลยเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่และได้ยินได้ฟังแค่ไหนและกำลังอบรมเจริญกุศลคือปัญญาท่ามกลางอกุศลด้วยทรงแสดงความจริงถึงอย่างนั้นเพื่อความไม่ประมาท

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่วันที่27มกราคมพุทธศักราช2558ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมซึ่งจะต้องมีความเข้าใจตั้งแต่คำแรกคือคำว่าธรรมะครับ
1: ก็เป็นการสนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำจริงพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆเราก็ไม่มีโอกาสจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะได้ฟังเป็นครั้งแรกจะบอกว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยถูกต้องไหมคะเพราะเหตุว่าเป็นพระพุทธพจน์คือวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ก่อนนั้นไม่มีการรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ดูเหมือนจริงตั้งแต่เกิดจนตายเห็นจริงๆได้ยินจริงๆคิดจริงๆสุขจริงๆทุกข์จริงๆแต่ไม่รู้ว่าความจริงของแต่ละอย่างที่กำลังมีนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะทุกคนก็มีชีวิตอยู่ตามที่มีปัจจัยที่แต่ละคนเกิดมาต่างกันเห็นต่างกันคิดต่างกันชอบต่างกันแต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าทั้งหมดนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้ถ้าจะมีใครบอกว่าคำที่ได้ยินได้ฟังคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่มากไม่เคยได้ยินเลยต้องเป็นคำที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนการตรัสรู้ก็ไม่เคยมีใครได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วจะเริ่มเข้าใจความต่างกันของคนธรรมดาธรรมดากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดคำที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่าความเข้าใจจากทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะต้องต่างกับคนอื่นแน่นอนด้วยเหตุนี้นะคะคิดว่าฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆได้ไหมเป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนที่ได้ฟังเนี่ยจะเข้าใจว่าฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายมากเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกคำต้องไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่าเป็นคำจริงมากแค่ไหนระดับไหนไม่ใช่คำจริงธรรมดาแต่เป็นคำจริงที่ลึกซึ้งซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็รู้ว่าผู้ที่ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะตรัสคำต่างๆเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะหรือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฟังด้วยการเคารพในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้สาระจากทุกคำและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไกลมากจากการที่ฟังแล้วกว่าจะค่อยๆเข้าใจและรู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นคำว่าธรรมะเราได้ยินบ่อยแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะทุกกาละไม่ว่าในอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าต่อไปข้างหน้าสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนความจริงของสิ่งที่มีจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เราไม่เคยทราบมาก่อนก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นเราแต่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถูกหรือผิดถ้าถูกแล้วไม่ต้องฟังพระธรรมแต่ถ้ารู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้แล้วก็ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้นะคะที่ไม่เคยรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าในโลกไหนเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงแสดงนะคะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่แสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เช่นเห็นเนี่ยนะคะใหม่ไหมคะเกิดมาก็เห็นเนี่ยใหม่ไหมใครๆก็เห็นใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจริงหรือเปล่าคือแต่ละคำเพราะฉะนั้นไม่ได้ มีสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่มีแล้วในขณะนี้แล้วไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะถ้าจะเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์รอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังเผินแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ฟังจริงๆเนี่ยค่ะต้องทีละคำถ้าเข้าใจคำที่หนึ่งถูกต้องก็สามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกคำที่มีจริงในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครก็มีผู้ที่สงสัยนะคะว่าทำไมต้องถามว่าเราเป็นใครพระดูเหมือนว่าทุกคนรู้ตัวนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครแต่ความจริงรู้จริงๆหรือเปล่าว่าเป็นใครถ้ารู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครก็จะรู้ว่าเราเป็นใครเราไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเป็นผู้ที่เลิศด้วยปัญญาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงและเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเพราะสามารถที่จะรู้ความจริงถ้าไม่รู้ความจริงก็ดับกิเลสไม่ได้แล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังคำจริงซึ่งสามารถจะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจริงทุกคำแต่ว่าต้องไตร่ตรองแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าฟังแล้วเข้าใจแค่ไหน
2: การที่จะมีความเข้าใจถูกต้องต้องเข้าใจทีละคำนั้นรู้ทุกคำกับเข้าใจทีละคำนี่คืออย่างไรครับท่าน
1: เช่นคำว่าธรรมะยกตัวอย่างเลยนะคะรู้แค่ไหน
2: เบื้องต้นก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆครับ
1: ค่ะก่อนนั้นเคยรู้ไหมคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
2: เคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ายุติธรรมกุศลธรรมอกุศลธรรมตั้งหลายคำที่มีคำว่าธรรมะแต่ว่าเข้าใจแม้คำว่าธรรมะคำเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมเข้าใจผิดหรือว่าคิดเองและคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคำเช่นสิ่งที่มีจริงๆภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยถ้าไปพูดกับเด็กๆธรรมะคืออะไรเขาจะตอบได้ไหม
2: ไม่สามารถจะตอบได
1: ้ไม่สามารถจะตอบได้นะคะแต่ถ้าบอกเขาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้จะตอบได้ไหม
2: แม้กล่าวอย่างนี้ก็ยากจะเข้าใจครับ
1: เพราะฉะนั้นรอบรู้ไงคะคือเริ่มจากการรู้ว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้จักธรรมะไหมคะ
2: อย่างเช่นท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงเรื่องของรูปเช่นแข็งเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ทุกคนก็รู้ว่าแข็งแต่ว่าที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยครับ
1: ก็รู้แต่ถ้าพูดภาษาไทยที่เราคุ้นเคยแข็งมีจริงไหมคะ
2: มีจริงครับ
1: ค่ะพอถามว่าแข็งมีจริงไหมตอบได้ทุกคนเลยว่าแข็งมีจริงแต่ไม่เคยรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะว่าไปศึกษาธรรมะอ่านธรรมะแต่รู้หรือเปล่าว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้จริงๆว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงภาษาไทยใช้คำง่ายๆค่ะสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่มีจริงนั่นเป็นธรรมะแต่ถ้าไปคิดถึงภาษาบาลีธรรมะคืออะไรก็งงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดภาษาไทยหรือพูดภาษาไหนก็ตามการศึกษาธรรมะก็คือว่าศึกษาในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าคำนั้นเป็นคำภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ภาษาไทยเพราะว่าความหมายเปลี่ยนเช่นธรรมะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ภาษาไทยพอพูดธรรมะเราก็งงแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่มีจริงไม่งงแต่ก็ไม่รู้
2: เมื่อสักครู่กล่าวถึงแข็งก็รู้ว่าเป็นแข็งเนี่ยครับความรู้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือว่ารอบรู้ในแข็งเนี่ยคืออย่างไรครับ
1: ค่ะก่อนเอ่ยนะคะแข็งมีจริงไหม
2: มีจริงแน่นอนครับเพราะถูกต้องกาย
1: ควรพูดถึงแข็งเพราะแข็งมีจริงๆหรือเปล่า
2: ควรแน่นอนครับ
1: ควรแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าพูดทำไมเรื่องแข็งเนี่ยหรือธรรมะเนี่ยหรือคะเป็นธรรมะคิดว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่ธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่คิดว่าแข็งนี่แหละเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แข็งมีดูเหมือนเป็นธรรมดาแต่ไม่รู้จักแข็งถ้ารู้จักแข็งต้องรู้ว่าแข็งปรากฏที่ไหนและเมื่อไหร่ไม่ใช่คิดเองแข็งมีจริงๆแต่ทำไมแข็งปรากฏได้และแข็งตรงไหนและใครทำให้แข็งเกิดขึ้นและแข็งแต่มีตลอดเวลาหรือว่าแข็งเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเหมือนอย่างอื่นทุกอย่างไม่ใช่แข็งอย่างเดียวนะคะทุกอย่างที่มีนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำและทุกคำที่ว่าแข็งชั่วคราวเพราะอะไรคะขณะที่เห็นไม่ใช่แข็งขณะที่ได้ยินไม่ใช่แข็งขณะที่คิดไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏชั่วคราวหรือเปล่าดูเป็นธรรมดามากเหมือนก็จะมาพูดทำไมเรื่องแข็งและจะพูดต่อไปอีกนานเท่าไหร่จะจบเมื่อไหร่เรื่องแข็งอยากฟังเรื่องอื่นแต่ความจริงทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ไม่รู้ว่าแข็งก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเสียงก็มีจริงอย่างหนึ่งกลิ่นก็มีจริงอย่างหนึ่งรสก็มีจริงอย่างหนึ่งนะคะและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็มีจริงอย่างหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละทางและบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาเนี่ยทางตาก็เกิดมาเห็นเรื่อยๆหูก็ได้ยินไปเรื่อยๆจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รู้รสกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจก็คิดนึกเท่านี้เองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อแข็งเป็นส่วนหนึ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเหมือนเสียงก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็มีจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้ทั้งหมดแท้ที่จริงก็มีลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกันก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เมื่อแยกออกไปเป็นทีละหนึ่งก็จะปรากฏว่าแต่ละหนึ่งนั้นแสนสั้นอย่าลืมนะคะทุกคำที่ได้ฟังและลืมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงถึงที่สุดสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีจริงๆนี่คือสัจธรรมและถ้าศึกษาต่อไปฟังต่อไปอริยสัจธรรมด้วยชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะการศึกษาธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นเพราะอะไรคะยังไม่มีอย่างอื่นให้รู้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆยังไม่รู้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งมีแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ว่าไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้น่าอัศจรรย์ที่ไม่มีใครทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะด้วย
0: ท่านอาจารย์ครับในความละเอียดของความจริงจริงถึงที่สุดประโยคนี้จะให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเข้าใจอย่างไรครับ
1: เห็นจริงเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือความจริงถึงที่สุดสิ่งที่เกิดดับไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการเลยใครทำเห็นได้ถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะขณะนี้ไม่มีเห็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเห็นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยค่ะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่เกิดไม่มีค่ะถ้าเสียงไม่เกิดเงียบเสียงเกิดแต่ไม่รู้ว่าเสียงเกิดจากอะไรเสียงดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักเสียงเดียว เสียงใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงเก่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วดับมีอะไรเหลือบ้างแต่ก็มีสิ่งซึ่งเกิดอีกไม่ขาดสายเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นที่ได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมายความว่าไม่ใช่สิ่งอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครบันดาลให้เกิดขึ้นเลยสักคนเดียวไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วเกิดแล้วก็ดับไปใครจะไปหยุดยั้งไม่ให้สิ่งที่เกิดดับไปก็ไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วและไม่ให้เกิดอีกก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะต้องเกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นเกิดแล้วอนิจจังสภาพธรรมะที่เกิดมาเพียงชั่วคราวแล้วดับไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์น่าพอใจไหมคะแค่เกิดมาปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดละเป็นสิ่งที่ควรพอใจหรือเปล่าเพราะเหตุว่าหาอีกไม่ได้แล้วค่ะไม่กลับมาอีกด้วยถึงจะพอใจมากสักเท่าไหร่สิ่งนั้นก็ไม่มีวันที่จะกลับมาอีกได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็

0: สภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นก็ต้องทีละหนึ่งด้วยแสดงว่าสิ่งที่มีเห็นสีที่ปรากฏขณะที่ได้ยินสีเนี่ยก็ไม่เหลืออีกแล้วครับ
1: ค่ะขณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะลึกซึ้งไหมคะใครจะรู้ได้ใครคิดที่สมควรจะรู้บ้างในเมื่อเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ค่ะชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงกับผู้ที่คิดเห็นประโยชน์เกิดมาไม่รู้จึงหลงอยู่ในโลกสุขบ้างทุกข์บ้างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดเพราะมีปัจจัยที่ควรเหมาะสมที่สิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปอยากให้เกิดไหมคะอยากให้เกิดเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเลยยังอยากให้เกิดอีกต่อไปไหมคะอยากให้เกิดก็เกิดแต่เกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยยังจะอยากให้เกิดต่อไปหรือเปล่า
0: แต่ก็ยังมีความพอใจอยู่ครับท่านอาจารย์บางครั้งก็อยากแต่ก็ไม่เกิดก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะอยากมีจริงๆเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่โกรธไม่ใช่เห็นทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชากว่าจะรู้แต่ละอย่างว่าเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการเวลาและรู้ว่าทำไมเราควรจะรู้คะเพราะเหตุว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะจากโลกนี้ไปทั้งที่อาจจะมีความติดข้องในความเป็นเราในรูปในความรู้สึกในทุกสิ่งทุกอย่างในสติปัญญาในอะไรก็ได้นะคะแต่แล้วก็ไม่เหลือเลยบังคับบัญชาไม่ได้รู้เสียดีกว่าไม่รู้เลยค่ะความจริงคืออย่างนี้แน่นอนค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ใช่หมายความว่าให้หมดกิเลสวันนี้นะคะแต่ว่ารู้ความจริงเสีย
2: การระลึกหรือสติปัฏฐานนะครับไม่ควรที่จะแสวงหาปัจจัยอื่นๆโดยละเลยโอกาสที่จะเข้าใจในขณะนี้ข้อความนี้นะครับไม่ทราบว่าจะสอดคล้องกับข้อความของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระเจ้าภุกษาติว่าไม่พึงประมาทปัญญาหรือเปล่าครับ
1: พูดถึงสติปัฏฐานต้องเข้าใจแต่ละคำไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแล้วสติคืออะไรปัฏฐานะคืออะไร
2: สติก็คือสภาพที่ระลึกส่วนปัฏฐานะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สติระลึกได้นะครับ
1: ค่ะแล้วทำไมสติจะระลึกที่นั่นล่ะคะระลึกทำไมระลึกเพื่ออะไร
2: เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงครับ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีปัญญาสติจะเกิดขึ้นระลึกสิ่งนั้นไหมเพราะเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งนั้นเช่นแข็งมีจริงนะคะจะระลึกที่แข็งเพื่ออะไร
2: การระลึกที่แข็งบ้างหรือว่าเห็นบ้างเนี่ยเป็นการระลึกสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
1: ทีละหนึ่งใช่ไหมคะพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงอะไรของแข็ง
2: เข้าใจว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแข็งนั้นฮะ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ระลึกที่แข็งหรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้ระลึกครับ
1: ไม่ได้ระลึกเพราะอะไร
2: เพราะมีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์อยู่ครับ
1: ถึงแม้ว่าควรรู้ควรระลึกแต่สติก็ไม่ได้เกิดระลึกเพราะความเข้าใจยังไม่พอจะให้สติเกิดตามใจชอบไม่ได้เพราะว่าสติที่กล่าวต้องประกอบด้วยปัญญาที่รู้ประโยชน์ของการที่รู้แข็งว่าเป็นแต่เพียงสิ่งซึ่งไม่ใช่ใครเลยเคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นโต๊ะแข็งเก้าอี้แข็งดอกไม้แข็งแต่ความจริงแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นอื่นไม่ได้เลยแข็งเป็นแข็งโดยแข็งก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแข็งเกิดปรากฏและหมดไปและข้อสำคัญที่สุดการที่จะได้ยินได้ฟังว่าสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

0: ้องทีละหนึ่งยากไหมเป็นไปได้ไหมที่เดี๋ยวนี้มีทั้งเห็นด้วยมีทั้งได้ยินด้วยมีทั้งคิดนึกด้วยแล้วจะเกิดสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาที่จะรู้เฉพาะแข็งเพียงอย่างเดียวไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยต้องมีปัญญามากพอที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมปชัญญะที่สามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งอย่างและเข้าใจความหมายของคำว่าหนึ่งอย่างหมายความว่าต้องไม่มีอย่างอื่นเลยยากไหมเกิดขึ้นได้ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกของผู้ที่ฟังพระธรรมไม่ใช่ไปเชื่อตามหรือคิดเองแต่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นตามที่ได้ตรัสไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปประจักษ์การเกิดดับหรือไประลึกรู้ลักษณะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความต้องการได้แต่เห็นความเป็นอนัตตาว่าแม้สติก็บังคับบัญชาไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัญญาจะไปหวังอะไรจะให้สติเกิดสติก็ไม่เกิดค่ะคอยสักเท่าไหร่สติก็ไม่เกิดแต่ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะมีปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วโดยไม่หวังโดยไม่รอแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วจะไปทำอะไรกำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้พอที่จะเริ่มเข้าใจขึ้นหรือยังคะเห็นไหมคะอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนที่จะต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมแต่ว่าอยู่ที่ไหนเมื่อได้ฟังพระธรรมคือวาจาสัจจะพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง
1: แล้วก็ผมเคยได้ยินคำหนึ่งว่าคือจิตใจเนี่ยไม่ควรที่จะตกไปทางฝ่ายชอบและฝ่ายชังนั่นคือเข้าสู่ทางสายกลางหมายความว่าไม่ควรรังเกียจอกุศลที่เกิดขึ้นหรือชอบแต่กุศลที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: บังคับได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจทุกคำอกุศลเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: แล้วทำไมไม่พอใจไม่อยากมี
1: เพราะอกุศลเกิดกับเราครับ
0: ยังมีเรา
1: ถูกต้อง
0: ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความไม่รู้อยู่นะคะจะละความติดข้องความไม่อยากให้กุศลเกิดอยากให้กุศลเกิดอยากโน่นไม่อยากนี่ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตาลืมไม่ได้พระธรรมทั้งหมดเมื่อเข้าใจถูกต้องก็สอดคล้องค่ะไม่ขัดกันเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆเราเริ่มเพียงคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีหลากหลายและก็เป็นประเภทที่ควรจะได้รู้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ยังไม่ได้เข้าใจเลยว่าธรรมะมีจริงๆเนี่ยหลากหลายมากเนี่ยโดยประเภทและเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสติเราก็ยังไม่รู้เลยที่รู้ก็คือว่าเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะสติก็เป็นธรรมะด้วยแต่ธรรมะก็มีมากที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆอย่างไรก่อนซึ่งตามความเป็นจริงนะคะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าขณะนี้มีอะไรอะไรปรากฏให้เห็นให้ได้ยินเนี่ยนะคะและสิ่งที่มีจริงๆนั้นคืออะไรจริงทุกอย่างมีจริงแต่สิ่งที่มีจริงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้มีจริงๆนะคะแข็งมีจริงร้อนมีจริงเผ็ดมีจริงทุกอย่างมีจริงแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ร่างกายเนี่ยนะคะกระทบสัมผัสแข็งมีจริงไหมคะเป็นร่างกายของเราเป็นตัวเราหรือว่าเป็นแข็งคือเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดดับเนี่ยค่ะคือเราข้ามไปหมดเลย แต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องละเอียดจริงๆเริ่มจากคำเดียวคือธรรมะสิ่งที่มีจริงแล้วก็ค่อยๆฟังสิ่งที่มีจริงเนี่ยสามารถที่จะแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆต่างกันสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวของเราเป็นต้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นตัวเราแต่สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คือแข็งตั้งแต่ศีรษะจนเท้าแล้วเป็นของเราหรือในเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดก็ได้จิตเป็นปัจจัยก็ได้อุตุเป็นปัจจัยก็ได้อาหารเป็นปัจจัยก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีอีกมากมายค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนแต่ต้องตามลำดับคือต้องรู้ความจริงทีละอย่างว่าสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยก็มีแต่ถ้าไม่มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยก็น่าคิดเดี๋ยวนี้กำลังเห็นรู้หรือเปล่าว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้จึงมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาได้เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วแต่ละคำแม้ในภาษาไทยหรือภาษาไหนก็ตามฟังแล้วยังต้องไตร่ตรองเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เราจะข้ามไปรู้จนกระทั่งถึงสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาระดับที่จะรู้ความจริงที่กำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้ฟังธรรมะดูเหมือนทุกคนอยากจะใจร้อนปฏิบัติธรรมะสติปัฏฐานแต่เวลานี้อะไรก็ไม่รู้กำลังปรากฏและที่ตัวเนี่ยที่ว่าเป็นเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าอยากจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดรวดเดียวทันทีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะที่ต่างกันสองอย่างไม่ว่าโลกไหนสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสบังคับให้เสียงเป็นกลิ่นก็ไม่ได้ให้กลิ่นเป็นแข็งก็ไม่ได้เพราะว่ามีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นฉันใดธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นก็มีปัจจัยซึ่งใครจะยับยั้งว่าเกิดแล้วไม่ให้เห็นไม่ให้รู้อะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงต่างกันเป็นสองอย่างทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดแล้วดับไปจึงไม่เป็นใครด้วยการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จึงติดข้องเมื่อติดข้องและไม่ได้สิ่งที่พอใจก็สามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ทุกโศกเศร้าหรือว่าทำทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของความไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่มีเราที่จะบังคับให้มีเห็นเดี๋ยวนี้บังคับให้มีได้ยินเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีเสียงเดี๋ยวนี้ปรากฏกับธาตุที่เกิดขึ้นรู้เสียงบังคับให้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นรู้เฉพาะสิ่งที่สิ่งนั้นสามารถจะรู้ได้เช่นได้ยินรู้เสียงได้อย่างเดียวกำลังรู้กลิ่นจิตที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นไม่ได้ยินเสียงแต่รู้กลิ่นได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงซึ่งละเอียดมากแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะต้องอาศัยการฟังอย่างละเอียดและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู
2: ้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่จริงเพราะสมวัยซึ่งลักษณะของตนของตนจะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงที่สมวัยซึ่งลักษณะของตนได้อย่างไรครับ
0: ถ้าไม่มีการฟังสิ่งที่มีจริงก็มีจริงเจ้าค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่พอเริ่มฟังก็พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเจ้าค่ะถ้าทุกคนนั่งนิ่งเฉยๆจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงไหมคะแต่จากการสนทนาการฟังค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่า
2: สิ่งนั้นเกิดอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจสภาพที่เป็นความจริงนั้น
0: ถูกต้องเจ้าค่ะขณะนี้เห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็นเกิด แล้วต้องมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นเห็นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาคือจักขุประสาทะรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมในอดีตที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจถ้าเป็นผลของกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกไม่ได้เลยไม่ว่าใครจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นแม้เพียงเห็นหนึ่งขณะก็มีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นบังคับไม่ได้เกิดขึ้นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราสักขณะเดียวที่เห็นเมื่อไรเกิดก็ไม่ใช่เราเพราะเห็นเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะวันหนึ่งนะคะก็จะไม่มีเห็นอีกเลยไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกไม่มีอะไรจากโลกนี้ไปเพราะไม่มีปัจจัยที่จะให้ดำรงความเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยจากโลกนี้ไปเพราะเหตุปัจจัยระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จะเห็นหรือจะได้ยินจะสุขหรือจะทุกข์จะแข็งแรงหรือจะป่วยไข้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ยินคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแสดงให้เห็นความจริงว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ไม่เคยเข้าใจว่าอะไรทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นหลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
3: ที่กล่าวถึงการเห็นตามความเป็นจริงนั้นอะไรที่เห็นและเห็นอะไรตามความเป็นจริงครับ
0: ข้อสำคัญที่สุดต้องทราบว่าการที่จะรู้ความจริงจะรู้ได้ด้วยอะไรเพียงด้วยการคิดหรือว่าเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงเพราะว่าการศึกษาธรรมะที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนก็ต้องแต่ละหนึ่งเพราะว่าขณะนี้เห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราคิดนึกเป็นเราแข็งเป็นเราทุกอย่างเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่การที่จะรู้จริงๆว่าแต่ละหนึ่งต่างกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่รวมกันว่าเดี๋ยวเราก็เห็นเดี๋ยวเราก็ได้ยินและทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แค่นั้นไม่พอเพราะเหตุว่าไม่ได้หมายความว่าได้เข้าถึงลักษณะที่เป็นจริงของสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นจะคิดอย่างไรจึงสามารถที่จะทำให้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปได้จริงๆมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพียงแค่คิดละความเป็นตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้จึงกล่าวถึงการศึกษาธรรมะแต่ละหนึ่งเพื่อเข้าใจจริงๆว่าขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่รู้แข็งเพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่างไรเฉพาะเห็นที่เกิดแล้วดับไม่ได้ดับพร้อมกันทั้งเห็นทั้งได้ยินเพราะเหตุว่าเห็นหนึ่งขณะไม่ใช่ได้ยินและเห็นกับได้ยินขณะนี้ก็ไกลกันมากมีจิตเกิดขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินหลายขณะซึ่งขณะนี้ไม่ปรากฏทุกคนกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนมีจิตแต่จิตไม่ได้ปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้ได้ยินแต่สภาพรู้ธาตุรู้ที่กำลังเห็นและที่กำลังได้ยินไม่ได้ปรากฏและถ้าธาตุนั้นไม่ได้ปรากฏจะรู้ถึงการเกิดดับของธาตุนั้นได้อย่างไรก็ยังคงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ยังคงเป็นเราเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะคือธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแล้วก็เห็นเกิดขึ้นดับไปมีปัจจัยทำให้เห็นขณะต่อไปเกิดขึ้นแต่เห็นที่เกิดขึ้นต่อจากขณะก่อนไม่ใช่ขณะก่อนเลยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริง
4: ๆทีนี้มาถึงการเล่นอะไรต่างๆที่เขาสามารถจะเล่นอะไรได้หลายๆอย่างเล่นตะกร้อหรือเล่นอะไรหรือยังไม่ถึงเหมือนกับว่า จิตสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าจิตเกิดดับเร็วมากไม่ใช่ว่ารับอารมณ์พร้อมกันหลายๆอย่าง
0: จิตเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วก็จิตจะเกิดพร้อมกันหลายๆขณะไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะเหตุว่าจิตแต่ละหนึ่งก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเช่นขณะแรกที่ใช้คำว่าคนเกิดหรือสัตว์เกิดถ้าไม่มีจิตเกิดไม่มีธาตุรู้เกิดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเข้าถึงลักษณะความเป็นจริงว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้จะกลายเป็นสภาพที่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้สภาพของรูปต้องเป็นรูปจะเปลี่ยนไม่ได้แต่สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งธาตุอีกชนิดหนึ่งใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เหมือนใครจะไปบังคับให้เสียงไม่เกิดก็ไม่ได้ฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สามารถที่จะบังคับธาตุใดๆเลยทั้งสิ้นก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเป็นธาตุรู้ต่างกับธาตุซึ่งไม่รู้อะไรเลยธาตุรู้ก็คือว่าขณะนี้กำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุรู้สีสันวรรณะขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยว่ามีแต่ขณะใดก็ตามที่มีสีสันวรรณะปรากฏขณะนั้นหมายความว่ามีธาตุรู้กำลังเห็นสิ่งนั้นเช่นเดียวกับทางหูขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏต้องมีธาตุที่ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นที่ถูกได้ยินไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเสียงจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คำว่าจิตหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางกายบางครั้งอ่อนนิ่มบางครั้งแข็งลักษณะที่อ่อนนิ่มลักษณะที่แข็งปรากฏกับธาตุรู้เพราะธาตุรู้เป็นธาตุที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งนั้นจะอ่อนสักแค่ไหนจะแข็งสักแค่ไหนจิตสามารถจะรู้แจ้งหรือรสต่างๆเช่นรสเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากขมมากขมน้อยขื่นฝาดขณะที่จิตกำลังลิ้มรสเป็นธาตุรู้แจ้งในรสนั้นซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องใช้คำบรรยายหรือคำอธิบายสักเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับขณะที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเหมือนเสียงเจ้าค่ะเสียงคนคล้ายกันมากแต่ก็เสียงคนนี้ไม่ใช่เสียงคนนั้นเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่ามีธาตุรู้กับธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติคำให้รู้ว่าสำหรับสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะแต่เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นรูปะธรรมะภาษาไทยเราก็เรียกว่ารูปธรรมส่วนธาตุอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยไม่ขาวไม่แข็งไม่เปรี้ยวไม่ขมไม่มีเสียงใดๆแต่เกิดขึ้นแล้วรู้เพราะฉะนั้นธาตุชนิดนี้ไม่สว่างไม่หวานไม่เค็มแต่เกิดขึ้นรู้เช่นขณะนี้ที่กำลังมีเสียงปรากฏเพราะธาตุนั้นเกิดขึ้นได้ยินเสียงตัวธาตุรู้ไม่ปรากฏเลยไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่ขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงด้วยเหตุนี้ทรงบัญญัติคำว่าสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธาตุเราจะใช้คำว่านามธรรมก็ได้แต่ที่ใช้นามธาตุเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตตะส่วนนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดกับจิตถ้าจิตไม่เกิดธาตุนั้นก็เกิดไม่ได้สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตใช้คำว่าเจตสิกแสดงว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับเจตสิกซึ่งไม่ใช่จิตเช่นจำขณะนี้กำลังจำเห็นอะไรก็จำได้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งคือเห็นแต่สภาพจำเป็นสภาพที่จำแต่จิตไม่ได้จำ จิตเกิดขึ้นรู้แจ้งคือเห็นแล้วก็มีสภาพจำสิ่งที่ปรากฏบางครั้งเราชอบเราใช้คำว่าเราเพราะยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกเวลาชอบสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ชอบเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนเจตสิกเกิดพร้อมจิตต่างกันเป็น52ประเภทจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันหนึ่งขณะทันทีที่จิตและเจตสิกนั้นดับไปจิตและเจตสิกที่ดับไปนั้นเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการเข้าใจอย่างนี้ก็ทำให้รู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราชอบเราไม่ชอบก็คือจิตเจตสิกส่วนสภาพธรรมะซึ่งปรากฏให้รู้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองประเภทคือนามธรรมกับรูปธรรมไม่มีเราเลยขณะเห็นเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาขณะที่ได้ยินเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูขณะที่ได้กลิ่นเป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นที่ปรากฏขณะที่ลิ้มรสอาหารขณะนั้นก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นรู้รสขณะที่กระทบสัมผัสทางกายขณะนั้นก็เป็นจิตที่กำลังรู้ลักษณะที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งแต่รูปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าถึงแม้ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นจิตเจตสิกเจ้าค่ะแต่รูปไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ธาตุรู้แล้วก็ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นจิตเจตสิกรูปนั่นเองเจ้าค่ะ
4: คนเป็นจำนวนมากก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะไปค้นหาความจริงของชีวิตนั่นก็คือสัพพธรรมะที่มีจริงสิ่งที่เราจะไปค้นหาตามจริงเวลานี้ก็มีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปอย่างนี้อาตมาเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่ากระแสที่เป็นอยู่เวลานี้เนี่ยก็มาแรงแต่เราไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะว่าสัจธรรมย่อมเป็นความจริงเสมอวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะละทิ้งทางที่ว่าไม่ถูก
0: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาโดยละเอียดยิ่งแต่ละคำลึกซึ้งผู้คนในสมัยนั้นได้บำเพ็ญกุศลอบรมเจริญปัญญาบารมีมาพร้อมที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์และสามารถที่จะเข้าใจได้แต่เวลาก็ห่างไกลกันมายุคนี้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสแสดงธรรมจากพระโอษฐ์เพราะว่าบุคคลในครั้งนี้ไม่เหมือนบุคคลในครั้งก่อนซึ่งพร้อมที่พอได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้บางท่านฟังแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านถึงความเป็นพระอรหันต์นี่ก็แสดงความต่างกันของการเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลในครั้งนี้คิดว่าได้ยินประโยคสั้นๆว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะปฏิบัติธรรมโดยไม่เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรและธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทำให้พระธรรมลบเลือนหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดซึ่งเป็นการทำลายพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยความประมาทด้วยการไม่ไตร่ตรองด้วยการไม่เข้าใจแต่คิดว่าฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรบางคนก็คิดว่าฟังแล้วก็ไม่มีประโยชน์ปฏิบัติธรรมะดีกว่าบางคนก็คิดว่าปฏิบัติธรรมะแล้วจึงจะเข้าใจธรรมะก็ยิ่งผิดใหญ่เพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงงามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางและงามทั้งที่สุดโดยพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นปริยัตติ หมายความว่าเป็นสิ่งซึ่งบุคคลไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ทรงแสดงว่าขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินและดับคิดแต่ละคำเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเลยซึ่งเกิดแล้วไม่ดับแต่การเกิดดับเป็นไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แม้แต่ในขณะนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจักขุวิญญาณเห็นรูปารมณ์จักขุวิญญาณเป็นภาษาบาลีหมายความว่าเห็นขณะนี้เห็นรูปารมณ์รูปารมณ์คืออะไรรูปารมณ์คือเพียงสิ่งที่สามารถจะกระทบตาแล้วก็อายุสั้นมากทุกรูปจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะขณะนี้ระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินมีจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเร็วดุจมายากลจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ต้องเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเป็นปริยัติโดยรอบรู้เป็นสัจญาณคือไม่เปลี่ยนคือมีการรู้ว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เห็นขณะใดก็ตามที่มีเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเห็นต้องดับเป็นความจริงไหมถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นความจริงผู้นั้นเป็นผู้ตรงยังไม่รู้อย่างนี้สามารถจะรู้ได้ไหมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมไว้งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคือไม่ได้เพียงแต่ตรัสว่าขณะนี้เห็นเกิดระดับได้ยินเกิดระดับแต่ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงและตรัสคำว่าขันห้าหมายความถึงธรรมะใดๆก็ตามซึ่งเกิดดับเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตแต่ละหนึ่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นทุกขสัจจะเพราะเหตุว่าลักษณะของทุกขสัจจะนั้นก็คือสภาพธรรมะที่เกิดและดับทรงแสดงไว้อย่างละเอียดเจ้าค่ะทีละหนึ่งมิฉะนั้นจะไม่ทรงแสดงเรื่องจักขุวิญญาณไม่แสดงเรื่องจักขุประสาทรูปไม่แสดงว่ารูปารมณ์คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปรากฏให้เห็นเมื่อกระทบกับตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาจิตจะเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เลยแต่ขณะนี้สิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏแสดงว่ารูปนั้นกระทบกับจักขุประสาทะไม่ใช่รูปตาอย่างที่เราเห็นตาดำตาขาวตาดำตาขาวเป็นสสัมภาระหมายความว่าส่วนประกอบซึ่งมีจักขุประสาทะอยู่ตรงกลางถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนมีตาทุกคนคิดถึงตาดำตาขาวแต่ขณะที่บอกว่าทุกคนเห็นทุกคนก็คิดว่าต้องอาศัยตาแต่ไม่รู้ว่าตาที่เรากล่าวถึงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรรูปทั่วตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจะมีรูปที่สามารถกระทบตาได้เพียงรูปเดียวซึ่งใช้คำว่าจักขุประสาทะจะมีรูปเดียวที่สามารถกระทบเสียงได้แต่ทั้งตาและหูและเสียงและสิ่งที่ปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกแล้วก็ดับไปทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดไม่ใช่ให้คิดเองไม่ใช่ให้ไปรวมกันว่าเกิดและแก่แล้วเจ็บและตายไม่เที่ยงเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างเท่านั้นไม่พอเพราะใครๆก็รู้อย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะคิดธรรมะได้เองคิดเองเมื่อไหร่ผิดเพราะไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องศึกษาพระธรรมโดยการไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองมั่นคงเมื่อไรเป็นสัจญาณถ้าไม่มีสัจญาณกิจญาณไม่มีกัตญาณไม่มีถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติไม่มีปฏิเวทะไม่มีนี่เป็นข้อความที่มีในพระไตรปิฎก
3: สภาพธรรมะที่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือต้องมีสภาพรู้ธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นไปด้วยอย่างเช่นที่กล่าวถึงการเห็นสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นผลของกุศลกรรมในทางตรงข้ามนะครับถ้าได้ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจซึ่งเป็นอนิจจารมณ์ก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นวิบากแต่ว่าเป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำมาแล้วส่วนจะมีความติดข้องยินดีพอใจหรือว่าไม่พอใจก็เป็นอีกขณะหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลครับ
0: สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าสภาพธรรมะเป็นอย่างเดียวไม่หลากหลายนะคะก็คงจะไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบเพราะว่าเหมือนกันเสมอกันหมดแต่เพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากถ้ากล่าวถึงก็คือว่ามีสิ่งที่น่าพอใจกับมีสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ยากที่จะรู้ได้แต่ที่พอจะรู้ได้นะคะคือกลิ่นทุกคนคงจะไม่ปฏิเสธเวลาที่มีกลิ่นที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันหมดไหมคะและเวลาที่มีสิ่งที่น่าพอใจก็ยังพอใจมากพอใจน้อยนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งนั้นว่าต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะก็มีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเสียงที่ปรากฏทางหูก็มีเสียงที่น่าพอใจและเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกกลิ่นต่างๆรสต่างๆหรือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายบางอย่างนะคะแม้แต่เป็นผ้าไหมชนิดเดียวกันแต่ก็ยังมีข้อความในครั้งอดีตว่าผ้าไหมแคว้นกาสีแล้วก็แสดงให้เห็นความต่างว่าต่างกันตั้งแต่อะไรตั้งแต่สิ่งที่จะมาทำให้เป็นไหมหรือแม้แต่การทอหรือน้ำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นชัดหรือว่ายุคนี้ก็มีกาแฟซึ่งแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนปลูกที่ไหนรสชาติเป็นอย่างไรน้ำไม่น้ำหรือน้ำอะไรที่ใช้ที่นั่นก็ต่างกันมันฝรั่งที่อร่อยมากบางประเทศอร่อยกว่าประเทศอื่นทั้งที่ก็แค่มันฝรั่งต้มแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจได้นี่คือความละเอียดยิ่งนะคะแต่ว่าการที่สภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วนี่ค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะไหนมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่น่าพอใจและขณะไหนไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้นะคะต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ว่าใครจะรู้เช่นเสียงที่ปรากฏทางหูมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมที่มีลักษณะของตนที่เป็นสภาวธรรมนี่นะคะจะมีอายุยืนยาวกว่าจิตแต่ไม่มากคือจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งดับไปและเวลาที่มีการเห็นยังไม่มีความชอบหรือไม่ชอบเลยต่อเมื่อเห็นดับไปแล้วมีจิตเกิดต่อ3ขณะนี่นะคะแล้วก็ความชอบความไม่ชอบก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ปรากฏแล้วจะรู้ได้อย่างไรจะเอาความชอบของแต่ละคนเป็นเครื่องวัดว่าสิ่งนั้นดีน่าพอใจชอบสิ่งนั้นไม่ดีไม่น่าพอใจไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเห็นก่อนได้ยินก่อนได้กลิ่นก่อนแล้วชอบหรือไม่ชอบจึงเกิดขึ้นภายหลังเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าชอบในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็ไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงประมาณว่าเมื่อคนส่วนใหญ่พอใจสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าตามความเป็นจริงต้องตรงกว่านั้นคือต้องตรงลักษณะที่ว่ามีสภาพธรรมะที่สามารถรู้แจ้งสิ่งนั้นซึ่งน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจดับไปแล้วภายหลังการสะสมของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะต่างกันไปว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเห็นดอกไม้ตอบได้ไหมคะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจยากใช่ไหมคะเพราะเป็นเพียงสีหลากหลายเท่านั้นเองถ้าไม่คิดว่าเป็นสีดอกไม้และสีอย่างเนี้ยชอบไหมตอบยากเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วจนกว่าจะปรากฏว่าเป็นดอกไม้สีต่างเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าวิสัยที่ใครจะบอกได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วดับแล้วเร็วมาก พียงแต่ว่ามีลักษณะของความพอใจเมื่อไหร่เราก็ประมาณว่าสิ่งที่จิตรู้ในขณะนั้นน่าพอใจหรือขณะใดก็ตามที่เกิดความขุ่นใจไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้ขณะนั้นก็พอประมาณได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ที่แน่นอนว่านอกจากสภาพธรรมะต้องมีความหลากหลายเป็นทั้งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ยังมีกรรมซึ่งเป็นเหตุถ้าเป็นกุศลกรรมกรรมหมายความว่าเหตุที่ดีกุศลกรรมเกิดแล้วต้องมีผลซึ่งเกิดเพราะกรรมนั้นในภายหลังเมื่อกรรมนั้นได้กระทำสำเร็จลงไปแล้วเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยเมื่อไหร่ขณะไหนพูดลอยๆได้ไหมคะว่าเมื่อมีกรรมเป็นเหตุก็ต้องมีผลของกรรมผลของกรรมถ้าเป็นนามธรรมนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิบัติหมายความว่ากรรมนั้นซึ่งเกิดเพราะจิตและเจตสิกที่ประกอบด้วยธรรมะฝ่ายดีดับไปแล้วก็จริงแล้วไม่มีผลหรือต้องมีผลนะคะแล้วผลนั้นอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่เมื่อเกิดเนี่ยค่ะก็แสดงถึงผลที่ต่างกันตั้งแต่เริ่มขณะแรกของชาตินี้ว่าเกิดเป็นอะไรเลือกเกิดก็ไม่ได้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีนะคะก็ทำให้เกิดไม่ดีไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดในนรกเกิดเป็นอสุรกายเป็นต้นเป็นผลของอกุศลกรรมถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นแล้วก็หลังจากที่เกิดแล้วล่ะมีผลของกรรมต่อไปหรือเปล่าเพราะเหตุว่าไม่ใช่เพียงแต่เกิดมาแล้วก็หมดไปแต่เมื่อมีการเกิดแล้วดับไปจิตเจตสิกซึ่งเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะไม่มีใครไปยับยั้งได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อจิตเจตสิกขณะแรกเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้มีจิตเจตสิกเกิดสืบต่อเป็นผลของกรรมเช่นเดียวกันนะคะที่ทำให้เมื่อเกิดแล้วต้องดำรงอยู่ต้องเป็นไปยังคงเป็นบุคคลนี้ยังจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยนี่คือผลของกรรมและก็เท่านั้นหรือเพราะเหตุว่าขณะที่เกิดแม้ว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แต่ขณะแรกที่เกิดขึ้นยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นเลยและจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่เกิดแม้จิตเกิดขึ้นนะคะต้องรู้อารมณ์แต่อารมณ์ของจิตขณะแรกไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้ซึ่งสามารถที่จะปรากฏได้เมื่ออาศัยตาจิตเกิดขึ้นเห็นเมื่ออาศัยหูจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นผลของกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีนะคะจิตที่ต้องรู้สิ่งที่ไม่น่ายินดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เสียงดังๆเนี่ยค่ะใครชอบบ้างคะตกใจยังคิดว่าเป็นเสียงปืนเป็นเสียงระเบิดขณะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะพอใจในเสียงนั้นได้เลยแล้วเกิดได้ยินขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้กระทำไปแล้วจะไม่มีการได้ยินเสียงนั้นเลยทางหูฉันใดทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้แสดงถึงเหตุและผลตามความเป็นจริงเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเมื่อผลมีก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นซึ่งเหตุก็มีสองคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นผลก็ต้องมีสองคือถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็เป็นกุศลวิปากะซึ่งภาษาไทยใช้คำว่ากุศลวิบากถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจิตและเจตสิกนั้นก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจที่ทำให้กรรมให้ผลโดยการที่ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งเกินไปเนี่ยใครชอบเราไม่รู้เลยว่าที่แข็งเกินไปเนี่ยเจ็บนะคะถึงกับเป็นแผลได้ที่ถูกมีดฟันดาบฟันหรือว่าถูกยิงเป็นต้นก็คือสิ่งที่แข็งมากจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะว่าแข็งอย่างนั้นนะคะก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งที่ กระทบก็ต้องเป็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ยากที่จะรู้ได้นอกจากสิ่งซึ่งพอที่จะรู้ได้เท่านั้นค่ะอย่างสิ่งที่ยากที่จะรู้ได้เช่นดอกกุหลาบหรือดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะจิตที่เห็นเป็นผลของกุศลหรือเป็นผลของอกุศลใครบอกได้บางคนชอบบางคนไม่ชอบจะบอกว่าที่ชอบเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลแต่คนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็อาศัยส่วนใหญ่เป็นประมาณว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ให้ทราบว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ให้ผลเพียงแค่ให้เกิดต่างๆกันให้ดำรงอยู่ตามกรรมว่าจะอายุยาวสั้นมากน้อยประการใดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่กรรมก็ยังให้ผลคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายห้ามไม่ได้เลยแต่ใจสามารถที่จะเกิดขึ้นหลากหลายเป็นอกุศลประเภทต่างๆก็ได้เป็นกุศลประเภทต่างๆก็ได้ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนดับกิเลสหมดก็ได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องของความหลากหลายของธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธาตุคือสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดแล้วทั้งนั้นแต่ว่าไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่ให้ไปทำให้รู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่แหละเข้าใจหรือยัง
5: เรื่องของอิทธารมณ์หรือว่าอนิทธารมณ์ซึ่งก็เป็นลักษณะของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่จิตรู้ซึ่งก็มีต่างๆกันอย่างแม้กระทั่งรูปก็มีทั้งรูปที่ปราณีตกับรูปที่ไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านอาจารย์แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่จะค่อยๆเข้าใจได้แค่ว่าเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเราจะไปรู้ว่าเป็นลักษณะของอะไรเป็นอิทธารมณ์แน่ๆหรือว่าอะไรเป็นอนิทธารมณ์แน่ๆ
0: เพราะว่ามีการเห็นก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะซ้ำๆกันจนกระทั่งเกิดเป็นนิมิตะอย่างเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏบนโต๊ะที่เรามองเห็นเป็นดอกไม้แล้วก็ใบไม้เนี่ยค่ะดูทีละอย่างอันไหนอิทธารมอันไหนอนิทธารมค่ะรู้ไม่ได้เลยก็ไม่ต้องไปรู้สิ่งที่รู้ไม่ได้แต่ว่าสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าละเอียดมากแม้แต่กลิ่นน้ำหอมก็หลากหลายน้ำหอมบางกลิ่นรุนแรงมากไม่ชอบใช่ไหมคะแต่บอกว่าน้ำหอมเพราะฉะนั้นแม้แต่ลักษณะเดียวกันนะคะแต่ถ้ามากหรือแรงเกินไปก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยเหตุนี้จะไปรู้ทำไมจะไปคิดทำไมว่านี่อิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์นะคะเพราะว่าเกินกว่าที่เราสามารถที่จะรู้ได้แต่รู้ได้เพียงแค่ว่ามีจริงๆเพราะว่าเป็นผลของกรรมด้วยถ้ากุศลกรรมเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมชัดๆเช่นเสียงบ้างหรือว่าสิ่งที่แข็งมากๆกระทบร่างกายก็เจ็บขณะนั้นเราก็รู้ได้ว่าเป็นอนิจจารม
5: ณ์ยกตัวอย่างทางกายเนี่ยก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้ากระทบพอเหมาะสมก็เป็นสุขเวทนาถ้ากระทบอารมณ์ที่แรงอย่างที่ถูกตีหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวทนาก็เป็นทุกข์อย่างนั้นก็พอที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นทวารอื่นก็ยากใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ต้องคิดไงพอจะรู้อะไรได้ก็แค่นั้นก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราข้อสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ให้ไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยแต่ว่าเพียงที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะใช่คำว่าธรรมะก็ปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะอารมณ์ดีเพราะเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีหมายความว่าจิตขณะนั้นรู้สิ่งที่น่าพอใจม วลาใช้คำว่าอารมณ์ดีอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะทีละคำเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้อะไรไม่ได้เมื่อจิตรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นอารมณ์ดีวันนั้นก็คือว่าเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีรู้รสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีคิดถึงเรื่องดีไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นทุกข์ขณะนั้นเราก็บอกว่าวันนั้นอารมณ์ดี
6: หมายถึงว่าอิทธารมกับอนิทธารมเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่สะสมมาอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
0: บางคนชอบสีฟ้าบางคนชอบสีเขียวสีไหนเป็นอิทธารมสีไหนเป็นอนิทธารมเอาคนตัดสินไม่ได้แต่ว่าสภาพธรรมะมี2 อย่างคือสภาพธรรมะที่น่าพอใจอย่างหนึ่งสภาพธรรมะที่ไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นความหลากหลายของธรรมะซึ่งปฏิเสธไม่ได้แม้แต่เสียงที่เราพอจะรู้ได้เสียงดนตรีเพราะๆแผ่วๆไม่ดังมากเสียงคอนเสิร์ตดังๆเนี่ยไปฟังคอนเสิร์ตให้อกุศลวิบากเกิดหรือว่ากุศลวิบากเกิดใช่ไหมคะแต่เสียงที่พระจริงๆนี่ค่ะเสียงดนตรีในสวรรค์อันนั้นแน่นอนอย่างผู้ที่ชำนาญดีดพินเนี่ยนะคะเสียงนั้นดังก้องไปถึง3เดือนความไพเราะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเพียงแต่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยหลากหลายทำไมสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่ชอบแม้แต่จะเอาคนส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดสินก็ยังไม่แน่นอนเพียงแต่ว่าพอจะประมาณได้เท่านั้นเองเพราะเหตุว่าแม้แต่สีเขียวเนี่ยนะคะอิทธารมหรืออนิทธารมพอจะรู้ได้ก็รู้ได้แต่ถ้าไม่สามารถจะรู้ได้ไปนั่งคิดทำไมเพียงแต่รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงแต่สิ่งนั้นเพียงเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้และเมื่อเกิดดับซ้ำๆกันก็ปรากฏสภาพที่เป็นนิมิตะพอที่จะปรากฏให้รู้ว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเท่านั้นเองค่ะอะไรที่พอจะรู้ได้ก็รู้ได้แต่จะรู้ถึงจิตหนึ่งขณะที่เกิดประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่เจตสิกนั้นเป็นปัจจัยให้จิตนั้นเกิดโดยฐานะเป็นปัจจัยใดเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แต่ฟังได้เข้าใจได้ประโยชน์อะไรคะเพื่อเห็นความไม่ใช่เราทุกอย่างแม้แต่จะเกิดขึ้นจิตหนึ่งขณะเนี่ยต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทและจิตแต่ละหนึ่งนั้นน่ะเป็นปัจจัยโดยฐานะของปัจจัยใดปัจจัยก็ยังหลากหลายอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าการที่ฟังเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าขณะนี้เพียงกระทบสัมผัสเราจะไปรู้ถึงสภาพของเจตสิกที่เกิดกับจิตขณะที่กำลังรู้แข็งว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ดวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่ฟังแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาเปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าทรงแสดงไว้ว่าจิตนี้มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยโดยฐานะใดของปัจจัยประเภทไหนเท่าไหร่ให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดที่ใช้คำว่าปรมัตถะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่าศึกษาอะไรก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นให้ละเอียดและชัดเจนขึ้นด้วยเหตุนี้พระธรรมลึกซึ้งจริงๆเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีนานแสนนานมาแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็จะไม่มีคำต่างๆซึ่งเราได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะต้องศึกษาทีละคำจริงๆตอนนี้เราก็รู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่มีอะไรจะตรัสรู้แต่ว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละซึ่งยังไม่เคยมีใครรู้ความจริงมาก่อนมีจริงมานานแสนนานและธรรมดาด้วยแต่เมื่อไม่รู้ก็ไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ มีปรากฏตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะจึงมีคำมากไม่ใช่คำเดียวแต่ว่าทุกคำเนี่ยแสดงความจริงวาจาสัจจะที่จะให้เข้าถึงลักษณะที่ลึกซึ้งซึ่งมีจริงขอยกตัวอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏสิ่งที่สามารถเห็นได้กำลังปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆเมื่อไหร่มีเห็นเมื่อนั้นก็จะปรากฏว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้มีจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ขณะที่เสียงปรากฏมีได้ยินจริงๆเสียงก็จริงได้ยินก็จริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏจะรู้ว่าเสียงมีก็ไม่ได้สำหรับคนที่หูหนวกเสียงไม่ปรากฏเลยเขาจะรู้ไหมว่าเสียงเป็นยังไงพูดถึงเสียงเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้สำหรับคนที่ตาบอดต่อให้เราจะพรรณนาถึงรูปร่างสันฐานต่างๆสีสันต่างๆเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเพราะเหตุว่าไม่มีธาตุที่รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ลองคิดถึงดูที่เราใช้คำว่าโลกโลกะเนี่ยค่ะรู้จักโลกหรือเปล่าคะพูดคำนี้มาก็มากเกิดมาในโลกนี้เนี่ยใช่ละใช่ไหมคะโลกนี้มีประเทศต่างๆมีมหาสมุทรมีภูเขาท้องฟ้าก็พูดไปแต่ว่าโลกคืออะไรแม้เพียงคำเดียวถ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมคะไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมีโลกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดๆเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดปรากฏไปที่ไหนก็มีนั่นก็คือว่าเมื่อมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีโลกเพียงแค่คำเดียวยังต่อไปอีกหลายคำเช่นคำว่าบัญญัติภาษาบาลีก็เป็นปัญญัติแต่ก็ต้องรู้ว่ามาจากไหนแล้วก็คำนี้คืออะไรไม่ใช่เขาบอกว่าบัญญัติก็บัญญัติปรมัตถ์ก็ปรมัตถ์แต่คำว่าปรมัตถะหมายความถึงสิ่งมีจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ปรมะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครทั้งสิ้นก็ไม่สามารถที่จะบันดาลได้นะคะเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะโดยเราไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยไม่ต้องไปทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพธรรมะที่แข็งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเสียงเป็นสภาพธรรมะที่เป็นกลิ่นทั้งหมดมีจริงไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้นอกจากปัจจัยทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วก็มีธาตุรู้ซึ่งก็ไม่มีใครไปยับยั้งว่าอย่าเกิดนะธาตุรู้นี่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแข็งเกิดขึ้นมาได้ฉันใดไม่ใช่สภาพรู้ก็มีอีกธาตุหนึ่งต่างหากซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ต้องรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าขณะนี้ไม่มีใครเห็นอะไรเกิดดับเลยถูกต้องไหมคะแสดงให้เห็นว่าการเกิดดับเนี่ยสืบต่อจนไม่เห็นการเกิดดับสืบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเลยอย่างลูกข่างเนี่ยค่ะหมุนให้เร็วมากมองเห็นไหมคะค่อยๆเคลื่อนไปหรือว่าจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมทำไมเห็นเป็นวงกลมทั้งวงเลยแต่ว่าความจริงเพียงจุดเดียวที่ธูปที่มีไฟที่จุดไฟขึ้นแต่ว่าแกว่งเร็วๆก็เห็นเป็นวงกลมได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ตามแต่จะแกว่งไปนั่นคือนิมิตตาหมายความว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นเป็นดอกไม้บ้างเห็นเป็นใบไม้บ้างเห็นเป็นโต๊ะบ้างเห็นเป็นเก้าอี้บ้างเห็นเป็นอะไรบ้างก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามขณะนี้ที่ปรากฏเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้แต่ความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หมายความว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งสามารถจะรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่ว่า คนอื่นสามารถที่จะฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นอบรมปัญญาจนกระทั่งเห็นความจริงทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงคืออริยสัจ4ได้อย่างเช่นที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็รู้ว่ารู้ได้แต่ต้องอาศัยการฟังสาวกคือผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วต้องเข้าใจปัญญาต่างหากที่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้ไม่ใช่เราที่เป็นการยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ในความจริงจะไปรู้ความจริงได้

0: บ้างรู้สึกต่างๆบ้างพวกนี้เป็นเจตสิกส่วนรูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแข็งก็แข็งเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อนแต่รู้อะไรไม่ได้ด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะของตนเนี่ยจึงมี4คือจิต1ธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเจตสิก1ธาตุรู้ซึ่งเกิดกับจิตหลากหลายมากเป็น52ประเภทแล้วก็รูปซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็มีธาตุหรือปรมัตถธรรมอีกหนึ่งซึ่งต่างกับจิตเจตสิกและรูปธาตุนั้นคือนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงพระอะไรคะให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเสียก่อนพระว่านิพพานตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่างกันคือขณะนี้มีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ก็ยินดีติดข้องในสิ่งนั้นเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้เกิดมาขณะที่ยังไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นไม่ว่าภพไหนภูมิไหนทั้งสิ้นจะอยู่ในครรภ์มารดาเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์อื่นที่เกิดในครรภ์ก็มีแล้วแต่จะเป็นสัตว์ประเภทใดเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหลากหลายมากตามเหตุขณะแรกที่จิตนั้นเกิดขึ้นอะไรอะไรของโลกนั้นๆไม่ปรากฏเลยทั้งที่จิตเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะรู้อารมณ์ซึ่งต้องอาศัยตาหรือหูจมูกลิ้นกายแต่มีปรมัตถธรรมแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีจิตเจตสิกรูปขาดไม่ได้เลยเกิดแล้วเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมต้องรู้ว่าไม่ได้มีชื่ออย่างที่เราเรียกกันแต่พระผู้มีพระภาคตรัสชื่อต่างๆเพื่อที่จะแสดงความหลากหลายของสภาพธรรมะนั้นๆว่าธาตุรู้นี้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่าจิตตะแสดงให้เห็นว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่คำนี้มีหลายคำด้วยจะใช้คำไหนก็ได้ใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้จะใช้คำไหนภาษาไหนก็หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดดับอย่างรวดเร็วแต่เมื่อไม่เห็นการเกิดดับของจิตเลยแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มีจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่รู้ว่ามีจิตเพราะมีนิมิตตะให้รู้ว่าขณะนี้ธาตุรู้มีเห็นเนี่ยค่ะขณะนี้ไม่ใช่หนึ่งขณะเลยเห็นซ้ำกันหลายขณะก็ปรากฏให้รู้ว่านี่แหละเห็นแต่ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่หมายความถึงเห็นหนึ่งขณะเลยถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเริ่มเข้าใจถูกตามเพื่อจะได้มีปัญญาค่อยๆละคลายความไม่รู้ที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระองค์ตรัสรู้ได้ก็คือว่าต้องอาศัยการเข้าใจอย่างละเอียดในแต่ละคำเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่ปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนลักษณะของปรมัตถธรรมหนึ่งปรมัตถธรรมใดไม่ได้เลยจึงมีชื่อหลากหลายอย่างโลภะสภาพธรรมะที่พอใจติดข้องต้องการไม่ต้องเรียกก็ได้ใช่ไหมคะชอบละอร่อยดีสวยละเพราะละพวกเนี้ยค่ะก็เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจมีหลายระดับขั้นเพราะฉะนั้นมีคำที่จะแสดงความหมายของสภาพธรรมะที่เป็นความติดข้องเนี่ยสิเนหาก็ได้ราคะก็ได้นันทะก็ได้อาสาก็ได้แล้วแต่ว่ามีลักษณะอย่างไรก็แสดงถึงระดับขั้นของสภาพธรรมะนั้นละเอียดยิ่งอาสาหมายความว่าอะไรคะภาษาไทยอย่างหนึ่งแต่ภาษาบาลีไม่ได้หมายความอย่างที่เราเข้าใจคุณคำปั่นคะอาสาหมายความว่าอะไรคะ
1: อาสาหมายถึงความหวังครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใครจะรู้คะอาสาแล้วหวังตลอดหรือเปล่าคะหวังทุกวันไม่รู้หวังจะได้ยินคำนั้นคำนี้อยากจะรู้นิพพานและหวังแล้วใช่ไหมคะอะไรอะไรก็ได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเกิดมาก็ไม่พ้นจากความหวังเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าอยู่ในโลก

0: ของความลวงเหมือนมายากลค่ะเวลาที่เราไปดูกลเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะคะอยู่ดีๆก็หยิบนกออกมาจากหมวกเมื่อกี้นี้ก็ไม่เห็นมีนกแล้วก็ทำไมมีนกอยู่หรือว่ารถทั้งคันเนี่ยค่ะหายวับไปกับตาแต่ว่าพอเขาแสดงกลจะมีอะไรเป็นเครื่องตั้งสำหรับบังตรงนี้และมีเครื่องดึงไปตรงนั้นต่างๆเหล่านี้ก็เห็นว่าเกิดได้เมื่อแสดงอย่างช้าๆหรือบอกว่าวิธีเล่นแต่ว่าถ้าทำอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่ความจริงทั้งหมดไม่น่าอัศจรรย์เลยทำได้หลอกกันได้จิตเร็วยิ่งกว่านั้นลวงยิ่งกว่านั้นทำให้รู้เหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยขณะนี้จิตหลากหลายมากเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินจิตเห็นต้องเกิดระดับไปก่อนจิตได้ยินจึงจะเกิดได้เพราะว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเป็นธาตุรู้ต้องรู้เพียงสิ่งเดียวในเมื่อเป็นจิตหนึ่งก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งแต่ปรากฏขณะนี้ว่าจำได้หมดเลยใครชื่ออะไรก็จำได้นั่งอยู่ตรงนี้ดอกไม้ก็รู้โต๊ะก็รู้ขวดแก้วก็รู้น้ำก็รู้ทุกอย่างไปหมดแสดงให้เห็นว่าความรวดเร็วยิ่งกว่ามายากลลวงให้เข้าใจผิดสิ่งที่มีจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เข้าใจว่าจริงเช่นคนจริงโต๊ะจริงเก้าอี้จริงเห็นอะไรตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะเห็นคนเห็นขวดแต่ว่าความจริงไม่ได้เห็นขวดไม่ได้เห็นคนเห็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งนะคะที่มีจริงที่สามารถจะกระทบตาแล้วมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นจึงปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนแต่มีละปรากฏให้เห็นละแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนและไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมีคำตอบที่จะทำให้เราสามารถรู้จักแต่ละขณะตามความเป็นจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะฟังแค่ประโยคเดียวข้อความเดียวหรือแม้แต่อาจจะใช่ว่าตอนหนึ่งตอนใดสูตรหนึ่งสูตรใดในพระไตรปิฎกแล้วคิดเองหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ผิดหมดเลยไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาที่ตรัสรู้เพราะได้ค่อยๆอบรมจนสามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่คำว่าปรมัตถ์แม้แต่คำว่าบัญญัติแม้แต่คำว่านิมิตตะก็ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีธรรมะใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีปรมัตถ์ใดๆเลยโลกก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์ภูเขาอะไรๆก็มีไม่ได้เลยแต่เมื่อมีสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยเกิดดับสืบต่อทุกอย่างที่เกิดต้องดับแต่ดับเร็วกว่าที่ใครจะคิดได้เพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับใครรู้ไม่มีทางรู้ได้เลยเดี๋ยวนี้กี่ขณะคะเนี่ยคนนั้นคนนี้นั่งที่นี่ที่นั่นนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าจิตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปนิมิตตะไม่มีแต่เวลาที่จิตเกิดขึ้นซ้ำกันอย่างขณะนี้ค่ะเห็นต้องซ้ำเท่าไหร่เพราะว่าเกิดและดับไปเร็วมากและการดับไปของจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นคิดดูสิคะว่าจะเร็วสักแค่ไหนสภาพธรรมะใดก็ตามธาตุรู้เกิดขึ้นและดับไปจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันดับไปพร้อมกันทันทีที่จิตเจตสิกนั้นดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยบังคับให้ห่างๆได้ไหมคะให้จิตนี้ดับไปนานๆและอีกจิตหนึ่งมาเกิดได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นอนันตระปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้อนันตระหมายความว่าเกิดสืบต่อโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยนี่คือสภาพธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อไม่รู้การเกิดดับของจิตทีละหนึ่งขณะก็ปรากฏให้เพียงรู้ได้ว่านิมิตของจิตขณะนี้ค่ะจะกระทบแข็งปรากฏใช่ไหมคะกี่ขณะนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นก็ปรากฏนิมิตตะของแข็งและจิตที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วปรากฏให้รู้ได้โดยนิมิตตะเจตสิกความรู้สึก เสียใจหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีทางจะเดือดร้อนเลยแค่หนึ่งขณะจิตระดับไปแต่เดือดร้อนมากเป็นทุกข์มากเพราะว่าความเสียใจเกิดสืบต่อเหมือนไม่ได้ดับไปเลยบางคนอาจจะเสียใจนานมากเลยแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นสภาพของเจตสิกเป็นสภาพความรู้สึกไม่ใช่จิตเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งทำให้เวทนาประเภทนั้นเกิดขึ้นเสียใจเห็นคนที่จากไปตายปัจจุบันทันด่วนหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นแต่ความเสียใจหนึ่งขณะไม่เดือดร้อนแต่พอมากๆเข้าทนไหวไหมเป็นนิมิตะของความเสียใจความดีใจก็เหมือนกันด้วยเหตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพียงปรากฏว่าสิ่งนั้นมีแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงหลงเข้าใจว่าเที่ยงและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นจากปรมัตถธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตของแต่ละหนึ่งเวลานี้จำหรือเปล่าคะจำเป็นเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเป็นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เมื่อเห็นสิ่งใดจำสิ่งที่เห็นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ค่ะเหมือนมีคนนั้นไม่ได้หายไปเลยสักขณะเดียวสืบต่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยตลอดจะยิ้มจะพูดจะอะไรก็ยังคงเป็นคนนั้นเพราะจำก็สืบต่อไม่ปรากฏเลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากจำเป็นจำรู้สึกเป็นรู้สึกโกรธเป็นโกรธโกรธหนึ่งขณะเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนแต่โกรธจนกระทั่งรู้สึกว่าวันนี้โกรธเพราะฉะนั้นนิมิตตะทั้งนั้นด้วยเหตุนี้นามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะจึงทรงจำแนกโดยขันบางคนก็แปลว่ากองจะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ได้ทั้งนั้นค่ะศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความหมายเฉพาะอย่างด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะจึงต้องรู้ว่านอกจากจะเข้าใจอย่างนี้แล้วยังอยู่ในหมวดไหนข้อไหนกล่าวถึงเฉพาะธรรมะอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่จะให้เราเข้าใจถูกต้องเพราะไม่เคยเข้าใจถูกต้องเลยถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจถูกต้องได้อย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษายิ่งรู้ความละเอียดว่าต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งมิฉะนั้นถ้าเข้าใจเองผิดหมดแล้วก็จะทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือนด้วยความเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ต้องศึกษาทีละคำปรมัตถธรรมถ้าไม่มีนิมิตไม่มีถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมีปรมัตถธรรมทำไมไม่รู้จักปรมัตถธรรมเพราะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเพียงเป็นนิมิตสภาพที่ไม่เที่ยงก็เห็นว่าเป็นเที่ยงสภาพที่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรคะเกิดแล้วดับจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ก็หลงเข้าใจว่าเป็นดอกไม้บ้างเป็นคนบ้างเป็นโต๊ะบ้างเพราะนิมิตตะของสิ่งที่เมื่อปรากฏซ้ำๆกันนะคะสิ่งที่ปรากฏหลากหลายอย่างที่จะกล่าวก็คือว่าเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าสีสันวรรณะที่ปรากฏอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมโดยที่ไม่รู้เลยเห็นใช่ไหมคะเห็นไหมดินน้ำไฟลมหายไปแล้วพร้อมสีที่อยู่ที่ดินน้ำไฟลมนั้นนี่แสดงเห็นว่าเราไม่รู้เลยนะคะสักอย่างเดียวว่าจิตแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นรู้อะไรและสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่จิตเจตสิกก็มีแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนแน่นอนที่เป็นผู้ที่ยังเห็นประโยชน์ว่าควรรู้ควรเข้าใจในเมื่อยังมีคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วจะไม่รู้ในโอกาสที่ยากยิ่งเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากและก็การที่เป็นมนุษย์และมีศรัทธาหรือมีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนที่จะทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งเป็นคำจริงก็ยากแม้ฟังแล้วนะคะ จะมีการพิจารณาไตร่ตรองเห็นประโยชน์มีจิตที่ผ่องใสจากอกุศลมีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นว่าคำสอนเป็นคำสอนที่ยากที่จะได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตจะสั้นยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังสะสมไปแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เมื่อเกิดต่อไปข้างหน้าชาติไหนชาติหนึ่งหรือชาติหน้าก็อาจจะมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังอีกที่จะสะสมต่อไปอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรู้ได้โดยง่ายเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงนิมิตของสิ่งที่มีจริงซึ่งกว่าจะได้ฟังเข้าใจคำว่านิมิตแล้วถูกต้องไหมคะตอนนี้ไม่สงสัยเรื่องนิมิตถ้าไม่มีปรมัตถธรรมนิมิตไม่มีแต่เพราะเหตุว่าปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเร็วมากจึงปรากฏนิมิตในพระไตรปิฎกใช้คำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตขันธ์ทั้ง5หมายความว่าจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีจริงแต่ทรงแสดงโดยอีกนัยยะหนึ่งคือโดยนัยยะของความยึดถืออุปาทานขันธ์ก็จำแนกออกไปว่าเกิดมามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยยึดมั่นในอะไรบ้างพอถึงคำว่าอุปาทานไม่ได้ใช้คำว่านิมิตแล้วแต่ถ้าไม่มีนิมิตจะมีอุปาทานไหมเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกันทั้งหมดสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงไม่คิดเองแล้วก็รู้ว่าหนทางอย่าได้ไปปฏิบัติอะไรทำอะไรด้วยความไม่รู้แล้วก็คิดว่าสามารถจะเข้าใจความจริงของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องอาศัยการฟังจริงๆละความไม่รู้ขึ้นชื่อว่าความไม่รู้เนี่ยมีไหมคะไม่น่าสงสัยเลยค่ะไม่รู้ตั้งแต่เกิดเพราะไม่รู้จึงเกิดถ้ารู้แล้วนะคะจนกระทั่งไม่เหลือความไม่รู้เลยไม่ต้องเกิดเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะทุกอย่างหมดสามารถที่จะโยงไปถึงคำสอนใน45พรรษาได้เพราะอะไรจึงทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาเพราะรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้ทั้งหมดที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ด้วยเหตุนี้พระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครตั้งให้เลยค่ะพระคุณนามที่ไม่มีบุคคลใดเสมอเหมือนทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณชื่ออื่นก็ชื่อได้แต่ชื่อนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเหตุว่าใครจะเรียกหรือไม่เรียกพระองค์ก็ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านิมิตหรือเปล่าคะบัญญัติหรือเปล่าถ้าไม่มีจะมีคำนี้ได้ไหมแต่ก่อนที่จะมีบัญญัติก็ต้องมีนิมิตตะเพราะเหตุว่าเวลานี้มีอะไรตั้งหลายอย่างเป็นนิมิตแต่ยังไม่ได้เรียกชื่อถ้าจะเรียกอะไรก็ได้ให้หมายรู้กันว่าหมายความถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิมิตแล้วบัญญัติหรือปัญญัติก็คือว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆคืออาการของนิมิตนิมิตอย่างนี้นะคะรู้ได้ว่าคนนิมิตอย่างนี้รู้ได้ว่าไม่ใช่คนยังไม่ต้องเรียกชื่อค่ะแต่ว่าทันทีที่สามารถที่จะจำก็มีนิมิตแล้วจำแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอะไรรูปร่างยังไงไม่ต้องเรียกอะไรเลยนะคะยังเด็กเกิดใหม่เนี่ยเห็นนิมิตหรือเปล่าเด็กเกิดใหม่มีตาลืมตาขึ้นมาต้องเห็นใช่ไหมคะเห็นนิมิตหรือเปล่าหรือเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏโดยเป็นนิมิตตะเพราะเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะโลกที่เราไม่เคยรู้เลยถ้าไม่มีการฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นนิมิตะแล้วจะรู้ว่าหมายความถึงอะไรก็ต้องใช้เสียงใช่ไหมคะเป็นสัทธะปัญญติแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เสียงเลยนิมิตนั้นนะคะแต่รู้ได้โดยอาการนิมิตนั้นก็เป็นอัตถบัญญัติงูรู้ว่าอะไรเป็นอาหารไม่ต้องเรียกใช่ไหมคะแต่เห็นนิมิตแล้วมีปัญญติในสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรโดยอัตถะ รูปร่างต่างกันแต่ว่ายังไม่ต้องมีคำสำหรับจะเรียกสิ่งนั้นเลยแต่สำหรับคนที่ใช้ภาษาได้พูดได้เนี่ยค่ะเราก็มีคำมากสำหรับที่จะเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าอะไรแต่ถ้าไม่ใช่คนนกมีนิมิตนะคะมีจิตเกิดดับมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้แต่ไม่รู้การเกิดดับก็ปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏและมีความจำในสิ่งที่เกิดดับหลากหลายตามมหาภูตรูปที่จะทำให้สีสันวรรณะที่ปรากฏเนี่ยหลากหลายก็มีนิมิตความจำในสิ่งที่หลากหลายนั้นงูก็ไม่มีเสียงอย่างเราใช่ไหมคะที่จะเรียกโน่นเรียกนี่ได้ปลาดีไหมคะก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องมีปรมัตถธรรมมีนิมิตแล้วก็มีปัญญัติที่เป็นอัฏฐบัญญัติแต่ว่าถ้าเป็นสัทธบัญญัติก็หลากหลายไปตามภาษาต่างๆฟังแล้วไม่ใช่ว่าลืมเลยแต่ว่าฟังแล้วบางคนก็ไตร่ตรองบางคนก็หายไปวันสองวันได้ฟังใหม่ก็จำไว้ใหม่นะคะแต่ว่าถ้าถามแล้วเข้าใจตอบได้เห็นอะไรคะเมื่อฟังธรรมะแล้วก่อนฟังเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แต่พอฟังธรรมะแล้วเห็นอะไรจิตสามารถเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และเห็นนิมิตตะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็รู้ได้โดยอาการนั้นๆเป็นปัญญัติอัตถบัญญัติว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์แต่ทั้งหมดเป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเจตสิกก็เป็นธรรมะรูปก็เป็นธรรมะจึงไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เพราะไม่รู้ก็ยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยจะได้ยินบ่อยไหมได้ยินเพียงครั้งเดียวหรือเวลาฟังเนี่ยฟังแล้วเข้าใจหมดเลยจริงๆสามารถจำได้เพราะเหตุว่าเข้าใจไม่ใช่ไปนั่งท่องรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์หรืออะไรนะคะโดยที่ไม่เข้าใจท่องนิมิตอีกต่างหากท่องไปหมดเลยแต่ก็ไม่เข้าใจไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะคือเข้าใจไม่ต้องท่องเพราะจำเกิดแล้วเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เรายังมีอีกมากเพราะว่านี่เป็นแต่เพียงพื้นฐานเพราะว่าใครก็ตามที่จะอ่านพระไตรปิฎกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจแล้วสะสมมาที่จะเข้าใจเคยฟังแล้วเคยเข้าใจแล้วอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจอย่างพระสูตรอย่างเงี้ยค่ะมีชื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีชื่อพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องราวต่างจิตเจตสิกรูปทั้งนั้นเท่านั้นแม้แต่ชาดกอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้ก็คือจิตเจตสิกรูปแต่ละพระชาติซึ่งเกิดเป็นบุคคลต่างๆกันบางชาติก็เป็นคนยากจนมากและบางชาติก็เป็นพระราชาบางชาติก็เป็นปุโรหิตครูบาอาจารย์ต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตก็หลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกชาติแม้แต่เมื่อวานนี้นะคะเหมือนฝันไหมคะไม่เหลือเลยสักหนึ่งและวันนี้ก็เหมือนฝันของพรุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยทำไปเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาทำโน่นทำนี่แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เหลือเลยใหม่หมดทุกขณะเพราะฉะนั้นแต่ละพระชาติก็ไม่ซ้ำกันทุกอย่างซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเกิดดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
1: ก็มีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่หนึ่งโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักมาบุคคลย่อมรู้อำนาจของอะไรที่บังเกิดขึ้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกระภิกษุโลกอันจิตแลนำไปอันจิตชักมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจของจิตที่บังเกิดขึ้นแล้วเรื่องของจิตซึ่งมีความสำคัญมากแต่ว่าทุกท่านก็ รู้ว่าขณะนี้ก็มีจิตอยู่การที่จิตบังเกิดขึ้นแล้วก็จะให้บุคคลนั้นเป็นไปในการที่จะกระทำกุศลบ้างอกุศลบ้างจิตนี้มีความสำคัญอย่างไรครับ
0: ค่ะก็เป็นปัญหาซึ่งคิดเองตอบคงยากแล้วก็ผู้ถามก็ถามถึงสิ่งที่ยากด้วยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็พอจะเข้าใจได้เช่นโลกอันจิตนำไปถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเลยเกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแม้จิตก็เป็นโลกถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นจะมีโลกไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดแต่ว่าจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองทุกขณะจิตเกิดขึ้นนำไปสู่สิ่งที่ปรากฏคืออารมณ์นี่ก็ต้นเลยหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่คำว่าสภาพรู้ก็แสนยากที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรทุกคนพอที่จะเข้าใจว่าเห็นมีจริงกำลังเห็นแต่พระบอกว่าเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งรู้แล้วจิตรู้อะไรเพราะว่าคำว่ารู้เนี่ยค่ะก็หมายความถึงเห็นเดี๋ยวนี้แหละได้ยินเดี๋ยวนี้แหละเพราะเหตุว่าขณะนั้นถ้าไม่มีได้ยินจะรู้ไหมว่ามีเสียงจะรู้ไหมว่าเสียงที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่เสียงซึ่งหลากหลายมากที่รู้แต่ละเสียงนั้นก็เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในเสียงนั้นเฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงอื่นที่มีแต่จิตไม่ใช่รู้แจ้งก็ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของเสียงนั้นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เองจิตนำไปสู่ถ้าเป็นจิตได้ยินนำไปสู่เสียงกำลังได้ยินเสียงนี่ค่ะจิตในขณะที่กำลังเห็นคนอื่นอาจจะมัวคิดอะไรเพลินแต่ก็ห้ามเห็นไม่ให้เกิดไม่ได้ชั่วขณะนั้นไม่มีใครมีอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เลยขณะใดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏจิตนำไปแล้วสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นใหญ่ที่สุดก็คือจิตถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏไม่ถูกรู้แม้แต่เรื่องราวต่างๆจะสุขจะทุกข์จะสนุกสนานร่าเริงไม่คิดเรื่องเศร้าก็เพราะเหตุว่าจิตนำไปสู่เรื่องไม่เศร้าแต่ถ้าใครจะโศกเศร้าเสียใจก็ห้ามไม่ได้จิตนั่นแหละนำไปสู่เรื่องนั้นเพราะกำลังรู้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเป็นจิตทั้งหมดเลยไม่ว่ากำลังเห็นกำลังได้ยินถ้าไม่มีจิตก็คือว่าไม่มีอะไรปรากฏแน่นอน
1: ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลต่างๆที่มีการกระทำทั้งดีและไม่ดีบ้างนะครับก็เป็นไปในอำนาจคือจิตแต่ว่าดูเหมือนว่าก็ยังเป็นเราอยู่ดีที่มีการกระทำแต่พระพุทธทรงแสดงว่าจิตนั่นแหละแสดงว่ายังไม่เคยเข้าใจในเรื่องของจิตเลย
0: ค่ะหาทางที่จะไม่เป็นเราได้ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะที่จะไม่เป็นเราเห็นกำลังได้ยินจะไม่เป็นเราได้ยินกำลังคิดนึกก็จะไม่ใช่เราที่คิดนึกหาทางไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเพราะไม่รู้จึงเข้าใจสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปเร็วมากว่าเป็นเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือเป็นจิตหรือเป็นความสุขหรือเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดที่มีนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงณขณะนี้ก็ไม่ต่างกันตั้งแต่เช้าก็มีเห็นเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นตอนเช้าก็มีได้ยินขณะนี้ก็กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นที่จะให้หมดความเป็นเราเห็นเราได้ยินเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเช่นขณะนี้นะคะเริ่มฟังว่าเห็นมีแต่เห็นมีเมื่อเห็นเกิดขึ้นและเห็นจะเกิดขึ้นเองก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นแล้วดับไปเนี่ยค่ะฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นขณะนั้นก็ค่อยๆถอนการยึดถือว่าเป็นเราที่เห็นเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงทุกอย่างคือเห็นขณะนี้เกิดขึ้นและดับถ้ายังไม่ประจักษ์อย่างนี้ก็เป็นเราเห็นอยู่นั่นแหละหรือแม้แต่คิดนึกเกิดคิดแล้วก็ดับถ้ายังไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะก็ยังคงเป็นเรา
1: บางท่านก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของจิตซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ประเภทเดียวมีการเกิดขึ้นแล้วมีการถ ถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นประเภทต่างๆซึ่งก็อาจจะจำได้ครับว่าเป็นจิตโดยจำนวนหรือว่าประเภทเป็น89ดังนั้นการศึกษาเรื่องของจิตการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เพียงจำนวนหรือว่าคำโดยประเภทต่างๆอย่างเช่นอกุศลจิตบ้างกุศลจิตบ้างวิบากจิตบ้างกิริยาจิตบ้างดังนั้นการเริ่มต้นที่จะรู้แล้วก็เข้าใจว่าจิตแต่ก็มีหลายประเภทคืออย่างไรครับ
0: ก็ได้ยินชื่อถึงนั้นเลยกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาบ้างจำนวนเท่าไหร่เป็นชื่อทั้งหมดเลยแต่การศึกษาหรือการจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปจำชื่อแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเช่นขณะนี้มีเห็นนี่นะคะก็เข้าใจให้ถูกต้องว่าเห็นเกิดเห็นแล้วดับไม่ใช่เราเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจและพอถึงขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นละได้ยินก็เกิดได้ยินแล้วก็ดับไปก็ไม่ใช่เรากำลังได้กลิ่นก็ไม่ใช่เราอีกถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆก็เป็นเราได้กลิ่นแต่ถ้าฟังแล้วก็คือว่ามีธาตุที่รู้กลิ่นเกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นเฉพาะกลิ่นนั้นแล้วก็ดับไปก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแม้ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ก็ได้ยินเรื่องของธรรมะเหมือนเรายังไม่รู้จักใครนะคะแต่เขาก็เล่าเรื่องของคนนั้นให้เราฟังบ่อยๆจนกระทั่งเราค่อยๆคิดพบคนนั้นก็อาจจะรู้เลยว่านี่คนที่เราเคยได้ฟังเรื่องของเขามาแล้วเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ก็มีเกิดดับแต่ยังไม่รู้จักแต่ละจิตเลยได้ฟังแต่เรื่องของจิตทั้งนั้นเลยจิตเห็นขณะนี้แม้มีแต่ว่ายังไม่รู้จักลักษณะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าสภาพธรรมะต้องตรงตามความเป็นจริงค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้ความสงสัยแต่นานมากกว่าจะหมดไปได้เพราะเหตุว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏมานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความไม่รู้ไปเนี่ยค่ะก็ต้องตามที่สมควรว่าสะสมมานานมากจะให้หมดไปทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เริ่มรู้ความต่างว่าก่อนนี้ไม่เคยเข้าใจไม่เคยสนใจไม่เคยคิดเรื่องจิตได้ซ้ำไปตั้งแต่เช้ามาใครคิดเรื่องจิตบ้างคะทั้งที่มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอะไรสักอย่างแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดถึงจิตด้วยเหตุนี้จิตเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่ปรากฏแต่จิตเกิดดับเร็วมากจึงไม่รู้ตามความเป็นจริงค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเรามักจะคิดถึงเรื่องอื่นแต่ลืมคิดถึงจิตเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะกำลังฟังอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะก็ลืมคิดถึงจิตเดี๋ยวนี้
1: การที่จะมีโอกาสได้ศึกษาประเภทต่างๆของจิตจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างไหมครับในเมื่อสิ่งนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ปรากฏเลยครับท่าน
0: ค่ะเมื่อกี้นี้เราศึกษาประเภทของจิตหรือเปล่า
1: ศึกษาด้วยครับ
0: ค่ะเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้จนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มได้ยินเรื่องของจิตเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราประโยชน์อย่างยิ่งคือให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราแน่นอนยิ่งรู้ละเอียดขึ้นก็จะยิ่งรู้ว่าไม่ใช่เรา
1: จิตเนี่ยครับก็มีความหลากหลายเป็นประเภทต่างๆอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นประเภทต่างๆครับ
2: ถ้าพูดถึงจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยนะคะเหมือนกันโดยเป็นผลของกรรมแต่ต่างกันโดยอารมณ์นะคะเพราะว่าจิตเห็นนี่นะคะรู้สีได้เท่านั้นจิตได้ยินก็รู้เสียงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความต่างกันของจิตท่านก็จะแยกโดยอารมณ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจิตที่รู้อารมณ์ต่างๆกันก็ทำให้จิตต่างกันแล้วก็ยังต่างกันด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอีกอย่างเช่นถ้ามีอกุศลเจตสิกมาเกิดร่วมกับจิตจิตนั้นก็ต้องเป็นอกุศลนะคะอย่างเช่นโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลหรือเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยก็ทำให้จิตนั้นมีความติดข้องหรือว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลและไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าโทสะก็มีความไม่รู้เนี่ยเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นมูลอีกเหตุหนึ่ง
1: ที่กล่าวถึงธรรมะที่เกิดร่วมกันกับจิตเพราะเหตุว่าแม้จิตเองก็รู้ได้ยากแต่ว่าจิตมีสัมปยุตตธรรมธรรมะที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตครับ
0: ถ้ากล่าวถึงจิตซึ่งเป็นเพียงธาตุรู้รู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้ามีเพียงเท่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่าคะเห็นไหมคะการฟังธรรมะเนี่ยสามารถพิจารณาไตรตรองเป็นความเข้าใจของตนเองได้เช่นคำถามที่ว่าถ้ามีแต่เฉพาะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีสภาพธรรมะอื่นเลยในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมคะมีเห็นแล้วก็มีชอบในสิ่งที่เห็นด้วยหรือบางครั้งเห็นแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมการศึกษาธรรมะต้องละเอียดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมีสภาพธรรมะสองอย่างซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสองอย่างเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันแล้วก็ดับไปด้วยแต่ทั้งสองอย่างนี้ก็ต่างกันเช่นจิตนะคะไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนที่ไหนทั้งสิ้นจะไม่ทำหน้าที่อื่นใดเลยนอกจากเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีแต่จิตที่กำลังรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างนี้เนี่ยค่ะกำลังพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนลึกลับมากมีก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตขณะที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเพราะมีธาตุรู้ทางตาเกิดขึ้นเห็นกำลังเห็นอย่างนี้เลยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอีกแต่เริ่มที่จะเข้าใจว่าขณะที่เห็นเนี่ยนะคะคนตาบอดไม่สามารถจะเห็นได้เพราะว่าไม่มีรูปพิเศษซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งตาและรูปที่กระทบกันไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้แต่เป็นที่อาศัยทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ดับไปเห็นแล้วชอบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าเห็นแล้วก็ไม่มีเลยชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีนั่นไม่ใช่ความจริงแต่เห็นแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นลักษณะอื่นๆนอกจากธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานลักษณะนั้นเป็นเจตสิกภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าเจตสิกะหมายความถึงนามธาตุธาตุรู้ซึ่งอาศัยจิตเกิดขึ้นเกิดที่จิตเกิดในจิตจะกล่าวว่ายังไงก็ได้แยกกันไม่ได้เลยเกิดพร้อมกันแล้วก็สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่ฟังไม่รู้เลยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ต้องมีปัจจัยที่ทำให้จิตหรือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงว่าขณะที่มีจิตเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดจะมีเจตสิกเกิดกับจิตนั้น7ประเภทจะใช้คำว่าดวงก็ได้ขณะนี้เลยใครรู้ถ้าไม่ฟังมีผัสสะเจตสิกเจตสิก1ซึ่งทำกิจกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีผัสสะเจตสิกจิตเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตแสดงเห็นว่าสิ่งที่เราดูเหมือนยั่งยืนเป็นคนเกิดมาเจริญเติบโตมีเรื่องราวต่างๆมากมายในชีวิตแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จากโลกนี้ไปแท้ที่จริงก็คือจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากหลายหลายประเภทสืบต่อกันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่ว่าเป็นเรานะคะและได้ยินคำว่าจิตก็คือว่าถ้าไม่มีจิตไม่มีเราแต่เข้าใจผิดคิดว่าจิตเป็นเราเช่นขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะจิตเกิดดับเร็วมากก็เข้าใจว่าจิตเป็นเราที่กล่าวซ้ำไปซ้ำมาก็เพราะเหตุว่าจิตเป็นสิ่งที่รู้ไม่ง่ายแม้ว่ามีฟังเท่าไหร่ก็ลืมแม้แต่ขณะนี้ค่ะฟังแล้วนะคะเห็นเป็นอะไรเป็นเรายังไม่เป็นจิตยังไม่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะทุกขณะเนี่ยคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินเสียงที่ปรากฏทางหูเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดในทุกวันนอกจากนี้มีอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อวานมีเห็นวันนี้เห็นพรุ่งนี้ก็เห็นอีกมีได้ยินวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ยินอีก ม่ใช่ขณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่รู้ความจริงเลยว่าแค่เห็นแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็โดยการที่ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่เริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ว่าแม้จิตหนึ่งขณะนี่ค่ะสั้นมากแต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยมากถ้าอาศัยเจตสิกก็ถึง7ประเภทที่จะทำให้สภาพของจิตเกิดขึ้นนะคะเป็นไปแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะเห็นได้ยินยังมีชอบไม่ชอบมีกุศลมีอกุศลมีกรรมต่างๆมีผลของกรรมอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าความไม่รู้ในวันหนึ่งเนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องอดทนขันติบารมีถ้าไม่มีบารมีธรรมะยากไม่ฟังดีกว่าแต่ลืมนะคะเพราะยากจึงต้องเริ่มฟังถ้าไม่เริ่มฟังเมื่อไหร่จะเข้าใจแม้เพียงขั้นการฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณค่าของปัญญาคุณค่าของพระธรรมที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะไว้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตสามารถที่จะเข้าใจในความเป็นจริงนั้นได้ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยนอกจากความอดทนเพราะรู้ว่าธรรมะยากยังต้องเป็นผู้ตรงและจริงใจกำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะเพื่ออะไรถ้าไม่ตรงไม่จริงใจก็จะไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้นะคะฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ใช่ไหมและฟังเพราะรู้ว่าที่ไม่รู้เนี่ยค่ะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจได้จะฟังไหมถ้าไม่ฟังนะคะไม่มีโอกาสอีกเลยในชาตินี้และในชาติต่อไปแต่ถ้าเริ่มฟังนะคะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งที่ได้ฟังแต่ละคำนี่ค่ะวาจาสัจจะทั้งหมดจะนำไปสู่ญาณสัจจะความรู้จริงๆจะนำไปสู่อริยสัจจะตามที่ทุกคนหวังเหลือเกินนะคะไม่มีกิเลสดีไหมบางคนโกรธไม่อยากโกรธแต่ไม่รู้ว่าใครล่ะคะที่ไม่อยากโกรธเราไม่อยากโกรธเพราะว่าไม่เข้าใจว่าโกรธเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งนั้นดีหรือชั่วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเราชนะกิเลสละใช่ไหมคะอยากจะทำอย่างนั้นก็ไม่ทำวันนี้เก่งมากงดเว้นไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ลืมยังเป็นเราไม่มีทางชนะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อให้รู้ว่าชนะจริงๆต้องสามารถที่จะรู้ความจริงแล้วก็ละกิเลสตามลำดับคือละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทั้งหมดเลยไม่เหลืออีกเลยและก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ซึ่งคนในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมกันมากมาจากไหนรู้ได้ยังไงธรรมะลึกซึ้งและแสนยากรู้ได้เพราะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆละความเป็นตัวตนและความต้องการนะคะที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะต้องละแน่นอนใครคิดจะมีกิเลสใครคิดที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่มีปัญญาเลิกคิดได้เพราะคนนั้นไม่ได้ฟังพระธรรมถ้าฟังพระธรรมรู้ว่าไม่ใช่เราที่จะไม่มีกิเลสแต่เพราะปัญญาความเห็นถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยก็ค่อยเข้าใจขึ้นความรู้อย่างนั้นค่ะจะค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าจะหมดนี่คือผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็กล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นไม่ฟังคนอื่นเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังแล้วเข้าใจค่ะยากจริงลึกซึ้งจริงแต่มีจริงๆให้พิจารณาว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆมีความเห็นถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจิตก็มีหลายประเภทหลากหลายแต่ก็ต้องฟังด้วยความอดทนด้วยความจริงใจแล้วยังด้วยอธิฐานะคือความมั่นคงอธิษฐานไม่ใช่ไปขอใครนะคะ แต่อธิษฐานนะหมายความถึงความมั่นคงความมั่นคงที่จะเข้าใจธรรมะประเสริฐกว่าได้ลาภมหาศาลไหมคะได้ลาภมหาศาลป่วยไข้แล้วลาภมหาศาลทำอะไรได้ลุกไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้นอนอยู่กับที่ลาภมหาศาลมีประโยชน์อะไรแต่ว่าลาภที่เหนืออื่นใดทั้งสิ้นใช้คำว่าลาภานุตตริยะก็คือการเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะจนถึงการดับกิเลสได้แต่ไม่ทราบว่าที่ฟังเนี่ยค่ะคิดอะไรฟังทำไมฟังเพื่ออะไรหรือว่าคิดที่จะดับกิเลสเร็วๆหรือว่าคิดว่าเพียงขอให้ได้เข้าใจพระธรรมซึ่งลึกซึ้งจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้
1: เมื่อสักครู่กล่าวถึงคำว่าเจตสิกะความหมายของคำนี้แล้วก็มีสภาพธรรมะอย่างไรครับ
3: โดยความหมายของเจตสิกนะครับเจตสิกะหมายถึงสภาพธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตดับพร้อมกับจิตและในภูมิที่มีขันธ์ห้าเจตสิกก็ต้องอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วยเจตสิกธรรมก็มีหลากหลายมีมากมายนะครับจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ52ประเภทบางประเภทเป็นอกุศลเจตสิกบางประเภทเป็นเจตสิกที่ดีงามที่เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามบางกลุ่มเกิดทั่วไปกับจิตทุกขณะบางประเภทเกิดเรี่ยรายหมายความว่าเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้เกิดกับวิบากก็ได้เกิดกับกิริยาก็ได้ซึ่งก็เป็นความละเอียดที่เมื่อได้ฟังได้ศึกษาต่อไปก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นครับ
0: ค่ะก็ขอกล่าวถึงคำว่าบ่นเพ้อก่อนนะคะก่อนที่จะถึงธรรมะเพราะเราทราบแล้วว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆธรรมดาเนี่ยบ่นกันบ้างหรือเปล่าคะเรื่องนิดเดียวบ่นยาวบางคนครึ่งวันยังไม่จบนะคะบางคนต่ออีกวันรุ่งขึ้นซ้ำซากคนฟังเรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดทำไมบ่นทำไมมีประโยชน์หรือเปล่านี่คือบ่นใช่ไหมคะแล้วก็เพ้อเนี่ยค่ะอย่างคนที่ไม่รู้สึกตัวป่วยหนักเนี่ยเราเข้าใจคำนี้เลยใช่ไหมคะเพ้อละพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแต่ละคนพูดเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังพูดอะไรเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะละเอียดมากมีทั้งกุศลจิตและอกุศลจิตวาจาเกิดจากจิตถ้าไม่มีจิตพูดไม่ได้ใช่ไหมคะและขณะนี้ค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้มีความคิดใดๆเลยแต่สภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากเสียงที่ได้ยินต้องมาจากจิตที่คิดและแต่ว่าจิตนั้นคิดอะไรก็พูดเนื้อความของเสียงตรงกับความคิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะมีรูปที่ทำให้เกิดเสียงเพราะจิตเกิดขึ้นก็ไม่รู้และเสียงขณะนี้นะคะบางเสียงเกิดขึ้นเพราะจิตบางเสียงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิตอย่างเสียงภายนอกเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะจิตถึงแม้ในร่างกายเสียงที่เกิดเพราะจิตคือขณะที่กำลังพูดกำลังคิดก็มีเสียงในร่างกายซึ่งไม่ได้เกิดจากจิตก็มีเพราะฉะนั้นแม้แต่แต่ละคำเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงไว้ละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะก็เพ้อกันไปด้วยการไม่รู้สึกตัวเลยเรื่องที่พูดเนี่ยควรพูดไหมพูดแล้วมีประโยชน์ไหมแล้วพูดทำไมใช่ไหมคะขณะที่เป็นอกุศลจิตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าพูดเรื่องอะไรถ้าพูดอย่างขาดสติกำลังป่วยหนักนั่นแหละเพ้อแน่ทุกคนรู้แต่ถึงไม่ป่วยหนักทางกายใจป่วยไหมเพราะว่ามีสองอย่างกายป่วยกับใจป่วยกายป่วยนี่รู้จักกันละใช่ไหมคะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ต่างๆนานาแต่ใจป่วยรู้หรือเปล่าเมื่อไหร่กำลังป่วยก็ไม่รู้ขณะใดก็ตามที่มีอกุศลใจป่วยแล้วค่ะบางคนเจ็บหนักนะคะใจเนี่ยค่ะหนักมากเจ็บมากเดือดร้อนมากป่วยก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะโรคโทสะหรือว่าโรคโลภะแล้วก็โรคโมหะนี่แน่ๆอยู่แล้วมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งเนี่ย ไม่รู้สึกตัวเลยถ้าไม่ได้ฟังคำสอนไม่รู้สภาพของจิตแต่ละขณะแม้แต่แต่ละคำที่พูดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นอะไรเป็นปัจจัยให้คำนั้นกล่าวออกไปด้วยเหตุนี้ถ้าคำนั้นเป็นคำที่ไม่มีประโยชน์เลยทั้งสิ้นแล้วก็พูดมากๆพร่ำเพ้อเนี่ยเราก็บอกว่าคนนั้นเพ้อพร่ำเพ้ออยู่ได้ไม่ว่าจะด้วยโลภะหรือได้ไหมคะพร่ำเพ้อออกมาอาจจะเป็นบทกลอนเป็นเพลงเป็นอะไรสารพัดที่จะเพ้อไปก็ได้ถ้าเป็นโทสะก็เพ้ออีกเหมือนกันแรงด้วยมีแต่คำที่ไม่น่าฟังทั้งหมดก็มาจากอกุศลจิตซึ่งมีโมหะเจตสิกสภาพที่ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้เลยตรงกันข้ามกับปัญญาหรือวิชชาเพราะฉะนั้นสำหรับโมหะความไม่รู้เนี่ยมีอีกคำหนึ่งคืออวิชชาและสำหรับธรรมะที่ตรงกันข้ามที่สามารถรู้และเข้าใจความจริงได้คือวิชชาเพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้พอจะเห็นได้ไหมคะว่าคนพูดมากพูดอะไรเพ้อหรือเปล่าแต่ถ้ากล่าวธรรมะมากแล้วมีประโยชน์เพ้อหรือเปล่าค่ะตรงกันข้ามละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเพ้อก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องสิ่งที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เพ้อเรื่องอื่นมาหมดแล้วนะคะตอนนี้มาศึกษาธรรมะเปลี่ยนเรื่องเพ้อแล้วค่ะแต่ก็ยังเพ้อได้เมื่อไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พูดแต่ว่าพูดได้หมดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพ้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็คงรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเพ้อธรรมะหรือเข้าใจคำที่พูด
3: เช่นคุณพัฒนรีครับ
4: การทำบุญด้วยปัญญาขอความละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
0: ความละเอียดของการทำบุญด้วยปัญญารู้จักบุญหรือยังเห็นไหมคะมาละแต่ละคำจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำถามเสมอนะคะทำอย่างนี้เป็นบุญไหมหมายความว่าคนนั้นไม่รู้จักบุญจึงต้องถามทำอย่างนี้ได้บุญไหมไม่รู้จักบุญอีกเหมือนกันทำอย่างนี้ได้บุญมากไหมก็ไม่รู้บุญอีกเหมือนกันถ้ารู้จักจะไม่ถามเลยนะคะการทำบุญด้วยปัญญาก็เพิ่มมาอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะถ้าศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่รู้จักสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงแต่กล่าวชื่อโดยไม่รู้จักสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะด้วยทำบุญด้วยปัญญานะคะบุญคืออะไรคุณธีรพันธ์คะ
5: บุญเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามที่ขณะนั้นที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในขั้นทานขั้นวิรัติทุจริตทางกายวาจาหรือแม้ขั้นการฟังธรรมะจึงเรียกว่าเป็นบุญเพราะว่าชำระจิตสันดานให้บริสุทธิ
0: ์ส่วนใหญ่นะคะเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความไม่รู้มามากมายแล้วก็พูดคำที่ไม่เข้าใจก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เข้าใจจริงๆเนี่ยจะไม่ผ่านไปง่ายๆแต่ว่าใครที่จะถามบ้างสนทนาบ้างทบทวนบ้างเพื่อที่จะให้รู้ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าซึ่งเป็นประโยชน์ของคนฟังเพราะว่าผู้ฟังบางท่านนะคะอยากได้ยินยาวๆเยอะๆมากๆคำที่ผ่านมาทั้งนั้นเลยอริยสัจจะอายตนะปฏิจจสมุปาทะไม่ยากที่จะอ่านออกแต่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจริงๆเพราะเป็นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงเป็นเบื้องต้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีทางจะเข้าใจสิ่งที่ถามหรือที่คิดอย่างทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอถามรูปเนี่ยค่ะเป็นบุญหรือเปล่าร
4: ูปไม่มีบุญค่ะรูปไม่รู้อะไรเลย
0: ค่ะเนี่ยค่ะต้องแน่นอนรูปสวยๆนะคะเป็นบุญหรือเปล่าร
4: ูปสวยก็ไม่ใช่บุญค่ะ
0: ค่ะเสียงเพราะๆเป็นบุญหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพรู้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นบุญจริงๆได้แก่เจตสิกซึ่งเจตสิกที่ดีใช้คำว่าบุญได้กุศลได้สภาพธรรมะที่ดีงามไม่เป็นโทษเมื่อสภาพธรรมะนั้นเป็นเหตุที่ไม่มีโทษผลก็คือว่าสามารถที่จะทำให้ผลที่ดีเกิดขึ้น ได้ที่เราเรียกว่าบุญกับผลของบุญถ้าสภาพธรรมะใดมีโทษจะทำให้สภาพธรรมะนั้นทำให้เกิดผลที่ดีได้ไหมคะ
6: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงมีคำว่าบาปกับผลของบาปเพราะฉะนั้นบุญบาปเป็นเหตุจิตเป็นธาตุรู้แต่จิตตามลำพังจิตเองเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปใช่อีกคำหนึ่งว่าปันดระหมายความผ่องแผ้วนะคะไม่กล่าวถึงเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเลยแต่ขณะใดมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ผ่องแผ้วแล้วถ้าขณะใดมีกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีงามหมายความว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เป็นโทษแล้วก็ให้ผลเป็นสุขด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจบุญก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทำให้จิตนั้นจากปันดระเนี่ยเป็นกุศลธรรมสามารถที่จะให้ผลได้เพราะเหตุว่าเป็นเหตุแต่ถ้าจิตของพระอรหันต์ไม่มีบาปใดๆเลยทั้งสิ้นดับอกุศลหมดแต่การกระทำของท่านเป็นไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการกุศลทั้งหมดแต่ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลจึงเป็นกิริยาจิตเนี่ยค่ะได้ยินแต่ละคำเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งยากไปแต่ต่อไปค่อยๆฟังเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็จะรู้จักสภาพของจิตละเอียดขึ้นมิฉะนั้นเราไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแน่ถ้าเราเพียงแต่ไปพูดถึงเรื่องบุญบ้างบาปบ้างอริยสัจบ้างแต่ไม่รู้ความจริงว่าจิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายโดยประเภทต่างๆอย่างไรเสียก่อนนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบเองได้เลยขณะใดก็ตามที่จิตมีกุศลและเจตสิกที่ดีงามเกิดร่วมด้วยเป็นอะไรคะ
6: เป็นบุญค่ะ
0: เป็นบุญนะคะแต่ขณะนั้นไม่ได้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกอย่างคนที่ก่อนจะได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะมีทั้งเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปใช่ไหมคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วแม้ขณะนั้นที่เป็นกุศลทำดีต่างๆช่วยเหลือคนอื่นมีความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบุญประเภทที่ไม่มีความเห็นถูกเกิดร่วมด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญาทั้งที่เป็นกุศลเดี๋ยวนี้ล่ะคะหันมาถึงเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นบุญหรือเปล่า
6: เป็นบุญ
0: กำลังฟังธรรมะ
6: เป็นบุญค่ะ
0: บุญนะคะเมื่อไร
6: เมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นและพิจารณาใน
0: ค่ะ
6: ใน
0: ถ้าขณะนั้นนะคะผ่องแผ้วไม่เดือดร้อนใจไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีความโกรธไม่มีความกังวลไม่มีความเบื่อหน่ายขณะนั้นนะคะเป็นกุศลแต่ว่าขณะใดก็ตามกำลังฟังนี่บอกจะบอกว่าเป็นบุญที่ฟังธรรมะก็ไม่ถูกเพราะเหตุว่าฟังแค่นิดเดียวนะคะได้ยินเสียงแล้วก็คิดแต่ว่าใจอาจจะกังวลนะคะหรือว่าเบื่อหรือว่าเมื่อยหรืออะไรอย่างนั้นขณะนั้นก็ไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงบุญและบาปต้องกล่าวถึงจิตทีละหนึ่งขณะไม่ใช่กล่าวรวมๆเพราะฉะนั้นกำลังฟังขณะนี้เป็นกุศลขณะที่ผ่องแผ้วมีจิตอาจจะสมนัติก็ได้มีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะเป็นพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาโอกาสอย่างนี้ได้บ่อยไหมในชีวิตเพราะฉะนั้นก็ปราบเริ่มใจนะคะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำนั้นจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกแล้วก็มีศรัทธาความผ่องใสของจิตมั่นคงขึ้นที่จะฟังต่อไปก็เป็นเหตุให้ความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นปัญญาเจริญขึ้นเมื่อปัญญาเจริญขึ้นก็มีศรัทธาความผ่องใสเพิ่มขึ้นอีกด้วยเหตุนี้ค่ะศรัทธานำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยประเภทของโสภณะเจตสิกศรัทธากล่าวถึงเป็นเบื้องต้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีศรัทธากุศลใดๆก็เกิดไม่ได้แต่ว่าขณะนี้มีศรัทธาละมั่นคงไหมเนี่ยค่ะพื้นฐานของการเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีศรัทธาเมื่อไหร่ไม่มั่นคงฟังนิดเดียวเบื่อละฟังหน่อยหนึ่งยากใครจะฟังได้เข้าใจได้แต่ลืมเพราะยากจึงต้องตั้งต้นแล้วอดทนและไม่ท้อถอยจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นจะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนอื่นซึ่งเข้าใจว่าง่ายแล้วก็ทำให้สบายใจแต่ไม่ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจะขอกล่าวถึงธรรมะทีละคำเพื่อความชัดเจนอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะข้ามไปก็ทำให้ไม่เข้าใจ เป็นการถูกต้องนะคะที่จะกล่าวว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจขณะนั้นไม่ใช่ภวังคจิตเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายของภวังคจิตก่อนขณะแรกที่จิตเกิดขึ้นในโลกนี้ชาตินี้มีใช่ไหมคะ

0: ให้มีจิตต่อไปอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตต้องเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องมีการตายของชาติก่อนเมื่อจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนคือจุติจิตเกิดระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดขึ้นใช้คำว่าปฏิสนธิจิตหรือปฏิสันธิจิตเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเลือกเกิดเป็นคนนี้ในโลกนี้ชาตินี้หรือเปล่าคะ
1: เลือกไม่ได
0: ้เลือกไม่ได้แต่กรรมหนึ่งทำให้แต่ละคนต่างกันมากค่ะรูปร่างผิวพรรณพ่อแม่พี่น้องลาภยศสรรเสริญใดๆก็ตามแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วและก็จะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่เลือกได้ไหมคะ
1: เลือกไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วแต่กรรมที่จะทำให้อยู่ต่อไปเมื่อเกิดมาขณะแรกที่สุดปฏิสนธิจิตดับไหมคะ
1: ดับครับ
0: ให้มีปฏิสนธิจิตสัก2ขณะติดกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องเพียง1ขณะนานกว่านั้นไม่ได้เลยแล้วดับแค่1ขณะแต่กรรมไม่ได้ทำให้เกิดผลเพียง1ขณะคือปฏิสนธิจิตยังสามารถที่จะทำให้ผลเกิดต่อไปจนกว่าจะหมดสิ้นกรรมในชาตินี้ที่จะทำให้เป็นคนนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะดับไปกรรมเป็นปัจจัยให้จิตประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิเกิดสืบต่อเพราะกรรมไม่ได้ให้ผลเพียงแค่ปฏิสนธิเท่านั้นยังให้ผลต่อไปอีกและการดับไปของจิตเดินก่อนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นแม้ว่ากรรมจะทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดแต่ก็เพราะจิตขณะต่อไปต้องดับก่อนและการดับไปของจิตขณะก่อนก็ทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นซึ่งกรรมทำให้เป็นจิตประเภทเดียวกันนานเลยค่ะเป็นภวังค์นานที่นี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปนับเป็นเดือนเป็นปีหรือว่าจะเป็นกี่ขณะแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งขณะแน่นอนดำรงภพชาติโดยไม่รู้สึกตัวเลยหลับสนิทรู้สึกตัวไหมคะ
1: ไม่รู้สึก
0: เป็นใครคะตอนหลับสนิท
1: เป็นภวังคจิต
0: ไม่ใช่ใครเลยใช่ไหมคะชื่ออะไรคะตอนนอนหลับตื่นมารู้ละใครชื่ออะไรแต่ตอนนอนหลับไม่มีอะไรเลยค่ะว่างเปล่าหมดเลยแต่มีจิตเกิดดับดำรงพจน์ชาติแล้วก็ระหว่างที่เป็นภวังค์ได้ให้ทราบได้ไม่ว่าจะเกิดภูมิไหนเกิดบนสวรรค์ก็ไม่มีการรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงเกิดในโลกนี้ก็ยังไม่รู้จักว่าโลกนี้เป็นยังไงแม้เกิดในนรกแท้ๆนะคะก็ยังไม่รู้ว่านรกเป็นยังไงเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นภวังคจิตไม่มีอารมณ์ของโลกนั้นปรากฏแต่จิตเป็นธาตุรู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นปฏิสนธิจิตรู้อะไรต้องมีอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จิตที่ปฏิสนธิรู้อารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายของโลกนี้เลยหรือโลกไหนๆทั้งสิ้นเป็นภวังคจิตดำรงภพชาติจนกว่าไม่เป็นภวังคจิตหมายความว่าถึงเวลาที่จะต้องรู้อารมณ์ของโลกนี้จะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจก็ได้แต่ว่าวิถีจิตแรกต้องเข้าใจคำว่าวิถีก่อนวิถีหมายความถึงจิตที่เกิดดับสืบต่อรู้อารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์อาจจะเป็นทางตาก็ได้จิตที่รู้อารมณ์ทางตาไม่ใช่ภวังค์แน่เพราะอาศัยตาเกิดขึ้นเห็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหูก็ไม่ใช่ภวังค์เพราะเหตุว่าอาศัยโสตประสาทะกระทบเสียงทำให้จิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสามารถจะรู้ได้ในขณะที่กำลังฟังนี่แหละว่าความจริงไม่ใช่เราเพราะเป็นอย่างนี้ขณะใดก็ตามที่เป็นปฏิสนธิจิตเป็นภวังคจิตเป็นจุติจิตไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เลยจึงไม่ใช่วิถีจิตไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่ได้คิดนึกเรื่องใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทราบความต่างของวิถีจิตกับภวังคจิตว่าภวังคจิตไม่ใช่วิถีจิตเพราะถ้าเป็นวิถีจิตต้องเกิดขึ้นอาศัยทางหนึ่งทางใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายแม้ไม่ได้อาศัย5ทางนี้แต่ใจเกิดขึ้นนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใช่อารมณ์ของภวังค์เมื่อไหร่ขณะนั้นต้องเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นมีวิถีจิตกี่ทางคะ
1: 6ทาง
0: 6ทางทางตา

0: ไม่ใช่ทางหูไม่ใช่ทางใจทางหูเสียงปรากฏไม่ใช่ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นมีทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งแต่แม้ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดระลึกคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้โดยอาศัยใจซึ่งเป็นภวังค์ไม่ได้ทำกิจของภวังค์อีกต่อไปสิ้นสุดกระแสภวังค์เมื่อไหร่ก็มีการคิดนึกทางใจได้เพราะฉะนั้นทุกภพชาติวิถีจิตแรกเนี่ยค่ะเป็นมโนทวารวิถีจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เกิดมาแล้วโตจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเกิดเป็นยังไงถึงเกิดตอนนั้นก็ไม่รู้ค่ะไม่มีทางจะรู้ได้เลยเพราะว่าเพิ่งเป็นวิถีแรกของชาตินี้ซึ่งต้องเป็นทางมโนทวารวิถีแล้วรู้ไหมคะว่าวิถีจิตแรกทางใจเนี่ยจิตประเภทไหนเกิดโลภะมูลจิตถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีโลภะไม่ต้องเกิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เกิดดับปัจจัยที่จะให้เกิดหมดแต่ใครก็ตามไม่ว่าจะทำบุญมามากน้อยสักเท่าไหร่ทำบาปทำกรรมเกิดเป็นมดเกิดเป็นช้างเกิดในนรกเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมก็ตามแต่เมื่อปฏิสนธิจิตดับไปภวังคจิตเกิดแล้วไม่มีการรู้ตัวเลยว่าอยู่ที่ไหนจนกว่าวิถีจิตแรกเกิดขึ้นทางใจวิถีแรกที่สุดคือเริ่มรู้สึกตัวไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นที่เป็นวิถีจิตต้องอาศัยจิตประเภทหนึ่งใช้คำว่าอาวัชนะจิตแล้วแต่ว่าจะเกิดทางทวารไหนเป็นจิตที่นึกถึงภาษาไทยถ้าแปลออกมาอาจจะใช้คำว่ารำพึงถึงแต่ภาษาไทยคิดว่ารำพึงนี่ยาวมากเลยแต่แค่นึกนิดเดียวเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ภวังค์ละแล้วก็เป็นทางใจไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยแต่มีความติดข้องเกิดขึ้นแล้วในความเป็นทุกภพชาติแล้วก็เมื่อจิตที่เป็นวิถีแรกเกิดไม่ใช่ภวังค์ใช่ไหมคะภวังค์ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิถีจิตแรกทางใจใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นแต่อาศัยใจนี่แหละที่สะสมมาสารพัดเรื่องในสังสารวัฏแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะทำให้จิตเนี่ยเกิดนึกถึงอะไรแต่ทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะห้ามที่จะไม่ให้ติดข้องไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็จริงนะคะที่จะปรากฏเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรแต่ความพอใจความยินดีในการเกิดขึ้นเป็นก็มีแล้วเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าภวาสวะอาสวะคือกิเลสที่ละเอียดเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นไปพอเห็นแล้วไม่รู้แล้วพอใจติดข้องแล้วจึงมีอวิชชาสวะกับกามาสวะพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมีมากไม่สามารถจะรู้ความจริงของธรรมะได้เลยทั้งที่เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้เห็นความไม่ใช่เราแสดงอย่างละเอียดยิ่งนะคะแม้ขณะนี้อกุศลเกิดแล้วไม่รู้ตัวแต่ต้องศึกษาตามลำดับคือจิตทีละหนึ่งขณะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้และเห็นได้ว่าไม่ใช่เราจริงๆตอนนี้นะคะมโนทวารมีใครไม่รู้บ้างคะทวารคือทางเวลาคิดนึกนะคะไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่คิดเมื่อไหร่ขณะนั้นไม่ใช่ภวังค์ละเพราะฉะนั้นวิถีจิตแรกไม่ใช่ภวังค์อาศัยใจคือมโนเป็นทวารคือทางเกิดขึ้นนึกถึงสิ่งนั้นซึ่งไม่ปรากฏสำหรับวาระที่เป็นวาระแรกของชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ก็ยินดีแล้วในความเป็นเพราะฉะนั้นมโนทวารวิถีจิตเนี่ยไม่ใช่รูปมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใช้คำว่ามโนทวารเมื่อไหร่ไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นคิดนึกต้องอาศัยมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นเป็นวิถีจิตแรกใช้คำว่าวิถีเรียกชื่อจิตแต่ละหนึ่งประเภทที่ทำกิจนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนั้นทำกิจรู้อารมณ์นึกถึงอารมณ์ขณะแรกเป็นวิถีจิตแรกถ้าวิถีจิตแรกไม่เกิด จิตต่อไปที่จะอาศัยมโนทวารเกิดไม่ได้เลยต้องมีจิตนี้เป็นวิถีจิตแรกชื่อว่ามโนทวาราวัชนะได้ยินคำนี้เมื่อไหร่เป็นวิถีจิตแรกทางใจดับแล้วนะคะเมื่อจิตนี้ดับแล้วจิตต่อไปต้องเป็นกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์กุศลก็ดับแล้วอกุศลก็ดับแล้วเพราะว่ากุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จะให้เกิดปฏิสนธิต่อไปที่จะต้องให้ผลเป็นวิบากด้วยเหตุนี้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แม้พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีกุศลจิตและอกุศลจิตเพราะว่ากิเลสยังดับไม่หมดจึงไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อมโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วนะคะจิตต่อไปต้องเป็นกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เกิดมาแล้วตอนเกิดรู้สึกตัวไหมคะ
1: ไม่รู้สึก
0: โลภะเกิดแล้วยินดีแล้วในภพชาติแต่บางเบามากเหมือนขณะเนี้ยเห็นแล้วอกุศลเกิดแล้วก็ไม่รู้จึงเป็นอกุศลประเภทอาสวะเพราะฉะนั้นอกุศลเจตสิกก็จะมีความเป็นไปต่างๆซึ่งทรงแสดงไว้ละเอียดว่าอกุศลเจตสิกประเภทไหนเป็นอาสวะเป็นอนุสัยเป็นนิวรณะหรือว่าเป็นสัญโยชน์หรือเป็นอะไรเนี่ยค่ะนี่คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละเอียดยิ่งและความจริงละเอียดยิ่งกว่าที่ทรงแสดงโดยประเภทหรือโดยจำนวนเพราะว่าแต่ละหนึ่งเป็นธาตุซึ่งเกิดและดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็ปรุงแต่งให้ขณะต่อไปหลากหลายไปอีกเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้เลยจึงทรงประมวลธรรมะไว้เป็นประเภทประเภทจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งรวมทั้งหมดก็52ประเภทสำหรับเจตสิกรูปก็หลากหลายไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเข้าใจตอนนี้ยังไม่พูดถึงปัญจทวารเลยพูดถึงมโนทวารก่อนวิถีจิตแรกต้องรำพึงหรือนึกถึงอารมณ์นั้นจึงจะมีโลภะหรือโทสะในอารมณ์ที่นึกถึงได้เพราะว่าปกติเวลาคิดเนี่ยรู้ไหมคะว่าขณะนั้นคิดด้วยความโกรธไม่มีอะไรเลยแต่ยังจำเรื่องที่เคยโกรธไว้ได้ไม่สนใจในสิ่งที่ปรากฏก็ได้แต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะคิดแล้วขุ่นใจแล้วหรือว่าคิดถึงสิ่งที่ชอบใจทันทีที่ตื่นคิดถึงหรือเปล่าคะคิดละคิดถึงอะไรคะเมื่อวานนี้ก่อนจะนอนทำอะไรบ้างลุกขึ้นจะทำอะไรเนี่ยบางคนคิดต่อทันทีเลยรีบลุกขึ้นไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าคิดถึงสิ่งนั้นก่อนนอนด้วยโลภะหรือด้วยโทสะหรือด้วยกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะหลากหลายมากบางคนก็กุศลมากบางคนก็กุศลน้อยบางคนก็โลภะทั้งวันเลยของนั้นก็สวยอยู่ที่ร้านนั้นนะคะอาหารนี่ก็อร่อยอยู่ที่นี่ต้องรีบไปแต่เช้าเดี๋ยวปลาจะไม่สดหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดยังมีโลภะเพราะฉะนั้นจะให้คิดอะไรล่ะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามถ้าโทสะกำลังขุ่นใจมากๆขณะนั้นพอตื่นก็โทสะละได้เนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันแต่ต้องแยกทวารวิถีจิตคือตอนหลับสนิทเป็นภวังค์ชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนญาติพี่น้องสมบัติอะไรบ้านช่องไม่รู้เลยไม่มีเลยค่ะแต่พอตื่นขึ้นจำไว้ได้หมดอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรแล้วก็พอจิตทางใจเกิดขึ้นโดยวิถีจิตแรกคือจิตที่เป็นวิถีแรกคือมโนทวาราวัชนะจิตเกิดและดับไปกุศลและอกุศลต้องเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นต้องแยก6ทางเวลาที่เป็นทางปัญจทวารเนี่ยไม่ได้อาศัยมโนทวารเลยแต่ยังคงอาศัยทางหนึ่งทางใดจนกว่ารูปที่กระทบนั้นจะดับไปก่อนและมโนทวาราวัชนะจิตที่ใช้คำว่าโวทัพนะจิตทางปัญจทวารเพราะไม่ได้ทำอาวัชนะจิตทางใจแต่จิตนี้สามารถจะเกิดได้ทั้ง6ทวารเนี่ยค่ะคือจิตแต่ละหนึ่งก็ไม่มีใครไปบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้แต่จากการตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงความละเอียดยิ่งถึงความต่างกันของจิตแต่ละขณะประกอบด้วยเจตสิกหลากหลายต่างกันอย่างไรและก็เจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นปัจจัยโดยสถานใดหลากหลายด้วยการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจพระเชนก็ถูกต้องที่ถามแต่จากคำตอบจะต้องแยก6ทวาร สำหรับมโนทวาราวัชนะจิตถ้าเกิดทางปัญจทวารไม่ได้ทำอาวัชนะกิจไม่ได้เป็นวิถีจิตแรกวิถีจิตแรกทางปัญจทวารก็แล้วแต่ว่าจะเป็นจักขุทวาราวัชนะจิตทางตาโสตทวาราวัชนะจิตทางหูก็แล้วแต่ประเภท
1: การรู้ทั่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังทุกคำที่ได้ยินนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจะเป็นผู้ที่ฟังมากได้อย่างไรเพราะว่าเพียงแค่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นทุกคำนี้ค่ะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นแต่ต้องไตร่ตรองแล้วก็เห็นประโยชน์
1: อย่างเช่นถ้ากล่าวถึงจิต89เจตสิก52รูป28ก็เหมือนกับบุคคลที่ศึกษามาแล้วก็เหมือนจะจำได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวนี้จิตไหนคะ
1: ยังไม่รู้ครับ
0: ยังไม่รู้แต่ก็จำไว้เยอะเลยมโนทวาราวัชนะเป็นจิตหรือเปล่า
1: ก็เป็นครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมถ้าไม่มีเรียนทำไมฟังทำไมคะแต่เพราะมีแล้วไม่รู้ต่างหากจึงฟังให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราค่ะแต่มีจริงๆแล้วเป็นอะไรก็เป็นธาตุหรือธรรมะซึ่งหลากหลายมากจิตก็เป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่สับสนไม่ปะปนกันเลยและจิตแต่ละหนึ่งเนี่ยใครให้เกิดขึ้นได้สักหนึ่งไหมคะใครจะทำให้จิตหนึ่งขณะไม่ว่าจิตอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเกิดได้ไหมไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเฉพาะที่จะให้จิตนั้นเป็นอย่างนั้นโดยที่ว่าไม่มีใครจะไปดลบันดาลให้เป็นอย่างนี้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนี่คือฟังเข้าใจค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ว่าจิตต่อไปอีกกี่จิตที่เราจะค่อยๆได้ยินชื่อก็คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดอกุศลโลภะใครชอบมีเยอะชอบหรือเปล่าคะต้องตรงแล้วก็จริงใจไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่ติดข้องเห็นไหมคะศึกษาให้เข้าใจความเป็นจริงของธาตุนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะใครจะห้ามไม่ให้ธาตุนี้เกิดขึ้นได้ไหมแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่เกิดดับทันทีแทบจะกล่าวได้เลยค่ะทันทีที่เกิดก็ดับเพราะอะไรคะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ดับแล้วเป็นยังไงไม่เหลือเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยชอบไหมลังเลไหมคะแต่ยังชอบเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงด้วยเหตุนี้กิเลสมากมายนับไปเถอะค่ะวันนี้ทั้งวันเท่าไหร่ละเมื่อวานนี้อีกและตั้งแต่เกิดมาอีกและชาติก่อนๆอีกแล้วก็สี่อสงไขยแสนกับหรือยิ่งกว่านั้นเพราะอะไรคะสี่อสงไขยแสนกับคือการบำเพ็ญบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งครั้งนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญาแต่ถ้ายิ่งด้วยศรัทธา8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งกว่านั้นอีกคือยิ่งด้วยวิริยะความเพียร16อสงไขยแสนกับแล้วเราอยู่ไหนรู้แค่ไหนฟังวันนี้ค่ะมาจากก่อนนี้เท่าไหร่พระเจ้าก็เป็นสิ่งซึ่งต้องรู้ตามความเป็นจริงอกุศลมากถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหนทางดับคิดเองไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมแสดงความจริงและแสดงหนทางด้วยที่จะให้รู้ความจริงนะคะไม่ใช่ว่าแสดงเปล่าๆแต่ว่าทรงแสดงหนทางที่งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่สามารถที่จะให้ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแม้ในขณะนี้แต่ด้วยปัญญาปกติธรรมดาค่ะเหมือนเดิมเพราะเหตุว่าขณะนี้มีแข็งปรากฏก็ไม่รู้จากไม่รู้เป็นรู้ต่อไปเป็นละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงละว่าเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามความจริงก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นอื่นไม่ได้แข็งเป็นแข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วดับไม่ใช่เฉพาะแข็งค่ะทุกอย่างไม่เว้นเลยนี่คือการที่จะเข้าถึงแม้คำที่ตรัสไว้สั้นๆอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าฟังมากแต่ไม่เข้าใจแต่ฟังน้อยแค่สามคำแต่มีอะไรพ้นจากสามคำบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจ ฟังสิ่งที่ได้ฟังและก็ไตร่ตรองกว่าจะมั่นคงไม่เปลี่ยนเลยและเห็นประโยชน์ด้วยว่าเกิดแล้วยังไงก็ต้องตายรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ทำไมเพลิดเพลินไปสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปทางที่ฝันค้างยังไม่จบเลยพรุ่งนี้จะทำอะไรบางคนเดินทางยังไม่ถึงที่หมายเลยค่ะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าบนเครื่องบินรถไฟหรือว่าจักรยานยนต์หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จากไปด้วยความไม่รู้มาตลอดชาติหน้าจะรู้ไหมคะถ้าไม่มีโอกาสได้ฉันไม่มีทางเลยค่ะมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจความหมายของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจคำที่พูดขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิพูดแล้วต้องจริงแต่จะพึ่งได้ยังไงนะคะปรินิพพานแล้วแต่พระธรรมยังอยู่และก็ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตรัสว่าพระธรรมที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วแล้วจะมีใครจะไปทำให้มีคำพูดที่เหนือกว่าพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเข้าใจเมื่อไหร่ไม่ใช่เรานะคะญาณหรือปัญญาจนกระทั่งเป็นญาณสัจจะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเราได้ยินตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทุกขอริยสัจจะทุกขสมุทัยอริยสัจจะทุกขนิโรธอริยสัจจะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะง่ายๆก็คือทุกข์แน่ๆเป็นความจริงเพราะทุกอย่างสุขเกิดแล้วก็ดับนี่คือความหมายของทุกข์ทุกอย่างที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะไม่ยั่งยืนเลยแล้วไม่เหลือด้วยและไปติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วเนี่ยฉลาดไหมไม่มีก็ยังติดข้องแสดงว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนคะดับแล้วแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะก็ยังคิดว่ายังมีอยู่เพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปแต่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วมีพระโสดาบันในครั้งนั้นก็มากพระสกทาคามีบุคคลพระอนาคามีบุคคลพระอรหันต์ทำไมถึงได้เป็นได้เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้ค่ะเพราะไม่สามารถที่จะให้มีความเห็นที่ถูกต้องในความเป็นจริงว่าเกิดแล้วตายแน่ๆอยากเป็นคนไหนคะคนมีกิเลสมากๆหรือว่ามีกิเลสน้อยๆหรือว่าจะเป็นคนมีทรัพย์สินมากโลภโมโทสันไม่หยุดมากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอดีไหมคะใครชอบบ้างจริงใจของทุกคนไม่มีใครนิยมสรรเสริญยกย่องอกุศลใดๆใครทำบาปกรรมทำทุจริตกรรมยกย่องไหมคะแม้แต่จะทักทายจะกราบไหว้ยกมือตามธรรมบัญญัติจริงใจหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยค่ะต้องมั่นคงในการที่สรรเสริญยกย่องบูชาความดีเท่านั้นเป็นเกียรติจริงๆเพราะเหตุว่าถึงจะอยู่ในฐานะอย่างไรแต่ว่าความดีทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยกย่องก็มีข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะแท็กซี่เด็กนักเรียนนำเงินไปคืนเจ้าของใครที่ได้ยินก็ชื่นชมแล้วค่ะไม่ได้มีใครคิดว่าเขาเป็นใครแต่ขณะนั้นความดีได้ทำแล้วหรือแม้แต่คนที่อาจจะมีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์นะคะทุจริตใครยกย่องบ้างไม่มีใครยกย่องเลยเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงคุณความดีเท่านั้นที่ทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะพ้นภัยแล้วก็ไม่มีใครที่จะรังเกียจด้วยแล้วจะเป็นคนไหนดีคะชาติหน้าอาจจะเร็วมากเลยสำหรับชาตินี้ค่ะเย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉันชาติหน้าจะเป็นแบบไหนดีเมื่อวานนี้ทำดีแค่ไหนพอนึกถึงเมื่อวานนี้เหมือนชาติก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้รู้ว่าทำไม่ดีชาตินี้ทำดีกว่าเมื่อวานนี้ถึงจะเป็นการถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะพอใจในคุณความดีก็คือว่าไม่ใช่เพียงอยากหรือเพียงคิดแต่ทำดีและศึกษาพระธรรมเพราะว่าทำดีเท่านั้นไม่พอค่ะ ใครจะทำดีได้ตลอดโดยไม่มีปัญญาแต่ปัญญาต่างหากที่ทำให้ความดีนั้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องซึ่งใครรังเกียจที่จะเรียนบ้างคะใครเบื่อใครเห็นว่าไม่มีประโยชน์บ้างคนนั้นต้องเป็นคนเขลาและความจริงก็ไม่มีคนนั้นนะคะอวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดดีสิ่งใดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะอวิชชามากมายมหาศาลจักรวาลทั้งจักรวาลก็ไม่สามารถที่จะบรรจุอกุศลได้ถ้าเป็นวัตถุแต่นี่เป็นจิตนามธรรมไม่มีรูปร่างเลยเก็บได้ทุกอย่างพระโพธิสัตว์กว่าที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยค่ะกี่พระชาติที่บำเพ็ญบารมีเก็บไว้ทุกอย่างเพื่อถึงเวลาที่พร้อมที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามปกติถ้าไม่มีความจริงให้รู้ตรัสรู้ไม่ได้แต่สิ่งที่มีจริงนี่แหละรู้ได้แต่ต้องด้วยคุณความดีอกุศลไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านไปเห็นประโยชน์ของการศึกษาก็ยังไม่พอเพราะว่าอกุศลมีมากและอกุศลไม่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกได้แต่ความดีค่อยๆขจัดอกุศลทีละเล็กทีละน้อยค่ะแม้ว่าขณะนั้นยังไม่ใช่ปัญญาที่เห็นถูกแต่ก็สะสมไปเพื่อมีกำลังที่จะสละความเห็นผิดได้เพราะว่ากุศลทั้งหมดสละอกุศลโลภะเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเจ้าใหญ่นายโตก็ได้นะคะใหญ่จริงๆโตจริงๆใครชนะบ้างใครฝืนได้บ้างอาหารอร่อยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นต้นเท่านั้นเองอะไรชนะโลภะกับอวิชชาธรรมดามากเลยค่ะแล้วถ้ายิ่งกว่านี้แหละค่ะความไม่รู้กับความรู้จากความไม่รู้และค่อยๆเป็นความรู้ขึ้นเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะไม่ได้รู้อื่นเลยค่ะแต่รู้เห็นที่กำลังเห็นเห็นไหมคะถ้าไม่มีเห็นแล้วจะไปรู้อะไรว่าเห็นเกิดดับได้ยินขณะนี้ค่ะผู้ที่มีปัญญารู้ความจริงไม่ได้รู้อื่นค่ะรู้ทุกอย่างที่มีตามปกตินั่นแหละเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความรู้เนี่ยมากไหมคะกว่าจะสามารถอบรมให้ความไม่รู้ลดลงแล้วก็ความรู้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เองนะคะธรรมดาที่สุดคือแข็งรู้หรือไม่รู้เหมือนเดิมแข็งก็แข็งแต่แข็งมีจริงๆนะคะเหมือนสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็มีจริงเหมือนเสียงขณะนี้ก็มีจริงไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นแข็งก็อย่างหนึ่งแหละที่มีจริงเหมือนเสียงเหมือนสิ่งที่ปรากฏแล้วจะรู้อะไรในวันหนึ่งวันหนึ่งนอกจากสิ่งเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นแข็งแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะปกติแข็งแล้วฟังรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งในสังสารวัฏทั้งวันไม่เคยขาดแข็งเพราะมีการกระทบสัมผัสตลอดตั้งแต่ตื่นจานช้อนซ่อมเสื้อผ้ารองเท้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดไม่ขาดแข็งผ่านไปตลอดโดยไม่รู้เหมือนเห็นเนี่ยค่ะก็ผ่านไปทุกขณะโดยไม่รู้ได้ยินขณะนี้ก็ผ่านไปทุกขณะโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นแข็งธรรมดาอย่างนี้นะคะความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถเข้าใจแข็งโดยสภาพที่มีจริงเท่านั้นอย่างหนึ่งมีหรือยังทั้งที่ฟังมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะอะวิชโชคะโอคะของความไม่รู้เห็นกระแสน้ําเห็นแม่น้ํากว้างใหญ่มากแม่โขงบางตอนเนี่ยก็กว้างใหญ่มหาสมุทรก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกความไม่รู้ใหญ่กว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่จะข้ามโอคะไปสู่ฝั่งรู้จากฝั่งไม่รู้เนี่ยค่ะต้องอาศัยการอบรมทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่ความเห็นถูกขั้นฟังจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้ถึงปฏิปัตติที่คนไทยใช้คำว่าปฏิบัติไม่ใช่ใครไปทำได้เลยสติสัมปชัญญะรู้หรือเปล่าขณะไหนเกิดขณะไหนไม่เกิดถ้าไม่รู้แล้วจะอบรมได้ยังไงเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฟังนะคะเป็นเรื่องปัญญาทั้งหมดถ้าฟังอะไรจากใครและไม่มีความเข้าใจอะไรในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: การที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ในเรื่องของอภิธรรมปิฎกนะครับก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งมากอย่างเช่นแม้ในเรื่องของปัจจัยของธรรมะเนี่ยจะอุปการะเกื้อกูลต่อความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏอย่างเช่นแข็งขนาดนี้ยังไงครับ
0: จะฟังเรื่องปัจจัยจากตำราไหนคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วเพราะปัจจัยถ้าฟังเรื่องขณะนี้นะคะจะเข้าใจปัจจัยได้เช่นจิตเป็นสภาพรู้ใครไม่รู้บ้างฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เดี๋ยวนี้มีเห็นมีคิดมีพอใจไม่พอใจทั้งหมดนะคะเป็นธาตุรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ใช่เราจึงสามารถรู้คือสิ่งนี้มีจริงๆกำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะยากไหมคะไม่เคยสนใจเลยลืมไปซะด้วยซ้ำว่าทุกวันเนี่ยเห็นทั้งนั้นเลยแต่ไม่เคยรู้ว่าเห็นขณะใดต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ปรากฏจะชื่อว่าเห็นเกิดไม่ได้เลยเห็นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏนั่นแหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จิตเห็นเกิดถูกไหมเนี่ยค่ะไตรตรองจะได้ศึกษาเข้าใจความเป็นปัจจัยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดเองไม่ได้เลยถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมคะลองคิดดูค่ะง่ายๆธรรมดาใครว่าปัจจัยไม่รู้รู้ไม่ได้ก็ธรรมดาอย่างเนี้ยแค่เสียงไม่กระทบหูเนี่ยจิตได้ยินจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นไหมได้ยินเฉพาะเสียงที่กระทบหูด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นได้ยินใช่ไหมถ้าใช่ถูกต้องแน่นอนไม่เปลี่ยนโดยเป็นอารมณปัจจัยหมายความว่าจิตเกิดขึ้นขาดอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งแน่นอนต้องมีทุกขณะที่จิตเกิดเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณปัจจัยเท่านี้เองค่ะหมายความว่าเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์คือจิตต้องรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องทำให้จิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะรู้เลยพอฟังละถ้าไม่มีเสียงจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นปัจจัยหนึ่งโดยเป็นอารมณปัจจัยก็โดยเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องมีหนึ่งละค่ะอารมณปัจจัยเกิดเองได้ไหมคะจิตได้ยินให้เกิดเองโดยไม่มีเสียงกระทบได้ไหมแค่นี้ก็สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ศึกษาธรรมะจากตัวหนังสือแล้วก็ไม่รู้เรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ทุกคำในหนังสือนั่นค่ะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจถูกต้องไม่เที่ยงได้ยินเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับไหมคะดับแต่ไม่รู้ก็ไม่ละความติดข้องจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตหรือเปล่าเป็นเกิดพร้อมกันใช่ไหมคะแยกกันไม่ได้ทั้งจิตและเจตสิกเจตสิกอาศัยจิตและจิตก็อาศัยเจตสิกแยกกันเกิดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันทันทีโดยเป็นสหชาตะปัจจัยชาตะแปลว่าเกิดสหก็แปลว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดค่อยๆเข้าใจความเป็นปัจจัยของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะต้องไปนั่งท่องหรือเปล่าคะพอเข้าใจแล้วไม่ต้องท่องเลยค่ะแล้วก็เข้าใจขึ้นด้วยธาตุดินใช้คำว่าธาตุด้วยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินอยู่ไหนศึกษาธรรมะแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนได้ไหมคะแล้วจะไปศึกษาอะไรแต่เพราะรู้สิคะจึงชื่อว่ากำลังเข้าใจศึกษาหมายความว่าเข้าใจสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นธาตุดินอยู่ไหนมีไหมคะเดี๋ยวนี้ใครว่าไม่มีบ้างมีแน่ๆเพราะดินที่นี่หมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ต้องเรียกชื่อแต่ว่าสิ่งนั้นแข็งหรืออ่อนรู้ได้ยังไงว่ามีมองเห็นไหมคะแข็งอ่อนนี่มองเห็นไหมคะไม่เห็นแต่รู้เมื่อกระทบกายเพราะฉะนั้น สิ่งที่สามารถกระทบกายแล้วก็มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจิตไม่ใช่แข็งแต่จิตเกิดขึ้นรู้แข็งจิตไม่ได้ร้อนแต่พอกระทบอะไรร้อนจิตเกิดขึ้นรู้ร้อนที่กำลังปรากฏลักษณะร้อนต้องในขณะที่ร้อนปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราใช้คำว่ามหาภูตะรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่าทั้งสี่รูปนะคะเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เลยเหมือนจิตเจตสิกแยกกันไม่ได้แต่ทั้งสี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมขาดสักธาตุเดียวไม่ได้เมื่อรู้ว่าธาตุดินคืออะไรอ่อนหรือแข็งเป็นที่รองรับทุกอย่างธาตุไฟคือร้อนหรือเย็นความอบอุ่นที่จะรักษาสิ่งนั้นที่เกิดแล้วให้ดำรงอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะคะไหวหรือตึงถ้าไม่มีธาตุนี้กระดุกกระดิกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีอยู่ในที่ทุกแห่งไม่แยกจากกันด้วยนะคะแล้วอีกธาตุหนึ่งคือธาตุน้ำอาโปธาตุกระทบกายไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มทั้งสามธาตุเพราะฉะนั้นกระทบตรงไหนก็คืออ่อนหรือแข็งปรากฏเย็นหรือร้อนปรากฏตึงหรือไหวปรากฏธาตุน้ำไม่สามารถจะกระทบกายให้รู้ได้แต่จะรู้ได้เพราะมีจริงๆทางใจเท่านั้นด้วยเหตุนี้ค่ะแม้จิตมีก็ต้องอาศัยตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจหกโลกขณะไหนที่ไม่เห็นถ้าอาศัยหูก็เป็นขณะที่ได้ยินแต่เมื่อไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าก็คิดนึกได้รู้ได้ด้วยเหตุนี้เดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าอาศัยตาหรือเปล่าคะที่คิดไม่อาศัยเพราะฉะนั้นไม่ลืมเลยค่ะจิตจะรู้อารมณ์ได้หกทางตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งมีมากกว่านี้ไหมบนสวรรค์แล้วค่ะมากกว่าไหมไม่มากกว่าเลยน้อยกว่าได้ถ้าตาบอดหูหนวกและที่ขาดไม่ได้ก็คือมโนทวารเพราะอะไรคะเพราะมีจิตแน่นอนเมื่อมีจิตเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะรู้อะไรเพราะคิดนึกจำเวลานี้ที่ทุกคนกำลังคิดนี่ค่ะถ้าไม่จำคิดไม่ได้แต่ก็ลืมเพราะฉะนั้นจำเป็นอะไรคะมีจริงๆนะคะไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเพราะฉะนั้นจำเป็นสหชาตปัจจัยเกิดกับจิตทุกขณะและจิตทุกขณะก็ต้องเป็นปัจจัยแก่เจตสิกด้วยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปัจจัยยังมีอื่นอีกค่ะไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆแต่ละหนึ่ง
1: ในข้อความที่พระวิภาคทรงแสดงแก่ภิกษุว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความละเอียดตรงนี้คืออย่างไรครับ
2: ปฏิบัติในที่นี้เนี่ยนะคะหมายถึงธรรมะนี่แหละค่ะที่ทำจิตปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมสมควรแก่การคล้อยตามที่จะทำให้ถึงโลกุตระธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่ค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมีลักษณะของธรรมะที่ปรากฏที่จะให้ศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะที่ปรากฏขณะนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าขาดปัญญาเนี่ยนะคะกิจที่จะทำให้ถึงสภาพธรรมะหรือว่ารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยมีไม่ได้เลยและปัญญาก่อนจะถึงขณะที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะและปัญญาจะรู้ธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็จะต้องเริ่มต้นจากการฟังแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะปัญญาอย่างเดียวนะคะก็จะต้องมีสภาพธรรมะอื่นๆนะคะที่เกิดร่วมกับปัญญาอย่างเช่นทั้งสติวิตกเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์มรรคทั้งหลายกระทำทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพาน
0: เดี๋ยวนี้ล่ะถ้าจะเตือนก็คือนิมิตทั้งนั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังแล้วไม่ลืมที่จะมีการระลึกได้แล้วก็มีความเข้าใจขณะนั้นก็เป็นการที่ฟังแล้วสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังแล้วเข้าใจก็เป็นปัจจัยให้มีการระลึกได้โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเลย แต่การฟังจนกระทั่งระลึกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเห็นรถยนต์ก็นิมิตทั้งนั้นรูปร่างต่างๆถ้าไปเดินเล่นในสวนก็นิมิตทั้งนั้นหรืออยู่ที่นี่ก็นิมิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาอยู่ในโลกของนิมิตคือจำไม่หมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นที่ฟังแล้วค่ะก็มีการกล่าวถึงเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อจะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นนิมิตที่ปรากฏให้เห็นเห็นไหมคะกว่าจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จำได้ไม่ลืมในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วค่ะปัญญาที่จะเกิดต่อไปจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะคำว่าปฏิปติคือมาจากคำว่าปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิปติขณะนั้นมีธรรมะที่สามารถถึงด้วยปัญญาเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่นิมิตที่ปรากฏเป็นหลายเรื่องแต่ว่ายังเห็นไงค่ะก็เป็นเห็นแม้ว่าเห็นหนึ่งขณะไม่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้แต่เห็นหลายๆขณะไม่ใช่ได้ยินยังคงเป็นเห็นหรือคิดนึกก็เหมือนกันคิดกี่คำคะเนี่ยในใจเรื่องยาวแต่ก็เป็นลักษณะของคิดไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจและสามารถที่จะระลึกได้เพื่อที่จะเข้าใจต่อไปว่าขั้นนี้ขั้นฟังแต่ยังมีปัญญาสูงกว่านี้อีกต้องเกิดจากการฟังเข้าใจก่อนจึงสามารถที่จะกำลังเริ่มเข้าใจถึงเฉพาะด้วยสติและปัญญาที่จากการฟังนี่แหละเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยกำลังเห็นเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกำลังเห็นก็อยู่ที่กำลังเห็นนั่นคือถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะลักษณะจริงๆเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เท่านั้นเองสำหรับเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาฟังแล้วเข้าใจแล้วถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะไม่มีสิ่งที่กำลังกระทบตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆได้เลยเพราะฉะนั้นที่เป็นคนสัตว์สิ่งต่างๆเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีส่วนผสมที่ต่างกันทำให้สีสันวรรณะที่กระทบตาเนี่ยหลากหลายทำให้สภาพจำเนี่ยจำไว้คลาดเคลื่อนด้วยความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นจากการฟังและมีสัญญาความจำที่มั่นคงเนี่ยก็รู้ว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรนอกจากแต่ละหนึ่งปรากฏได้แต่ละทางแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะก็คือปฏิปติไม่ใช่เราที่ภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติเป็นปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นอนัตตาไม่ได้จงใจที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มิฉะนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะได้เลย
1: กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเป็นธรรมะได้สดับมาอย่างนี้แต่ความรู้กว่าจะเจริญขึ้นกับความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลเลยครับ
0: ความรู้ของใครเห็นไหมคะของคนอื่นไม่ต้องสนใจฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ตรงเข้าใจอะไรแค่ไหนและแต่ละคำปริยัตติคือพระพุทธพจน์รอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่สงสัยเลยพอพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้รอบรู้หรือยังใช่ไหมคะถ้ายังเราจะปฏิปติได้ไหมตามความเป็นจริงอย่างที่เคยยกตัวอย่างเพิ่งเกิดเด็กแดงๆเนี่ยค่ะจะให้วิ่งไปโรงเรียนได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะไปไหนก็แล้วแต่ไปผิดทางหลงงมงายยังไงก็ไปแล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ก็ไปกับผู้ที่ฟังและเข้าใจถูกต้องกำลังฟังเรื่องอะไรแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังพอที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังไม่ใช่จะไปเร่งรัดยังไม่มีปัจจัยพอที่จะถึงเพราะฟังก็น้อยเข้าใจก็ยังไม่มากพอแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็เป็นอาหารเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลา ลืมลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งแค่ปรากฏให้เห็นหลับตาแล้วยังเหลือไหมคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นเนี่ยยังอยู่ไหมค่ะถ้าคิดว่ายังอยู่นะถูกหรือผิดไม่เห็นแล้วยังบอกว่ายังอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ตรงจริงๆแท้ที่จริงกำลังเห็นเนี่ยค่ะดับแล้วด้วยซ้ำไปก็ยังไม่รู้ความรวดเร็วของสภาพธรรมะซึ่งเพราะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปกปิดการเกิดขึ้นและดับไปสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมากมายว่าเหมือนเป็นสิ่งซึ่งไม่เกิดดับเลยเพราะฉะนั้นการฟังต้องรู้ว่าขณะได้ยินเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีเหลือจะเหลือไม่ได้เลยดับแล้วแต่ก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดค่ะทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ถ้าหมดปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้กิเลสยังมีจะไม่ให้กิเลสเกิดได้ไหมคะจนกว่ากิเลสดับเมื่อไหร่ใครที่ไม่อยากให้กิเลสเกิดต้องดับกิเลสด้วยปัญญาซะก่อนแล้วกิเลสถึงจะไม่เกิดอีกได้กำลังโกรธไม่มีใครชอบโกรธเลยอยากให้ไม่โกรธใช่ไหมคะไม่โกรธต้องดีแน่แม้มีเรื่องคิดเยอะแยะเลยโกรธไปทำไมเดือดร้อนตัวเองกำลังทำร้ายจิตใจคิดว่าขณะนั้นชนะแล้วคือไม่โกรธแต่ว่าเป็นเราไม่ชนะอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยลึกมากสิ้นสุดยากอาจจะชนะอื่นได้ไปอ่านภาษิตอะไรมาหนังสือเล่มไหนที่เขาพูดก็รู้สึกจะคล้อยๆไปแต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นโลภะเกิดแรงมากเลยไม่ชอบเลยหาทางดับไม่ให้เกิดแต่ลืมว่าไม่ใช่เราแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าต่อให้จะเป็นโลภะโทสะหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันนี้ต่างหากที่จะทำให้สามารถค่อยๆละอกุศลได้ใช้คำว่าเป็นสมุจเฉทคือดับแล้วไม่เกิดอีกเลยมิฉะนั้นจะไม่มีคำว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต
3: ์ที่กนกราชรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2558ในช่วงแรกก็จะกล่าวเป็นให้อาจารย์ก่อนถึงพระนามที่สำคัญที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแม้คำนี้คำเดียวจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่เริ่มฟังเริ่มศึกษาพระธรรมอย่างไรครับ
0: เริ่มต้นคือยังไม่รู้อะไรเลยแต่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครจะมีชื่ออย่างนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นพระคุณนามจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงตรัสรู้ความจริงยิ่งด้วยปัญญาซึ่งไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยแม้แต่เทวดาพรหมหรือจะใครก็ตามก็มีสิ่งที่ไม่เข้าใจเมื่อมาเฝ้ากราบทูลถามก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจของตนเองนี่เป็นประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมะแต่ละครั้งค่ะไม่ใช่ฟังว่าผู้พูดเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่ว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะธรรมะเตชะมีกำลังที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยได้ยินคำที่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นใครจะให้อะไรทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนะคะก็หายไปสูญไปได้แต่ถ้าเป็นความเข้าใจของตนเองและได้จากใครคนนั้นต้องเป็นผู้ที่ทรงปัญญาและบารมีพร้อมทั้งพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่ากับความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังปรากฏเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราเป็นคนที่ผิวเผินไม่รอบคอบเพราะเหตุว่าฟังธรรมะน้อยได้ยินเพียงคำเดียวก็คิดแล้วก็คิดเองต่อไปอีกแต่ว่าถ้าไตรตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็คิดไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจเช่นคำว่าธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้เองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏมีจริงๆในขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ไม่รู้ พราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยเราเผินแค่ไหนที่คิดว่าเมื่อมีพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแสดงความจริงตามที่ได้ตรัสรู้ให้ได้ฟังเข้าใจเพียงเท่านี้ไม่พอเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเพียงเท่านี้และธรรมะคืออะไรแต่จากแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะรอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆในคำนั้นไม่เปลี่ยนธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะมีอะไรหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยเมื่อมีสิ่งนั้นมีจริงๆค่ะแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั่นแหละในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ก็หมายความว่าสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงเช่นเสียงนะคะมีจริงไหมคะปรากฏให้รู้เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงก็มีจริงเสียงก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพบไหนภูมิไหนสิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรารู้ธรรมะหรือยังคะมีจริงทุกชาติกี่ชาติมาแล้วแสนโกรธกับก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดซึ่งมีเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปซึ่งทุกคนก็จากไปแน่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งที่มีค่าที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะฟังเสียงที่ได้ยินว่าเสียงนั้นเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงๆเช่นพูดว่าเห็นพูดว่าได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่มีจริงพอพูดว่าเห็นในภาษาที่ตนเข้าใจเนี่ยก็ไม่ได้ไปคิดถึงได้ยินหรืออะไรเลยนอกจากคิดถึงเห็นพอพูดถึงโกรธคำนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงความจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆนะคะทุกคนก็โกรธแต่ไม่เคยรู้เลยว่านั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะไม่ได้รู้ความจริงอื่นนอกจากเดี๋ยวนี้มีจริงๆแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกขณะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
3: ก็นี่คือเบื้องต้นนะครับฟังให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางที่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเจริญขึ้นได้เลยนะครับจะไปนั่งไปทำอะไรที่ผิดปกติแล้วจะให้ปัญญาเกิดนั่นไม่ใช่ตามพระธรรมคำสอนเลยเพราะฉะนั้นหนทางที่ถูกต้องนะครับก็คือตั้งใจฟังพระธรรมด้วยความเคารพจริงๆนะครับความรู้ความเข้าใจจึงจะเจริญขึ้นนะครับซึ่งในตอนต้นท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับว่าเป็นธรรมะเดชธรรมะเตชะเพราะว่าสามารถที่จะเผาหรือว่าทำลายบาปธรรมทั้งหลายนะครับมีอวิชชาความไม่รู้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นต้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้ที่สะสมมานานแสนนานความเห็นผิดที่สะสมมานานแสนนานนะครับพอมีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็จะค่อยๆขัดเกลาในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่มีค่าจริงๆนะครับที่จะได้สะสมความเข้าใจความจริงนะครับตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังครับ
0: ก็มีคนที่เปรียบเทียบเมื่อได้เข้าใจธรรมะจากการที่ได้ฟังเลยนะคะว่าไม่ว่าเป็นโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยผู้ที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะเหมือนกับปลายเข็มที่จดลงที่แผ่นดินก็ลองคิดดูนะคะขณะนี้โลกกำลังคิดเรื่องอะไรกันทำอะไรกันแต่จุดนี้ตรงนี้ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ง่ายแน่นอนถ้าใครคิดว่าธรรมะง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเคารพใครพระองค์จะตรัสสอนง่ายๆไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยเพียงแต่ไปนั่งทำไม่มีเลยค่ะในคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรู้ว่าต้องเป็นปัญญาของผู้ฟังจะอย่างไรก็ตามนะคะทุกอย่างไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอื่นนะคะคืออะไรเพราะว่าความลึกซึ้งของสิ่งที่ทรงแสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะลึกซึ้งมากจนกระทั่งผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยค่ะค่อยๆเห็นความลึกซึ้งนะคะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมียากมากทุกอย่างเพื่อที่จะได้รู้ความจริงซึ่งทุกคนไม่ต้องบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ขณะนี้ค่ะกำลังบำเพ็ญบารมีที่จะได้เป็นสาวกคือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ประมาทที่คิดว่ารู้แล้วนะคะก็จะได้สนทนากันว่ารู้แค่ไหนรู้ถูกหรือรู้ผิดเพราะว่าความเห็นก็มีสองอย่างความเห็นผิดกับความเห็นถูกสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงตามเหตุและผลถ้าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ตรงตามเหตุผลเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ว่าสิ่งใดจริงฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่พูดแล้วไม่เป็นไปตามที่ได้ฟังหรือว่าลวงให้เห็นว่าเป็นอย่างอื่นต้องเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้สาระจากพระธรรมเป็นสัจจะบารมีค่ะ
3: ขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับว่าก็เหมือนกับว่าอยู่กับธรรมะอยู่ตลอดมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นว่าความเป็นจริงของธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นเป็นอย่างไรครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเห็นหรือเปล่าคะเห็นไหมคะสิ่งที่มีจริงเรื่องจริงถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเป็นเห็นจะมีเห็นไหมชัดเจนใช่ไหมคะและเห็นแล้วก็ดับไปเพราะมีสิ่งอื่นเช่นได้ยินขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วและเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดระดับเลยทันทีเลยแต่ว่าสืบต่อปรากฏเหมือนไม่ได้ดับเลยเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลึกซึ้งไหมคะจริงหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่ามีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้บ้างเสียงเนี่ยค่ะเมื่อกี้ไม่มีเลยแล้วเสียงก็ปรากฏว่ามีเสียงเสียงมีจริงๆเมื่อได้ยินเกิดขึ้นลึกซึ้งไหมคะใครทำได้ไม่มีใครทำได้จึงน่าอัศจรรย์ซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดโดยไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะทำให้ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชีวิตประจำวันจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะคุณคำปั่นและหลายๆคนนะคะก็คงได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะเห็นต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงได้ยินอย่างนี้กี่ปีแล้วคะ
3: ครับในชาตินี้ก็10กว่าปีครับท่านอาจารย์ครับ
0: และต่อไปอีกกี่ปี
3: ครับเมื่อเห็นประโยชน์ก็ฟังต่อไปครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนบางคนก็ใจร้อนมากเลยนะคะได้ยินอย่างนี้แล้วจะทำยังไงและจะรู้อย่างนี้ได้ยังไงไม่หมดความเป็นตัวตนด้วยความติดข้องตกหลุมของโลภะของความเป็นตัวตนล้อมรอบทุกขณะที่จะก้าวไปพลาดและผิดจากพระธรรมคำสอนซึ่งทรงแสดงความจริงไว้ว่าเป็นอนัตตาพระโพธิสัตว์ต้องเคยฟังพระธรรมมาแล้วในชาติก่อนๆแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแล้วจะทำยังไงจะรู้เร็วๆจะหมดกิเลสเร็วๆแต่คนสมัยนี้ฟังอย่างนี้นะคะอยากหมดกิเลสมากฟังมา10ปี20ปีเห็นก็เห็นแล้วก็ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นสภาพที่รู้เกิดขึ้นเห็นคือกำลังรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะคะเพียงหลับตาไม่ปรากฏแค่ลืมตาปรากฏได้ยังไงนี่เป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายนะคะเพราะเราเห็นมาทั้งวันเนี่ยเท่าไหร่ละกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแค่วันนี้วันเดียวแล้ววันหลังๆวันก่อนๆตั้งแต่เกิดและชาติก่อนๆก็ไม่รู้เพราะฉันเพียงฟังแค่นี้ค่ะ โลภะกับความไม่รู้ความติดข้องความต้องการก็คิดละและทำยังไงถึงจะรู้สักทีหนึ่งว่าเห็นขณะเนี้ยไม่ใช่เราทำยังไงมาแล้วเรามาแล้วตัวตนมาแล้วความเห็นผิดมาแล้วไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าคิดว่านะคะมีหนทางอื่นนอกจากปัญญาของ

0: ดงไว้โดยตลอดโดยประการทั้งปวงไม่ให้ผิดไม่พลาดเพราะทางที่จะหลงมีมากเหลือเกินค่ะเหมือนอยู่ในป่าและอยู่ในความมืดด้วยจะออกจากป่าได้ยังไงคะป่ากิเลสทั้งนั้นมืดด้วยอวิชชามากมายแค่ป่าตอนเย็นๆก็ยากแล้วใช่ไหมคะนี่มืดสนิทแล้วก็ป่าเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนหลงอยู่นั่นแหละไปถึงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หลงเพราะไม่มีปัญญาคือแสงสว่างที่จะรู้ว่าหนทางที่จะออกจากป่ากิเลสซึ่งมีมามากมายในสังสารวัฏเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่หนทางของคนอื่นเลยนะคะและไม่ใช่มีหลายทางด้วยทางเดียวคือปัญญาที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจถูกว่าต้องไม่ใช่เราที่จะสามารถทำอะไรได้เพราะว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะละเอียดมากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปกว่าจะละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะสภาพธรรมะก็กำลังเกิดดับแต่ความยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมั่นคงไม่สามารถที่จะเห็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับอยู่ขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นขันติบารมีมีไหมคะแล้วไงคะจะไปทำอะไรที่ไหนได้จะไปขันติอะไรแสดงเห็นว่าไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าขันติสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดดับขันติคือใครรู้ไม่ใช่เราฟังเข้าใจขึ้นค่อยๆละค่อยๆคลายความติดข้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะและปัญญานั่นเองก็มั่นคงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจขึ้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะวันนี้นะคะก็คือณกาลครั้งหนึ่งอีกกี่กับข้างหน้าก็แล้วแต่ชาติหน้าเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันไหมคะเนี่ยฟังชาตินี้แค่ชาติหน้าถ้าเป็นผู้ที่ตรงไม่มีทางเพราะไม่ใช่รู้อื่นนะคะรู้เห็นที่กำลังเห็นรู้เสียงที่กำลังปรากฏรู้คิดรู้ทุกอย่างที่มีจริงนะคะทั้งหมดว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญในเมื่อมีจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆฟังจริงๆเข้าใจจริงๆวันหนึ่งก็ต้องสามารถรู้ความจริงได้แต่ต้องไม่ลืมบารมีสิบบารมีคืออะไรคะคุณคำปันช่วยให้คำแปลด้วยค่ะเพราะว่าทุกคำควรจะได้เข้าใจ
1: บารมีนะครับก็เป็นคุณความดีครับที่จะทำให้ถึงซึ่งฝั่งแห่งการดับกิเลสซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือขันติบารมีเป็นความอดทนแม้ในการฟังนะครับก็ต้องอดทนที่จะฟังที่จะศึกษาและก่อนหน้านั้นก็จะมีคำว่าสัจจะบารมีด้วยนะครับก็คือความเป็นผู้ตรงจริงใจในการฟังธรรมะก็ฟังเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้นไม่ได้เพื่อมุ่งหวังลาภสักการะสรรเสริญแต่ประการใดนะครับแต่ว่าฟังเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปความหมายของบารมีก็คือความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะครับที่จะปราศจากปัญญาไม่ได้เลยนะครับปัญญาก็เป็นบารมีประการหนึ่งด้วยก็คือปัญญาบารมีครับก็ในเบื้องต้นก็กล่าวเท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะอกุศลไม่ใช่บารมีนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นจะเป็นบารมีที่จะทำให้หมดกิเลสไม่ได้เลยความไม่รู้จะทำให้หมดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นกุศลเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลและบารมีต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะว่าละเลยทอดทิ้งนะคะให้สภาพธรรมะเป็นอกุศลเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ถ้าเป็นบารมีหนึ่งบารมีใดใน10บารมีเป็นกุศลทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะทำให้ขณะนั้นนะคะอกุศลไม่เพิ่มทำให้การที่จะเข้าใจธรรมะสามารถที่จะลดน้อยอกุศลลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่ามีหนทางเดียวจริงๆคือฟังธรรมะและขณะที่ฟังเข้าใจนี่แหละคะยากไหมคะยากเพราะฉะนั้นจะหมดกิเลสไหมคะโดยการไม่รู้อะไรเลยไม่มีเหตุผลเลยเป็นไปไม่ได้เลยมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาทำไมมากมายอย่างนั้นล่ะคะเพราะรู้ว่าขณะนี้ทุกคนก็เห็นแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเห็นมีความเป็น

0: ตัวตนที่ปิดบังไว้มานานว่าเราเห็นแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เห็นเนี่ยก็มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นที่จะสละละความติดข้องและรู้ความจริงว่าเพียงแค่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้นะคะจะสวยงามจะดีงามจะเป็นอะไรอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะเพียงแค่ปรากฏให้เห็นจริงหรือเปล่าทุกคำค่ะเมื่อไหร่ก็คือเห็นแค่ปรากฏให้เห็นเพชรนิลจินดาแค่ปรากฏให้เห็นจะถือว่าเป็นของเรานะคะก็คือแค่ปรากฏให้เห็นจะมาอยู่ติดตัวนะคะก็แค่ปรากฏให้เห็นเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือว่ามีจริงๆนะคะชั่วขณะที่มีสภาพที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประเพณีดั้งเดิมของชาวพุทธเนี่ยมีมากมายหลายประเพณีรวมทั้งสิ้นที่เคยมีมาแล้วก็คือประเพณีไม่เข้าใจธรรมะถูกต้องไหมคะทำประเพณีอื่นได้หมดทุกอย่างแต่ทุกประเพณีนั้นไม่เข้าใจธรรมะแล้วควรหรือที่จะไม่ทิ้งประเพณีไม่เข้าใจธรรมะเป็นประเพณีที่ถูกต้องคือเริ่มเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นพุทธะหรือว่าชาวพุทธหรือสาวกคือใครถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่เข้าใจพระธรรมแล้วก็มีแต่ประเพณีนะคะประเพณีเหล่านั้นนะคะนอกจากจะไม่เข้าใจธรรมะแล้วยังเสียเงินเสียทองมากมายโดยไร้ประโยชน์เคยเห็นวัดสวยๆนะคะสวยมากเสียเงินเสียทองมากในการที่จะทำให้วัดนั้นสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ร้างเลยเป็นที่นานๆก็มีคนไปดูสักหน่อยไปกราบไหว้ว่าโอ้วัดนี้วิจิตรมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็กำลังทำอย่างนั้นกันอยู่พยายามที่จะแข่งขันสร้างสิ่งซึ่งคิดว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแต่ว่าทำเพื่ออะไรคะในที่สุดก็ต้องจากไปไม่ว่าที่ไหนค่ะลองไปดูก็จะเห็นได้ว่าแล้วสร้างไว้เพื่ออะไรต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลใครล่ะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นทำลายไม่ได้เลยนอกจากผู้ที่กล่าวว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่านับถืออะไรศาสนาคือคำสอนถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจและนับถืออะไร
1: ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วนะครับพระองค์ก็ทรงแสดงความจริงเกื้อกูลแก่ผู้ที่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายในอดีตนะครับก็ฟังพระธรรมฟังความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดนะครับก็ติดตามที่จะฟังเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีที่ควรฟื้นฟูหรือว่าควรรักษาให้มั่นคงสืบต่อไปก็คือการมีโอกาสได้ฟังธรรมะสนทนาธรรมะเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงนะครับเพราะเหตุว่าทั้งการฟังธรรมะทั้งการสนทนาธรรมะก็เป็นมงคลนะครับเป็นเหตุแห่งความเจริญก็คือเจริญขึ้นของปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็เมื่อปัญญาเจริญขึ้นคุณความดีทั้งหลายก็จะเจริญคล้อยตามปัญญาด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ฟังธรรมะต้องเป็นผู้ตรงจึงจะได้สาระนะคะนอกจากความเป็นผู้ตรงแล้วยังต้องเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่ถูกคิดเองควรทำไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าต้องตรงมิฉะนั้นก็จะไม่รับสาระจากพระธรรมแน่นอนและเงินทองหายากแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆก็ใช้ในทางที่จะไม่ทำให้เสียของหรือว่าเสียประโยชน์แต่ว่าได้ประโยชน์มากประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรเห็นไหมคะไม่ใช่สร้างวัดหรือสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าเข้าใจธรรมะสร้างวัดสวยมากเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแล้วสร้างทำไมสามารถที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นมากเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจธรรมะด้วยแค่ฟังและเข้าใจชีวิตมีประโยชน์ทุกทางที่จะช่วยเหลือคนยากจน ช่วยเหลือในการศึกษาช่วยคนป่วยไข้ช่วยให้เขาได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่งมงายนะคะพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้ใครไปที่หนึ่งที่ใดไปสร้างสำนักเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอนเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสร้างอะไรตรงนี้คะที่จะเข้าใจธรรมะค่ะสร้างโบสถ์ตรงนี้เลยหรือจะสร้างวิหารตรงนี้จะได้เข้าใจธรรมะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟังด้วยความเคารพตั้งจิตไว้ชอบฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซึ่งลึกซึ้งและยากแต่ก็ไม่หวั่นไหวค่ะอาจหารอดทนเพราะรู้ว่าสามารถรู้ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าความเข้าใจนะคะวัดกันไม่ได้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต่างกันถ้าเป็นผู้ที่ถึงความแก่กล้าด้วยปัญญาก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาปานกลางบำเพ็ญบารมี8อสงไขยแสนกับถ้าเป็นผู้ที่ปัญญาอ่อนกว่าปัญญากล้าและปัญญาปานกลางนะคะก็16อสงไขยแสนกับแต่พระสาวกทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ไม่ถึงที่จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบำเพ็ญบารมีด้วยความตรงและความจริงใจว่าฟังธรรมะยังไม่เข้าใจแต่ก็มีสิ่งที่ได้ฟังที่จริงเช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกบ้างและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่คือค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงจนกว่าที่จะดับกิเลสตามลำดับขั้นได
2: ้ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะ
0: จนกว่าจะเห็นถูกต้องค่ะว่าเป็นธรรมะเมื่อไหร่ที่เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเห็นเป็นเห็น
2: ค่ะท่านอาจารย์คะก็ต้องหมายถึงขณะที่ลักษณะของธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาถึงจะเห็นธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไงคะตลอดเวลาเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหมดเลยธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างหนึ่งสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่โต๊ะนะคะเพราะเหตุว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยจนละเอียดทั้งหมดนั้นมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไปดับไปหมายความว่าไม่เหลืออีกเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างคะมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้
1: ครับเรียนอาจารย์นพได้สนทนาเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรที่จะทำให้เป็นผู้หลงทางแล้วจากที่เคยหลงทางจะเป็นผู้ที่ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรนั้นได้ด้วยอะไรครับ
3: ทุกคนที่มีความไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้หลงทางทั้งสิ้นนอกจากความไม่รู้แล้วนะฮะยังมีความเห็นผิดเกิดขึ้นด้วยก็เป็นคนที่หลงทางแล้วก็เข้าใจผิดส่วนปัญญาซึ่งเป็นความรู้เนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับความเห็นผิดแล้วก็ตรงข้ามกับความไม่รู้และเมื่อมีการอบรมความเข้าใจคือปัญญานะฮะสภาพธรรมะฝ่ายดีต่างๆนะฮะที่เป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่สงบหรือนำไปสู่ความสงบนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็สนทนาถึงพระสัทธรรมนะฮะพระสัทธรรมก็คือปัญญานะฮะศรัทธาสติวิริยะที่ถูกต้องพร้อมความเข้าใจอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะท่านจะแสดงเป็นเจ็ดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือสภาพธรรมะฝ่ายดีมีปัญญาเป็นประธานเนี่ยฮะที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกถ้ายังเกิดกับจิตของใครอยู่คนนั้นก็ยังไม่อันตรธานไปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเสพอสัทธรรมคือความเห็นผิดซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นอสัทธรรมะไม่สงบเลยนะครับแล้วก็นำไปสู่ความที่ยิ่งจะมีกิเลสมากมายมหาศาลขึ้นนะครับ
0: ทุกคนฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองนะครับเป็นความจริงก็ต้องรับว่าเป็นความจริงอาจหารที่จะรู้ว่าถูกไหมควรจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่า ไม่ต้องคำนึงถึงคนอื่นนะคะเพราะเราแก้ไขใครไม่ได้เลยค่ะต้องตนเองจากที่ไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยเนี่ยก็ควรที่จะได้คิดว่าและพระเจ้าตรัสรู้เพื่อใครเพื่ออะไรแม้ว่า 2,500 กว่าปีที่พระวิหารเชตวันผู้ที่ได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ก็มีมากแต่ทุกคำยังจารึกไว้ยังสืบทอดมาให้เราได้ยินได้ฟังเหมือนได้เฝ้าเฉพาะพระพักเพียงแต่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจที่สะสมมาพอที่จะเข้าใจความจริงของคำที่ทรงแสดงหรือเปล่าเพราะว่าทุกคำเป็นความจริงนะคะแล้วต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบไตรตรองจนกระทั่งความจริงนั้นถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงก่อนอื่นนะคะทุกคำต้องตั้งต้นว่าคืออะไรเมื่อกี้เราพูดว่าหลงทางใช่ไหมคะทางคืออะไรอย่าเพิ่งไปไหนเลยค่ะแต่ละคำเนี่ยเป็นสัจจะวาจานะคะวาจาสัจจะที่แสดงให้เห็นว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทางคืออะไรแม้แต่หลงทางที่พูดกันเนี่ยคืออะไรเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าคำอะไรค่ะลองยกขึ้นมาสักคำไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรคำนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นหลงทางคืออะไรเพราะยังไม่รู้ว่าทางคืออะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะหาทางที่จะไม่หลงว่าทางต้องมีเพราะฉะนั้นทางที่จะไม่หลงเนี่ยทางคืออะไรฟังธรรมะแล้วไตรตรองค่ะไตรตรองจนเป็นปัญญาของตนเองรับรองได้ไม่ต้องให้คนอื่นรับรองรับรองคือมั่นคงว่าสิ่งนั้นถูกต้องเพราะคนอื่นจะมาทำให้เราเชื่อเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะบอกยังไงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมมากมายโดยประกาศทั้งปวงประกาศความจริงเปิดเผยทุกอย่างแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าแล้วเราจะทำอะไรเขาได้หรือจะว่าอะไรเขาได้เพราะถึงแม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นใครก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใจใครได้แต่ต้องมีคำที่ถ้าใครได้ฟังแล้วเป็นคนตรงก็ต้องพิจารณาว่าถูกต้องไหมแค่ถูกต้องยังไม่พอนะคะกล้าที่จะให้ความจริงนั้นเปิดเผยแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นมั่นคงต่อไปหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าพอที่จะพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นสัจจะค่ะความจริงซึ่งไม่ใช่บังคับว่าเฉพาะคนกลุ่มนี้จริงคนกลุ่มอื่นไม่จริงแต่ความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับทุกคนที่จะพิจารณาในเหตุและในผลนะคะเพราะฉะนั้นหลงทางง่ายๆแต่ต้องรู้ว่าทำไมหลงล่ะเพราะว่ายังไม่ทันรู้เลยว่าทางคืออะไรรู้ซะก่อนเราจะได้รู้ว่าหลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคะที่ว่าหลงทางเนี่ยทางคือปัญญาค่ะความเห็นถูกความเข้าใจถูกมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนถ้าไม่มีความเห็นถูกแล้วทางจะมีได้อย่างไรเพราะว่าเกิดมานานแสนนานเนี่ยเพราะไม่รู้จักทางที่จะออกจากสังสารวัฏหาเองไม่ได้ค่ะหลงฟังคำที่ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อเขาได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้บอกให้คนที่ฟังเขาเนี่ยเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แล้วพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดจะมีประโยชน์กับใครถ้าไม่มีใครศึกษาแล้วก็เข้าใจมีแต่ไม่ต้องศึกษาแต่ให้ทำนั่นก็เรียกว่าไม่มีเหตุผลเลยนะคะทำอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่รู้แล้วจะทำยังไงบอกให้เดินก็เดินแล้วเดินยังไงเดินก็ต้องมีวิธีเดินนะฮะซึ่งไม่ใช่ปกติไม่มีเลยค่ะที่ปัญญาจะไปรู้สิ่งที่ไม่ใช่ปกติเพราะเหตุว่าปัญญารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกอย่างเดี๋ยวนี้ใครทำให้ผิดปกติไม่ได้นอกจากเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าใจผิดมีมากนะคะเพราะไม่รู้จักทางคือไม่รู้จักว่าปัญญารู้อะไรก็เลยหลงทางปัญญารู้อะไรคะต้องรู้สิ่งที่กำลังมีสิ่งอื่นดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจะไปรู้ได้ยังไง สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดและอะไรจะเกิดก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้จะไปพิจารณาสิ่งซึ่งยังไม่เกิดได้ยังไงแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งซึ่งกำลังปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจะประจักษ์อดีตอนาคตก็เพราะรู้ปัจจุบันที่กำลังมีว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอดีตละและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เกิดต่อสืบต่อทันทียับยั้งได้ไหมคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยใครยับยั้งอะไรได้บ้างไม่เห็นได้ไหมไม่ให้คิดได้ไหมไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้เลยสักอย่างนะคะเพราะเป็นธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นหนทางที่จะรู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเคยเป็นเราให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมารวมกันเกิดดับลวงให้เห็นเหมือนมายากลว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับไปดับแล้วหมายความว่าไม่เหลือเลยนะคะสักอย่างเดียวพิสูจน์ได้ทุกขณะในขั้นฟังแต่ปัญญายังไม่พอที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังสักเท่าไหร่กิเลสก็ยังไม่หมดเพราะเหตุว่าเป็นแค่เราเข้าใจยังไม่ได้ประจักษ์ความไม่ใช่ตัวตนเลยของทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทางมีแต่หลงทางเพราะไม่รู้ว่าทางคือปัญญาความเห็นถูกถ้าไม่มีความเห็นถูกนะคะไปทางอื่นหลงหมด
3: ประเพณีที่ไม่เข้าใจธรรมะนี่ก็เป็นการหลงทางทั้งหมดเลย
0: แน่นอนค่ะ
3: เป็นการหลงทางที
0: ่แน่นอนนี้นะคะตอบคนเดียวไม่พอต้องคนฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยพิจารณาเลยไม่ใช่คนหนึ่งคนใดมาตอบแทนนะคะทุกครั้งที่มีคำถามตอบด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็จริงไหมแล้วก็มั่นคงหรือยังแล้วอาจหารหรือเปล่าที่จะไปตามทางที่ถูกต้อง
1: ครับโดยเพียงชนะนะครับที่มาจากภาษาบาลีนะครับก็คือปเวณินะครับหมายถึงว่าเชื้อสายหรือว่าสิ่งที่ประพฤติสืบต่อกันมานะครับนี่คือความหมายของประเพณีครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าอะไรก็ตามที่ทำสืบต่อกันมาด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกนะครับมีการฟังมีการศึกษาพระธรรมนี่นะครับก็เป็นประเพณีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความประพฤติเป็นไปของผู้ที่มีปัญญานะครับตั้งแต่พระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะครับก็ดำเนินตามประเพณีมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นการกระทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความไม่รู้นะครับด้วยการเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาด้วยความไม่ถูกต้องครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังผิวเผินก็อาจจะคิดว่าการศึกษาธรรมะที่มุ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่เราศึกษากันเนี่ยถ้าเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนการทำตามประเพณีแต่ว่าประเพณีของระดับอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลที่ถูกต้องการฟังธรรมซึ่งจะแสดงว่าเป็นมงคลนะฮะการสนทนาธรรมก็แสดงว่าเป็นมงคลเนี่ยเพราะนั้นขณะนี้กำลังสืบสารประเพณีสนทนาธรรมฟังธรรมกล่าวธรรมะนะครับตามประเพณีของชาวพุทธที่ถูกต้องจริงๆกราบท่านอาจารย์ครับยากที่จะกล้าที่จะทิ้งประเพณีไม่เข้าใจเพราะว่าชินเราก็เหมือนถูกปลูกฝังมา
0: เพราะไม่เข้าใจ
3: ครับ
0: แต่ถ้าเข้าใจแล้วกล้าไหมคะ
3: ขึ้นกับระดับของความเข้าใจ
0: เกิดมานี่ก็คงจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปด้วยความเห็นผิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าไม่กล้าที่จะกล่าววาจาสัจจะและประโยชน์อะไรของการที่เกิดมาในเมื่อไม่กล้าเพราะเหตุว่าบางคนห่วงอะไรคะความรักตนเนี่ยห่วงคนอื่นเขาจะว่าเราทำไมเราพูดอย่างนี้ล่ะคนอื่นเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เราเป็นใครเขาเป็นใครไม่สำคัญค่ะคำจริงคือคำไหนอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าพูดคำจริงคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรนี่คะในเมื่อเราไม่ได้กล่าวคำไม่จริงตามความพอใจของคนอื่นที่ต้องการที่จะให้เราพูดคำไม่จริงแต่เมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแล้วนะคะไม่สนใจเลยค่ะใครจะว่าเราแต่คำนั้นจริงนี่ใช่ไหมคะขณะนี้สภาพธรรมะมี พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะที่ปรากฏสิ่งที่ดับไปแล้วจะไปรู้ได้อย่างไรพระทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะไปพิจารณาไปรู้สิ่งที่ไม่มีได้ยังไงและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดลักษณะของสิ่งที่ปรากฏของสิ่งที่ยังไม่เกิดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้สิคะมีสิ่งที่กำลังมีจริงๆใครว่าไม่จริงแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆด้วยแต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้มีและทรงแสดงให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วไปทำขึ้นมานั่นคือไม่ใช่สิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะเหตุใดคะไปแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทำได้ยังไงคะขณะที่ไม่ได้ทำก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดความหลงผิดถ้าพูดคำจริงอย่างนี้นะคะจะกลัวอะไรกลัวคนไม่ชอบกลัวเสื่อมลาภกลัวถูกนินทากลัวไม่ได้รับเกียรติยศไม่มีบริวารนะคะแล้วก็จะจากโลกนี้ไปอยู่แล้วทุกขณะใครรู้ได้และประโยชน์ที่สุดของการที่เกิดมาเนี่ยอะไรสำคัญกว่าไปติดอะไรในรูปเสียงกลิ่นรสหรือว่าเกียรติยศบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองเพียงปรากฏแล้วหมดและไม่มีความเข้าใจอะไรเลยนอกจากทำให้ติดข้องเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะของการฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเพื่อละเพราะว่าเกิดมาก็ติดแล้วก็ต้องเกิดอีกก็เพราะติดข้องนะคะใช้คำว่าโลภะหรืออะไรก็แล้วแต่หมายความว่าเพราะการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นความติดข้องแต่เราชาตินี้เสร็จแล้วจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนล่ะคะไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่มีคือทุกอย่างที่เป็นกุศลและอกุศลในชาตินี้ที่เกิดแล้วสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่จากไปเลยเพราะฉะนั้นแต่คนจึงมีแต่ละอัธยาศัยและประโยชน์สูงสุดคือเมื่อเป็นคำจริงแล้วไม่พูดคำจริงจะได้ประโยชน์แก่ใครจะทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าพูดคำไม่จริงแต่ถ้าเป็นคำจริงแล้วนะคะพิจารณาได้ถูกไหมกล้าตั้งแต่เริ่มกล้าที่จะรู้ว่าอะไรจริงแล้วก็กล้าต่อไปคือสิ่งไหนที่ไม่จริงก็ทิ้งไปและยังกล้าที่จะกล่าวคำจริงให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะเหตุว่าความเป็นมิตรคือความหวังดีให้สิ่งที่จริงไม่ใช่สิ่งที่ลวงเพราะฉันไม่ได้เสียประโยชน์แก่ใครเลยนะคะที่จะได้ฟังความจริงและคำจริงจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สำคัญค่ะในเมื่อถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจะปฏิเสธไหมว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงถ้าจะรู้ความจริงก็ต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งรู้ยากมากเพราะเหตุว่านะคะเราพูดเรื่องเห็นกำลังเห็นพูดเรื่องได้ยินกำลังได้ยินพูดเรื่องแข็งกำลังปรากฏทางกายมีทุกอย่างที่กล่าวถึงแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่านั่นเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใหญ่เรื่องการที่จะมีคนรักคนชังหรืออะไรนะคะขอให้เขาได้เข้าใจถูกและคำพูดนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งสามารถที่จะถามได้นะคะกล่าวได้สนทนากันได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็ต้องมีความหวังดีต่อกันที่จะให้คนได้เข้าใจความจริง
3: เพราะฉะนั้นกล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดแล้วก็กล้าที่จะรู้สิ่งที่ถูก
0: ค่ะ
3: ทำสิ่งที่ถูก
0: แล้วก็เป็นการเคารพสูงสุดในพระรัตนตรัยกล่าวว่าเคารพพระรัตนตรัยแต่ไม่ศึกษาธรรมะแล้วกล่าวผิดจากความจริงที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วนั่นเป็นการเคารพหรือเปล่า
3: ที่ยังไม่กล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ผิดหรือประเพณีที่ไม่เข้าใจความจริงเนี่ยนะครับก็เพราะว่ายังมีอคติหรือความอยากให้คนเขารักเราบ้างนะฮะด้วยความที่กลัวบ้างนะครับด้วยความอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะเพราะไม่รู้
0: ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละกิเลสละความไม่รู้ละความเป็นเราเพราะว่าติดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆนะคะ มีเราจริงๆหรือเปล่ามีเห็นจริงเห็นเกิดระดับเราอยู่ไหนมีคิดจริงคิดก็เกิดขึ้นระดับไปเราอยู่ไหนและมีเราจริงๆหรือคะแต่เพราะหลงยึดถือว่าเป็นเรา
1: อาจารย์ของท่านอุปติสสะคือท่านพระสารีบุตรนะครับแล้วก็โกริตะคือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะครับชื่ออาจารย์ก็คืออาจารย์สัญชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเมื่อลูกศิษย์คือท่านอุปติสสะกับโกริตะนะครับได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลนะครับซึ่งท่านอุปติสสะได้ฟังความจริงนะครับที่พระอัสสชินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภิกษุปัญจวัคคีย์นะครับได้กล่าวให้กับท่านอุปติสสะฟังได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริงได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วก็นำความจริงนี้ครับมากล่าวกับเพื่อนคือท่านโกริตะซึ่งก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันนะครับท่านทั้งสองก็คิดจะเกื้อกูลให้อาจารย์นี่นะครับได้พบความจริงด้วยก็มาเชิญมากล่าวเพื่อที่จะให้อาจารย์นี่ครับได้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ฟังความจริงแล้วก็เข้าใจความจริงด้วยนะครับแต่อาจารย์ก็กล่าวกับท่านทั้งสองว่าในโลกนี้คนที่ฉลาดกับคนโง่คนประเภทไหนมีมากกว่ากันถึงกับกล่าวว่าคนที่ฉลาดที่มีเป็นส่วนน้อยนะครับก็ให้ไปหาพระสมณโคดมแต่คนโง่คนไม่ฉลาดซึ่งมีมากก็ให้มาหาเราเราเป็นอาจารย์ของคนอื่นไม่สามารถที่จะประพฤติตนเป็นลูกศิษย์ของใครได้นี่คือความเห็นผิดความไม่รู้นะครับไม่กล้าที่จะสละความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาหาความเข้าใจที่ถูกต้องได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับท่านอาจารย์ครับว่าพระธรรมไม่สามารถที่จะเกื้อกูลสำหรับผู้ไม่เห็นประโยชน์ได้จริงๆครับ
0: โทษมากนะคะนอกจากตนเองจะเห็นผิดละก็ยังชักชวนคนอื่นให้เห็นผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกศิษย์คนอื่นไม่ใช่พระรัตนตรัยไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วลองคิดดูว่าการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุดนั้นบูชาด้วยอะไรคุณธิดารัตน์จะบูชาด้วยอะไรคะ
2: คือการประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าการปฏิบัติบูชานะคะท่านอาจารย์ก็คือขณะที่เมื่อศึกษาธรรมะแล้วนะคะเข้าใจธรรมะขณะที่ปัญญาทำกิจเนี่ยนะคะปัญญาปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นการขัดเกลาอกุศลธรรมทั้งหลายคือประพฤติปฏิบัติตามที่จุดประสงค์ที่พระรันจะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยนะคะท่านแสดงธรรมะเพื่อที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะคะพ้นจากกิเลสและการที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาซึ่งทำกิจรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในส่วนเบื้องต้นนี่แหละค่ะที่จะเป็นการเริ่มอบรมที่จะเป็นการบูชาด้วยการเข้าใจธรรมะนั่นเอง
0: ค่ะขณะนี้นะคะกำลังฟังพระธรรมทุกคำวาจาสัจจะเป็นการบูชาสูงสุดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องขณะอื่นเลยแต่ถ้าจะทำอย่างอื่นขณะอื่นโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่คิดถึงค่าของแต่ละคำซึ่งเป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วนะคะแล้วก็จะบูชายังไงล่ะคะในเมื่อไม่รู้ค่าเลยคิดว่าบูชาสูงสุดแล้วแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าไม่มีความเข้าใจแต่ว่าการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระบารมีจากสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อให้คนได้เข้าใจธรรมะไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะลาภยศสรรเสริญดอกไม้เครื่องบูชาของหอมต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้มาบูชาแต่การฟังพระธรรมแล้วเข้าใจถูกต้องขณะนี้นะคะทุกครั้งที่เข้าใจนั่นคือการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดเพราะฉะนั้นก็บูชาต่อไปอีกได้นะคะทุกครั้งที่ได้เข้าใจพระธรรม
2: ท่านอาจารย์คะหนทางของความกล้าเนี่ยจะเป็น หนทางละตลอด

0: นานสักเท่าไหร่กี่ชาติก็ตามแต่เพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีความเป็นอัตตาไปจงใจไปพยายามทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยนั่นคือหลงด้วยความไม่รู้เข้าใจผิดในทางคือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปัญญาจึงทำอย่างนั้นถ้ามีปัญญาไปไหนล่ะคะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นทางเดียวเพราะว่าเป็นทางของปัญญาไม่ใช่เป็นทางของความไม่รู
1: ้ท่านอาจารย์คะที่เข้าสุขเราสุขด้วยเข้าทุกข์เราทุกข์ด้วยอะคะเสมอกัน
0: เพราะสุขเป็นสุขไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
1: สภาพธรรมะที่เป็นสุขลักษณะสภาพธรรมะนั้นก็เป็นอย่างนั้น
0: โดยสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะและก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นสามัญลักษณะด้วยใช่ไหมคะ
0: โดยมากนะคะคนคิดถึงชื่อแล้วก็จำชื่อต้องเรียกว่าสามัญลักษณะสามัญลักษณะคืออะไรจริงๆแล้วนะคะคำแปลก็พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่เพียงไม่เอ่ยคำนี้เท่านั้นเองแต่ว่าไปติดคำนี้แล้วก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นสามัญลักษณะคืออะไร
2: ครับจริงๆท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายได้กล่าวมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่ไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็สิ่งที่มีจริงนั่นแหละที่เกิดและดับไปก็ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลนะครับซึ่งก็ตรงกับคำที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสามัญลักษณะหมายถึงว่าลักษณะที่ทั่วไปของสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาครับ
1: ดังนั้นถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะก็จะทุกข์เหมือนกันซึ่งจะไม่ต่างกันเลยหรือถ้าจะเป็นสุขก็สุขเหมือนกันความเข้าใจอย่างนี้จะถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์คะ
0: ไม่ถูกเพราะว่าถามว่าจะถูกต้องไหมแสดงว่าไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยใครจะบอกว่าถูกแต่ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าถูกเลยจึงต้องถูกไม่ใช่ค่ะความจริงต้องเป็นความจริงถามคนอื่นเขาบอกว่าไม่ถูกเราก็เลยคิดว่าที่เราเข้าใจมาทั้งหมดนี่ไม่ถูกละอย่างนั้นไม่ใช่ความเข้าใจศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะว่าศึกษาเพื่อจำชื่อหรือว่าชื่อไม่สำคัญเลยเพราะว่าชื่อนั้นกล่าวถึงลักษณะของธรรมะที่มีจริงเพื่อเข้าใจลักษณะที่มีจริงค่ะภาษาไหนก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราศึกษาธรรมะแล้วนะคะเราต้องรู้ว่านี่เป็นมนสิการะเจตสิกโยนิโสอะโยนิโสมีแต่คำแต่ว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยค่ะศึกษาในภาษาของตนของตนเมื่อเข้าใจแล้วนะคะพอได้ยินคำอีกภาษาหนึ่งคือภาษาบาลีเนี่ยเราก็รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเข้าใจถ้าพูดว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเรากำลังฟังเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะพอพูดถึงธรรมะเราก็รู้ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เราไม่ได้ไปติดที่คำจะต้องไปใช้ภาษาอื่นแล้วก็คิดว่าศึกษาธรรมะคือศึกษาคำนั้นๆไม่ใช่ศึกษาคำค่ะศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีนะคะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วทุกคำเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งคือภาษามัคคีหรือภาษาบาลีได้เช่นเห็นขณะนี้ถ้าไม่มีตาเห็นไหมหมายความว่าต้องมีที่อาศัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นคือตรงกับคำว่าปัจจยะหรือปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาจิตเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่มีอะไรจะเห็นแต่มีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เฉพาะกระทบตากระทบหูกระทบจมูกไม่ได้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ให้เห็นต้องเป็นสิ่งที่กระทบได้เฉพาะรูปพิเศษจะใช้คำวิเศษะก็ได้แต่จะใช้คำว่ารูปที่ไม่เหมือนรูปอื่นเลยไม่ใช่รูปแข็งอ่อนเย็นร้อนรสอะไรต่างๆนะคะแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะความเข้าใจของเราในภาษาไทยเนี่ยต้องมาก่อนลึกซึ้งมากขึ้นและเวลาเป็นภาษาบาลีก็คือลักษณะเฉพาะวิเศษะลักษณะของเห็นก็คือว่าไม่ใช่ได้ยินจะเที่ยวไปได้ยิน

0: หรือว่าได้กลิ่นไม่ได้เลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นอย่างเดียวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งแล้วจะเป็นเราได้อย่างไรก็ทำให้เข้าใจคำว่าอนัตตาในภาษาของเราเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้ยินคำภาษาบาลีเข้าใจเลยว่าหมายความถึงอะไรรูปพิเศษก็แน่ละถ้าไม่มีรูปที่สามารถกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่มีรูปที่สามารถกระทบเสียงเสียงก็ไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบกลิ่นจิตได้กลิ่นไม่เกิดกลิ่นก็ไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบรสรสไม่ปรากฏไม่มีรูปที่สามารถกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ปรากฏก็คือไม่มีอะไรปรากฏเลยก็เหมือนท่อนไม้วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่ต่างกันเลยฟังอย่างนี้จะเข้าใจคำว่าวิเศษลักษณะไหมคะหมายความว่าลักษณะเฉพาะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างจิตเห็นก็ต้องเป็นจิตเห็นจิตได้ยินก็ต้องเป็นจิตได้ยินโกรธก็ต้องเป็นโกรธความติดข้องก็ต้องเป็นความติดข้องมานะก็เป็นมานะไม่ปะปนกันเลยเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละหนึ่งเราก็เข้าใจว่าอ๋อนั่นก็คือความหมายของวิเศษลักษณะแต่เราไม่ต้องพูดว่าวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งก็ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วดับหมดไม่มีอะไรซึ่งเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสามัญญะทั่วไปแก่ธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นต้องดับไปก็เข้าใจความต่างของคำว่าวิเศษลักษณะและสามัญญลักษณะสามัญญะคือทั่วไปทั้งหมดแก่สภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ฟังแค่นี้ก็รู้ว่าพอได้ยินคำว่าสังขารธรรมก็รู้ได้เลยสิ่งที่มีจริงนี่แหละเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเห็นความเป็นอนัตตาถ้าไม่อาศัยคำต่างๆเหล่านี้จะเข้าใจได้ยังไงคะเคยเป็นเรามาตั้งนานแสนนานแต่พอแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีเราเลยทรงแสดง45พรรษาให้เข้าใจจริงๆจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ฟังอีกฟังอีกเข้าใจอีกแล้วก็เข้าใจในภาษาของตนของตนไม่ต้องไปติดคำภาษาบาลีแต่ถ้าติดคำภาษาบาลีก็เลยไปนี่ใช่ไหมนั่นใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ล่ะคะจิตเห็นเดี๋ยวนี้ใช่จิตเห็นหรือเปล่าอย่าลืมนะคะฟังเพื่อละไม่ต้องไปติดในคำค่ะ
1: ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะจากข้อความในปัญจวัคคียสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตา
0: เข้าใจแล้วนะคะคำว่าอนัตตาทุกอย่างหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้วจะเป็นเราไม่ได้ค่ะหมดไปหมดไปไม่เหลือเลย
1: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้พิจารณาขัน
0: ธ์ที่เป็นคืออะไรก่อนเห็นไหมคะถ้าไม่ศึกษาเหมือนกับว่าพออ่านจบเรารู้หมดเลยแต่ละคำเนี่ยให้รู้ว่าขันธะขันดะเนี่ยคืออะไรคำแปลค่ะขอเชิญคุณคำปันนี่คือการศึกษาสิ่งที่ได้ฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบเพื่อจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเราไม่ใช่ข้ามไปเรามาสรุปทีหลังแต่ต้องแต่ละคำ
2: ในความหมายของขันธ์นะครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงนะครับที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะครับเป็นสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลครับ
0: ค่ะฟังดูแค่นี้ลึกซึ้งหรือเปล่าคะแต่ความจริงลึกซึ้งอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดระดับไม่เหลือเลยนี่คือความหมายของว่างเปล่าไปตามกลับมาสิคะเมื่อวานนี้เห็นอะไรบ้างไม่มีเลยจิตเห็นดับแล้วทุกอย่างนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆน้อมใจไปที่จะไม่ติดในสิ่งซึ่งไม่มีเพราะว่าเคยไม่รู้และเคยติดมามากเพราะคิดว่ายังมีอยู่แต่ตามความเป็นจริงคือดับเนี่ยไม่เหลือเลยสักอย่างแปลว่าเรามีความไม่รู้การเกิดดับสืบต่อนะคะทำให้หลงเข้าใจว่ามีแต่สิ่งที่ว่ามีเนี่ยดับแล้วอย่างเสียงเนี่ยค่ะทั้งที่ขณะนี้นะคะทุกคนก็รู้ว่าเสียงเกิดและเสียงดับก็ยังไม่ได้ละการยึดถือเพราะยังไม่ได้ประจักษ์จริงๆว่าไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงแม้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างทั่วถึงจริงๆนะคะว่าแม้แต่คำว่าว่างเปล่าอากาศเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะดาวโผล่มาละมีดาวแล้วใช่ไหมคะพระจันทร์โผล่มา ก็มีพระจันทร์แต่ถ้าไม่มีพระจันทร์ไม่มีดาวก็ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยก็ว่างเปล่าเมื่อเกิดมาแล้วนะคะชั่วขณะที่ปรากฏนิดเดียวเองจริงๆสำหรับผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกว่างเปล่าจากสิ่งที่เมื่อกี้มีแล้วไม่เหลืออีกเลยในสังสารวัฏฟังอย่างนี้เพื่ออะไรคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรแล้วจะไปรู้ได้แต่เพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นพร้อมทั้งอาศัยพระธรรมโดยละเอียดซึ่งไม่ขาดการฟังเพราะอะไรคะฟังแล้วลืมลืมแล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคะเรากำลังนั่งฟังได้ยินลืมละว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับลืมตลอดเพราะว่ามีความเข้าใจที่ยึดถือมานานแสนนานว่าเป็นเราก็คิดด้วยความเป็นตัวตนไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับก็คิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่เรื่อยๆพระฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองความละเอียดโดยลึกซึ้งจะไม่เข้าใจแต่ละคำเพราะเหตุว่าตรัสกับใครพระปัญจวัคคีย์เป็นใครเราเป็นใครพระปัญจวัคคีย์อบรมปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะมานานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ความจริงจนกว่าถึงเวลาโดยความเป็นปัจจัยไม่ใช่โดยการที่ท่านไปต้องตระเตรียมทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแค่ฟังความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วมากถึงเวลาที่จะเข้าใจไม่ใช่เพียงเข้าใจนะคะละการที่เคยติดข้องด้วยความว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกต้องรู้ว่าบุคคลในครั้งนั้นเป็นใครและผู้ฟังขณะนี้เป็นใครมีความเข้าใจเสมอกับท่านเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเสมอกับท่านเหล่านั้นฟังแล้วเป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นพระอรหันต์แต่เราเป็นใครเพราะฉะนั้นการฟังนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงเข้าใจแค่ไหนแม้แต่เห็นขณะนี้ความต่างขั้นของปริยัติรอบรู้จนเป็นสัจจญาณว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากเดี๋ยวนี้แหละถ้าจะเข้าใจก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่เราด้วยค่ะด้วยความอดทนที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาจะหวังก็เป็นโลภะถ้าหวังสำเร็จก็หวังกันไปแต่ไม่มีทางนะคะที่หวังแล้วจะสำเร็จได้นอกจากยิ่งปิดบังการที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะพิจารณาแต่ละคำมิฉะนั้นจะหลงตรงนี้ได้ค่ะ
1: ข้อความต่อนะคะแสดงให้พิจารณาขันธ์ทั้งที่เป็นส่วนอดีตอนาคตปัจจุบัน
0: เท่านี้ค่ะให้พิจารณาหรือว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะสิ่งที่ดับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้พิจารณาสิ่งที่ดับแล้วหรือในเมื่อไม่เหลือเลยแต่ตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกใครจะให้ไปพิจารณาสิ่งนั้นได้หาวิธีบอกให้พิจารณาหน่อยสิคะจะทำยังไงกับสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใครให้ไปพิจารณาสิ่งที่ยังไม่เกิดมีใครให้ทำอย่างนั้นและสอนวิธีหน่อยสิคะว่าจะพิจารณาสิ่งที่ยังไม่เกิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้อความนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้แหละเกิดและดับนี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมิฉะนั้นใครจะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะดับแล้วเป็นอดีตพิจารณาให้เข้าใจการเกิดดับสืบต่อจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับเป็นอดีตแล้วไม่เหลือแล้วและสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อจิตที่เป็นปัจจุบันเกิดเป็นปัจจุบันและดับไปเป็นอดีตแล้วก็มีสิ่งซึ่งสืบต่อมาถึงแล้วโดยการสืบต่อเพราะอนาคตทุกขณะที่ยังไม่เกิดยังไม่มาถึงแต่ขณะนี้อะไรที่เกิดสืบต่อสิ่งที่ดับแล้วสิ่งนั้นแหละมาถึงเพราะเหตุว่าได้สืบต่อขณะที่ดับด้วยเหตุนี้ปัญญานั้นสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเพราะรู้สิ่งที่มีขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอุทยพยญาณไม่ใช่ให้ใครที่ไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้พิจารณาสิ่งที่ดับแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมคะใครจะพิจารณาสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือที่จะให้พิจารณาเลยและสิ่งที่ยังไม่เกิดใครจะให้พิจารณาได้เ แต่เพราะเหตุว่ากำลังรู้สิ่งที่ปรากฏกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งจะถึงวิปัสสนาญาณระดับขั้นของอุทยพยาญาณจึงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับเมื่อนั้นก็รู้ว่าอะไรเป็นอดีตเพราะเมื่อกี้นี้เองที่เป็นปัจจุบันดับแล้วและอะไรเป็นอนาคตก็คือสิ่งซึ่งเมื่อกี้นี้ไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นดับไปแล้วก็สืบต่อ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏณปัจจุบันเป็นสิ่งที่ควรรู้ดังนั้นประโยคที่ว่าตามรู้
0: ค่ะใครพูดค่ะ
3: เคยได้ยินมาค่ะ
0: ค่ะเคยได้ยินและพิจารณาเข้าใจว่าอย่างไร
3: เพราะว่าถ้าเป็นการตามรู้ก็คือเป็นอดีตไปแล้วซึ่ง
0: ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยแล้วจะรู้อะไรเห็นไหมคะต้องคิด
3: ก็ต้องรู้สภาพธรรมะที่
0: ก็คำที่ว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยแล้วจะไปรู้อะไร
3: สภาพธรรมะต้องเกิดดับสืบต่อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้อะไร
3: รู้ขณะนี้
0: ที่
3: กำลังปรากฏดังนั้นประโยคที่ว่าตามรู
0: ้ค่ะเราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจคำว่าตามรู้เห็นไหมคะแค่คำว่าตามรู้คำเดียวเนี่ยเราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจความหมายของคำว่าตามรู้แล้วลองพิจารณาถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยจะรู้อะไรจะไปตามอะไรไม่มีอะไรปรากฏแค่นี้ก็ต้องพิจารณาแล้วค่ะแต่ละคำและจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่คิดเองอีกละคิดเองทั้งหมดเราเป็นใครและความลึกซึ้งของพระธรรมแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ตรงละเอียดและรู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเท่าไหร่และลองนับดูเพราะว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นนะคะดับก่อนดับได้รู้ไหมว่าอกุศลคือความไม่รู้เนี่ยเกิดแล้วก่อนที่จะมาเป็นดอกไม้สักดอกหนึ่งคนสักคนอะไรจะปรากฏพร้อมกันทีเดียวได้ไหมหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเกิดดับจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานพอที่จะจำได้ว่านี่เป็นตานั่นเป็นคิ้วตั้งกี่คนแต่ปรากฏเหมือนว่าพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้คนตั้งเยอะเนี่ยไม่ได้ไปเจาะจงรู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ก็รู้ไปหมดเลยจำชื่อยังได้ใช่ไหมคะยังรู้เรื่องว่าเป็นใครได้ซ้ำมากมายก่ายกองนี่ก็แสดงเห็นการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ความรู้ต้องตามลำดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาเลยจะไปตามอะไรจะไปรู้อะไรแต่ที่สิ่งที่มีขณะนี้เกิดแล้วใช่ไหมดับแล้วใช่ไหมเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกจนปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนี้มีแน่นอนคือเห็นแต่จะไปเห็นหนึ่งขณะมีใครเห็นการเกิดดับอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นตามรู้หมายความว่าอะไรถ้าเห็นกำลังปรากฏให้ไปรู้อย่างอื่นหรือได้ยินกำลังมีให้ไปรู้อย่างอื่นหรือว่าแม้ขณะนี้นะคะมีได้ยินก็ยังไม่เคยรู้ตรงได้ยินไม่ต้องไปคิดเรื่องตามรู้ว่าเป็นจิตขณะไหนอย่างไรเพราะว่าความจริงนะคะขณะนี้เห็นกับได้ยินเนี่ยเหมือนพร้อมกันหรือเปล่า
3: เหมือนพร้อมกันค่ะ
0: ค่ะเหมือนพร้อมกันแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าจิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันโดยมีจิตเกิดขึ้นขั้นหลายขณะแล้วเรารู้อะไรในระหว่างที่จิตเห็นกับจิตได้ยินห่างกันเนี่ยมีอะไรที่เกิดดับรู้ไหม
3: ไม่รู้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยรู้อะไรที่ปรากฏใช่ไหมค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดดับก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยแต่ไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าตามรู้ที่เนี่ยถ้าคิดถึงคำนี้โดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยตามห่างจังเขาอยู่นั่นเรารีบตามไปใช่ไหมคนนี้กำลังเดินตามไปตามไปแต่เห็นกับได้ยินเหมือนพร้อมกันฉันใดโดยมีจิตขั้นมากมายหลายขณะแต่แทนที่จะเป็นความไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นปัญญาก็เกิดเหมือนพร้อมกับเห็นได้ไหมเหมือนกับได้ยินกับเห็นเนี่ยพร้อมกันอย่างนั้นเลยตามอย่างนั้นไม่ใช่ตามอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่ศึกษาธรรมะแล้วคิดเองนะคะผิด
4: จากปัญจวัคคียสูตรที่7ในข้อ129ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลรูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือทั้งอธิบายโดยนัยยะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารวิญญาณอย่างนี้นะคะเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะละเอียดพิจารณาแต่ละคำพระนี่ก็เป็นประโยคยาวแต่ก็ลองคิดถึงว่าปัญญาจริงๆเป็นเราหรือเปล่าเพราะได้กล่าวไว้แล้วในที่อื่นเพราะฉะนั้นที่ตรัสไปว่าเธอพึงเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่พึงเห็นด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องฟังจริงๆว่าแม้ปัญญาก็ไม่ใช่ของใครแต่ว่ามีท่านพระสารีบุตรมีท่านพระมหาโมคคัลลานะมีแต่ละท่านที่นี่เพราะฉะนั้นใครล่ะก็แต่ละหนึ่งนั่นแหละพึงเห็นชอบด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความคิดของตัวเองแต่เมื่อปัญญาเกิดนะคะปัญญานั้นเห็นชอบเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังคำเดียวเนี่ยคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าเพราะเคยสะสมความเป็นเราไว้นานมากเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านพระสูตรไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดต้องละเอียดรอบคอบมากในการเข้าใจทั้งสามปิฎกว่าละเอียดลึกซึ้งถ้าฟังอย่างนี้เผลอๆจะทำยังไงคะพิจารณาอดีตปัจจุบันอนาคตใกล้ๆเอาอยู่ไหนล่ะหยาบละเอียดอยู่ไหนล่ะภายในภายนอกไหนล่ะลองบอกมาซะก่อนแล้วถึงจะได้ไปพิจารณาได้ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยพอฟังก็หยาบละเอียดใกล้ๆเดี๋ยวนี้อะไรหยาบเดี๋ยวนี้อะไรละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์เวทนาความรู้สึกหรือสัญญาความจำละเอียดยังไงภายในยังไงภายนอกยังไงใกล้ๆยังไงรู้หรือเปล่าเหมือนรู้แล้วทั้งหมดเวลาฟังแต่ต้องรู้จักตนเองตามความเป็นจริงศึกษาธรรมะโดยละเอียดจริงๆคิดว่าจะรู้ความจริงในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ไหมคะอีกไม่นานธรรมะก็อันตรธานแล้วก็จะมีโอกาสไหมเวลาที่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมีโอกาสได้ฟังคำนี้อีกเพราะต้องตรัสเหมือนกันอริยสัจ4ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีคำถามว่ารูปเที่ยงไหมถ้าไม่เคยสะสมความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนกว่าจะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะตอบได้ไหมว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นรูปก็ยังไม่รู้เลยแต่ท่านเหล่านั้นต้องเคยฟังมาแล้วเหมือนผู้ที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เหมือนคนที่ได้ฟังคำพยากรณ์สุเมธะดาบทในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธะดาบทจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมคือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะอีก4อสงไขยแสนกับที่ได้ทำนายไว้คนฟังนะคะรื่นเริงที่อย่างน้อยที่สุดไม่รู้พระธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะก็จะได้รู้ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระสมณะโคดมพระองค์นี้ซึ่งจากสมัยที่ได้ฟังธรรมะจากพระทีปังกรที่ได้ทรงพยากรณ์สุเมธะดาบทสุเมธะดาบทก็จากไปแล้วนะคะเกิดอีกเกิดเล่าผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์กว่าจะได้รู้ความจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครพออ่านแล้วจะพิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันไกลใกล้หยาบละเอียดและไม่ใช่แต่เฉพาะรูปนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแต่รูปค่ะความรู้สึกก็มีความคิดต่างๆก็มีทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องรู้ทั่วถ้าไม่ทั่ววิจิกิจฉาสงสัยยังไม่สามารถที่จะละได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยสะสมมานานมากแล้วดับหมดไม่เหลือไม่เกิดอีกเลยคิดดูสิคะกำลังของปัญญาของพระธรรมเทศนาซึ่งถ้าใครไม่อาศัยพระธรรมเทศนาเขาจะรู้จะเข้าใจแล้วก็จะไปทำอะไรก็ต้องผิดหมดเพราะว่าเป็นความคิดของเขาเอง พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพุทธบริษัทเท่านั้นนะคะที่จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ว่าก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วและท่านก็ขอขมาพระรัตนตรัยเพราะว่าแต่ก่อนนี้ค่ะก็มีคนนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมท่านก็นิดเดียวที่เป็นธรรมะคำสองคำแล้วท่านก็พูดเองหมดท่านก็บอกว่าท่านต้องขอขมาเพราะเหตุว่าท่านได้ทำสิ่งที่ผิด
5: ชื่อชยุดาสุภทรัพย์ค่ะกราบท่านอาจารย์แล้วก็ท่านพยากรทุกท่านค่ะที่ท่านพูดว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราจึงข้ามโอคะได้อาจารย์กรุณาอธิบายคำว่าพักกับเพียรไปด้วยค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมคิดเองนี่จะเป็นไงคะไม่พักไม่เพียรพอบอกว่าไม่พักทำอะไรกันคะเพียรทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่รู้แต่ที่ลืมไม่ได้นะคะพระธรรมทั้งหมดเป็นปัญญานำมาซึ่งความเข้าใจค่ะไม่ใช่เราไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเราก็คิดเองอย่างนั้นไม่ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่เห็นค่าของการที่ว่าทุกคำที่ตรัสนะคะลึกซึ้งเพราะเหตุว่าคนในครั้งที่ได้ฟังพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพยากรสุเมธดาบสจากนั้นมาจนกระทั่งอาจจะถึงสมัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เหมือนพระองค์เองใช่ไหมคะที่บำเพ็ญพระบารมีอย่างที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะยังทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรพยากรสุเมธดาบสจะบำเพ็ญเพียรไหมคะแต่ไม่ใช่แบบไม่พักไม่เพียรแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นอนัตตาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจะไปทำให้รู้มากๆไม่พักละจะเพียรละจะให้รู้มากๆได้ไหมเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตายิ่งทำยิ่งเป็นตัวตนแต่รู้ว่านะคะกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรคือเห็นตามธรรมดาได้ยินตามธรรมดาเหมือนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องด้วยความเป็นอนัตตากว่าจะได้อบรมได้การฟังด้วยความไม่ประมาทด้วยความเคารพอย่างยิ่งไม่ทำด้วยความเป็นตัวตนด้วยความเพียรนะคะเพราะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราที่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยความรู้แค่นี้แล้วจะไปละกิเลสมหาศาลที่สะสมมาที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรแต่รู้ว่านะคะถ้าไม่ฟังธรรมไม่มีทางถึงเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นปัญญาแล้วค่ะขณะนั้นไม่พักพอรู้ว่าถ้าพักคือไม่ฟังไม่มีการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วจะถึงการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีกำลังจนกระทั่งละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรนี่คือความเห็นถูกเรื่องไม่พักคือไม่ใช่ไปฝืนด้วยความเป็นตัวตนที่จะเพียรแต่รู้ว่าเป็นปกติธรรมดาแล้วไม่ใช่เราที่จะรู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นตามลำดับจริงๆเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้ก็คือเป็นผู้ตรงมีความเข้าใจแค่ไหนในเห็นเกิดดับไม่รู้ฟังอีกเห็นเกิดดับก็ไม่รู้อีกแต่รู้ได้ไหมไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นไม่พักก็คือว่ารู้หนทางที่จะทำให้สามารถอบรมเจริญปัญญานะคะโดยความเป็นอนัตตาตามกำลังของสติปัญญาที่ค่อยๆเกิดขึ้นข้ามขั้นไม่ได้เลยนี่คือผู้ที่เห็นถูกเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เจริญขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจถึงที่สุดคือการประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังนี่คือไม่พักนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาแล้วไม่เพียรผิดเพราะรู้ว่าเพียรทำอะไรคะถามหน่อยจะเพียรทำอะไรแต่ฟังเพียรวิริยะที่จะฟังแต่ละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นอนัตตาค่อยๆสะสมความเป็นอนัตตาไปนะคะจนถึงที่สุดที่จะสามารถรู้แล้วละความเป็นอัตตาได้ พราะฉะนั้นทั้งหมดที่ฟังนะคะไม่ว่าจะฟังพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมละเอียดอย่างไรก็ตามเพื่อสะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะสะสมความเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแน่นอนไม่มีทางที่ความเป็นอัตตาจะเข้ามารบกวนชักชวนทำให้ไขว้เขวนะคะแต่ถึงอย่างนั้นด้วยการที่มีความเข้าใจในการที่ได้สะสมความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยมากมายจึงรู้ว่ากว่าจะละได้ไม่ใช่ชาตินี้หรือใครคิดว่าชาตินี้ค่ะจะเป็นพระโสดาบันกันชาตินี้เดี๋ยวนี้วันนี้เพราะว่าชาตินี้คือไม่รู้จะตายเมื่อไหร่พรุ่งนี้ก็เป็นชาตินี้ได้เย็นนี้ก็เป็นชาตินี้ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้โดยที่ยังไม่รู้อะไรหรือรับฟังพระธรรมแค่เนี้ยก็จะไปละกิเลสได้หรือนี่คือทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาที่เห็นถูกต้องเข้าใจในแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์ไม่ภาคคืออย่างไรและไม่เพียรคืออย่างไร
2: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับโดยสรุปก็คือไม่ภาคด้วยความติดข้องต้องการไม่เพียรด้วยความเห็นผิดนะครับจึงข้ามห้วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้จึงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยนะครับปัญญาเป็นความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับขณะที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะครับไม่เป็นไปกับด้วยกิเลสใดๆเลยครับ
0: ค่ะฟังแล้วจะไปทำอะไรหรือว่าเป็นปกติเป็นปกติเพราะรู้ว่ามีปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดเป็นปกติไม่ใช่เราต้องไปทำอะไรเลยต้องมีความเข้าใจมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปทำอะไรหรือจะไปคิดทำอะไรเนี่ยก็เสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นปกติยิ่งเป็นปกติก็ยิ่งสามารถจะเข้าใจความเป็นอนัตตาขึ้น
2: น่าจะครับแม้แต่คำว่าขันธ์ในความเป็นจริงของขันธ์ที่แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทรงไว้ซึ่งความบ้างเปล่าจากความเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นนะครับในความละเอียดก็ยังแสดงถึงความเป็นจริงของขันธ์ก็คือเป็นอดีตเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอนาคตในความละเอียดแล้วที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้อย่างไรครับ
0: พูดถึงขันธ์แล้วเดี๋ยวนี้ขันธ์อยู่ไหนมีหรือเปล่าคะหรือว่าไปพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแต่ให้ทราบว่าเพราะไม่เข้าใจว่าขันธ์คืออะไรพอได้ยินว่าขันธ์ก็จำความหมายสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นบางขันธ์ก็หยาบบางขันธ์ก็ละเอียดบางขันธ์ก็ใกล้ไกลประณีตแล้วแต่นะคะจำทั้งหมดแต่ลืมว่าขณะนี้เองสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าขันธ์ไม่ใช่ไปคิดถึงเพียงคำแปลว่าขันคืออะไรแต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่กำลังมีนี่แหละค่ะเป็นขันซึ่งเกิดระดับโดยไม่รู้เลยแล้วก็หลากหลายมากตามเหตุปัจจัยที่ทำให้ขันนั้นๆเกิดขึ้นถ้าจะไม่พูดภาษาบาลีนะคะแต่พูดภาษาไทยเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงคะหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยหรือเจ็บปวดหรือสบายดีนี่คือความรู้สึกซึ่งมีต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้ไม่เกิดจะเป็นสุขได้ยังไงแม้แต่บอกว่าทุกข์ทุกข์นั้นก็ต้องเกิดไม่เกิดจะเป็นทุกข์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เองตามปกติธรรมดาก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าขันคือสิ่งซึ่งเกิดเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็หลากหลายเช่นขณะที่เป็นสุขต้องต่างกับขณะที่เป็นทุกข์อะไรหยาบระหว่างสุขกับทุกข์เริ่มเข้าใจความหมายใช่ไหมคะทุกข์ต้องหยาบกว่าพอเป็นทุกข์ก็เดือดร้อนละแต่กำลังสบายนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจในความหมายที่ว่าการที่กล่าวถึงขันธ์หยาบละเอียดก็แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตา เสียงที่ปรากฏทางหูเมื่อหลากหลายแล้วก็คือว่าบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่น่าพอใจบางอย่างก็ละเอียดบางอย่างก็ประณีตก็เป็นสิ่งที่มีแล้วใครบอกให้รู้ว่าไม่ใช่เราต้องเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงว่าทุกอย่างที่มีนี้แหละแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเมื่อเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นเราหรือของเราได้อย่างไรแม้จะได้ฟังอย่างนี้นะคะแต่ความไม่รู้ความจริงซึ่งสะสมมานานมากแม้จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็ถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีใครทำให้เห็นสิ่งที่ดีใครทำให้เห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครทำแต่กรรมที่ได้ทำแล้วทำให้จิตเห็นสิ่งที่ดีและถ้าพูดถึงใกล้ก็คือว่ารู้ได้ง่ายไกลก็คือว่ายากที่จะรู้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจคำว่าขันโดยไม่ต้องไปเปิดตำราหาคำแปลแต่มีความเข้าใจถูกว่าพูดคำนี้เมื่อไหร่ก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีแข็งปรากฏเกิดแล้วเป็นแข็งแล้วก็เป็นเราหรือเปล่าหรือว่าลืมคำว่าขันธ์ละเพราะฉะนั้นพอได้ยินแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปคิดถึงคำก็ได้แต่รู้ว่ากำลังมีสิ่งที่มีจริงๆเวลาที่รับประทานขนมนะคะขนมบางอย่างก็แข็งใช่ไหมคะเราบอกว่ากรอบอร่อยดีแต่ถ้าแข็งเหลือเกินเคี้ยวไม่ออกเนี่ยจะอร่อยไหมคะเห็นไหมคะความละเอียดของความต่างของแต่ละขันธ์หรือแม้แต่ขนมเนี่ยค่ะบางอย่างใช้คำว่านิ่มมากบางอย่างก็แค่นุ่มๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นคำแต่ละคำที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นไปตามลักษณะนั้นๆที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งจะหยาบหรือจะละเอียดจะใกล้หรือจะไกลจะเลวหรือประณีตทั้งหมดไม่ใช่ให้เรามานั่งคิดและตัดสินแต่พอได้ฟังคำนี้นะคะรู้ว่าธรรมะหลากหลายลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าแต่ละหนึ่งต้องมีปัจจัยเกิดและดับกว่าจะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะไม่มีทางอื่นเพราะว่าปัญญาที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะต้องรู้ว่าเมื่อไรเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินเป็นเราได้ยินหมดระดับแล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงได้ยินเกิดรู้เสียงแล้วก็ดับจนกว่าจะทั่วหมดค่ะและถ้าไม่ใช่เป็นความเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันจะละการยึดถือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งยึดถือว่าเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคำต้องพิจารณาเหตุให้สมควรแก่ผลเพราะเหตุว่าเป็นสัจธรรมเป็นคำจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพื่อไม่ให้หลงทางไปเข้าใจว่ามีเราที่สามารถที่จะพยายามทำให้เข้าใจถูกสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งกำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่แข็งเกิดแล้วรู้ไหมคะว่าจริงๆในขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยค่ะทั่วทั้งตัวไม่ได้ปรากฏแต่มีแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ตรงแข็งที่ปรากฏเท่านั้นที่จิตเกิดขึ้นรู้ลักษณะนั้นความจริงนะคะถ้าปัญญาที่อบรมแล้วก็รู้ว่าแข็งนั้นเกิดและดับและจิตที่กำลังรู้แข็งก็เกิดแล้วดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงอนุเคราะห์ผู้ไม่รู้ผู้หนาแน่นด้วยกิเลสให้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้ได้จึงเป็นสาวกคือผู้ที่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วเพราะความละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงจะต้องมีความรู้ต่างขั้นเป็นปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะปริยัติคือความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำเช่นคำว่าขันธ์เนี่ยถ้าเราไม่พูดบ่อยๆให้ละเอียดนะคะเราก็ลืมไปละขณะนี้ขันธ์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเกิดแล้วจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างเห็นก็เป็นขันเกิดแล้วดับแล้วได้ยินก็เป็นขันเกิดแล้วดับแล้วทั้งวัน ป็นธรรมะคือเป็นขันธ์และใครรู้อย่างนี้คะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้ารอบรู้จริงๆนะคะต่อไปนี้ใครพูดเรื่องขันธ์เข้าใจได้ถ้าใช้คำว่ารูปขันธ์มีคำว่ารูปหรือรูปะเพิ่มขึ้นมานะคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นแข็งเป็นขันธ์และเป็นแน่แต่ว่าเป็นขันธ์ประเภทที่ไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปขันธ์เสียงเป็นขันธ์แน่ไม่รู้อะไรเสียงก็เป็นรูปขันธ์อย่างนี้ค่ะกว่าจะได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งไม่ลืมแล้วก็ต่อไปก็ได้ยินภาษาบาลีว่าเวทนาขันธ์ก็คือความรู้สึกทุกครั้งที่มีสภาพรู้เกิดขึ้นไม่ว่าใจเห็นได้ยินคิดนึกอะไรก็ตามขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นความรู้สึกซึ่งใช้คำว่าเจตสิกภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าเจตสิกะคือออกเสียงคำสุดท้ายด้วยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจละเอียดขึ้นทั่วขึ้นก็ค่อยๆถึงขั้นปฏิปัตติไม่ใช่ว่าไม่มีสัจญาณคือความรู้ที่มั่นคงในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมะแล้วก็จะไปทำให้สภาพธรรมะถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏเหมือนปกติเดียวนี้เลยแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือความต่างกันนะคะที่จะได้ยินคำว่าปริยัตติปฏิปัตติและปฏิเวทะขณะนี้พูดเรื่องเห็นไม่ใช่เราแต่ว่าไม่ได้รู้ตรงเห็นด้วยความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นแต่กว่าจะถึงขั้นนี้ได้รอบรู้ในพระพุทธพจน์คือปริยัติต้องถึงความเป็นสัจญาณจึงจะเป็นปัจจัยให้มีการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพเห็นหรือสภาพแข็งหรือสภาพเสียงหรือสภาพที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ตามปกติโดยความเป็นอนัตตาเพราะนอกจากจะได้ยินคำว่าธรรมะแล้วยังได้ยินคำว่าอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะจากปริยัติแค่คำเดียวที่ได้ยินแล้วจะไปปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อละความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นแม้แต่ปฏิปัตตินะคะที่จะรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เปลี่ยนฟังทั้งหมดจนถึงขณะที่ปัญญารู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะทำไม่ได้ไม่มีใครทำเกิดแล้วทั้งนั้นจะทำอะไรเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีขณะนี้เกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจโดยความเป็นอนัตตาตลอดจนกระทั่งมีการเข้าใจได้ในสิ่งที่ปรากฏถึงความเป็นไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วฟังอีกทุกคำเหมือนเดิมเมื่อวานนี้หรือเปล่าคะเรื่องเดียวกันไม่เปลี่ยนเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่พอฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือไม่ขาดการฟังพอรู้ว่าขาดเมื่อไหร่ก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะก็ลืมเพราะว่ามีสิ่งอื่นปรากฏแล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ค่ะฟังแล้วคงไม่สงสัยในคำนี้ไม่ว่าได้ยินคำว่าขันธ์ที่ไหนจะเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่เป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ไม่ต้องเรียกอะไรเลยขันธ์นั้นก็เป็นขันธ์นั้นเช่นเห็นก็ต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นจะเป็นคิดไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเพราะกำลังรู้ลักษณะที่เป็นขันธ์แต่ละขันธ์ได้ยินคำว่าขันธ์รู้เลยใช่ไหมคะสัญญาขันธ์เอ๊ะอะไรคำนี้ไม่เคยได้ยินเพราะภาษาไทยคิดว่าเป็นสัญญากันไว้ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อไม่ลืมบางคนก็ต้องเซ็นด้วยนะคะลงชื่อในสัญญาเพื่อที่จะเตือนว่านี่นะได้ทำสัญญากันแล้วนะว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้แต่สัญญาจริงๆก็คือสภาพจำเดี๋ยวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรกำลังปรากฏจำรูปร่างสันฐาน จำแม้แต่ชื่อจำแม้แต่เรื่องจำทุกอย่างเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราใช้คำว่าจำแต่ว่าภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาบาลีไม่มีคำว่าจำแต่มีคำว่าสัญญาก็คือจำนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาเข้าใจสภาพธรรมะในภาษาไทยนะคะพอได้ยินคำในภาษาบาลีเนี่ยค่ะก็สามารถรู้ได้ว่าหมายความอย่างเดียวกันแต่เปลี่ยนคำเพราะเป็นคนละภาษาเหตุการณ์ผ่านมา 2,500 กว่าปีก็ได้ยินคำว่าขันธ์และถ้าอยู่ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามก็คงจะตอบว่าไม่เที่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าความรู้เท่ากับผู้ที่เป็นพระโสดาบันพอฟังพระสูตรนี้ก็ถึงความเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความรู้ต่างระดับกันมากแม้แต่จะพูดว่ารูปขณะนี้เกิดดับเข้าใจได้แต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะรู้ยิ่งกว่านี้จนกระทั่งสามารถที่จะกล่าวได้ว่ารูปไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นโดยยอดก็คือว่าผ่านไปเข้าใจเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าจะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องมั่นคงไม่เปลี่ยนไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในพระพุทธพจน์โดยคิดเองก็ต้องขอทบทวนข้อความโดยละเอียดขอเชิญคุณอนุค่ะ
6: ในข้อ127พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ตัวตนหากรูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
0: ค่ะขอได้ไหมคะ
6: ขอไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้รูปต้องเป็นอย่างที่เป็นไม่ให้ปวดฟันได้ไหมไม่ให้ฟันหักได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้ค่ะว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจนกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามคือตรัสเตือนให้พิจารณาให้เริ่มเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆที่เคยคิดว่าเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจดเท้าตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ความจริงก็คือว่าไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วย
6: ถ้าอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกคือข้อ127เนี่ยก็รวมความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้าเป็นตัวตนแล้วก็จะสามารถขอให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอย่างตามใจชอบเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้
0: ค่อยๆขอรูปขอไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกขอได้ไหมคะอย่าเสียใจหรือว่าบางคนอยากจะดีใจขอให้ดีใจมากๆดีใจได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยนี่ก็คือชีวิตประจำวันค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสรวมไปเลยว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นสังขารธรรมมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปไม่เที่ยงไม่พอที่จะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่รู้เลยที่หลงเข้าใจว่าเป็นเราในแต่ละวันเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปสิว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงแน่ๆแต่รักรูปมากใช่ไหมทนุถนอมรูปมากใช่ไหมติดข้องในรูปว่าเป็นของเรามากใช่ไหมเมื่อไหร่ปัญญาจะรู้ว่ารูปไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะทนุถนอมอย่างไรรูปก็ต้องเป็นอย่างที่รูปจะต้องเป็นความรู้สึกก็เหมือนกันใช่ไหมคะจากวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราติดข้องในรูปเพราะเราต้องการความรู้สึกเป็นสุขจากรูปทั้งหมดเลยค่ะทำไมต้องมีดอกไม้สวยๆมีอาหารอร่อยทั้งหมดเพื่อความสุขซึ่งเกิดจากรูปหรือเกิดจากอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชาวโลกเมื่อเกิดมาแล้วและต้องมีความรู้สึกจากสิ่งที่กำลังปรากฏที่ต้องการที่สุดคือต้องการความสุขจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นลืมคิดอีกแล้วว่าแค่สุขนิดเดียวและสิ่งนั้นก็หมดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ทุกข์มากก็คือว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นจากสุขเป็นทุกข์ได้เพราะความต้องการสุขแต่เมื่อไม่ได้สุขอย่างใจนะคะก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบังคับบัญชาไม่ได้คว ความสุขก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่พูดรวมๆไปก็แยกให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะคือพูดเรื่องขันก็คือเดี๋ยวนี้เป็นขันพูดเรื่องความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็กำลังมีปรากฏแต่ลืมนะคะลืมว่าทุกวันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ต้องการความรู้สึกสุขจากอะไรจากอาหารอร่อยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยไม่ว่าต้องการอะไรจากรูปเนี่ยต้องการสิ่งที่น่าพอใจที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขเกิดมาก็ติดข้องแสวงหาสุขลืมว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราทุกขณะที่เกิดขึ้นก็ต้องหมดไป
6: ท่านใหญ่ครับจะขอจำดีๆได้ไหมครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็
6: เลือกจำสิ่งที่แบบน่าจำประทับใจดีๆ
0: ทุกคนที่ฟังธรรมะตอบได้หมดเลยค่ะแต่ลืมก็เลยถามเลยคิดนิดหน่อยแต่อาจจะเพื่อให้คนอื่นเข้าใจขึ้นว่าเลือกได้ไหมไม่อยากจำเรื่องที่น่ากลัวเลยจะจำหรือจะลืมดีคะไม่อยากจำเลยทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจะเลือกจำหรือจะเลือกลืมก็ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจแต่ละคำของพระธรรมเพื่อให้เรารู้ถูกตามความเป็นจริงซึ่งหลงไม่รู้ไม่เข้าใจนานแสนนานมาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งยิ่งขึ้น
6: จริงๆพระธรรมมีคุณค่ามหาศาลในชีวิตประจำวันเราจริงๆครับเพราะว่าบางทีก็สิ่งที่อยากจะจำบางทีก็ลืมก็คือไม่ได้มีกำลังของความจำนั้น
0: แต่ว่าความเป็นตัวตนนะคะก็อยากจะจำว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะสำเร็จไหมฟังนะว่าเป็นธรรมะทุกอย่างควรอย่างยิ่งที่จะไม่ลืมแต่ก็ไม่ได้จำไปจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะกำลังของปัญญาไม่พอค่ะให้ทราบว่าสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามความไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะคะแต่ความรู้สามารถจะรู้ทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ต้องหนีไปอยู่ป่าไกลๆไม่ต้องไปที่ไหนเมื่อเป็นปัญญาและสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างที่กำลังปรากฏเมื่อได้เป็นปัญญาที่อบรมแล้วแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอยากจะจำว่าเป็นธรรมะอยากจะจำว่าความรู้สึกขณะนี้ไม่ใช่เราอยากจะจำว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่สำเร็จเพราะเหตุว่าสะสมความจำว่าเป็นเรามานานมากหนทางเดียวคือค่อยๆเข้าใจถูกจำถูกแทนจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตา
6: ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้นะครับดูกระภิกษุทั้งหลายสัญญามิใช่ตัวตนหากสัญญานี้จักเป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและทั้งยังจะได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
0: ค่ะเรื่องรูปอาพาธคือป่วยไข้ได้เจ็บคงไม่สงสัยแล้วสัญญาจะอาพาธยังไง
6: เป็นความจำที่ไม่ดีความจำในความเสื่อมสยองอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือในความเป็นตัวตนอกุศลเกิดเมื่อไหร่ทั้งจิตและเจตสิกเป็นอกุศลทั้งหมดอาพาธแล้วป่วยหนักด้วยแล้วแต่ว่าจะป่วยระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังนั่งสบายสบายความป่วยไข้ของนามธรรมสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏหารู้ไม่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงเห็นความป่วยไข้อย่างหนักของผู้ที่เต็มไปด้วยความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นคนป่วยก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นคนป่วยพระเจ้าก็จะรู้ได้ว่าจิตหรือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นามธาตุป่วยเนี่ยหนักหนายิ่งกว่ากายเพราะเหตุว่ารูปเนี่ยค่ะรักษาได้เป็นแผลก็รักษาได้ทำได้ทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์อะไรจะรักษายาที่ประเสริฐสุดมีพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดีแล้วแต่ว่าไม่ยอมรักษาก็มีจริงไหมคะอกุศลไม่ดีโกรธไม่ดีพูดไม่ดีแต่ก็พูดสะใจบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วพูดทำไม อาพาธหรือเปล่าคะขณะนั้นเป็นโรคเป็นไข้เดือดร้อนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่รู้เลยกลับพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอวิชชากับวิชชาเนี่ยค่ะห่างไกลกันมากอยู่ร่วมกันไม่ได้เลย
6: นะฮะไม่ใช่อาพาธแค่รูปนะครับความรู้สึกก็ดีความจำก็ดีนะฮะเป็นอกุศลขณะนั้นก็อาพาธมากเป็นความเสียหายของจิตใจเป็นอกุศลสัญญาเป็นสัญญาวิปลาสในอกุศลต่างๆท่านอาจารย์ก็ดูเหมือนว่าเป็นโรคจิตอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะอาการหนัก
6: อาการหนักอะไรก็ไม่รู้
0: ถ้าไม่ฟังธรรมะจะรักษาได้อย่างไรก็เห็นอาการหนักของคนที่เป็นโรคอกุศลกันเยอะแยะอยู่ตลอดเวลาโดยตัวเองก็ไม่รู้ละกำลังเป็นอกุศล
6: อาจารย์ยกตัวอย่างสังขารด้วยครับ
0: ถ้าไม่กล่าวถึงความรู้สึกกับการเห็นการได้ยินวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรอีกไหมนอกจากสภาพจำได้ว่านี่อะไรนอกจากรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วนอกจากเห็นจากได้ยินคิดนึกแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอคะในชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่ง
6: มีครับความ
0: นั
6: ่
0: นแหละค่ะ
6: นึกอะไรต่ออะไร
0: ทั้งหมดเลยที่เหลือคิดอะไรบ้างคะ
6: ความคิดนึกความพอใจความ
0: ค่ะ
6: อะไรต่างๆ
0: คิดอะไรเห็นไหมคะกุศลหรืออกุศลคิดห้ามคิดไม่ได้เลยค่ะเห็นแล้วควรจะหมดดับแล้วนี่แต่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยโลภะความติดข้องหรือความขุ่นเคืองที่กล่าวอย่างนี้ก็หมายความว่านะคะธรรมะเนี่ยมีมากแต่ธรรมะที่เกิดกับใครคนนั้นรู้ไม่ใช่คนอื่นไปรู้ธรรมะที่เกิดกับคนอื่นได้ด้วยเหตุนี้วันหนึ่งเมื่อกี้นี่เองค่ะติดข้องในอะไรบ้างหรือเปล่าคะถ้าน้ำมีลมพัดเย็นสบายแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากความสบายนอกจากความจำก็ยังเป็นความชอบเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นนอกจากการจำสภาพที่จำและสภาพที่รู้สึกที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ถ้าไม่กล่าวถึงจิตก็เป็นสังขารขันธ์คือเจตสิกอีก50แต่ละหนึ่งประมาณไม่ได้เลยเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาก
4: ราบท่านอาจารย์ค่ะคืออย่างถ้าเป็นอกุศลเนี่ยนะคะอาพาธเพราะว่าขนาดนั้นนะคะป่วยเพราะว่ามีกิเลสซึ่งกิเลสก็เป็นโรคเป็นภัยอย่างยิ่งแล้วธรรมะฝ่ายดีนะคะท่านอาจารย์เป็นไปเพื่ออาพาธอย่างไร
0: คะก็นึกแล้วว่าจะต้องถามธรรมะไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรคะที่จะมีสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไม่รู้จบไม่มีวันจบเพราะเหตุว่ายังมีเหตุที่ดีที่เป็นกุศลที่จะทำให้ต้องเกิดดีๆแต่ไม่เที่ยงค่ะเกิดเป็นเทพอายุเท่าไหร่คะนับไปเกิดเป็นพรหมอายุยืนกว่าเทพอีกนับไปแต่ละขั้นของรูปพรหมเกิดเป็นอรูปพรหมนานเท่าไหร่นับไปแต่ไม่พ้นจากสังสารวัฏเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดที่อาพาธจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคิดการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะต้องตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะกำลังฟังอย่างนี้เราไม่พูดถึงอย่างอื่นเพราะเหตุว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าใจแต่ว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็ต้องเพิ่มขึ้นเห็นโทษเพิ่มขึ้นมิฉะนั้นก็จะไม่มีพระอริยสาวกตามลำดับขั้นคือมีพระโสดาบันดับกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนดับวิจิกิจฉาสงสัยเป็นไปได้หรือคะว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เกิดดับแต่ฟังธรรมะแล้วยังสงสัยหรือถ้าเห็นไม่ดับจะมีได้ยินหรือจะมีคิดนึกหรือในเมื่อเห็นก็ไม่ใช่คิดได้ยินก็ไม่ใช่คิดขณะใดที่คิดขณะนั้นไม่ใช่เห็นเพราะฉันเห็นจะอยู่ไหนขณะที่คิดเกิดขึ้นก็ต้องดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอย่างมั่นคงแล้วไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วไม่ดับหรือก็ต้องดับทั้งหมดเสมอกันไหม ในความไม่ใช่เราในความไม่ใช่ของเราในความเป็นเพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและดับไปจะดีชั่วอย่างไรก็แค่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ผลหลากหลายนะคะตาม

0: วยไข้ในที่นี้เนี่ยถ้าละเอียดลงไปก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้แล้วต้องดับด้วยใช่ไหมคะ
1: โดยทั่วไปนะคะใช้คำว่าอาพาธหมายความว่าเป็นโรคภัยเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็สภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ร่างกายเจ็บป่วยเมื่อไหร่หรือไม่เจ็บป่วยเลย
0: ป่วยหมายถึงความรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์หมายความว่าเราพูดถึงอาพาธเนี่ยเป็นสุขหรือเปล่า
0: ไม่สุขค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาพาธเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเกิดแล้วเดือดร้อนไหม
0: เกิดแล้วก็ต้องนำมาซึ่งทุกข์อยู่แล้วค่ะ
1: และโดยเฉพาะถ้ามีความเข้าใจทุกอย่างดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเสมอกันหมดไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์เหมือนกันไหมเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแต่สภาพธรรมะหลากหลายก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลหลากหลายแต่ลักษณะที่เกิดดับเหมือนกันหมดไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็รู้ว่าปัญญาความเข้าใจเนี่ยถึงระดับไหนทุกคนรู้ตัวเองกำลังฟังธรรมะเข้าใจระดับไหนคะปริยัตติหรือเปล่าเพราะว่าปริยัตติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ต้องฟังเข้าใจถึงที่สุดในคำนั้นเช่นคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่มีจริงๆชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงเฉพาะตอนที่ปรากฏว่ามีหลังจากนั้นคือไม่เหลืออีกเลยลวงไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่การที่จะเข้าใจคำว่าเท็จก็หลากหลายค่ะตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวนี้อะไรเท็จอะไรจริงจนกระทั่งแม้นามรูปก็เท็จเห็นไหมคะปัญญาต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดถึงทั้งหมดทีเดียวได้ในเมื่อเพียงแต่เริ่มฟังแล้วก็เข้าใจแค่ไหนยังไม่ได้เข้าใจอย่างมั่นคงเลยก็อย่าเพิ่งไปทำอื่นให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงขึ้นเป็นสัจจญาณไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใดในความไม่ใช่เราปัญญาแค่นี้อยากมีปัญญามากๆไหมคะถ้าไม่อยากจะมีคำถามไหมว่าทำยังไงจะมีปัญญามากๆนั่นแสดงว่าอะไรคะอยากแล้วค่ะแล้วเหตุผลเป็นยังไงคะปัญญาแค่นี้แล้วจะให้มากถึงระดับไหนโดยวิธีไหนโดยไม่เข้าใจเลยแต่พยายามภาคเพียรไปทำให้เกิดขึ้นจะเป็นปัญญาหรือก็เป็นตัวตนเพราะปัญญาต้องเป็นความเข้าใจถูกค่ะและสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจเนี่ยมีมากเดี๋ยวนี้ก็มากทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจคิดนึกสุขทุกข์ทั้งหมดไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงเลยจนกว่าปัญญาอีกขั้นหนึ่งคือปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติจะเกิดขึ้นเพราะได้เข้าใจในพระพุทธพจน์โดยรอบรู้ทีละคำมั่นคงจริงๆเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะที่ได้เข้าใจแล้วเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตรงตามที่ได้เข้าใจไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทำก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าความอยากเนี่ยไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่รู้จริงๆเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่จากไปไหนเลยไม่ว่าอะไรเมื่อไหร่เขาอยู่นั่นแต่ใครจะเห็นคะปัญญาเท่านั้นที่รู้ถ้าปัญญาไม่รู้ไม่มีทางละแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าปัญญาต้องมากระดับไหนจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยแต่โลภะความติดข้องต้องการไม่ไปไหนเลยค่ะไม่จากสิ่งนั้นก็มาสู่สิ่งนี้ไม่จากเรื่องนั้นก็มาสู่เรื่องนี้สังเกตได้จากคำที่ขณะนั้นนะคะเพราะต้องการหรือว่าเพราะอยากแต่ลืมว่าอยากยังไงก็ต้องค่อยๆฟังไปแล้วก็รู้ได้เลยค่ะว่าเข้าใจใครจะมาวัดความเข้าใจของใครได้นอกจากบุคคลนั้นเองนะคะ

0: อันนกรู้ไหมแค่พูดคำนี้ก็ลืมดอกไม้สีชมพูแล้ว
1: ลืมเดี๋ยวก็คิดใหม่ได้ท่านอาจารย
0: ์ไม่เห็นอีกก็ลืม
1: ก็เดี๋ยวก็เห็นอีก
0: แล้วเดี๋ยวก็เห็นอีกแต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็ลืมทันทีสิ่งนั้นไม่มีแต่ยังเข้าใจว่าแค่ลืมว่ามีจริงๆไม่มีตลอดเวลาเพราะเหตุว่าเพียงแค่เกิดขึ้นและดับไปและไม่เหลือเลยฟังไว้ฟังไว้จนกว่าจะถึงขณะที่รู้อย่างนั้นกิเลสสะสมมานานเท่าไหร่มากมายมหาศาลถ้าปัญญาไม่ถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่มีทางที่จะละความติดข้องในสิ่งที่รู้แล้วว่าไม่เที่ยง
1: นี่คือความละเอียด
0: ค่ะแม้แต่ขณะที่กำลังบริโภคคำแรกกับคำหลังหรือคำก่อนกับคำนี้ความชอบต่างกันนะนี่ไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแต่จากผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงทรงแสดงไว้จนกว่าบุคคลนั้นจะถึงการประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองก็ฟังคำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรู้ว่าความจริงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นอย่างนี้แหละคือไม่มีแต่หลงเข้าใจว่ามีย
2: ิ่งฟังอย่างนี้แล้วก็ได้ยินคำว่ามีเมื่อปรากฏเนี่ยก็ยิ่งเป็นเหตุให้ได้เข้าใจอย่างว่ามีเฉพาะชั่วที่จิตกำลังคิดถึงเท่านั้นเอง
0: ถูกต้องค่ะมิฉะนั้นดับกิเลสไม่ได้เห็นการดับกิเลสไหมคะว่าต้องเป็นปัญญาจริงๆตั้งแต่เข้าใจถูกในขั้นฟังแล้วก็รู้เลยว่าคำนี้เป็นคำจริงยังไม่ถึงแต่ก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนประจักษ์แจ้งคำจริงนั้นไม่เป็นอื่น

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรม

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่702สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ท่านอาจารย์กล่าวก็เหมือนกับว่าการเรียนการได้ถามการฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรแก่การที่จะต้องทำ
3: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะทรงไว้ซึ่งความเข้าใจนั้นอย่างมั่นคงถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่มีใครที่ตรึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องพยาบาทหรือเรื่องกามความติดข้องต่างๆแต่เป็นวิตกะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ตรึกก็จะไม่มีตัวเราต่างหากแล้วคิดว่าจะไปใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันหรืออะไรไม่ใช่นั่นคือไม่แทงตลอดในการฟังด้วยความเข้าใจ
2: ไม่ต้องไปห่วงการพิจารณาจะเกิดขึ้นหรือไม่ถูกต้องไหมครับ
3: ห่วงเนี่ยนะคะก็เป็นโลภะซึ่งก็คงจะมีความหวังต่างๆก็ห้ามไม่ได้แต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงได้สิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงให้เราได้ไตรตรองให้เราได้ฟังให้เราได้ค่อยๆเข้าใจแทงตลอดในความหมายของธรรมะที่ได้ทรงแสดงไว
2: ้เพราะเมื่อมีการเรียนการไตรถามการฟังและการทรงไว้แล้วการพิจารณามันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปห่วงอะไรทั้งสิ้นท่านถึงบอกว่าความห่วงใยนี่ไม่ขึ้น
3: ความห่วงใยการรวบรวมการทำไว้ในใจและการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกย่อมละสมุทัยย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิโรธย่อมอย่างมรรคให้เกิดและต่อไปความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดถ้าอย่างนั้นก็จะเห็นได้นะคะคุณวีระถ้าเรามีความเห็นถูกในเรื่องการอบรมเจริญปัญญาเราจะห่วงใยไหมคะว่าเราจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่
2: ไม่ห่วงครับ
3: ไม่ห่วงเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องของเหตุที่จะต้องค่อยๆอบรมไป

0: จนกว่าผลจะเกิดนี่จริงๆคือผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการอบรมเจริญมรรคมีองค์8เจริญสติปัฏฐานจะต้องห่วงทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดห่วงคนนั้นเข้าใจจริงๆหรือเปล่าในเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในขั้นต้นนะคะที่ว่าย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นจะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ต้องไปกังวลเลยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับเหตุแต่ประโยคต่อไปนะคะที่ว่าความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดมาอีกต่อแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้ากำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่สามารถที่สติสัมปชัญญะจะระลึกและก็รู้ได้จะรู้ถึงความห่วงใยไหมคะถ้าเกิดขึ้น
2: ก็ขนาดนั้นก็เป็นกุศลจิตซึ่งวิญญาณสัมปยุตนี่ก็คงจะไม่ห่วง
0: ความห่วงใยเกิดขึ้นปัญญารู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรา
2: อาจารย์ผมคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเผื่อสมมติว่าความห่วงใยเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นอกุศลจิต
0: เดี๋ยวก่อนค่ะจะเป็นอกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่มี2ตอนที่ต่างกันนะคะ
2: ครับใช่ครับ
0: สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจถูกในเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ห่วงใยว่าผลจะเกิดเมื่อไหร่นี่คือถูกถ้าบอกว่าเมื่อไหร่สติปัฏฐานเราจะเกิดผิดเมื่อไหร่ปัญญาเราจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นต้องมีความเห็นถูกคือไม่ห่วงใยในผลที่จะเกิดนี่ตอนต้นนะคะ
2: อดห่วงไม่ได
0: ้ถ้าเป็นความที่เห็นถูกจริงๆเอาตอนที่เห็นถูกจริงๆไม่ห่วง
2: ครับผม
0: จะรู้อริยสัจชาตินี้หรือเปล่าคะที่นั่งกันอยู่เนี่ยค่ะไม่ห่วงเลยไม่ใช่ชาตินี้หรือชาติหน้าจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ห่วงอีกจนกว่าเหตุจะสมควรแก่ผลนี่คือผู้ที่เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นถูกเนี่ยนะคะที่จะเข้าใจถูกจริงๆแทงตลอดในอัตถานี้จริงๆแล้วทรงไว้คือไม่ลืมเลยไม่มีการคิดที่ว่าเมื่อไหร่เราจะรู้นี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกในการอบรมเจริญสติปัฏฐานนี่ตอนต้นนะคะและต่อไปความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดพอมีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะเห็นความห่วงใยไหมคะสารพัดห่วงเพราะเป็นโลภะยังมีความติดข้องอยู
2: ่คนนั้นเห็นเองท่านอาจารย
0: ์ขอโทษค่ะชีวิตประจำวันถ้าเราไม่เข้าใจผิดในหนทางก็เป็นปกติแล้วแต่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอะไรเมื่อไรและในชีวิตประจำวันห่วงไหมคะยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้ห่วงโน่นห่วงนี่นั่นคือสิ่งที่มีจริงๆที่เกิดแล้วนะคะที่สติสัมปชัญญะจะระลึกรู้เพราะฉะนั้นจึงเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงเห็นโลภะนี่ค่ะละเอียดขึ้น
2: ครับผม
0: ธรรมะทุกอย่างที่จะละต้องเห็นโดยละเอียดเพราะว่าต้องดับเป็นสมุจเฉทไม่ใช่เป็นเพียงขั้นฟัง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่จึงมีข้อความ2ตอนที่ต่างกันข้อความต่อไปนะคะแต่ในการละต่อมาทุกย่อมเป็นอันเธอกำหนดรู้แล้วถ้าไม่ระลึกอย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้จะไม่รู้การเกิดดับแน่นอนยังเป็นเราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องค่อยๆพิจารณานะคะและข้อสำคัญก็คือว่าต้องสอบทานคำแปลว่าถูกต้องหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ไม่เป็นความเห็นของตนเอง
2: ครับครับครับขอบพระคุณอย่างยิ่งคร
0: ับ ตอนนี้ชัดเจนหรือยังคะ
2: ชัดเจน
0: สำหร
2: ับ
0: สองประโยคที่ตอนแรกเนี่ยนะคะความห่วงใยการรวบรวมการทำไว้ในใจและการพิจารณาย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้ผู้กำหนดอยู่ในเบื้องต้นว่าเราย่อมกำหนดรู้ทุกข์คือรู้เหตุผลของการที่จะอบรมเจริญปัญญาย่อมละสมุทัยย่อมทำให้แจ้งนิโรธย่อมยังมรรคให้เกิดคือรู้หนทางที่ถูกประโยคต่อไปความห่วงใยเป็นต้นย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดการกำหนดคือขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดและระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจะไม่เห็นโลภะเนี่ยไม่ได้โลภะมีเยอะค่ะและต่อไปนะคะแต่ในกาลต่อมาเมื่อได้อบรมเจริญแล้วทุกย่อมเป็นอันเธอกำหนดรู้แล้วหมายความว่าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลย่อมเป็นอันเธอทำให้เกิดแล้วคือปัญญาระดับนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว
2: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดหรือไม่รู้สภาพธรรมเนี่ยนะครับคงด้วยตัวทั่วไปนี่ก็คงไม่ทราบว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรแ อันนี้พอเข้าใจ
0: ฟังแทงตลอดแล้วใช่ไหมคะทุกคือสภาพธรรมะที่เกิดดับ
2: ที่เกิดดับ
0: นี่แหละค่ะคือสิ่งซึ่งญาณะสามารถจะเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งได้
2: คือแทงตลอดก็ต้องการแทงตลอดไปอยู่ที่หลังสุดนะไปอยู่จากหลังจากการพิจารณาและการปฏิเวทนั่นนะครับ
0: แต่ต้องมีจากการเข้าใจถูกในขั้นต้น
2: เพราะฉะนั้นการแทงตลอดนี่มันแทงตลอดขั้นการฟังแทงตลอดขั้นการ
0: อัตถะของคำพยัญชนะหรือว่าแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่าถ้าไม่มีการแทงตลอดในอัตถะนะคะความเห็นถูกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
2: ครับอันนั้นมัน
0: ในขั้นของแม้แต่ว่าอริยสัจคืออะไรนะคะจะอบรมอย่างไรก็คิดว่าต้องไปทำอย่างอื่น
2: ครับผมพูดตัวทุกตัวเดียวในสมุทัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถูกต้องหรือไม่
0: ทั้งสี่อริยสัจ
2: ครับ
1: อาจารย์ครับจากข้อความที่ว่าความห่วงใยเป็นต้นนะครับก็คือความห่วงใยการรวบรวมการทำไว้ในใจและการพิจารณาย่อมมีจำเดิมแต่การกำหนดเนี่ยครับท่านอาจารย์ครับจะหมายความว่าตั้งแต่ในระดับที่สติปัฏฐานเริ่มเกิดไปจนถึงระดับวิปัสสนาญาณขั้นต้นซึ่งก็ยังมีความคิดนึกนะครับการประมวลถึงสิ่งที่สติหรือปัญญาที่รู้นะครับก็มีความคิดนึกเหล่านี้เกิดขึ้นแทรกมากมายตลอดจนถึงความติดข้องความพอใจหรือความหวังผลซึ่งเป็นความห่วงใยนะครับในการอบรมเจริญเนี่ยนะครับท่านอาจารย์อันนี้จะหมายความตั้งแต่ขั้นที่สติปัฏฐานเริ่มเกิดจนถึงขั้นวิปัสสนาญาณขั้นต้นๆซึ่งยังมีความห่วงใยหลังนี้อยู่จนกว่าปัญญาจะเจริญ
0: จะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
1: ซึ่งในขณะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏกับบุคคลผู้อบรมเจริญขณะนั้นก็คือความคิดนึกความห่วงใยซึ่งขวด
0: สภาพธรรมะเกิดเป็นปกตินะคะแล้วเป็นเราตลอดค่ะด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นความห่วงใยจะมีนะคะในเมื่อยังมีเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นโลภะเกิดขึ้นก็ห่วงใยอีกอะว่าเป็นโลภะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เพราะความเป็นตัวตนแต่ถ้ารู้ว่าลักษณะของโลภะเป็นสภาพธรรมะความที่เราจะออกจากสภาพธรรมะทั้งหลายได้ด้วยสิ่งเดียวคือปัญญาที่ค่อยๆอบรมและก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดนั้นจะเป็นสภาพธรรมะใดเพราะฉะนั้นโลภะสามารถจะเกิดให้ประจักษ์แจ้งการเกิดดับได้ไหมถ้าไม่ติดไม่ยึดถือก็จะไม่หวั่นไหวเลยในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเราเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจากขั้นการฟังมีความมั่นคงจริงๆในขั้นฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เวลาที่ธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดหวั่นไหวไหมกลายเป็นเราแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เห็นความเป็นเราว่ามีอยู่มากมายแค่ไหนเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็มีลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏเรายังไม่หมดไปเลยจากสภาพธรรมะอีกมากมายซึ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเยื่อใยการที่ยังติดข้องการที่ยังมีเราแม้สติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เรามิฉะนั้นจะเอาเราออกจากสติที่กำลังระลึกและก็รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงสามารถที่จะเข้าใจถึงสติสัมโพชฌงค์ว่าไม่ใช่ใครก็เป็นสติที่อบรมจนกระทั่งเป็นองค์ที่จะทำให้เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ได้คือเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวด้วยความมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจากขั้นการฟังและก็เวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเลือกไม่ได้เลยค่ะโลภะมีเหตุปัจจัยจะเกิดก็เกิดความห่วงใยต่างๆนานานะคะมีเหตุปัจจัยก็เกิดข้อสำคัญคือขณะนี้สภาพธรรมะก็เกิดดับเร็วมากแต่ไม่รู้จริงไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเลยเพียงแต่เรียนชื่อเพราะฉะนั้นเราจึงได้เข้าใจถูกต้องไงคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะก็คือเพื่อให้ถึงขณะที่สติสัมปชัญญะรู้ตรงลักษณะด้วยความเข้าใจถูกว่าลักษณะนั้นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องอบรมจึงเป็นภาวนาอบรมที่จะให้เห็นถูกเข้าใจถูกส่วนชื่อต่างๆมากมายแม้แต่ในวิพังคสูตรเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าความต่างกันของผู้ที่ทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงกับผู้ที่ไม่ได้มีปัญญาถึงอย่างนั้นเลยแล้วก็จะเข้าถึงอรรถะตามที่ทรงแสดงไว้เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์ต่อการที่เราสามารถจะเข้าใจด้วยปัญญาของเราเอง เราก็ค่อยๆพิจารณาในสิ่งนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปรอบรู้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดได้นะคะถ้าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะแม้สักหนึ่งอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เราก็จะพูดแต่เพียงว่านามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้และเราก็จะพูดว่ารูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยจะพูดเรื่องความเป็นอายตนะตามที่ได้ฟังแต่ว่าลักษณะของอายตนะก็ไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะอายตนะไม่มีเราเลยเป็นธรรมะทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นประโยชน์ว่าในชาติหนึ่งนี่นะคะเราสามารถที่จะสะสมอะไรได้ความเข้าใจถูกเห็นถูกอย่างมั่นคงที่เป็นสัจญาณแล้วก็มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดนะคะก็รู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่หลงลืมสติแล้วก็จะรู้ว่าถ้าไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ยังเป็นชื่อเป็นเรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ตัวจริงของธรรมะปรากฏทันทีที่สติสัมปชัญญะระลึกและก็ไม่ใช่อันเก่าเลยนะคะระลึกขณะไหนก็คืออันนั้นก็ดับระลึกขณะไหนสิ่งนั้นก็ดับแต่ว่าความเป็นเรายังมีมากจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะคะว่าเป็นจิระกาลภาวนาแล้วก็เป็นปัญญาจริงๆที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่สติสัมปชัญญะระลึก
3: การรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆในเดือนครั้งที่ผ่านมาแล้วได้กล่าวไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตทบทวนที่ว่าความพยายามเพื่อจะเห็นสัจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากท่านเปรียบเหมือนกับการเหยียดมือไปจับพวักกระพรมหรือเหยียดเท้าเพื่อไปถูกต้องอเวจีนะครับแล้วก็เหมือนกับการยังปลายขนทรายนี่นะครับเอามาแยกเป็น7ส่วนแล้วก็เอาปลายนี่นะครับหย่อนลงไปให้จดปลายตรงนั้นก็ยิ่งทำได้ยากแม้แต่พยัญชนะที่เราสนทนากันอยู่นี่นะครับตั้งแต่ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัจจะโดยบทและพยัญชนะก็ยากที่จะเข้าใจแต่การที่จะประจักษ์แจ้งและแทงตลอดยิ่งยากยิ่งกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับโดยเฉพาะสัจจะสองข้างปลายนี่นะครับยิ่งยากมาก
0: ค่ะก็แสดงเห็นว่าก่อนที่มรรคจิตจะเกิดเนี่ยนะคะก็มีกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทก็เป็นไปต่างๆแต่เวลาที่มรรคจิตเกิดแล้วนี่นะคะก็จะดับหรือตัดหนทางแห่งอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแม้ความดำรินะคะซึ่งเป็นไปในกามหรือเป็นไปในความพยาบาทและในการเบียดเบียนตามสมควรแก่ฐานะของมรรคนั้นๆก็ดับกิเลสไปได้เยอะใช่ไหมคะกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกสำหรับผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็ไม่เป็นไปในการที่จะทำให้เกิดอกุศลกรรมที่ทำให้ไปสู่อบายภูมิ
3: เพราะฉะนั้นสำหรับภริยาบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันเป็นต้นนี่นะครับท่านก็ยังมีกามวิตกได้ในฐานะที่ไม่ถึงกับไปในอบายใช่ไหมครับ
0: ต้องค่ะ
3: ตั
0: ดหนทางของการที่จะมีการวิตกไปในเรื่องของกามและก็พยาปาทะและวิหิงสาที่จะไปสู่อบายภูมิ
3: ที่จะไปสู่อบายภูมินะครับแต่ว่าในส่วนอื่นก็ยังมีได้
0: ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระสกทาคามีพระอนาคามี
3: ครับผมก็ในที่นี้ท่านกล่าวไว้ในฐานะที่เข้าใจนะครับคือท่านกล่าวสูงสุดว่าถ้าอริยมรรคสัมมาสังกัปปะอริยมรรคองค์ที่2เกิดขึ้นนี่ก็คือตัดขาดจากอกุศลวิตกทั้งหมดหมายถึงพระอรหันต์นะครับที่จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับถ้าในขณะที่สติปัฏฐานเกิดหรือว่าวิปัสสนาญาณเกิดแต่ยังไม่ถึงขั้นมรรคจิตเกิดเนี่ยนะครับขณะนั้นสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะครับเป็นไปในการ
0: ออกจากกาม
1: แต่ก็ต่างกับระดับที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณไม่เกิดที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นความรู้ที่รู้นะคะก็รู้ชัดและจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ายังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉท
1: ในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณเกิดในขณะนั้นก็เป็นการ
0: กุศลทุกประเภทการจะมีพวกกามวิตกพยาปาทวิตกและวิหิงสาวิตกไม่ได้กุศลทุกประเภท
1: แต่ถ้าเป็นกุศลจิตที่ยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานเนี่ยก็ขณะที่เป็นกุศลนั้นเว้นจากกามวิตกอย่างหนึ่งหรือเว้นจากพยาปาทวิตกอย่างหนึ่งหรือจากวิหิงสาวิตกอย่างหนึ่งจากข้อความที่ท่านกล่าวว่าชื่อว่าต่างกันในส่วนเบื้องต้นเพราะความหมายในการงดเว้นจากกามจากพยาบาทและจาก วิหิงสามีสภาวะตา
0: ทีละขณะ
1: ทีละขณะ
0: ถ้าไม่ใช่มรรคค่ะทุกอย่างต้องเป็นทีละขณะจะพร้อมกันที่จะตัดหนทางของอกุศลวิตกเหล่านี้ได้เมื่อโลกุตระจิตเกิดมรรคจิตเกิด
1: ในชีวิตประจำวันที่ยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานครับท่านอาจารย์อย่างเช่นมีการงดเว้นไม่พูดเท็จก็ขนาดหนึ่งในการที่ไม่พูด
0: สิ่งแม่สติปัฏฐานก็เหมือนกันค่ะค่ะและสำหรับมรรคจิตถึงแม้ว่าวิริยติเจตสิกทั้งสามจะเกิดพร้อมกันนะคะแต่ก็งดเว้นตามฐานะของโลกุตระนั้น
3: ครับเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือในองค์มรรคนี่นะครับตามนัยยะของเจตสิกแล้วก็จะกล่าวว่าเป็นวิริยติทั้งสามประเภทอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นโลกิยะแต่ในตอนอธิบายนะครับท่านก็จะกล่าวถึงเจตนาเป็นประธานนะครับในความหมายที่ว่าเจตนาเว้นกับวิริยติเว้นนี่จะแตกต่างกันอย่างไรครับ
0: ค่ะก็ขณะนี้พูดถึงวิริยติเจตสิกซึ่งเป็นองค์ของมรรคด้วย
3: ครับผม
0: เจตนาเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วค่ะ
3: แต่ในที่นั้นจะหมายถึงวิริยติใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นองค์ของมรรค
3: ครับแต่ในเรื่องของอกุศลกรรมบถหรือกุศลกรรมบถเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงเจตนา
0: ถ้าเป็นกรรมต้องเป็นเจตนา
3: ต้องเป็นเจตนาแต่พอมาในเรื่องของอธิบายมรรคหมายถึงวิริยติ
0: ต้องเป็นวิริยติเจตสิก
3: คือแม้จะใช้ศัพท์คำว่ามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นก็ตาม
0: ค่ะเพราะว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกขณะอยู่แล้วแล้วเจตนาจริงๆไม่ใช่องค์หนึ่งองค์ใดในมรรคในองค์8
3: ครับไม่ใช่องค์มรรค
4: อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าตรงนี้นี่มีความหมายว่าอย่างไรครับว่าอริยสาวกในข้อสัมมาอาชีวะนี่เพราะข้ออื่นไม่มีไม่มีคำว่าอริยสาวกแต่ในเฉพาะข้อนี้เฉพาะข้อสัมมาอาชีวะเนี่ยมีคำว่าอริยสาวกถ้าเป็นอริยสาวกเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผู้ที่บรรลุแล้วจะต้องมาเจริญมรรคมีองค์นี้อยู่อีกหรือถ้าอาจารย์มีความเห็นอย่างนี้
0: คิดว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนี่ไม่มีมิจฉาอาชีวะที่จะไปสู่อบายภูมิ
4: มิจฉาชีวะไปสู่ใบภูม
3: ิในวิพังท่านกล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าอริยสาวกโกได้แก่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะท่านเนี่ยนะครับละขาดจากอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์คืออันบาปอันลามกแล้วเนี่ยเวลาพระองค์มีพระยกตัวอย่างก็ต้องยกตัวอย่างผู้ที่ละขาดแล้วใช่ไหมครับ
5: ละขาดแล้วแน่นอนเป็นพระโสดาบัน
3: ครับฉะนั้นในที่นี้นะครับในพระบาลีที่จะยกตัวอย่างว่าเป็นชนไหนเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างของอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะถ้ายกบุตรชนไม่แน่นอนยังไม่ได้ละขาดนะครับว่า
0: แบบอย่างว่าถ้าจะรู้ว่าสัมมาอาชีวะคืออย่างไรก็ต้องดูอาชีวะของผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลเป็นแบบ
6: เป็นแบบ
0: ของสัมมาอาชีวะ
7: คือถ้าจะย่อนลงมาคือว่าชีวิตของภริยาเนี่ยอย่างนี้นะแต่ผู้ที่ยังไม่เป็นภริยาเนี่ยอยากจะถือเพศอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถึงยังไม่เป็นก็ต้องทำตัวอย่างนี้ต้องประพฤติอย่างนี
3: ้และมรรคอื่นนะครับอย่างเช่นสัมมาวาจาสัมมากรรมตาเนี่ยใครก็เว้นได้ใช่ไหมครับคือตัวอย่างมีมากมายแต่ถ้าเว้นขาดจากอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์นี่นะครับต้องพระอริยบุคคลเท่านั้นจะกลับเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าคนที่เว้นจากพูดไม่ดีนะครับพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อหรือเว้นจากปานาติบาตอทินาทานอพรหมจรรย์แล้วก็อาชีพที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้เข้าใจสติปัฏฐานไม่เข้าใจองค์มรรคเนี่ยการเว้นเหล่านี้จะเป็นองค์มรรคได้หรือไม่
0: ไม่เป็นค่ะพระต้องเกิดร่วมกัน8องค์อย่างน้อย5
3: องค์ขึ้นไป
0: ไม่มีความรู้เรื่องสภาพธรรมะเลยแล้วก็เพียงเว้นการพูดเท็จจะเป็นองค์มรรคได้ยังไงไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้
3: ครับผมต้องประกอบด้วยองค์อื่นโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐินะครับ
0: ถ้าเป็นสัมมาวาจาก็คือสัมมาวาจาแต่ไม่ใช่สัมมาวาจาในมรรคมีองค์8
3: ถ้าอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับก็เหมือนกับว่ามรรคองค์นี้นะครับจะไม่มีอย่างนั้นนะครับ
0: คนเราเกิดมาก็ต้องเลี้ยงชีพใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีกายทุจริตวาจาทุจริตที่เป็นไปกับการอาชีพนั้นหรือการเลี้ยงชีพค่ะ
3: ครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นราชการอย่างนี้เป็นต้นรับราชการก็เป็นสัมมาอาชีวะอย่างนั้นนะครับ
0: ถ้าทำถูกไม่ผิดทำผิดได้นี่ค่ะในการอาชีพทุจริตต่างๆก็มีได
8: ้ท่านอาจารย์ทีนี้ถ้าจะเป็นสัมมาอาชีวะนี่ต้องขนาดที่กุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีการวิรัติทุจริตทางกายทางวาจาในอาชีพของเรา
0: ก็เหมือนกับปกติธรรมดานะคะก็มีสัมมากัมมันตะได้นะคะสัมมาวาจาได้แม้ไม่เกี่ยวกับการอาชีพถ้าเข้าใจอันนั้นเวลาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพอันนั้นก็เป็นไปในการเลี้ยงชีพ
1: ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์ในเรื่องของความละเอียดของการที่จะเป็นผู้ที่มีการเลี้ยงชีพชอบนะครับท่านอาจารย์จะมีความละเอียดอย่างไรเพราะว่าโสตาปัตติมรรคนะครับก็มีสัมมาอาชีวะแล้วขณะนั้นก็โสตาปัตติมรรคนะครับก็ดับในเรื่องของการทุจริตทางกายวาจาที่จะเป็นไปเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพแต่ว่าในระดับ
0: ที่จะไปสู่
1: ที่จะไปบรรลุแต่ในระดับของพระสกทาคามีพระอนาคามีท่านจะดับอะไรที่ละเอียดกว่านี้ในเรื่องของสัมมาอาชีวะครับ
0: ค่ะเพราะว่าสำหรับพระโสดาบันนี่นะคะท่านดับความเห็นผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามีความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นการที่กิเลสของท่านที่เป็นไปในทางที่ผิดก็จะลดน้อยลงตามกำลังของปัญญาท่านจะไปทำทุจริตกรรมที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิเป็นไปไม่ได้เลยแต่ท่านก็ยังมีอกุศลจิต

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่703สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: สำหรับพระโสดาบันนี่นะคะท่านดับความเห็นผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามีความรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นการที่กิเลสของท่านที่เป็นไปในทางที่ผิดก็จะลดน้อยลงตามกำลังของปัญญาท่านจะไปทำทุจริตกรรมที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิเป็นไปไม่ได้เลยแต่ท่านก็ยังมีอกุศลจิตเพราะฉะนั้นอกุศลจิตนั้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าเพราะอกุศลยังมีอยู่ก็เป็นเหตุให้กระทำอกุศลนั้นๆได้ซึ่งถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะเห็นว่าไม่ควรจริงๆก็มีวิริตรีเจตสิกที่จะวิรัติงดเว้นในขณะนั้นบางคนเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าในห้องน้ำก็อาจจะมีผ้าเช็ดตัวถ้าอยู่กันหลายคนนะคะอาจจะไปใช้ผ้าเช็ดตัวของคนอื่นเช็ดมือแต่ไม่เอาผ้าเช็ดตัวของตัวเช็ดก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอกุศลนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าทำไมไม่ใช้ผ้าของตัวเองเช็ดมือของตัวเองแต่ว่าใช้ผ้าเช็ดตัวของคนอื่นเช็ดมือทำไมทำอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไปสู่อบายภูมิไม่ได้ทุจริตแบบนั้นเลยแต่ก็ยังมีอกุศลจิตที่ทำให้กายประพฤติเป็นไปในทางที่ไม่สมควรนะคะเพราะกำลังของอกุศลหรือวาจาก็อาจจะเป็นไปได้ที่แม้ว่าจะไม่ถึงระดับที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิแต่ก็เป็นเหตุให้กระทำวาจาที่ไม่สมควรได้ตามกำลังเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนะคะจึงสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องละยิ่งขึ้นจนกระทั่งไม่มีเหลือ
3: ขออนุญาตกราบเรียนถามเพิ่มเติมในเรื่องของมรรคทั้ง3องค์นี้นะครับว่าจะต่างกันอย่างไรอย่างเช่นอาชีพแม่ค้านะครับแม่ค้าขายผักขณะที่เว้นจากการฆ่าสัตว์นี่นะครับในขณะที่เว้นตรงนั้นเนี่ย
2: อ๋อแม่ค้าขายผักแต่ว่าไม่ฆ่าสัตว
3: ์ครับผม
2: เวลาที่แม่ค้าขายผักไม่ฆ่าสัตว
3: ์ครับผมตรงนั้นจะเป็นสัมมากัมมันตะหรือสัมมาอาชีวะ
2: ถ้าไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพทั้งหมดไม่ใช่สัมมาอาชีวะแม่ค้าขายผักพูดจริงหรือเปล่า
3: ถ้าพูดจริง
2: ก็ไม่ผิดในการเลี้ยงชีพแต่ถ้าพูดไม่จริงในการขาย
3: ครับ
2: เป็นไปในการเลี้ยงชีพ
3: ก็คือตรงนั้นเป็นมิจฉาชีวะไม่ใช่มิจฉาวาจาใช่ไหมครับ
2: เมื่อวันก่อนนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งใจจะซื้ออาหารชนิดหนึ่งนะคะก็ถามคนขายว่าอาหารนี่ใหม่หรือเปล่าเพิ่งมาหรือเปล่าเขาไม่ตอบนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ทราบอ่ะเขาไม่อยู่ใช่ไหมคะเขาก็มาเห็นตอนที่อาหารเนี่ยอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอาหารเมื่อวันก่อนหรือว่าวันนี้เขาก็บอกเราไม่ได้ว่าเป็นของที่ทำวันนี้หรือเปล่านี่ก็แล้วแต่นะคะก็จะเห็นได้ว่าชีวิตประจำวันจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลซึ่งเป็นไปอยู่เสมอนะคะทั้งอย่างที่มีอยู่ในใจยังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจาเลยจนกระทั่งถึงระดับที่ออกมาถึงกายวาจาและก็ในขณะที่เป็นการเลี้ยงชีพด้วยนะคะกับขณะที่แม้ไม่ใช่การเลี้ยงชีพเลยบางคนก็มีนิสัยพูดไม่จริงเป็นประจำเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยนั่นก็คือว่าเขาก็สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่สะสมมาแต่ละคนนี่นะคะไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่าด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะสิ่งใดที่เกิดในขณะนั้นปัญญาเห็นแจ้งว่าเป็นอกุศลธรรมคือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลทุกอย่างหมดนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีวิริตรีเจตสิก3ไม่ใช่เพียงแต่สัมมากัมมันตะหรือสัมมาวาจาเท่านั้นแต่ยังมีสัมมาอาชีวะด้วยซึ่งบางคนที่ไม่สามารถที่จะรู้ความต่างของเจตสิกนี่นะคะก็คิดว่าไม่น่าที่จะต้องมีสัมมาอาชีวะเจตสิกเลยแค่สัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาก็เหมือนกับว่าเป็นสภาพที่วิรัติทุจริตแต่แม้กระนั้นในการเลี้ยงชีพเนี่ยค่ะก็ต่างเพราะว่าพอถึงยามคับขันขึ้นมาเราจะเห็นได้เลยว่าปกติธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตหรือการเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะเราก็ไม่พูดเท็จหรือว่าไม่กระทำอกุศลกรรมแต่พอเกี่ยวกับการอาชีพขึ้นมาหรือการเลี้ยงชีวิตอย่างบางคนปกติธรรมดาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ถ้าหิวมากๆนะคะแล้วไม่มีอะไรจะรับประทานเลย ขณะนั้นนะคะเขาก็จะรู้ได้เลยว่าเขาทำเพราะอะไรหรือว่าเว้นเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของว่าถ้าเป็นพระอริยะบุคคลนะคะก็จะไม่มีการกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมที่จะทำให้ถึงการไปสู่อบายภูม
0: ิดิฉันเริ่มจะมาสนใจตรงที่ท่านอาจารย์กล่าวเรื่องว่าเทเลภาพในที่นี้คงจะหมายถึงว่าเป็นสภาพที่คิดนั่นนะแต่หลังจากที่เห็นหรือไงคะ
2: ค่ะเป็นการแสดงให้เราได้รู้สึกนะคะว่าอวิชชาของเรามากแค่ไหนแค่คำที่ได้ยินก็ยังต้องคิดนานนะคะว่าคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทะเลหรือเปล่าคะความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยค่ะไม่รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะเพราะขณะนั้นกำลังมีแต่ภาพและชื่อตั้งแต่ลืมตาไม่เห็นภาพอะไรบ้างคะหรือว่าภาพตลอดแล้วก็ยังเรื่องราวของภาพที่เห็นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ในทะเลของอวิชชาถ้ารู้ว่าขณะนี้จริงๆเนี่ยนะคะอวิชชามากแค่ไหนตั้งแต่เช้ามาก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเลยและเมื่อไหร่จะรู้ขณะที่กำลังฟังถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่รู้ขณะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภาพต่างๆอยู่ที่ชื่อต่างๆอยู่ที่เรื่องราวต่างๆแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดและจะไม่ใช่ทะเลภาพไม่ใช่ทะเลชื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขณะใดนะคะที่ไม่หลงลืมสติคือขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะตรงนั้นจะเข้าใจความหมายของคำว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะหรือว่ามีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเพราะว่าขณะนั้นนะคะไม่ได้อยู่ในทะเลภาพหรือทะเลชื่อแต่กำลังมีลักษณะของสภาพธรรมะนะคะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าขณะนั้นน่ะมีจริงๆและสิ่งที่มีจริงขณะนั้นอย่างแข็งภาพแข็งเป็นยังไงคะแต่พอไม่รู้มีสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบสัมผัสอะไรก็ไม่เคยที่จะรู้ตรงแข็งแต่กำลังจับหนังสือคลิกหนังสือหยิบที่แก้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องของภาพเป็นเรื่องของชื่อทั้งหมดโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีปรมัตถธรรมอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือปรมัตถธรรมเท่านั้นแต่ว่าปรมัตถธรรมนี้ก็เกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากค่ะจนกระทั่งไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆแล้วถ้าสติสัมปชัญญะไม่ระลึกไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวค่ะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้คือสติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถ้าจะไม่ให้เป็นทะเลภาพก็คือรู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแล้วปรากฏกับจิตที่เห็นถ้ารู้อย่างนี้จริงๆนะคะบ่อยๆก็จะมีการถึงการละที่จะมีความเข้าใจว่าคลายความติดในการที่เคยเห็นเป็นคนเป็นสัตว์อย่างรวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยเป็นในชีวิตนะคะจะมีญาติมีเพื่อนมีอะไรทุกอย่างก็ไม่ใช่หมายความว่าให้เราไปไร้สติหลงลืมเลอะเลือนที่จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องในปรมัตถธรรมที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจความต่างของสิ่งที่ปรากฏนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรและมีการประพฤติปฏิบัติสมควรต่อแต่ละบุคคลนั้นได้ด้วยความที่เห็นถูกต้องไม่ใช่ว่าด้วยความเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงๆมีเราจริงๆเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เราคิดนะคะคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้แต่เป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเพราะเราคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีคนจริงๆมีสัตว์จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ความเข้าใจนี่ค่ะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งต้องค่อยๆสะสมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นแล้วก็จะเข้าใจพยัญชนะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะพยัญชนะอะไรก็เป็นเรื่องละความไม่รู้แล้วก็เรื่องละความติดข้องทั้งหมด
0: อีกเรื่องนึงนะคะท่านอาจารย์จะถ้าเผื่อว่าผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำทานหรือท่านว่าท่านถือศีลขนาดนั้นสติก็ระลึกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำทานหรือว่าถือศีลมันก็ไม่ได้แยกจากการอบรมเจริญสติปัฏฐานใช่ไหมคะตรงนี้ข้อหนึ่งเลย
2: ค่ะต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเมื่อนั้นคือความเข้าใจในสภาพธรรมนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วลักษณะนั้นก็ไม่ใช่เราลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงทั้งหมดถ้ารู้ตรงตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีใครในสิ่งนั้นเลยเป็นลักษณะของสภาพธรรมแต่ละอย่างเท่านั้น
0: ค่ะรวมมาถึงด้วยว่าไม่ว่าเราจะเล่าเรียนอภิธรรมอะไรขนาดไหนขณะนั้นสติปัฏฐานก็เกิดระลึกได้อีกเหมือนกัน
2: สติสามารถจะระลึกรู้ได้ทุกอย่างตอนนี้ก็จบปัญหาไปเลยใช่ไหมคะถ้าบอกว่าทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้าจะกล่าวว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะไม่รู้อภิธรรมเลยนี่จะได้ไหมคะ
2: หมายความว่าไม่เข้าใจคำว่าอภิธรรมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่รู้อภิธรรมเลยต้องรู้ว่าอภิธรรมคืออะไรก่อนที่จะกล่าวอย่างนี้ถ้าเข้าใจธรรมะธรรมะก็เป็นธรรมะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเป็นปรมัตถธรรมเพราะว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้เลยและยิ่งฟังละเอียดในความไม่ใช่ตัวตนนะคะที่จะให้ถึงความเป็นธรรมะก็คือต้องเข้าใจละเอียดกว่าเพียงแค่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้าบอกอย่างนี้แค่ 2-3 ประโยคไม่สามารถจะช่วยที่จะทำให้ใครเกิดปัญญาที่จะรู้ความจริงนั้นได้มิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาก
0: ราบเรียนท่านอาจารย์ว่าถ้าเข้าใจการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันประเสริฐกว่าที่ว่าจะต้องไปเรียนอภิธรรมให้
2: อันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนตามการสะสมถ้าสะสมมาที่จะจำชื่อแล้วก็เข้าใจว่านั่นคืออภิธรรมก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาว่าธรรมะคืออะไรและศึกษาธรรมะแม้แต่เรื่องฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏถ้าไม่สามารถที่จะทำให้การฟังนั้นได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะการฟังนั้นก็ไม่ใช่ความเข้าใจเลยเพราะเหตุว่าไม่มีตัวจริงๆให้เข้าใจมีแต่ชื่อที่จำไว้เท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะปริยัติก็คือเรียนเรื่องของสภาพธรรมะเช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะว่าต่างกับจิตอื่นแต่ก็คือสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องชื่อเนี่ยมากเลยเราเรียนจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกรรมปัจจัยอะไรเราก็เรียนใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่กำลังรู้ทางตาคือเห็นเราไม่ได้เคยรู้ลักษณะนั้นว่าลักษณะนั้นจริงๆที่ไม่ใช่เราก็เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเห็นเพราะว่ารูปเห็นไม่ได้เลยนี่คือการที่เราฟังเรื่องวิบากจิตหรือเรื่องกุศลและจิตหรือเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อให้เข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะคือเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นขณะที่เราไปนั่งคิดว่านี่เป็นวิบากไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าขณะที่เรารู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากนามธรรมและรูปธรรมเราไม่มีแต่มีนามธรรมมีรูปธรรมเพราะฉะนั้นในขณะเห็นเราไม่มีแต่มีธาตุเห็นเป็นนามธรรมกำลังเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏนี่คือขั้นปริยัติคือฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าจริงไหมลักษณะรู้สภาพรู้ธาตุรู้ที่เห็นมีไหมถ้ามีจากขั้นการฟังบ่อยๆแล้วก็รู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็คือว่าปรากฏกับสภาพที่เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดก็คือขณะที่กำลังเข้าใจจริงๆแล้วก็คือค่อยๆเข้าใจถูกนะคะอย่างเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเราไม่เคยรู้เลยเห็นเป็นคนเห็นเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆตลอดแต่ขณะนี้ค่ะถ้าเริ่มแม้แต่จะเข้าใจสักเล็กน้อยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามในรถยนต์หรือรับประทานอาหารทำอะไรทั้งหมดก็มีนามธรรมมีรูปธรรมแต่ว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าเกิดก็คือไม่ใช่เป็นนึกถึงเรื่องราวเพราะว่าสติมีหลายขั้นสติขั้นทานเนี่ยนะคะก็เพียงระลึกเป็นไปในการให้แต่ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนแม้ขั้นศีลแม้ขั้นความสงบของจิตก็เช่นเดียวกันนะคะคือรู้ลักษณะที่เป็นสภาพของจิตที่สงบกับไม่สงบที่ต่างกันและมีปัญญาที่จะรู้ว่าจิตจะสงบเป็นกุศลขึ้นได้อย่างไรนั่นคือสมถะอบรมความสงบของจิตแต่ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกต้อง แต่ว่าขณะใดก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามจะขับรถยนต์หรือจะอยู่ที่นี่ขณะนี้กำลังค่อยๆเข้าใจถูกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเลยเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่แข็งเพราะฉะนั้นที่เป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆก็คือบางสภาพเป็นนามธรรมบางสภาพเป็นรูปธรรมแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดไม่มีนามธรรมเลยอย่างแข็งก็แข็งจะที่กายของเราหรือที่ใครคนไหนที่วัตถุสิ่งใดก็ตามลักษณะแข็งนั้นก็ไม่เปลี่ยนถ้ามีความเข้าใจในลักษณะจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีสภาพธรรมะเหล่านี้การที่เคยเข้าใจว่าเป็นสัตว์บุคคลต่างๆก็มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเห็นถูกจริงๆก็คือเห็นถูกว่าเพราะสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้มีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะต้องเริ่มเข้าใจถูกจนกว่าจะสามารถประจักษ์ความจริงว่าสภาพธรรมะในขณะนี้เกิดจึงปรากฏแล้วก็ดับด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นภาวนานะคะคือแม้แต่การฟังธรรมการพิจารณาหรืออะไรเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็ต้องสงเคราะห์อยู่ในเรื่องของภาวนาคืออบรมให้เกิดมีขึ้นเจริญขึ้นเพิ่มขึ้น
0: ค่ะอนุญาตเรียนถามคุณอนบนะคะจากที่เข้าใจอย่างกล่าวว่าเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เกี่ยวกับสมัครประธาน4ใช่ไหมคะ
4: ครับสมัครประธาน4ก็คือสัมมาวายามะซึ่งก็เพียรไม่ให้อกุศลที่ไม่เกิดเนี่ยนะครับเกิดแล้วก็ละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญกุศลที่ยังไม่เคยเกิดอย่างเช่นกุศลท่านอบรมเจริญปัญญาเนี่ยนะครับหรือวิปัสสนาญาณท่านต่างๆที่สูงไปยังไม่เคยเกิดก็ต้องอบรมเจริญให้เกิดแล้วก็กุศลที่มีแล้วนะครับก็มั่นคงขึ้นนะครับเป็นอนุรักษณาประธานก็คือในสัมมาประธาน4นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการที่ท่านอธิบายลักษณะของความเพียรที่จะเห็นได้ชัดนะครับในสัมมาประธาน4ที่ท่านแสดงไว้ครับ
0: ท่านจะช่วยกรุณาอธิบายตรงนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของการอบรมเจริญสติยังไงคะ
2: ค่ะถ้าพูดถึงความเพียรก็มีจริงนะคะแล้วก็เป็นเจตสิกแต่ว่าสำหรับความเพียรในการเกิดกับกุศลและจิตก็ได้อกุศลและจิตก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับเวลาที่อกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะหน้าที่ของฝ่ายกุศลเนี่ยจะมีอะไรที่จะมีความเพียรในขณะนั้นเกิดร่วมกับกุศลและจิตนะคะก็คือไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นทำได้ไหมคะอย่างนี้ที่ว่าสัมมาวายามะเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสติปัฏฐานนี่แน่นอนใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรที่จะไปกั้นไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดได้ถ้าขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นเป็นสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นและถ้าอกุศลนั้นเกิดแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นก็คือละอกุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เกิดต่อไปอีกได้เพราะว่าขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้ลักษณะของอกุศลในขณะนั้นซึ่งก็เป็นขณะที่ทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนะคะก็เกิดบ่อยๆแล้วก็ตั้งมั่นคงเจริญขึ้นก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐานค่ะ
5: เชิญคุณพรหมจรรย์ค่ะย่อมทำความพยายามแล้วก็ย่อมทำจิตอันความเพียรประคองไว้แล้วเนี่ยนะคะทำให้หนูคิดถึงว่าการอ่านพระไตรปิฎกหรือพระสูตรเนี่ยนะคะถ้าอ่านเองก็จะมีความเข้าใจเองว่าเนี่ยตรงเนี้ยนะท่านบอกให้ทำมีเขียนไว้เห็นไหมในพระสูตรว่าย่อมทำความพยายามให้เกิดขึ้นหนูก็ไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังว่ายังไง
2: ก็ถามค่ะว่าใครทำ
5: หาหนูก็ถามอะไรทำนองนั้น
2: ต้องเข้าใจว่าใครทำเราหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ทำ
5: แต่เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราอ่านเองนะคะอาจารย์เราก็สามารถตีความผิดได้นะ
2: ก็เพราะ
5: ถ้าเราไม่มีผู้รู้ที่จะอธิบายให้เราฟัง
2: ไปคิดว่ามีเราสิคะจึงคิดว่าเราทำแต่นั่นตรงกันข้ามกับที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะทำนะคะก็คือใครทำวิริยะเจตสิกทำหรือใครทำ ทำแข็งได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้ต้องการความถูกต้องแต่ถ้าต้องการความถูกต้องและถ้าการสนทนาธรรมจะต้องมีคำตอบที่ถึงที่สุดและก็ถูกต้องด้วยเพียงแต่ว่าจะทำความเพียรเนี่ยทำยังไงทำตัวความเพียรเนี่ยทำยังไงนั่งก็คือรูปใช่ไหมคะที่ประชุมรวมกันแล้วก็นั่งอยู
6: ่
2: แล้วไปทำแข็งทำรูปทำได้ไหมทำตัวเพียรให้เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้ตัวเพียรเนี่ยเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าจะถามเขาต่อไปเลยค่ะขณะที่คิดว่ากำลังทำความเพียรเนี่ยขณะนั้นมีความเพียรหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นความจริงต้องตอบได้ต้องตอบถูกแต่ถ้าไม่จริงก็คือว่าไม่มีสาระเป็นความคิดเองเท่านั้นเอง
7: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์ถามว่าความเพียรเนี่ยทำได้ไหมจริงๆแล้วเป็นนามธรรมค่ะเป็นเจตสิกทำไม่ได้อยู่แล้วนั่นแต่ปัญญาหรือกุศลก็ตามเรามักจะปะปนทางเรื่องของทางโลกเนี่ยมากับทางธรรมะซึ่งคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าทางโลกเนี่ยเราก็ทำได้ทำขนมเค้กก็ได้ทำอาหารก็ได้ก็เป็นแต่การทำให้ออกมาเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมแต่จริงๆแล้วสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จับไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เป็นสภาพเพียงแต่สภาพรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราไม่เข้าใจถูกต้องตามพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วเราจะเข้าใจไม่ตรงกับอรรถะที่ทรงแสดงเพราะว่าเรามักจะคิดว่าทำได้ด้วยความเป็นตัวตนแต่ขณะนั้นเป็นอกุศลก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอกุศล
2: ค่ะและกำลังทำขณะนั้นก็มีความเพียรแล้วและเอาอะไรไปทำตัวทำความเพียรอันนั้น
7: เพราะถ้าเราเรียนพระพิธรรมใช่ไหมท่านอาจารย์เราก็รู้ว่าวิริยะเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทั้งสี่ชาติเลยแล้วก็ขณะใดนั่งที่เกิดกับจิตประเภทใดนะคะ
2: ทั้งหมดก็เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง
0: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ต่อว่าที่กล่าวว่าเวทนาภายนอกน่ะจะเป็นลักษณะที่อธิบายถึงอายตนะภายนอกภายในได้ไหมคะหมายความว่าถ้าเป็นจิตจะเป็นอายตนะภายในถ้าเผื่อว่าเจตสิกแล้วเนี่ยค่ะจะกล่าวว่าเป็นอายตนะภายนอกซึ่งเวทนาก็เป็นเจตสิกจะเข้าใจในรูปนี้ได้ไหมคะ
2: ที่จริงแล้วเรื่องของการเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานนี่นะคะเป็นปกติจริงๆคือว่าไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าหรือไม่มีการคิดว่าขณะนั้นเป็นเวทนาภายในหรือภายนอกแต่ว่าความคิดของคนเราก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะมีเราก็มีเขาใช่ไหมคะเราสุขคนอื่นสุขหรือเปล่าคะเห็นคนร้องไห้เนี่ยเขาสุขหรือเปล่าเหมือนกับตอนที่เราร้องไห้ไหมความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปเตรียมตัวและต้องไปนึกก่อนนะคะว่าจะอยู่ในบัพพะไหนแต่ไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามค่ะให้ทราบว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะสามารถจะเกิดแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นนะคะ
8: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

พุทธานุสติที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ละคำที่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงธรรมจึงควรฟังพระธรรมอบรมปัญญาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามที่ทรงแสดงจากการสนทนาธรรมที่สโมสรทหารบก23ตุลาคม2560

ู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่เข้าใจพระธรรมก็ไม่รู้ว่ากราบไหว้พระคุณใดแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ได้มีความเข้าใจขณะนั้นรำลึกทันทีความเข้าใจนี้จะเกิดมีได้ไหมถ้าไม่มีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะทำให้คิดถึงพระคุณซึ่งเป็นพุทธานุสติไม่ใช่ไปท่องแล้วก็คิดว่าขณะนั้นระลึกถึงคุณถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะระลึกถึงคุณอะไรได้อย่างไรก็ไม่มีคุณปรากฏแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรากฏกับผู้ที่ได้เข้าใจ45พรรษาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะมากยิ่งกว่าใครตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำดึกใครได้กระทำอย่างนี้บ้างเป็นสิ่งซึ่งพระองค์ได้มุ่งมั่นด้วยพระบารมีที่จะกระทำกิจนี้เพื่อสัตว์โลกแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลแสนไกลสักเท่าไหร่ทางเดินก็ลำบากไปถึงแล้วก็ที่อยู่ก็ไม่สะดวกสบายแต่พระองค์ก็เสด็จไปโปรดบุคคลซึ่งมีโอกาสจะได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดในสังสารวัฏเพราะถ้าเขาไม่ได้ฟังเมื่อไรจะได้ฟังเหมือนเราทุกคนค่ะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ในชาตินี้คือไม่รู้ว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเมื่อไรจะได้ฟังเพราะว่าเราคิดถึงคนที่จากไปที่ว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตาย

รมพอก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการเข้าใจสภาพธรรมะเพียงหนึ่งที่กำลังปรากฏคิดดูเพียงหนึ่งยากไหมคะเดี๋ยวนี้ทั้งเห็นได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูก็มีเสียงปรากฏทางกายก็มีอ่อนหรือแข็งกำลังปรากฏแล้วก็ขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นปรากฏเพียงชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกสิ่งในชีวิตแม้ในพระชาติทุกพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้กลับมาเลยแต่ละชาติบางพระชาติก็เป็นคนยากจนเข็นใจบางพระชาติก็เป็นกษัตริย์มหาศาลบางพระชาติก็เป็นมหาอมาตย์บางพระชาติก็เป็นปุโรหิตไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้ไม่มีขณะใดที่สามารถจะกลับมาได้เลยการฟังพระธรรมก็เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้เมื่อนั้นก็จะเห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวคำตามที่พระองค์ได้ตรัสแล้วนอกจากผู้ที่ได้ฟังและมีความเข้าใจเป็นประโยชน์ไหมคะแต่ละขณะแต่ละคำแต่ละนาทีไม่ได้ผ่านไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งมากแต่ก็ค่อยๆมั่นคงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะถ้าระลึกได้บ่อยๆฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆเข้าใจบ่อยๆค่อยๆมั่นคงขึ้นสภาพธรรมะก็จะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังซึ่งเป็นอริยสัจธรรมทั้งสี่แต่ต้องตามลำดับขณะนี้มีจริงไหมคะเป็นจริงไหมแค่นี้ค่ะรู้แค่นี้หรือว่ารู้มากกว่านี้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เพื่อละความยึดถือว่าเป็นเราเพราะความจริงคือไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแค่คำว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับจนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจญาณนะก่อนที่จะถึงกิจญาณซึ่งเป็นปฏิบัติเพราะว่าขณะนี้เป็นขั้นฟังปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปัตติการถึงเฉพาะด้วยสติและปัญญาที่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาจะละเลยคำว่าอนัตตาไม่ได้เลยเพราะว่าจุดประสงค์ของการฟังทั้งหมดเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเกิดจึงจะมีและก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้การเกิดดับจนกว่าปัญญาค่อยๆละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้จึงปรากฏได้

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่ 1,133 ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2525
2: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วจิตเกิดที่หัตถยวัตถุจะเปลี่ยนที่เกิดก็แต่เฉพาะในขณะที่ทำกิจเห็นกระทำทัศนกิจเป็นจักขุวิญญาณจิตเพียงขณะเดียวทางทวารตาหรือว่าถ้าเป็นทางหูนะคะก็เฉพาะโสตวิญญาณจิตซึ่งเกิดขึ้นกระทำกิจได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินขณะเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำสวนกิจที่เกิดขึ้นที่โสตประสาทะนอกจากนั้นแล้วค่ะทันทีที่จักขุวิญญาณจิตเกิดที่จักขุประสาทะดับไปโสตวิญญาณจิตเกิดที่โสตประสาทะดับไปจิตอื่นที่เกิดต่อเปลี่ยนที่เกิดแล้วนะคะคือเกิดที่หัตถยวัตถุหรือก่อนนั้น

0: เวลาที่เป็นวิถีมุตตจิตจิตนั้นก็เกิดที่หัตถยวัตถุหรือเวลาที่วิถีจิตขณะที่หนึ่งเกิดเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตก็เกิดที่หัตถยวัตถุเฉพาะเวลาที่จักขุวิญญาณเกิดที่จักขุวัตถุโสตวิญญาณเกิดที่โสตวัตถุคานวิญญาณเกิดที่คานวัตถุชิวหาวิญญาณเกิดที่ชิวหาวัตถุกายวิญญาณเกิดที่กายวัตถุชั่วขณะนั้นเท่านั้นนะคะซึ่งภาษาทะเป็นวัตถุคือเป็นที่เกิดของจิต1ใน10ดวงนอกจากนั้นแล้วจิตต่อๆไปก็เกิดที่หัตถยวัตถุโดยหัตถยวัตถุเป็นปุเรชาตปัจจัยแก่กุศลจิตอกุศลจิตหรือกิริยาจิตหรือหสิตุปาทจิตของพระอรหันต์อกุศลจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นค่ะจิตทุกดวงนอกจากปฏิสนธิจิตแล้วเป็นปัจฉาชาตปัจจัยแม้ว่าจะเกิดภายหลังรูปก็อุปถัมภ์รูปอกุศลจิตเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นแต่อย่าลืมนะคะต้องจำกัดว่าชวนจิตขณะที่หนึ่งเป็นปัจจัยชวนะจิตขณะที่สองเป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่สองเป็นอาเสวนปัจจัยชวนะจิตขณะที่สามเป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่สามเป็นอาเสวนปัจจัยชวนะจิตขณะที่สี่เป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่สี่เป็นอาเสวนปัจจัยชวนะจิตขณะที่ห้าเป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่ห้าเป็นอาเสวนปัจจัยชวนะจิตขณะที่หกเป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่หกเป็นอาเสวนปัจจัยชวนะจิตขณะที่เจ็ดเป็นปัจจยุบันชวนะจิตขณะที่เจ็ดเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะชวนะจิตขณะที่เจ็ดเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะตถาลัมพนจิตเป็นชาติอะไรตถาลัมพนจิตเป็นชาติอะไรคะเป็นชาติวิบากอาเสวนปัจจัยได้แก่กุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือกิริยาจิตอย่าลืมค่ะเว้นวิบากจิตวิบากจิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรูปาวจรวิบากอรูปาวจรวิบากโลกุตระวิบากหรือกามาวจรวิบากนะคะไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะฉะนั้นชวนะจิตดวงที่เจ็ดเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นหรือไม่เป็นคะถ้าเป็นต้องมีชวนะจิตขณะที่8เมื่อชวนะจิตดวงที่เจ็ดดับไปแต่อารมณ์ยังไม่ดับเป็นปัจจัยให้ตถาลัมพนจิตซึ่งเป็นวิบากจิตเกิดขึ้นวิบากจิตทั้งหมดค่ะมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดเพราะฉะนั้นตถาลัมพนจิตซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นรู้อารมณ์ต่อจากชวนะจิตแต่ชวนะจิตดวงที่เจ็ดไม่ได้เป็นอาเสวนปัจจัยให้กับตถาลัมพนจิตเพราะเหตุว่าตถาลัมพนจิตเป็นวิบากจิตตถาลัมพนจิตเกิดที่ไหนคะค่ะตอบไม่ยากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทไหนชื่ออะไรก็ตามนะคะจะเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ตามถ้าไม่ใช่จักขุวิญญาณจิต2ดวงโสตวิญญาณจิต2ดวงคานวิญญาณจิต2ดวงชิวหาวิญญาณจิต2ดวงกายวิญญาณจิต2ดวงแล้วก็ต้องเกิดที่หัตถยวัตถุทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์5ตถาลัมพนจิตเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นค่ะง่ายมากคือจิตทุกดวงนอกจากปฏิสนธิจิตแล้วก็เป็นปัจฉาชาตปัจจัยแก่รูปซึ่งเกิดก่อนทั้งนั้นตถาลัมพนจิตเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะอะไรคะเพราะเป็นวิบากจิตหลังจากที่ตถาลัมพนจิตดับไปแล้วค่ะจิตอะไรเกิดต่อโดยอนันตระปัจจัยภวังคจิตเกิดไม่มีใครยับยั้งได้นะคะจะไม่ให้ภวังคจิตเกิดได้ไหมคะถ้าตถาลัมพนจิตนะคะ ดับไปแล้วจะไม่ให้ภวังคจิตเกิดได้ไหมได้หรือไม่ได้คะถ้าไม่มีภวังคจิตเกิดขั้นจิตที่เกิดต่อเป็นอะไรเดี๋ยวนะคะเวลาที่วิถีจิตทางปัญจทวารดับหมดโดยตถาลัมพนะจิตก็ดับรูปซึ่งเกิดตั้งแต่อติตภวังค์คือทันทีที่เกิดก็กระทบกับประสาทะและกระทบกับอติตภวังค์นะคะมาดับพร้อมกับการดับของตถาลัมพนะจิตเพราะเหตุว่าตั้งแต่อติตภวังค์จนถึงตถาลัมพนะจิตเนี่ยค่ะจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นรูปนั้นก็ดับเป็นอดีตเมื่อรูปนั้นดับไปแล้วจิตต้องเป็นภวังค์แต่ถ้าภวังคจิตไม่เกิดจะเป็นอะไรคะจุติจิตเกิดเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังไม่มีจุติจิตเกิดใช่ไหมคะก็ต้องเป็นภวังคจิตเกิดต่อแล้วก็ขั้นอยู่หลายขณะก่อนที่มโนทวารวิถีจิตจะเกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์ต่อจากทางตาซึ่งกำลังเห็นทุกครั้งที่วิถีจิตทางทวารหนึ่งทวารใดเกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารนั้นๆดับไปแล้วภวังคจิตเนี่ยค่ะต้องเกิดขั้นไม่อย่างนั้นจะทำยังไงคะรูปดับไปแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าภวังคจิตไม่เกิดจุติจิตก็ต้องเกิดแต่พระเหตุว่าจุติจิตยังไม่เกิดจิตดวงต่อไปเนี่ยค่ะทำภวังคกิจดำรงภพชาตินั้นอยู่ก่อนที่วิถีจิตต่อไปจะเกิดและเมื่อวิถีจิตทางปัญจทวารดับไปแล้วนะคะภวังคจิตเกิดขั้นแล้ววิถีจิตอื่นจะเกิดต่อทันทีไม่ได้นอกจากมโนทวารวิถีจิตจะให้โสตทวารวิถีเกิดขึ้นได้ยินเสียงต่อจากภวังคจิตซึ่งขั้นจากขุทวารวิถีจิตซึ่งดับไปแล้วไม่ได้ถ้าเป็นทางตาเมื่อจักขุทวารวิถีจิตดับไปแล้วภวังคจิตเกิดขั้นแล้วหลายขณะนะคะการรู้อารมณ์ทางตาซึ่งดับไปเป็นปัจจัยให้ภวังคจรณะไหวซึ่งเมื่อภวังคจรณะจิตดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้ภวังคุปเฉทะเกิดขึ้นเป็นกระแสภวังดวงสุดท้ายแล้วก็ดับไปเมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วมโนทวาราวัชนะจิตคือจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ทางใจเกิดขึ้นนะคะรำพึงถึงอารมณ์ที่ทางจักขุทวารวิถีที่ดับไปก่อนรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าไม่ว่าทางตาจะเห็นอะไรนะคะท่านคิดถึงสิ่งที่เห็นทางตาถูกไหมคะนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเห็นเทปเนี่ยค่ะนึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นคนก็นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏทางตานะคะดับไปแล้วมีภวังคจิตขั้นแล้วมโนทวารวิถีต้องเกิดต่อรู้อารมณ์เดียวกับที่ปรากฏทางตาซ้ำอีกก่อนที่มโนทวารวิถีจิตนั้นนะคะเมื่อมโนทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วเพราะเหตุว่าไม่ใช่รูปกระทบจักขุประสาทะไม่ใช่เสียงกระทบโสตประสาทะเพราะฉะนั้นสำหรับทางใจซึ่งเป็นมโนทวารเนี่ยค่ะมีวิถีจิตเกิดคือมโนทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตแรกรำพึงถึงอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็แล้วแต่นะคะว่ามโนทวารวิถีทวารนั้นจะเกิดต่อจากวิถีไหนของปัญจทวารเมื่อมโนทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้ชวนะจิตเกิดทันทีแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลจิตหรือจะเป็นอกุศลจิตสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์และสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะคะก็เป็นกิริยาจิตไม่ใช่กุศลจิตและอกุศลจิตอีกต่อไปเป็นความจริงไหมคะที่ว่ามโนทวารวิถีหลังจากที่ภวังคจิตเกิดขั้นกับปัญจทวารวิถีหนึ่งวิถีใดแล้วจะรู้อารมณ์ที่ทางปัญจทวารวิถีรู้ก่อนซ้ำอีกทางหูนะคะ ได้ยินเสียงอะไรทางโสตทวารวิถีจิตเนี่ยค่ะดับไปหมดแล้วเสียงนั้นก็ดับแล้วภวังคจิตก็เกิดขั้นแต่มโนทวารวิถีจะเกิดต่อนะคะโดยรำพึงถึงเสียงที่ทางโสตทวารวิถีเพิ่งได้ยินแล้วดับไปนี่เป็นเหตุที่ได้ยินคำไหนก็นึกถึงความหมายของคำนั้นใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามโนทวารวิถีเนี่ยค่ะจะต้องเกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีวิถีหนึ่งวิถีใดก็ตามนะคะทุกครั้งที่ทางปัญจทวารวิถีดับไปถ้าโสตทวารวิถีจิตได้ยินเสียงอะไรดับไปหมดแล้วนะคะทางโสตทวารวิถีภวังคจิตเกิดขั้นแล้วมโนทวารวิถีก็เกิดต่อโดยมีเสียงที่โสตทวารวิถีเพิ่งได้ยินนั่นเองเป็นอารมณ์ก่อนที่จะรู้ว่าเสียงที่ได้ยินมีความหมายว่าอะไรเพราะฉะนั้นสำหรับทางมโนทวารวิถีนะคะมีวิถีจิตเกิดน้อยกว่าทางปัญจทวารวิถีเพราะเหตุว่าทางปัญจทวารวิถีมีปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบทางทวารหนึ่งทวารใดในห้าทวารปัญจทวาราวัชนะจิตจะไม่เกิดทางมโนทวารวิถีเลยสำหรับทางปัญจทวารวิถีนะคะนอกจากมีปัญจทวาราวัชนะจิตก็ยังมีจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณแล้วแต่ว่าจะเป็นทวารไหนหลังจากนั้นก็มีสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวทัพนะจิตชวนะจิตตถาลัมพนะจิตแต่สำหรับทางมโนทวารวิถีเนี่ยค่ะปัญจทวาราวัชนะจิตไม่สามารถที่จะเกิดทางมโนทวารได้เป็นจิตคนละดวงเพราะฉะนั้นจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ทางมโนทวารเป็นวิถีแรกจึงเป็นมโนทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่เป็นวิถีจิตดวงแรกนะคะทำอาวัชนะกิจชาติอะไรคะมโนทวาราวัชนะจิตเป็นชาติอะไรกิริยาจิตนะคะเกิดที่ไหนอัธยวัตถุตอนนี้ง่ายมากนะคะถ้าจะถามซ้ำต่อไปจนกระทั่งถึงเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าไม่เป็นเพราะเหตุใดคะเวลาที่ทำอาวัชนะกิจนะคะมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวทางมโนทวารไม่ต้องเกิดขึ้นหลายครั้งท่านผู้ฟังนั่งอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้กลิ่นอะไรไม่ได้ลิ้มรสอะไรไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกอยู่เสมอโดยที่ไม่รู้ตัวเวลาถามเนี่ยค่ะว่ากำลังคิดอะไรเนี่ยยากที่จะตอบใช่ไหมคะบางทีก็ตอบไม่ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าในขณะที่ตอบไม่ได้เนี่ยไม่ได้คิดเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงสภาพที่คิดนะคะคือวิตกกะเจตสิกแล้วก็หรือขณะที่จิตคิดนะคะจะมีการคิดแม้ว่าไม่ได้คิดเป็นคำวิตกะเจตสิกเกิดพร้อมกับสัมปติชนะจิตและจิตอื่นๆต่อจากนั้นเว้นไม่เกิดกับทวิปัญจวิญญาณจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นสภาพของวิตกะเจตสิกนะคะซึ่งมีลักษณะตรึกหรือจดในอารมณ์เพราะฉะนั้นมโนทวาราวัชนะจิตซึ่งเป็นวิถีจิตแรกทางมโนทวารไม่เกิดหลายครั้งนะคะเมื่อมโนทวาราวัชนะจิตดับแล้วชวนาจิตก็เกิดต่อทันทีคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนและเป็นกิริยาจิตสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณไม่ต้องมีสัมปติชนะจิตไม่ต้องมีสันติรณะจิตไม่ต้องมีโวทัพนะจิตก็เป็นอกุศลหรือกุศลแล้วแต่ว่ามโนทวาราวัชนะจิตนะคะจะมนสิการะให้วิถีจิตใดเกิดต่อคือจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน รวดเร็วไหมคะทั้งทางปัญจทวารและมโนทวารที่อกุศลจิตหรือกุศลจิตจะเกิดทางปัญจทวารในขณะที่เห็นเนี่ยนะคะและรูปยังไม่ดับพอถึงชวนะจิตต้องเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ให้เห็นสภาพของโมหะความไม่รู้นะคะว่าแม้อกุศลจิตเกิดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอกุศลทุกขณะที่เห็นนะคะแล้วหลงลืมสติเนี่ยค่ะจะเป็นกุศลจิตได้ไหมคะไม่ได้ขณะที่เห็นแล้วก็สติไม่ได้ระลึกเป็นไปในฌานจะเป็นกุศลได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกถ้าขณะนั้นกุศลจิตไม่เกิดระลึกเป็นไปในฌานในศีลในสมถะคือความสงบหรือในสติปัฏฐานนะคะให้ทราบว่าอกุศลจิตเกิดแล้วแต่แม้กระนั้นก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมคะว่าในขณะที่เห็นแล้วเนี่ยค่ะอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นอกุศลจิตเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้จะเกิดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดแล้วเห็นรู้แต่ว่าเวลาเป็นอกุศลไม่รู้ว่าทางปัญจทวารเนี่ยค่ะเมื่อจักขุวิญญาณจิตดับสัมปติชนะจิตดับสันติรณะจิตดับโวฏฐัพพนะจิตดับอกุศลจิตเกิดแล้วสำหรับมโนทวารวิถีนะคะมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทางปัญจทวารได้ไหมมโนทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นทางปัญจทวารได้ไหมอันนี้สำหรับท่านที่เคยศึกษาเรื่องของจิตปรมัตถ์มาแล้วนะคะโดยจิตประเภทต่างๆจะทราบว่าจิตบางดวงทำสองกิจและก็บางทีนะคะจิตหลายหลายดวงทำกิจอย่างเดียวกันเช่นอกุศลจิตทำชวนะกิจได้อย่างเดียวหรือกุศลจิต8ดวงมหากุศลจิตนะคะก็ทำชวนะกิจได้กิจเดียวทำกิจอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ทำชวนะกิจเนี่ยค่ะจึงมีกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างหรือกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็ทำชวนะกิจแสดงว่าจิตหลายหลายดวงทำกิจเดียวและจิตบางดวงนะคะก็สามารถทำหลายหลายกิจสำหรับมโนทวาราวัชนะจิตจิตประเภทนี้นะคะชาตินี้เจตสิกประกอบเท่านี้กระทำกิจได้สองกิจคือถ้าเกิดทางปัญจทวารวิถีทำโวฏฐัพพนกิจถ้าเกิดทางมโนทวารวิถีทำอาวัชนะกิจเพราะฉะนั้นสำหรับมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยนะคะสามารถจะเกิดได้แม้ในภูมิที่ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นระหว่างสองชื่อคือโวฏฐัพพนะกับมโนทวาราวัชนะควรจะใช้ชื่อไหนเป็นชื่อประจำเพราะเหตุว่าโดยกิจซึ่งเป็นอาวัชนะกิจนะคะมโนทวาราวัชนะจิตสามารถจะเกิดได้แม้ในอรูปพรหมภูมิที่ใดก็ตามซึ่งมีจิตค่ะก่อนที่วิถีจิตจะเกิดต้องมีมโนทวาราวัชนะจิตเกิดแม้ว่าไม่มีรูปเลยไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกิจนี้เป็นกิจที่สามารถจะเกิดได้ในภูมิต่างๆโดยทั่วไปนะคะทุกภูมิที่มีนามธรรมแม้ว่าจะทำกิจได้สองกิจก็เรียกว่ามโนทวาราวัชนะจิตแต่ให้ทราบว่ามโนทวาราวัชนะจิตนี้เกิดทางปัญจทวารก็ได้โดยทำโวฏฐัพพนกิจไม่ใช่ทำอาวัชนะกิจทางปัญจทวารเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่ามโนทวาราวัชนะจิตนะคะเกิดขึ้นกระทำกิจรู้อารมณ์ทางปัญจทวารได้โดยทำโวฏฐัพพนกิจไม่ใช่อาวัชนะกิจปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางมโนทวารได้ไหมคะไม่ได้นี่เป็นความต่างกันของจิตที่ทำอาวัชนะกิจนะคะซึ่งมีสองดวงโดยชื่อก็แสดงลักษณะของจิตแล้วใช่ไหมคะว่า ปัญจทวาราวัชนะจิตตายตัวว่าสามารถจะรำพึงถึงอารมณ์ได้เฉพาะ5อารมณ์ที่กระทบทางทวารทั้ง5เท่านั้นจึงชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตไม่สามารถที่จะเกิดทางมโนทวารได้เพราะฉะนั้นสำหรับจิตที่ทำอาวัชนะกิจนะคะเป็นกิจแรกของ6ทวารเมื่อทวารมี6ทวารมีจิต2ดวงที่ทำอาวัชนะกิจคือปัญจทวาราวัชนะจิต1ดวงทำอาวัชนะกิจทางปัญจทวารและมโนทวาราวัชนะจิต1ดวงทำอาวัชนะกิจทางมโนทวารมโนทวาราวัชนะจิตเกิดที่ไหนคะหัตถยวัตถุเป็นปัจฉาชาตปัจจัยได้ไหมคะคะได้เป็นอาเสวนปัจจัยได้ไหมคะไม่ได้สำหรับเรื่องของปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยค่ะในคราวก่อนก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่รู้สึกว่ายังสงสัยหลายตอนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีจิตแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็จุดประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียดก็ยากเหลือเกินนะคะที่จะพิจารณาเห็นว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
0: ครั้งที่1134ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมต่อวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2525สำหรับเรื่องของปัจจัยที่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยค่ะในคราวก่อนก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่รู้สึกว่ายังสงสัยหลายตอนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีจิตแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็จุดประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถ้าไม่อาศัยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยละเอียด ก็ยากเหลือเกินนะคะที่จะพิจารณาเห็นว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและถึงแม้จะได้ฟังบ้างแล้วเนี่ยค่ะถ้าขาดการฟังต่อไปอีกโดยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ย่อมไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งได้ว่าไม่ว่าจะเห็นขณะใดหรือว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสคิดนึกขณะใดก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นปรากฏเพียงชั่วขณะเล็กน้อยแล้วก็ดับไปและสำหรับการที่ว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วดับไปเนี่ยนะคะคำนี้อาจจะได้ยินจนชินหูแล้วก็ได้ยินบ่อยๆจนกระทั่งพูดได้พูดตามได้ทีเดียวค่ะว่าสภาพธรรมะมีอายุเพียงชั่วขณะที่เล็กน้อยคือเพียงชั่วขณะที่ปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองก็ยากที่จะประจักษ์แจ้งได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะหนึ่งดับไปแล้วก็มีปัจจัยของสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่ออยู่เรื่อยๆทำให้ไม่ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะทุกอย่างมีอายุเพียงเล็กน้อยจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็ดับมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งถามว่าทำไมถึงได้เน้นมากในเรื่องอายุของรูปนะคะซึ่งสั้นมากคือเพียงชั่วจิตเกิดดับ17ขณะนี่เป็นสิ่งที่จะต้องประจักษ์แจ้งมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนโดยวิถีจิตนะคะขณะนี้คือการเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ภวังคจิตการได้ยินไม่ใช่ภวังคจิตขณะที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆก็ไม่ใช่ภวังคจิตจิตใดที่ไม่ใช่ภวังคจิตจิตนั้นเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นในขณะนี้ซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนนะคะที่เห็นแล้วก็ได้ยินด้วยแล้วก็คิดนึกด้วยแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรด้วยแล้วก็รู้เรื่องที่ได้ยินด้วยดูเสมือนพร้อมกันคือในขณะที่เห็นก็ได้ยินและยังรู้ว่าเห็นอะไรและยังรู้ว่าได้ยินเรื่องอะไรด้วยจิตเกิดดับมากมายเกิน17ขณะนับไม่ถ้วนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คิดถึงรูปรูปหนึ่งซึ่งมีอายุเพียง17ขณะของจิตที่เกิดดับแล้วรูปนั้นก็ดับว่าจะเป็นการเกิดขึ้นและดับไปของรูปเนี่ยค่ะรวดเร็วสักแค่ไหนเมื่อยังไม่ประจักษ์นะคะจึงจะต้องอาศัยการฟังพระธรรมเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมต่อไปอีกเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยจะเห็นได้ว่านามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันแต่ว่าโดยปัจจัยต่างๆทั้งที่รูปมีอายุเพียงชั่วขณะที่สั้นที่สุดคือเพียงชั่วขณะจิตเกิดดับ17ขณะแต่ว่าเป็นปัจจัยนะคะที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเป็นประเภทต่างๆเป็นวิถีจิตเกิดความยินดียินร้ายในรูปที่เพียงปรากฏแล้วก็ดับไปแต่เพราะการสืบต่อเนี่ยค่ะก็ยึดถือสภาพของรูปนั้นเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นเรื่องราวต่างๆทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตซึ่งแท้ที่จริงถ้าจะตัดย่อยเหตุการณ์ซึ่งยาวนะคะออกให้สั้นที่สุดแล้วก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองท่านผู้ฟังไม่ทราบเคยสังเกตเวลาอ่านหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าอ่านหนังสืออะไรก็ได้เพียงตัวหนังสือซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะคะก็คือความต่างของสีขาวและสีดำเคยรู้สึกไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตที่กำลังคิดตามสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแล้วแต่สัญญาความจำจะจำสีขาวสีดำซึ่งต่างกันแล้วก็นึกคิดเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นนะคะ เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นเหตุการณ์ต่างๆตามสิ่งที่เห็นทางตาฉันใดทางหูก็โดยนัยเดียวกันค่ะไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรสัญญาที่จำเนี่ยก็จะจำเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความยินดียินร้ายมากมายในชีวิตประจำวันนะคะเพราะสติไม่ได้เกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสมมุติสัจจะหรือว่าเรื่องราวต่างๆย่อมมีไม่ได้ถ้าไม่มีการเห็นสีขาวสีดำที่ตัดกันและสัญญาทรงจำเป็นเรื่องต่างๆในขณะนั้นการที่เห็นสิ่งใดจักขุทวารวิถีจิตทางตาดับไปเพราะเหตุว่ารูปมีอายุเพียงการเกิดดับของจิตเพียงชั่ว17ขณะหรือ17ครั้งหรือ17ดวงเท่านั้นทำให้ทางมโนทวารวิถีเนี่ยค่ะรับสิ่งที่ทางตาจักขุทวารวิถีเห็นแล้วดับต่อแล้วก็นึกถึงนะคะเช่นในขณะนี้นึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะตลอดวันจริงไหมคะไม่ว่าจะเห็นอะไรค่ะทางตาภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อโดยปัจจัยจะมีใครไปยับยั้งว่าเห็นอย่างนี้แล้วให้คิดถึงอย่างอื่นเป็นไปได้โดยตลอดไหมคะอย่างขณะที่กำลังฟังอย่างนี้ค่ะได้ยินคำอะไรทางหูเสียงอะไรกระทบสัญญาความจำเกิดขึ้นทำให้เข้าใจในเรื่องราวในเสียงนั้นๆเพราะฉะนั้นชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะวิถีจิตทางตาเกิดและดับไปภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อดับไปภวังคจิตเกิดขั้นมโนทวารวิถีจิตก็เกิดต่อบ้างหรือว่าทวารอื่นเกิดต่อบ้างอาจจะเป็นโสตทวารหรือว่าคานทวารชิวหาทวารกายทวารสลับกับภวังคจิตไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ละขณะแต่ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคะก็ยึดถือในสัมมุติสัจจะในเรื่องราวในสมมุติบัญญัติต่างๆจนกระทั่งไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นของจริงเป็นสัจธรรมเป็นสังขารธรรมเพราะเหตุว่าต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างสภาพธรรมะซึ่งแม้ว่าเพียงเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ชั่วขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะที่ปรากฏปรากฏเพราะเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและสภาพธรรมะนั้นก็ดับไปอย่างรวดเร็วถ้าสติระลึกรู้นะคะจะรู้ว่าสภาพธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสำหรับปัจจัยที่ได้ศึกษาไปแล้วนะคะก็มีถึง12ปัจจัยเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้ยังไม่ต่อปัจจัยที่13คือกรรมปัจจัยนะคะแต่ว่าจะขอทบทวนถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องของปัจจัยหรือว่าในเรื่องของสภาพธรรมะคือนามธรรมและรูปธรรมและในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก็ขอเชิญนะคะเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อให้เข้าใจจริงๆเท่าที่สามารถจะเข้าใจได้ไม่ใช่เพื่อการที่จะจำเอาไว้ว่ามีความรู้ได้อ่านมากหรือได้ฟังมากนะคะแต่ทุกอย่างที่ฟังเนี่ยค่ะต้องเข้าใจด้วยและก็สามารถจะรู้หนทางที่จะพิสูจน์ว่าการที่จะรู้ประจักษ์แจ้งในสภาพธรรมะว่าตรงกับที่ได้ศึกษามานั้นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร
2: ที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าการเห็นการได้ยินในขณะนี้มีภวังค์ขั้นนะเพราะปกตินี่ตามที่ได้ศึกษามาบอกว่าในปัญจโวกาลภูมิจิตทั้งหมดจะต้องอาศัยรูปเกิดนะจิตใดที่ไม่อาศัยธาตุจิตนั้นไม่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความสงสัยว่า ในทวารทั้งหกเนี่ยก็มีจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารก็จักขุทวารก็มีรูปารมณ์เป็นอารมณ์ทางตาแล้วก็ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็มีอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารนั้นๆแต่ว่าทางมโนทวารนี่ตามได้ศึกษาก็มีอารมณ์6คือได้แก่จิต89เจตสิก52ภาษาทรูป5สุขุมรูป16และนิพพานบัญญัติเป็นอารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนทวารทีนี้ก็ยังมีความสงสัยบอกว่าจิตบางดวงเนี่ยหรือบางประเภทพ้นจากทวารคือได้แก่มหาคตะจิต9และมหากุศลจิต8ที่ทำปฏิสนธิภวังคุติ
0: มหาวิบาก
2: มหาวิบากจิตนะที่ทำจิตปฏิสนธิภวังคุติเนี่ยครับจิตเหล่านี้พ้นจากทวารพ้นจากทวารนี่มันเกิดได้อย่างไรครับถ้าไม่อาศัยมโนทวารครับมันเกิดมาได้ยังไง
0: ต้องพิจารณาเป็นลำดับขั้นนะคะคือในภูมิที่มีขันธ์ 5จิตทุกดวงตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติต้องอาศัยรูปเป็นที่เกิดรูปใดซึ่งเป็นที่เกิดของจิตนะคะรูปนั้นเป็นวัตถุคือที่ตั้งหรือว่าที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงวัตถุ6อย่าลืมนะคะพยัญชนะต้องต่างกันด้วยไม่ได้กล่าวถึงทวาร6แต่กล่าวถึงวัตถุ6แล้วก็หมายความเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตซึ่งมีอยู่6รูปจักขุปสาทะเป็นที่เกิดของจิต2ดวงซึ่งทำกิจเห็นคือจักขุวิญญาณจิตกุศลวิบาก1ดวงอกุศลวิบาก1ดวงถ้าไม่เคยทราบว่าจิตที่กำลังเห็นในขณะนี้นะคะเกิดที่ไหนก็ให้ทราบว่าเฉพาะจักขุวิญญาณจิตซึ่งเป็นวิญญาณรู้แจ้งทางตาคือสามารถที่จะเห็นสีสันวรรณะทุกอย่างไม่ว่าจะละเอียดหรือว่าต่างกันเป็นเพชรแท้เพชรเทียมยังไงก็ตามแต่นะคะส่วนสัตว์ที่ปรากฏสีสันที่ปรากฏต่างกันวิจิตอย่างไรจักขุวิญญาณทำทัศนกิจคือทำกิจเห็นและเกิดที่จักขุปสาทะจักขุปสาทะเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณเท่านั้นที่เป็นจักขุวัตถุในขณะที่กำลังได้ยินเสียงนะคะจักขุปสาทะก็เกิดดับเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่มีใครยับยั้งว่าระหว่างที่ได้ยินเสียงไม่ให้จักขุปสาทะเกิดเพราะเหตุว่ารูปใดซึ่งเกิดเพราะกรรมกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้รูปนั้นเกิดนะคะทุกขณะย่อยของจิตคือทุกอุปาทะทิติและพังคขณะของจิตแต่ละดวงแต่ว่าจักขุปสาทะซึ่งไม่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณในขณะที่กำลังได้ยินเสียงเนี่ยค่ะจักขุปสาทรูปเกิดดับแต่จักขุปสาทรูปนั้นไม่เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณเพราะเหตุว่าโสตวิญญาณกำลังเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นจักขุปสาทรูปนั้นนะคะไม่เป็นอายตนะไม่เป็นทวารไม่เป็นวัตถุเป็นแต่เพียงจักขุปสาทรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องไม่ปนกันนะคะระหว่างรูปซึ่งเป็นทวารให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์และรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตสำหรับรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเนี่ยค่ะทั้งหมดด้วยกันนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติทุกชาติในปัญจโวการภูมิคือภูมิที่มีขันธ์ 5มีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเนี่ยค่ะ6รูปคือจักขุปสาทรูปเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต2ดวง เป็นกุศลวิบากหนึ่งดวงอกุศลวิบากหนึ่งดวงโสตประสาทรูปเป็นโสตวัตถุที่เป็นที่เกิดของโสตวิญญาณจิตสองดวงกุศลวิบากหนึ่งดวงอกุศลวิบากหนึ่งดวงฆานะประสาทรูปเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของฆานะวิญญาณนะคะขณะนอนหลับสนิทมีฆานะประสาทรูปเกิดดับแต่ประสาทรูปเหล่านั้นไม่ใช่ฆานะวัตถุเฉพาะขณะใดก็ตามที่ฆานะวิญญาณเกิดขึ้นได้กลิ่นเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของฆานะวิญญาณเท่านั้นที่เป็นฆานะวัตถุเพราะฉะนั้นฆานะประสาทรูปก็เป็นฆานะวัตถุของฆานะวิญญาณจิตสองดวงทางลิ้นชิวหาประสาทรูปทางกายกายะประสาทรูปก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะนอกจากนั้นค่ะจิตอื่นนอกจากนี้ทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์ห้าเว้นจิตสิบดวงซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าทวิปัญจวิญญาณจิตสิบจิตอื่นนอกจากนี้ทั้งหมดนะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้าแล้วต้องเกิดที่หทยวัตถุเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตทุกดวงเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบดวงยังมีข้อสงสัยในเรื่องรูปซึ่งเป็นวัตถุเป็นที่เกิดของจิตนะคะยังไม่ต้องกล่าวถึงทวาร นะคะเฉพาะวัตถุค่ะ
2: ก็วัตถุหัตถยวัตถุบางครั้งเราก็ใช้เรียกว่ามโนทวาร
0: ไม่ค่ะไม่ได้ค่ะมโนทวารเป็นนามธรรมได้แก่ภวังคุปปเฉทะไม่ใช่หัตถยวัตถุค่ะนี่เป็นสิ่งซึ่งจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าทวารทางรู้อารมณ์มี6วัตถุซึ่งเป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตก็มี6แต่ความต่างกันเนี่ยค่ะอยู่ที่ทวารที่6และวัตถุที่6เพราะเหตุว่าจักขุประสาทะรูปเป็นจักขุทวารสำหรับจิตทุกดวงนะคะซึ่งรู้อารมณ์ทางจักขุคือจักขุประสาทรูปเป็นจักขุทวารของปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจักขุทวารของจักขุวิญญาณจิตเป็นจักขุทวารของสัมปติชนะจิตเป็นจักขุทวารของสันติรณะจิตเป็นจักขุทวารของโวฏฐัพพนะจิตเป็นจักขุทวารของชวนะจิตเป็นจักขุทวารของตถาลัมพนะจิตแต่เป็นจักขุวัตถุของเฉพาะจักขุวิญญาณจิตสองดวงหมายความว่าวิถีจิตทางตาที่กำลังเห็นในขณะนี้นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตอาศัยจักขุประสาทรูปเป็นทางที่จะรู้อารมณ์ทางตาแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทะแต่เกิดที่หทยวัตถุเพราะฉะนั้นจักขุประสาทะเป็นจักขุทวารของปัญจทวาราวัชนะจิตแต่หทยวัตถุเป็นที่เกิดของปัญจทวาราวัชนะจิตนี่เป็นวิถีจิตแรกนะคะทางจักขุทวารเมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตดับไปแล้วจักขุวิญญาณจิตเกิดต่ออาศัยจักขุประสาทะเป็นจักขุทวารเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและอาศัยจักขุประสาทะนั้นเป็นจักขุวัตถุคือเกิดที่จักขุประสาทะนั้นด้วยพอจักขุวิญญาณจิตดับไปสัมปติชนะจิตเกิดต่ออาศัยจักขุประสาทะนั้นเป็นจักขุทวารแต่ไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทะนั้นเพราะเหตุว่าจิตอื่นทั้งหมดเกิดที่หทยวัตถุเพราะฉะนั้นสัมปติชนะจิตก็เกิดที่หทยวัตถุด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจักขุประสาทรูปจึงเป็นจักขุทวารของจิตวิถีจิตทั้งหมดซึ่งรู้อารมณ์ทางตาคือเริ่มตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะจิตจักขุวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวฏฐัพพนะจิตชวนะจิตและตถาลัมพนะจิตแต่เป็นจักขุวัตถุของเฉพาะจักขุวิญญาณจิตสองดวงเท่านั้นนี่คือความหมายของทวารสำหรับวัตถุมี6นะคะ จักขุปสาทะเป็นจักขุวัตถุได้เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณโสตปสาทะเป็นโสตวัตถุได้เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของโสตวิญญาณฆานปสาทะเป็นฆานวัตถุได้เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของฆานวิญญาณชิวหาปสาทะเป็นชิวหาวัตถุได้เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณกายะปสาทะเป็นกายะวัตถุได้เพราะเหตุว่าเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณแต่หัตถยะวัตถุเป็นที่เกิดของจิตอื่นทั้งหมดนอกจากจิต10ดวงนั้นต่างกันแล้วค่ะระหว่างทวาร6กับวัตถุ6เพราะเหตุว่าสำหรับทวารที่6คือจิตได้แก่ภวังคุปเฉทะจึงชื่อว่ามโนทวารเพราะเหตุว่าไม่ใช่รูปแต่สำหรับวัตถุนะคะต้องเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นโดยนัยยะของวัตถุ6วัตถุที่6ไม่ใช่ภวังคุปเฉทะแต่เป็นหัตถยะวัตถุซึ่งเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสำหรับทวาร6นะคะเป็นรูป5ทวารเป็นนาม1ทวารและสำหรับวัตถุ6เป็นรูปทั้ง6รูปเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเรื่องของทวาร6เนี่ยนะคะก็ต้องทราบจริงๆว่าทวาร6ได้แก่อะไรได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรจักขุปสาทะได้แก่รูปปรมัตถ์โสตปสาทะได้แก่รูปปรมัตถ์ฆานปสาทะชิวหาปสาทะกายปสาทะซึ่งเป็นทวารเป็นรูปปรมัตถ์แต่มโนทวารเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปเพราะเหตุว่าภวังคจิตเกิดสืบต่อดำรงภพชาติอยู่เรื่อยๆขณะที่ไม่มีการนึกคิดเกิดขึ้นแต่เวลาที่จะนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยค่ะโดยไม่อาศัยเห็นก็ได้ไม่ต้องมีการได้ยินเรื่องหนึ่งเรื่องใดจิตก็เกิดนึกคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเป็นเพราะภวังคจรณะไหวภวังคุปเฉทะเกิดต่อแล้วก็สิ้นสุดกระแสของภวังหลังจากภวังคุปเฉทะดับไปแล้วนะคะจิตจะเป็นภวังต่อไปไม่ได้เมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วต่อไปต้องเป็นวิถีจิตทางหนึ่งทางใด

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณอรุณีเอี่ยวสกุล200บาทคุณเกษราปิยาพินันสุข 1,500 บาทคุณภควดีขำพรัตน์ 5,000 บาทพลเรือโทนพดลสุธรรมสภา 1,000 บาทคุณทิพสุดา 20 บาทคุณจันประกายเมืองสุข300บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทคุณคมคายเง่าวีรกุล500บาทคุณลาวันกิจนาวี500บาทคุณสุชาดาและคุณกฤษณาหงเจริญ 1,000 บาทคุณวิสาขากรกีรติ500บาทคุณสุวิภาถิ่นปะเหลียน50บาทเด็กชายภูริทัศน์สิริประเสริฐศรี100บาทคุณสิริพรนิชาโรธ50บาทและคุณวิชัยชินยศศักดิ์300บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ092777 9800
ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดคือปัญญาเพราะเงินทองเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้และสามารถเข้าใจความจริงจนดับกิเลสได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ1ตุลาคม2560
1: ถ้าได้เงินสัก5ล้านนะครับความเข้าใจเลยถอยไปอีก5ปีก็จะได้สบายเดี๋ยวก็อบรมเจริญปัญญาขึ้นมาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ย
2: ไม่รู้ไหมว่าความติดข้องใน5ล้านน่ะเพิ่มเวลาที่จะต้องละความติดข้องไปอีกเท่าไหร่ถ้าใครที่เข้าใจจริงๆไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับปัญญาจะอยู่ยังไงก็ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
3: ถ้าคิดอย่างจิตที่โลภคิดนะครับก็มีความปรารถนาต้องการแต่ถ้ามีปัญญาที่เข้าใจนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจ
2: นี่เป็นเรื่องสมมติแต
1: ่
2: ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เอาใช่ไหมแลกกับความติดข้องอีกเท่าไหร่ที่ปัญญาจะต้องอบรมขัดเกลาไปกว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมะอีกเท่าไหร่เพียงการติดข้องใน5ล้านบาทแต่ว่า5ล้านนั้นคุณวิชัยไม่ได้มาโดยทางทุจริตนี่
1: ไม่ทุจริตครับ
2: ค่ะ
1: ไม่ทุจริต
2: ก็ไม่เป็นไรนี
1: ่แต่ปัญญาถอยไป
2: ไม่ค่ะไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินขณะใดก็ตามที่ความไม่รู้ยังมีอยู่ก็ต้องเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะ5ล้านหรือ1บาท
1: หรือในมุมกลับนะฮะถ้าคนที่เขามีสตังค์เยอะๆเนี่ยแล้วเขาก็สนใจธรรมะเนี่ยถ้าเขาเอาเงินมาซื้อปัญญาได้เขาก็คงซื้อแต่เป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้
2: เสียเงินเปล่าเพราะไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆ5ล้านไม่เอา10ล้านก็ไม่เอา100ล้านก็ไม่เอา1,000ล้านก็ไม่เอา100,000ล้านก็ไม่เอาถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆมีค่าเท่ากับ1บาทจะ1บาทหรือจะ100ล้านก็เท่ากันเพราะขณะนั้นเป็นความติดข้องรู้ว่าละแสนยากยังอุตส่าห์จะไปติดอีกหรือจะเห็นได้แม้ใครจะเอาเงินมาให้คุณวิชัยสักแสนล้านให้บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงและไม่ได้ทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะก็ไม่เอาแล้วกรรมสุจริตกรรมให้ทรัพย์มากกว่าโลกนี้ได้ไหมเกิดในสวรรค์มูลค่านับได้ไหมคะโดยนัยยะอีกนัยยะหนึ่งถ้าสามารถที่จะให้เงินใครสักพันล้านแล้วมีปัญญาใครเขาบอกว่าถ้าสามารถจะให้เงินเขาเขาจะให้ปัญญาได้หลายชั้นเลยของอกุศล
4: เป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์
1: เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปก็ไม่ได้ติดข้องก็ติดข้องไม่รู้ก็ไม่รู้เห็นผิดก็เห็นผิดพร้อมกันตั้งหลายอย่างเงินสักกี่ร้อยล้านแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อความเข้าใจธรรมะในสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วมีค่า